0: การบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมพร้อมกำชับให้เร่งสืบสวนขยายผลให้ถึงผู้บงการนายทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังรวมทั้งเดินหน้ายึดทรัพย์และตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบส่วนความคืบหน้าคดีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่บรรจุยาเสพติดใส่กระเป๋าผ้าลายช้างได้แล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการที่เหลือคดีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติจึงเตรียมแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียซึ่งอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์ของกลางเพื่อยืนยันน้ำหนักและจัดทำรายงานผลอย่างเป็นทางการขณะที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสินของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ. 2569เพื่อยกระดับการกำกับดูแลสายการบินและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกลูกเรือป้องกันการนำสถานะหรือสิทธิของการเป็นลูกเรือไปใช้ในการรับฝากรับหิ้วหรือรับขนสิ่งของของบุคคลอื่นโดยมิชอบอันเป็นการส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยความมั่นคงทางการบินและความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนของประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยืนยันความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยและการบินของประเทศไทยหลังผ่านการตรวจประเมินครั้งใหญ่จากองค์กรระดับสากลถึง3ด้านภายในปีที่ผ่านมา
2: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าด้านมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินของไทยว่าในรอบปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับการตรวจประเมินระดับสากลใน3ด้านสำคัญประกอบด้วยสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐหรือ FAA ได้ปรับระดับมาตรฐานของไทยจาก Cat Category 2กลับขึ้นสู่ Cat Category 1ซึ่งเป็นการยกระดับกลับสู่มาตรฐานโลกองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO เข้าตรวจประเมินความปลอดภัยหรือ Safety ในช่วงเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาซึ่งไทยได้รับคะแนนสูงในระดับโลกและการตรวจประเมินด้านความมั่นคงปลอดภัยหรือ security ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศแรกในโลกที่ได้รับการตรวจประเมินครั้งใหญ่พร้อมกันถึง3ด้านภายในปีเดียวกันทั้งนี้กพท.พร้อมขานรับนโยบายรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาคโดยมุ่งพัฒนาทุกภาคส่วนให้มีความสมบูรณ์ในระดับสากล
3: ซึ่งน่าจะเป็นประเทศแรกในโลกที่โดนตรวจใหญ่3ตรวจในปีเดียวกันนะครับเราก็ผ่านมาด้วยดีมีคะแนนผ่านเป็นที่น่าพอใจครับทีนี้ในส่วนนี้เราก็พยายามที่จะยกระดับประเทศไทยในด้านการบินขึ้นไปรัฐบาลให้นโยบายว่าเราต้องการเป็น Aviation Hub นะครับเราก็พยายามที่จะทำทุกอย่างให้มีความสมบูรณ์ในระดับโลกนะครับ
2: ผู้อำนวยการกพท.ยังเปิดเผยถึงมาตรการบังคับใช้กฎหมายและการกำกับดูแลสายการบินว่าหากสายการบินใดไม่ปฏิบัติตามประกาศของกพท.รวมถึงยังไม่มีระบบควบคุมตามที่กำหนดหรือไม่มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกพท.มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการออกข้อบกพร่องโดยจะกำหนดระยะเวลาให้สายการบินดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดและใช้มาตรการทางกฎหมายหากสายการบินยังเพิกเฉยหรือไม่ดำเนินการตามกฎหมายกพท.มีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาเกี่ยวกับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจการบินต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
4: นายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาไทยขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาภายในปี2571เสริมศักยภาพกลไกทางเศรษฐกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนามาตรฐานระบบราชการสู่สากลนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอเมริกันและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของกระทรวงมหาดไทยโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการร่วมกันผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD เพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมและผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ตามคำแถลงนโยบายของรัฐบาลโดยคณะกรรมการจะทำหน้าที่ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดนโยบายวางแผนภาพรวมปรับปรุงข้อกฎหมายและกฎระเบียบของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตลอดจนการประสานงานระหว่างประเทศเพื่อหาเสียงสนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประเทศสมาชิกสำหรับการเข้าเป็นสมาชิก OECD ถือเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของรัฐบาลเนื่องจากเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปและยกระดับประเทศในหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจกฎหมายกฎระเบียบธรรมาภิบาลการลงทุนการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพภาครัฐให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของเมืองภูมิภาคและพื้นที่ชนบทของประเทศสมาชิกสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
1: รัฐบาลเดินหน้าโครงการ Thailand Fast Pass กระตุ้นการลงทุนในประเทศยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจตั้งเป้าสร้างการลงทุนได้กว่า 900,000 ล้านบาทนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Thailand Fast Passเพื่อเร่งการลงทุนในประเทศโดยตั้งเป้าให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ดึงการลงทุนปีนี้กว่า 900,000 ล้านบาทโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ Thailand Fast Pass จะต้องเริ่มลงทุนจริงอย่างน้อยร้อยละ20ภายในปีนี้พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการสะพานเชื่อมทักษะเพื่อยกระดับขีดความสามารถแรงงานและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและปรับตัวสู่เศรษฐกิจใหม่นอกจากนี้รัฐบาลจะใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ BOI และกองทุนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและอุตสาหกรรมใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวขณะที่การลงทุนปีนี้จะมีทั้งการลงทุนในรัฐวิสาหกิจวงเงินกว่า 270,000 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10จากปีก่อนกองทุนนอกงบประมาณเช่น BOI และกองทุนพลังงานรวมถึงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนและกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเช่น Thailand Future Fund
5: เราก็มีเงื่อนไขนะครับว่า1ก็คือว่าใครได้รับบัตร Thailand Fast Pass เนี่ยคุณจะต้องลงทุนอย่างน้อย 20% ในปีนี้มันก็จะช่วยทำให้เกิดเม็ดเงินการลงทุนจริงนะครับ2ก็คือคุณต้องมาช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีสอนทักษะให้กับคนไทยโดยเฉพาะในเรื่องของ Reskill Upskill ผ่านโครงการที่เรียกว่าโครงการสะพานเชื่อมทักษะ Skill Bridge เราก็ใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันมาช่วยส่งเสริมให้ SME ช่วยปฏิรูปเปลี่ยนผ่านพลังงานต่างๆช่วยให้เขาเข้าสู่แล้วก็ให้เขา transform ไปสู่ธุรกิจใหม่มากขึ้นเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยปีนี้เนี่ยคาดว่าเม็ดเงิน BOI เนี่ยจะได้ประมาณสัก 900,000 ล้าน
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายจากการถูกหลอกซื้อแพ็กเกจแสวงบุญอุ้มเราะกว่า150คนมูลค่าความเสียหายกว่า 3.7 ล้านบาท
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบมอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับฟังข้อร้องเรียนและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดพร้อมติดตามดำเนินคดีและเร่งคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยเร็วเบื้องต้นพบผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนมูลค่าความเสียหายกว่า 3.7 ล้านบาทซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าองค์กรผู้รับดำเนินการไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องหาและแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นแล้วนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าจังหวัดจะเร่งรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือรวมทั้งติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมและการเยียวยาโดยเร็วที่สุด ทางนี้สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรืออำเภอหรือโทรสายด่วน1567ตลอด24ชั่วโมงชวิสาประทุมมารายงาน
1: วันนี้มูลนิธิอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราหมู่ที่5โรงเรียนสุราเกาะไร่ตำบลเกาะไร่อำเภอบ้านโพจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลยืนยันบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพสำหรับบุคคลข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ตามปกติของสปสช.ไม่ใช่การกำหนดสิทธิประโยชน์โดยเร่งรัดหรือข้ามขั้นตอนมีระบบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนกำหนดให้บริการบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายสัญชาติไทยเท่านั้นทั้งนี้ต้องอายุ18ปีขึ้นไปและต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขอย้ำว่าบริการนี้ไม่ใช่การแจกยาไม่ใช่บริการเพื่อความสวยงามและไม่ใช่การเปิดให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงยาได้แต่เป็นการบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชลีลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 7:15 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐโดยระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนในวันพุธนี้ระหว่างการร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเนื่องจากหลายเดือนที่ผ่านมาทั้งสองประเทศต่างไม่สามารถลุกคืบได้มากนักซึ่งถือมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องยุติสงครามนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียโดยเสนอที่จะหาทางออกให้กับสงครามในยูเครน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าบุตรชายทั้ง3คนและสมาชิกในครอบครัวของอายาตอลลออาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำอิหร่านรายนี้โดยร่วมกันสวดภาวนาในมัสยิดฮามานโคไมมี่แกรนโมซัลล่าในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านโดยพิธีศพของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง9กรกฎาคมนี้อย่างไรก็ตามอายาตอลลอฮ์มัตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านคนใหม่ไม่ได้เดินทางมาร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านผู้เป็นบิดาโดยมีรายงานว่าอายาตอลลอฮ์มัตตาบาคาเมเนอีได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำสูงสุด
4: กระทรวงการทหารของจีนเปิดเผยว่ากองทัพเรือจีนและรัสเซียเตรียมจัดการฝึกซ้อมร่วมทางทะเลและทางอากาศประจำปีภายใต้รหัสจอย42569ในน่านน้ำและน่านฟ้านอกชายฝั่งเมืองชิงเต่าทางตอนใต้ของมณฑลซานตงซึ่งเป็นท่าเรือทางทหารและเมืองตากอากาศชายทะเลทางตะวันออกของจีนโดยหลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมรบแล้วกองกำลังบางส่วนจากทั้งสองประเทศจะร่วมปฏิบัติการภารกิจลาดตระเวนทางทะเลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยซึ่งการฝึกซ้อมรบครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายด้านความมั่นคงและการปกป้องสันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้านกองเรือแปซิฟิกของรัสเซียยืนยันว่าการฝึกซ้อมร่วมทางทะเลและทางอากาศในครั้งนี้ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง13กรกฎาคมนี้บริเวณทะเลเหลืองซึ่งเป็นหน้าน้ำที่อยู่ระหว่างจีนและคาบสมุทรเกาหลี
6: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกฟุตบอลโลก2026เตอร์ลิงฮาแลนด์ยิง2ประตูพาโนเวย์เอาชนะบราซิล2ประตูต่อ1นอร์เวย์ไปรอบ8ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะจากคู่ของเม็กซิโกกับอังกฤษชนิดอาชีพ Challenger 75แครี่เทนนิสคลาสสิกที่เมืองแครี่สหรัฐอเมริกาในรอบรองชนะเลิศชายคู่ปรัชญาอิสโลนักเทนนิสไทยจับคู่กับนิกิการิยันดาปูชาน่าจากอินเดียและชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการแพ้กับนำจีซงจากเกาหลีใต้และแพทริกนิกราสซันมิเนนจากฟินแลนด์1ต่อ2เซต6ต่อ4 5ต่อ7และซูเปอร์ไทเบรก9ต่อ11พลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สวนกีฬากมล FBT ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพพลเอกเดชาเหมกลับศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกมลนันท์ปวีณาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ติ้งกู๊ดจำกัดร่วมในพิธีเปิดผลปรากฏว่าในรุ่นอายุ3ขวบ6เดือนฝ่ายชายที่1เป็นของปริญสุรขันธ์ส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของกวินธาดานาชัยโชติขณะที่รุ่น3ขวบชายที่1ได้แก่รัตนวัฒน์พรหมจารีและฝ่ายหญิงที่1เป็นของทิติชยาจำเริญกุลขณะที่นายซุนเหว่ยหมินนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยืนยันส่งนักกีฬาบาลานซ์ไบค์เข้าร่วมศึกชิงแชมป์เอเชียในปี2570ที่ประเทศไทยหากได้การรับรองจากที่ประชุมสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียในวันที่6สิงหาคมนี้โดยจะเพิ่มเป็น15ประเทศที่มาร่วมชิงชัยต่อยอดไปสู่การรับรองของสหพันธ์จักรยานนานาชาติในอนาคตการแข่งขันกอล์ฟควีนครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายเอกปริตูนักกอล์ฟจากจังหวัดระยองทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์สกอร์รวมเป็น23อันเดอร์พาร์ก็แชมป์พร้อมถ้วยพระราชทานและเงินรางวัล 2,100,000 บาทโดยเฉลิมชนะอธิวิทย์เจนวัฒนานนท์2สตรูวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี AVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบคัดเลือกชนะเลิศทีมนักตบสาว U18 ไทยตบเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซตและรอบรองชนะเลิศไปพบกับเกาหลีใต้ที่ตบเอาชนะคาซัคสถานมาได้ 3-1 เซตแข่งขันในวันนี้เวลา 19:00 น.ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อดูศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคมนำทัพโดยโค้ชออนเกติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนและพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมในโปรแกรมของทีมสาวไทยนัดแรกวันพุธที่8กรกฎาคมพบสหรัฐอเมริกาเวลา 13:30 น.นัดที่2วันที่9กรกฎาคมพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 น.ต่อด้วยวันที่11กรกฎาคมเวลา 13:30 น.พบบราซิลและนัดสุดท้ายวันที่12กรกฎาคมพบตุรกีเวลา 13:30 น.พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่13เมื่อเวลา 1:00 น.ของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วโดยเมื่อเวลา 4:00 น.มีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนหรือที่ละติจูด25องศาเหนือลองจิจูด109องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนข้างตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงราย ลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 23:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 16:42 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50
11: 1 นาทีกับกปท.ในปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างว่ารับทำและจัดหาใบอนุญาตขับรถบนโลกออนไลน์โดยไม่ต้องอบรมหรือทดสอบเพียงแค่จ่ายเงินก็รอรับใบอนุญาตขับรถที่บ้านได้เลยซึ่งไม่เป็นความจริงขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถทุกชนิดมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศคือผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่งหากพบเป็นการโฆษณารับทำใบอนุญาตขับรถโดยไม่ต้องมีขั้นตอนการอบรมหรือทดสอบขอให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพและอย่าหลงเชื่อโอนเงินไปให้กลุ่มมิจฉาชีพโดยเด็ดขาดซึ่งขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับมิจฉาชีพที่มีพฤติกรรมดังกล่าวเพื่อลดความสูญเสียทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าตะเข้ตะเข้เขียนต่อเต่าสระอะสระเอคอระคังไม้เอกเป็นคำเรียกเครื่องเคลื่อนย้ายของที่มีน้ำหนักมากอย่างพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่โดยมากใช้กำลังคนชักลากและอาจใช้กำลังสัตว์อย่างช้างม้าวัวควายเข้าช่วยด้วยต่อมาคำว่าตะเข้มีความหมายกว้างออกเมื่อนำมาใช้กับคำว่าแม่แรงเรียกว่าแม่แรงตะเข้หมายถึงแม่แรงชนิดที่มีล้อคันโยกและแขนยกออกแบบมาเพื่อใช้ยกรถเวลาเปลี่ยนยางหรือซ่อมช่วงล่างแม่แรงตะเข้มีรูปร่างคล้ายจระเข้มากส่วนตะเข้โบราณสำหรับเคลื่อนย้ายของหนักสันนิษฐานว่าเดิมอาจมีลักษณะคล้ายจระเข้เช่นกันจึงได้เรียกว่าตะเข้พ้องเสียงกับคำว่าตะเข้ซึ่งหมายถึงจระเข้
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณี12เดือนตอนที่2การฟื้นฟูประเพณี12เดือนเมื่อปี2563ประเทศไทยต้องเผชิญวิกฤตโรคโควิด-19 ชาวอีสานบางกลุ่มก็ได้รื้อฟื้นประเพณีที่เคยมีมาแต่ครั้งโบราณคือประเพณีแตกบ้านแตกเมืองเพื่อเอาเคล็ดนั่นคือพากันทิ้งบ้านทิ้งเรือนอพยพออกนอกหมู่บ้านหนีจากภัยโรคระบาดเพื่อออกไปตั้งบ้านตั้งชุมชนขึ้นใหม่เป็นปรากฏการณ์สำคัญที่ชาวบ้านทำขึ้นอย่างน้อยเพื่อเรียกขวัญและกำลังใจให้กันและกันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เกี่ยวกับการออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ. 2569ค่ะ
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสันต์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่านตอนดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธฤทธิ์ศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในฐานะผู้กำกับดูแลกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้ระบบการบินพลเรือนตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดโดยให้ความร่วมมือกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมและสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดทางอากาศยานติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากพลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ซึ่งสัมภาษณ์โดยณภศรแก้วคำครับ
16: ค่ะขณะนี้นะคะท่านพลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยขณะนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
16: ค่ะแน่นอนนะคะตอนนี้ก็เป็นกระแสฮือฮาแล้วต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงในเรื่องของลูกเรือมีการลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศเนี่ยนะคะในส่วนของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแน่นอนมีหน้าที่กำกับดูแลในเคสเนี้ยค่ะเราต้องมีการออกประกาศควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยลูกเรือนะคะที่ออกมามันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะท่านคะ
3: ครับผมขออนุญาตชี้แจงให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับการออกประกาศฉบับนี้นะครับไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเพียงอย่างเดียวครับแต่ว่าเป็นจากการประเมินร่วมกันของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายและก็หน่วยงานด้านการบินครับซึ่งภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าเราจะต้องยกระดับมาตรการป้องกันเชิงระบบครับเพราะว่าที่ผ่านมาก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้นะครับผมขออนุญาตเรียนให้ทราบว่าก็ได้มีทั้งระดับท่านเอกอัครราชทูตเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของต่างประเทศเนี่ยก็ได้ไปเข้าพบกับผมแล้วก็ขอความร่วมมือในการที่จะให้ประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นต้นทางที่เครื่องบินบินออกไปเนี่ยได้กำกับดูแลแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีการนำยาเสพติดเข้าประเทศ

0: ามันเกิดปัญหาซ้ำอีกเนี่ยเราก็น่าจะลำบากครับในการที่จะบินไปประเทศต่างๆครับซึ่งตรงนี้เป็นการที่เราจะแสดงให้เห็นถึงว่าเราให้ความจริงจังแล้วก็มีการบริหารความเสี่ยงในเชิงรุกมากกว่าที่จะไปรอแก้ไขอีกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วครับแล้วก็ยังเป็นการสื่อสารให้ประเทศอื่นได้ทราบว่าประเทศไทยนั้นมีความจริงใจแล้วก็มีความร่วมมือในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องยาเสพติดครับ
1: ที่ท่านกำลังพูดถึงก็คือประกาศควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยลูกเรือนะคะที่ออกมาสาระสำคัญของประกาศนี้นะคะท่านคะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่แล้วก็ขอสาระสำคัญเลยที่บอกท่านบอกว่าเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกเนี่ยค่ะ
0: ครับแท้จริงๆแล้วคือเมื่อออกประกาศไปนะครับแล้วก็ส่งไปถึงสายการบินนะครับจริงๆก็มีผลบังคับใช้โดยทันทีแล้วครับทีนี้ในเรื่องสาระสำคัญของประกาศนะครับก็จะมีแบ่งเป็น5เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกก็คือกำหนดให้สายการบินทุกแห่งนะครับจะต้องจัดทำระบบ crew baggage control ในการควบคุมสัมภาระของลูกเรือนะครับเช่นการกำหนดขนาดกำหนดประเภทกระเป๋าหรือกำหนดเงื่อนไขและน้ำหนักที่ลูกเรือสามารถจะนำติดตัวขึ้นไปบนอากาศยานได้นะครับในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ครับอันที่2ก็คือห้ามลูกเรือรับฝากหรือว่ารับหิ้วรับขนนำส่งสินค้าของผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามนะครับเว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่สายการบินมอบหมายนะครับอันที่3ก็คือกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงครับในการสุ่มตรวจการตรวจค้นเพิ่มเติมการฝึกอบรมการรับแจ้งเบาะแสนะครับแล้วก็การสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับอันที่4ก็คือกำหนดให้มาตรการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารของสายการบินนะครับไม่ว่าจะเป็น safety management system เรื่องของ compliance monitoring system หรือว่า aircraft operator security program ครับแล้วก็หากพบว่ามีการฝ่าฝืนนะครับสายบินจะต้องดำเนินการทางวินัยแล้วก็รายงานให้กปท.ทราบแล้วก็ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับคือจริงๆแล้วในเรื่องนี้นะครับไม่ได้ต้องการจะสร้างภาระเพิ่มเติมให้กับลูกเรือโดยทั่วไปนะครับระบบจะเป็นลักษณะของการบริหารความเสี่ยงนะครับในการสุ่มตรวจเฉยๆนะครับ
1: ค่ะก็ยืนยันว่าจะไม่กระทบกับการใช้ชีวิตปกติของลูกเรือในการปฏิบัติหน้าที
0: ่ไม่ครับจริงๆแล้วผมได้ให้แนวทางนะครับก็คือเราไม่ควรจะเอาคนดีๆมาลำบากในเรื่องของผู้ที่ทำดีอยู่แล้วก็ไม่ควรจะต้องมาลำบากด้วยนะครับครับทีนี้ก็มาถึงการรับฝากรับฝากได้ค่าตอบแทนหรือไม่ได้ค่าตอบแทนมันจะมีเส้นแบ่งอย่างไรนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหัวใจสำคัญของมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีค่าตอบแทนหรือไม่ครับแต่มันอยู่ที่วัตถุประสงค์เรื่องของความเหมาะสมแล้วก็ความสามารถในการตรวจสอบที่มาของสิ่งของนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นของใช้ส่วนตัวหรือว่าคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องเนี่ยฝากของไปซึ่งสามารถจะอธิบายแหล่งที่มาของของได้แล้วก็ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนดเนี่ยก็ไม่สามารถจะไปห้ามได้หรอกครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการรับหิ้วรับฝากจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลในครอบครัวหรือไม่ทราบที่มาไม่สามารถตรวจสอบได้เนี่ยโดยการอาศัยสิทธิพิเศษของลูกเรือเนี่ยมันจะเป็นเหตุผลหรือว่าวัตถุประสงค์ที่ประกาศฉบับนี้มุ่งที่จะป้องกันครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ know your baggage รู้จักและก็รับผิดชอบต่อสิ่งของทุกชิ้นที่ตัวเองนำติดตัวไปนะครับคือลูกเรือจะต้องรู้ว่าสิ่งของที่นำติดตัวมันนั้นเนี่ยมันมาจากไหนมันคืออะไรแล้วก็ต้องสามารถรับผิดชอบได้ครับซึ่งในส่วนนี้ผมยกตัวอย่างถ้าเอามาเป็นการคมนาคมด้านอื่นนะครับง่ายๆอย่างเช่นเป็นรถไฟรถประจำทางหรือรถทัวร์เนี่ยผมเชื่อว่าเจ้าของเนี่ยคงไม่ยอมให้พนักงานรับขนส่งสินค้าในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เช่นกันนะครับอีกประการหนึ่งคือสายการบินก็มีธุรกิจด้านการขนส่งพัสดุคือรับขนส่งสินค้าอย่างเช่นเป็นคาร์โก้เนี่ยครับก็รับส่งสินค้าอยู่แล้วถ้าลูกเรือมารับขนส่งพัสดุด้วยเนี่ยก็คือการมามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ที่เป็นนายจ้างของตัวเองก็คือสายการบินซึ่งไม่สมควรที่จะทำนะครับ
1: ค่ะประเด็นนี้ในกรณีหากมีการสุ่มตรวจแล้วพบว่าสายการบินยังปล่อยปละละเลยหรือมีลูกเรือหรือหากยังมีการฝ่าฝืนอยู่เนี่ยฮะเราจะมีบทลงโทษอย่างไรบ้างคะ
0: ถ้าสุ่มตรวจแล้วพบว่าสายการบินยังปล่อยปละละเลยหรือว่าลูกเรือยังฝ่าฝืนมาตรการเนี้ยในส่วนของลูกเรือนั้นเนี่ยสายการบินก็ต้องกำหนดว่าการฝ่าฝืนเนี่ยเป็นการผิดวินัยนะครับก็จะมีโทษแล้วแต่ที่สายการบินจะกำหนดไม่ว่าจะเป็นการพักงานจนไปถึงการเลิกจ้างแล้วแต่ว่าแต่ละสายการบินจะกำหนดครับกำหนดเองได้เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดหรือสิ่งของผิดกฎหมายก็ว่ากันไปตามคดีอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับทีนี้ย้อนกลับมาในอำนาจของกปท.ในการกระทำเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของผู้ถือใบอนุญาตนะครับซึ่งตรงนี้กปท.เนี่ยออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้กับลูกเรือเรียกว่า Cabin Crew Member Certificate หรือว่า CMC นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองว่าผู้ที่ถือใบรับรองเนี่ยมีคุณ

0: สมบัติและก็มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารและอากาศยานไม่ใช่ว่าให้สิทธิใบรับรองนี้เพื่อสิทธิพิเศษในการรับฝากหรือขนส่งสินของให้บุคคลอื่นนะครับดังนั้นการใช้สถานะของลูกเรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากหน้าที่ตามใบรับรองที่ออกให้เนี่ยมันก็จะขัดต่อเจตนารมณ์ของการออกใบรับรองให้นี้ทีนี้ประเด็นอีกอันนึงก็คือในหลักการของ ICAO เนี่ยกำหนดให้ลูกเรือเป็น safety professional มีหน้าที่หลักคือดูแลรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของการบินนะครับไม่ใช่ไปใช้สถานะลูกเรือเพื่อกิจกรรมส่วนตัวอื่นครับ
1: ก็แน่นอนทางสายการบินเองลูกเรือเองก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับตัวปรับกระบวนการด้วยอันนี้เราจะมีคำแนะนำให้กับทางสายการบินและลูกเรือ
0: ไหมครับปีครับในเรื่องของกระบวนการสัมภาระของลูกเรือเนี่ยเราไม่ได้ต้องการเพิ่มภาระให้กับลูกเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ครับแต่ว่าอยากให้ทางสายการบินเนี่ยกำหนดในหลักของการบริหารความเสี่ยงในการตรวจสอบมาใช้อย่างเช่นมีการสุ่มตรวจโดยไม่แจ้งล่วงหน้าซึ่งพอมีการสุ่มตรวจเนี่ยผู้ที่กระทำผิดเนี่ยอาจจะต้องระวังตัวขึ้นหรือว่าไม่ทำในส่วนนี้ครับถ้าเกิดว่ามีการแจ้งข่าวจากคนที่เป็นลูกเรือด้วยกันก็จะต้องทำการตรวจค้นเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยนะครับหรือขอดูว่าสัมภาระที่ขนมีอะไรบ้างกำหนดให้มีช่องทางในการรายงานเป็นต้นนะครับซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนเรียกว่า internal audit คือการตรวจสอบภายในของตัวเองนะครับรวมไปถึงการที่ถ้ามีสิ่งของเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบว่ามันเป็นของใครมีที่มาอย่างไรได้นะครับก็คือย้อนกลับไปก็คือในเรื่องของ know your baggage หรือรู้ว่าสินค้าหรือของที่อยู่ในกระเป๋าตัวเองนั้นเนี่ยมันมาจากไหนเป็นอย่างไรถูกกฎหมายไหมลักษณะนี้เป็นต้นครับ
1: ในท้ายที่สุดแล้วนะก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันขอให้ท่านฝากถึงสายการบินลูกเรือผู้โดยสารรวมถึงผู้ให้บริการสนามบินด้วยค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการกำกับดูแลการบินของไทยเพื่อจะผลักดันสู่จุดกลางการบินของโลกด้วยค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับในลำดับแรกเลยก็คือประเทศเราเนี่ยมีระบบกำกับดูแลด้านการบินที่ยึดในมาตรฐานของ ICAO นะครับหรือองค์การจัดการพลเรือนระหว่างประเทศแล้วก็ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การรักษาความมั่นคงทางด้านการบินครับทีนี้ในส่วนที่ออกประกาศฉบับนี้ครับเป็นการยกระดับระบบกำกับดูแลให้ทันต่อความเสี่ยงรูปแบบใหม่ในโลกการบินนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องการคุ้มครองลูกเรือส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตครับทีนี้ในส่วนของสายการบินนะครับก็ขอให้นำมาตรการไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ขอให้ประชาชนของไทยนะครับมั่นใจว่าเราจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยความมั่นคงและก็ความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนของไทยในระดับสากลครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ทำเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นที่นานาชาติมีต่อระบบการรับรองลูกเรือของประเทศไทยต่อไปเราอาจจะถูกตรวจมากขึ้นหรือพลเมืองไทยหรือประชาชนไทยที่ไปก็อาจจะถูกตรวจมากขึ้นขอวีซ่ายากขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นผลกระทบต่อส่วนรวมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีระบบกำกับดูแลที่เหมาะสมนะครับทางนานาชาติก็จะได้ทราบถึงความจริงใจว่าเราให้ความร่วมมือในด้านการป้องกันและปราบปรามการขนสิ่งของที่ไม่เหมาะสมไปกับทางอากาศครับ
1: ก็เรียกศักดิ์ศรีเรียกความเชื่อมั่นของเรากลับคืนมานะคะ
0: ครับ
1: ในวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะต้องขอบพระคุณท่านพลอากาศเอกมนัสชวนประยูรท่านผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะที่มาสร้างความกระจ่างและสร้างความเชื่อมั่นในเช้าวันนี้ในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะตลอด1เดือนที่ผ่านมาประชาชนจะให้การตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นอย่างดีแต่ขณะเดียวกันยังมีเสียงสะท้อนเกี่ยวกับวงเงินและข้อกังวลหลังจบโครงการติดตามรายละเอียดจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: ข้อข่าวเล่าประเด็น
5: เดือนที่2ของการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงเป็นไปอย่างคึกคักกระตุ้นยอดขายให้ร้านค้ารายย่อยได้เป็นอย่างดีเช่นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของนายสังวานเวียงคำบริเวณ5แยกอินธรรมระกรุงเทพมหานครซึ่งขายก๋วยเตี๋ยวรา คาเดียว40บาทเมื่อลูกค้าใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสก็จะอิ่มได้ในราคา16บาทส่วนร้านก็มียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเช่นเดียวกับร้านน้ำชงของนางสาวนัสนันท์วาสนาชัยชนะที่บอกว่ามีลูกค้ามาใช้สิทธิ์จำนวนมากช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นแต่ก็มองว่าวงเงินน้อยเกินไปและกังวลว่าหากจบโครงการการค้าขายจะกลับมาซบเซาย
6: อดขายก็เพิ่มขึ้นอยู่ค่ะแต่ว่าให้น้อยไปอยากจะให้เพิ่มกว่านี้นะแป๊บเดียวก็หมดกันแล้วดีค่ะดีค่ะอยากจะให้ทำต่อเนื่องนะคะรัฐบาลไหนก็อยากให้ทำต่อเนื่องเลยค่ะเพราะว่าประชาชนก็ขายดีอยู่
5: ด้านประชาชนที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าวงเงินน้อยเกินไปประกอบกับราคาสินค้าและค่าครองชีพในปัจจุบันปรับสูงขึ้นจากภาวะความขัดแย้งในระดับภูมิรัฐศาสตร์โดยส่วนใหญ่จะนำไปซื้อของไว้ใช้ในครัวเรือนและใช้จ่ายครบสิทธิ์ตั้งแต่สัปดาห์แรกซึ่งหากเปรียบเทียบกับโครงการคนละครึ่งพลัสมองว่าในช่วงนั้นสามารถซื้อของได้เยอะกว่า
7: ช่วยได้ไหมช่วยได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ของแพงซื้อของใช้ก็ได้ชิ้นที่ว่ามันไม่แพงมากก็คือช่วยพื้นฐานคนละครึ่งให้ใช้วันละ200ได้เท่ากับ400ถูกไหมช่วยวันนี้ให้รัฐให้200เลยก็คือใช้ได้เต็มที่ก็300กว่าบาทแล้วของก็แพงขึ้นจากเมื่อก่อนก๋วยเตี๋ยว40เดี๋ยวนี้50 60แล้ว
5: ขณะที่นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเพื่อประคองเศรษฐกิจไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจจึงไม่ส่งผลให้ GDP ของประเทศขยับตัวมากรัฐบาลจึงต้องวางแนวทางภายหลังจบโครงการว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปโดยเสนอให้มีการยกระดับทักษะและโอกาสการเข้าถึงของผู้ประกอบการรายย่อยให้ทั่วถึงมากขึ้น
8: การออกแบบไม่ได้เป็นการกระตุ้นเป็นเพียงการที่ไม่ให้ประชาชนซุดลงไปหรือผู้ประกอบการซุดลงไปเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัว GDP ไม่ได้มีdamage มากอีกที่จะต้องบูรณาการต่อไปก็คือว่าหลังจากที่โครงการหมดแล้วยังไงต่อนะครับเราจะยกระดับในเรื่องของผู้ประกอบการคนตัวเล็กที่อยู่ในระบบนี้ให้ได้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงต่อไปอย่างไร
5: แม้ว่าไทยช่วยไทยพลัสอาจไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างก้าวกระโดดอย่างที่หลายภาคส่วนสะท้อนแต่รัฐบาลก็ได้วางแผนและอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนให้ศักยภาพเศรษฐกิจไทยสูงกว่า3%จากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่2.7%และยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจไทยมีความมั่นคงและแข็งแรงตั้งแต่ฐานรากนันทิกากิปาโลรายงาน
3: หน่วยงานภาครัฐร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการการตรวจราชการและการป้องกันการทุจริตผ่านกลไกคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและการสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการภาครัฐติดตามจากรายงานค่ะ
9: การยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับพื้นที่ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเกิดประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นล่าสุด5หน่วยงานภาครัฐประกอบด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อบูรณาการการตรวจราชการการเฝ้าระวังและการป้องกันการทุจริตโดยใช้กลไกคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือกทจ.เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยนายสุชาติโคลยขีตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเชื่อมโยงการทำงานของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ตรวจราชการกระทรวงและคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทั้ง75จังหวัดเพื่อร่วมติดตามตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ความร่วมมือดังกล่าวยังช่วยเชื่อมโยงข้อมูลและการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน
3: และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะจากพื้นที่สู่ส่วนกลางเพื่อนำไปกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในแต่ละจังหวัดอันจะส่งผลให้การกำกับดูแลภาครัฐมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความเดือดร้อนของประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นทั้งนี้รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ยังกล่าวอีกว่าในปีงบประมาณ2569จะมุ่งเน้นการตรวจติดตามหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนโดยเฉพาะด้านที่ดินและสาธารณสุขเพื่อยกระดับความโปร่งใสลดความเสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์และยกระดับมาตรการให้บริการของภาครัฐให้มีความรวดเร็วเป็นธรรมและตรวจสอบได้ก่อนรวบรวมผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะเสนอต่อฝ่ายบริหารและนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาในทิศทางเดียวกัน
10: เรามุ่งเน้นเรื่องการประมาณ5สตาร์ทนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานที่ให้บริการด้านที่ดินด้านต่างๆครับโดยใช้กลไกการสอบสวนคณะกรรมการกรรมาธิการจังหวัดหรือว่าปปช.นะครับในกลไกในการที่ตรวจแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเนี่ย

0: ข้อเสนอแนะก็จะมีการยกระดับกรรมาธิการให้มีการตอบผมด้วยความเป็นธรรมและก็ลดปัญหาการทุจริตและความเสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์นะครับเราเน้นที่เรื่องการบังคับใช้กฎหมายครับ
1: อีกทั้งการบูรณาการความร่วมมือของทั้ง5หน่วยงานในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับธรรมาภิบาลภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบในพื้นที่และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐจะดำเนินไปอย่างจริงจังโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชนยกระดับนวดไทยสู่ผู้เชี่ยวชาญเวลเนสสร้างกำลังคนสุขภาพขับเคลื่อนไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลกติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
3: นวดไทยวันนี้ไม่ใช่เพียงภูมิปัญญาที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติแต่กำลังกลายเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศท่ามกลางกระแสความนิยมด้านเวลเนสที่เติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลกล่าสุดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ผนึกกำลังกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทชีวาสงอินเตอร์เนชั่นแนลเฮลท์รีสอร์ทจำกัดและสมาคมสปาไทยร่วมเดินหน้ายกระดับวิชาชีพด้านนวดไทยสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวลเนสโดยนายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าปัจจุบันเศรษฐกิจเวลเนสของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับต้นๆของโลกแต่ยังขาดแคลนบุคลากรด้านการบำบัดและเวลเนสกว่า 70,000 คนความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับนวดไทยและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
4: เศรษฐกิจเวลเนสของประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 1.5 ล้านล้านบาทโดยมีขนาดเศรษฐกิจอยู่ในอันดับที่24ของโลกในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Tourism ของประเทศไทยก็มีความโดดเด่นและได้รับการยกย่องและจัดอันดับอยู่ในลำดับที่15ของโลกอย่างไรก็ตามครับความท้าทายที่สำคัญที่พวกเรากำลังเผชิญก็คือการขาดแคลนบุคลากรด้านการบำบัด Therapist ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลหากเราไม่เร่งพัฒนากำลังคนในด้านนี้ย่อมส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันในการรองรับนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงอาจกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ในระยะยาวปัจจุบันทิศทางของอุตสาหกรรมเวลเนสโลกกำลังเปลี่ยนผ่านจากการมุ่งชะลอวัยไปสู่การเสริมสร้างการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพที่ดีรวมถึงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาวะด้านระบบประสาทนิวโรเวลเนสซึ่งมุ่งเน้นการปรับสมดุลของระบบประสาทและสมองลดความเครียดในขณะที่ประเทศไทยก็มีจุดแข็งในด้านของซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญก็คือนวดไทยและก็ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่งสามารถตอบสนองต่อแนวทางความต้องการของตลาดเวลเนสในระดับโลกได้อย่างชัดเจน
3: ด้านนายแพทย์พงศธรพ่อเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวถึงสิ่งที่จะได้เห็นจากความร่วมมือครั้งนี้ที่ชัดเจนที่สุดคือไทยจะมีระบบนิเวศกำลังคนด้านเวลเนสอย่างครบวงจร
5: ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศกำลังคนเวลเนสไทยอย่างครบวงจรตั้งแต่ระดับการศึกษาการรับรองมาตรฐานไปจนถึงเส้นทางการจ้างงานพัฒนาหลักสูตรเทอราปิสต์ด้านเวลเนสของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น global wellness hub อย่างยั่งยืนสร้างระบบดิจิตอล credential ฐานข้อมูลกลางสำหรับบุคลากรเวลเนสให้มีมาตรฐานรองรับความต้องการของตลาดโลก
3: ซึ่งภายใต้ความร่วมมือนี้แต่ละหน่วยงานจะรับผิดชอบงานที่ถนัดตลอดช่วง3ปีจากนี้นับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่ผสานจุดแข็งของภาครัฐภาคการศึกษาและภาคธุรกิจเข้าด้วยกันเพื่อยกระดับนวดไทยจากภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานวิชาชีพด้านเวลเนสระดับสากลสร้างบุคลากรคุณภาพรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมสุขภาพขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ที่จะสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
6: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ. ายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผ
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

ชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศผ่านคลื่นความถี่ AM 819กิโลเฮิรตซ์ต่อไปเป็นข่าวประกวดราคาค่ะกรมทางหลวงชนบทโดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่5นครราชสีมาขายท่อตลาดครุพันธ์ยานพาหนะและขนส่งและวัสดุชำรุดหมดความจำเป็นใช้ในราชการจำนวน17รายการตัวแยกขายเป็นจำนวน2ชุดในวันที่7กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่6กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักงานทางหลวงชนบทที่5อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหมายเลขโทรศัพท์04437-0731-4ต่อ601กรมการแพทย์โดยสถาบันพยาธิวิทยาขายท่อตลาดครุพันธ์ชำรุดเสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นใช้ในราชการจำนวน71รายการในวันที่14กรกฎาคม2569ขอรับเงื่อนไขตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10กรกฎาคม2569ตรวจดูครุพันธ์ที่จะขายในวันที่13กรกฎาคม2569ติดต่อที่สถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์023548206บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนขายท่อตลาดวัสดุชำรุดจำนวน12รายการและวัสดุไม่เคลื่อนไหวเกิน5ปีจำนวน1062รายการในวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารการพัสดุบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02536-1620การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อ Control and Protection Equipment สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากทางโครงการไม่ได้รับอนุมัติซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16กรกฎาคม2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024363347การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อ Power Circuit Breaking and Disconnecting Switch สำหรับการขนส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ชุดที่1โดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349กรมธนารักษ์ขายท่อตลาดเหรียญกระสาบถอนคืนและเหรียญกระสาบชำรุดจำนวน2ประเภทรวม18รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022700457กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7ขายท่อตลาดพัสดุครุพันธ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้งานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7จำนวน18ประเภท153รายการในวันที่4สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนบริหารงานทั่วไปสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02158-0455
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาซื้อ Subtension Insulator or Station Post Insulator สำหรับระบบส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ชุดที่1โดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองวันที่6สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349กรมทางหลวงชนบทโดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่5นครราชสีมาขายท่อตลาดครุพันยานพาหนะและขนส่งและวัสดุชำรุดหมดความจำเป็นใช้ในราชการจำนวน17รายการโดยแยกขายเป็นจำนวน2ชุดในวันที่7กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่6กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักงานทางหลวงชนบทที่5อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหมายเลขโทรศัพท์04437-0731-4ต่อ601กรมการแพทย์โดยสถาบันพยาธิวิทยาขายท่อตลาดครุพันชำรุดเสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นใช้ในราชการจำนวน71รายการในวันที่14กรกฎาคม2569ขอรับเงื่อนไขตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10กรกฎาคม2569ตรวจดูครุพันที่จะขายในวันที่13กรกฎาคม2569ติดต่อที่สถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์023548206บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนขายท่อตลาดวัสดุชำรุดจำนวน12รายการและวัสดุไม่เคลื่อนไหวเกิน5ปีจำนวน1062รายการในวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารการพัสดุบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์025361620การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อ Control and Protection Equipment สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากทางโครงการไม่ได้รับอนุมัติซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16กรกฎาคม2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024363347การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อ Power Circuit Breaking and Disconnecting Switchสำหรับการขนส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ชุดที่1โดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349กรมธนารักษ์ขายท่อตลาดเหรียญกระสาบถอนคืนและเหรียญกระสาบชำรุดจำนวน2ประเภทรวม18รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02270-0457
กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7ขายท่อตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้งานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7จำนวน18ประเภท153รายการในวันที่4สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนบริหารงานทั่วไปสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02158-0455การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาซื้อ Subpension Insulator or Station Post Insulator สำหรับระบบส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ชุดที่1โดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองวันที่6สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349กรมทางหลวงชนบทโดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่5นครราชสีมาขายท่อตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งและวัสดุชำรุดหมดความจำเป็นใช้ในราชการจำนวน17รายการโดยแยกขายเป็นจำนวน2ชุดในวันที่7กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่6กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักงานทางหลวงชนบทที่5อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหมายเลขโทรศัพท์04437-0731-4ต่อ601กรมการแพทย์โดยสถาบันพยาธิวิทยาขายท่อตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นใช้ในราชการจำนวน71รายการในวันที่14กรกฎาคม2569ขอรับเงื่อนไขตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10กรกฎาคม2569ตรวจดูครุภัณฑ์ที่จะขายในวันที่13กรกฎาคม2569ติดต่อที่สถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02354-8206บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนขายท่อตลาดวัสดุชำรุดจำนวน12รายการและวัสดุไม่เคลื่อนไหวเกิน5ปีจำนวน 1,062 รายการในวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารการพัสดุบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02536-1620การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อ Control and Protection Equipment สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากทางโครงการไม่ได้รับอนุมัติซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16กรกฎาคม2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024363347การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อ Power Circuit Breaking andDisconnecting Switch สำหรับการขนส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ชุดที่1โดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349กรมธนารักษ์ขายท่อตลาดเหรียญกระสาบถอนคืนและเหรียญกระสาบชำรุดจำนวน2ประเภทรวม18รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24 กรกฎาคม 2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022700457กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7ขายท่อตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้งานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7จำนวน18ประเภท153รายการในวันที่4 สิงหาคม 2569ติดต่อที่ส่วนบริหารงานทั่วไปสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02158-0455การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาซื้อ Subpension Insulator or Station Post Insulator สำหรับระบบส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ชุดที่1โดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองวันที่6สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349กรมทางหลวงชนบทโดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่5นครราชสีมาขายท่อตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งและวัสดุชำรุดหมดความจำเป็นใช้ในราชการจำนวน17รายการโดยแยกขายเป็นจำนวน2ชุดในวันที่7 กรกฎาคม 2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่6 กรกฎาคม 2569ติดต่อที่งานพัสดุฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักงานทางหลวงชนบทที่5อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหมายเลขโทรศัพท์04437-0731-4ต่อ601กรมการแพทย์โดยสถาบันพยาธิวิทยาขายท่อตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นใช้ในราชการจำนวน71รายการในวันที่14 กรกฎาคม 2569ขอรับเงื่อนไขตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10 กรกฎาคม 2569ตรวจดูครุภัณฑ์ที่จะขายในวันที่13 กรกฎาคม 2569ติดต่อที่สถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02354-8206บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนขายท่อตลาดวัสดุชำรุดจำนวน12รายการและวัสดุไม่เคลื่อนไหวเกิน5ปีจำนวน 1,062 รายการในวันที่15 กรกฎาคม 2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารการพัสดุบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02536-1620การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อ Control and Protection Equipment สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากทางโครงการไม่ได้รับอนุมัติซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16 กรกฎาคม 2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่5 สิงหาคม 2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024363347การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซ
ื้อ Power Circuit Breaking and Disconnecting Switch สำหรับการขนส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ชุดที่1โดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349กรมธนารักษ์ขายท่อตลาดเหรียญกระสาบถอนคืนและเหรียญกระสาบชำรุดจำนวน2ประเภทรวม18รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022700457กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7ขายท่อตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้งานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7จำนวน18ประเภท153รายการในวันที่4สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนบริหารงานทั่วไปสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02158-0455การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาซื้อ Suspension Insulator or Station Post Insulator สำหรับระบบส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ชุดที่1โดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองวันที่6สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349กรมทางหลวงชนบทโดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่5นครราชสีมาขายท่อตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งและวัสดุชำรุดหมดความจำเป็นใช้ในราชการจำนวน17รายการโดยแยกขายเป็นจำนวน2ชุดในวันที่7กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่6กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักงานทางหลวงชนบทที่5อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหมายเลขโทรศัพท์04437-0731-4ต่อ601กรมการแพทย์โดยสถาบันพยาธิวิทยาขายท่อตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นใช้ในราชการจำนวน71รายการในวันที่14กรกฎาคม2569ขอรับเงื่อนไขตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10กรกฎาคม2569ตรวจดูครุภัณฑ์ที่จะขายในวันที่13กรกฎาคม2569ติดต่อที่สถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02354-8206บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนขายท่อตลาดวัสดุชำรุดจำนวน12รายการและวัสดุไม่เคลื่อนไหวเกิน5ปีจำนวน 1,062 รายการในวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารการพัสดุบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์025361620การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อ Control and Protection Equipment สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
โดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากทางโครงการไม่ได้รับอนุมัติซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16กรกฎาคม2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024363347การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อ Power Circuit Breaking and Disconnecting Switch สำหรับการขนส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ชุดที่1โดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349กรมธนารักษ์ขายท่อตลาดเหรียญกระสาบถอนคืนและเหรียญกระสาบชำรุดจำนวน2ประเภทรวม18รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022700457กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7ขายท่อตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้งานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7จำนวน18ประเภท153รายการในวันที่4สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนบริหารงานทั่วไปสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02158-0455การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาซื้อ Subtension Insulator or Station Post Insulator สำหรับระบบส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ชุดที่1โดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองวันที่6สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349ท่านผู้ฟังสามารถติดตามข่าวประกวดราคาย้อนหลังได้ผ่านทาง www.nbtconnect.pr.go.th จบข่าวประกวดราคาค่ะณัชวีอารีวงศ์

ลิขิตบันดาลทุกอย่างเป็นผู้วางหนทางปวงชนได้ลิขิตชีวิตคน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยเดชครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางการบินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทะลุ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมวุฒิสภาณห้องประชุมใหญ่วุฒิสภาอาคารรัฐสภาเกียรติกายชั้น2ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังห้องประชุมใหญ่วุฒิสภาอาคารรัฐสภาเกียรติกายชั้น2กรุงเทพมหานครณบัดนี
1: ้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมวุฒิสภาครั้งที่27สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษในวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับซึ่งในสัปดาห์นี้นั้นการประชุมวุฒิสภาจะมีจำนวนทั้งสิ้น3วันนะครับซึ่งรวมวันพุธไปด้วยนะครับจากเดิมที่การประชุมวุฒิสภานั้นจะเป็นการประชุมแค่วันจันทร์และวันอังคารนะครับและในช่วงเริ่มแรกในการประชุมวุฒิสภาในวันนี้นะครับเมื่อเวลาประมาณ9นาฬิกานั้นก่อนเริ่มดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมสมาชิกวุฒิสภาได้ยืนขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และร่วมถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และร่วมถวายความอาลัยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีมีสินพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมในลำดับถัดไปซึ่งในวาระการประชุมในวันนี้นั้นนะครับมีเรื่องของการรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ1ปีของคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์นะครับและมีเรื่องของการรับรองรายงานการประชุมวุฒิสภาในจำนวนครั้งที่ผ่านมานะครับในหมวดของกระทู้ถามนั้นเป็นกระทู้ถามเรื่องความคืบหน้าของการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยกับสหภาพยุโรปนะครับซึ่งก็มีหนังสือที่เป็นกระทู้ถามเข้ามาเช่นเดียวกันและในหมวดของเรื่องด่วนนั้นมีการพิจารณาโดยวุฒิสภาซึ่งเกี่ยวเนื่องกับร่างพระราชบัญญัติปนงบประมาณรายจ่ายพุทธศักราช2570ซึ่งทางสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วนะครับซึ่งร่างพระราชบัญญัติร่างนี้เป็นร่างที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีการพิจารณากันแล้วในขั้นตอนถัดมาก็จะเป็นทางวุฒิสภาในการให้ความเห็นต่อไปครับและขณะนี้ครับทางสมาชิกวุฒิสภาได้เปิดการประชุมนะครับขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังบรรยากาศณห้องประชุมณบัดนี้ครับ
2: ผมขอปรึกษาที่ประชุมโดยขอยกเรื่องตัวที่หนึ่งร่างบัญญัติวันก็ประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วขึ้นมาพิจารณาก่อนระเบียบวาระที่สามเรื่องกระทู้ถามทั้งนี้ตามข้อบังคับข้อ27จะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอดำเนินการตามนี้ต่อไปเป็นเรื่องด่วนที่1ร่างจัดควรก็ประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วด้วยสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างบัญญัติควรก็ประมาณรายจ่ายพ.ศ.แล้วและได้เสนอมายังวุฒิสภาเมื่อวันที่2กรกฎาคม2519ซึ่งวุฒิสภาก็พิจารณาว่าจะให้ความเป็นชอบหรือไม่ความเป็นชอบภายใน20วันนับจากวันที่ร่างบัญญัติมาถึงวุฒิสภาโดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใดๆไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา143วรรค3ซึ่งจะครอบกำหนดการพิจารณาในวันอังคารที่21กรกฎาคม2569สำหรับการพิจารณาร่างบัญญัติฉบับนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเอกนิติธรรมภาสรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านประดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทยท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์และท่านวรดิษฐ์เลี้ยงประสิทธิ์เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงประกอบการพิจารณาครับนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีหนังสือขออนุญาตให้ผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้นายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลได้มีหนังสือขออนุญาตให้นายกรณินกาญจนมัยรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาผมอนุญาตทำข้อบังคับข้อ 6.2 ครับขอเชิญผู้ชี้แจงเข้าประจำที่ครับ

0: ก็เชิญเลขาธิการวุฒิสภาอ่านบันทึกหลักการเหตุผลของร่างบัญญัติเชิญครับ
1: บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.หลักการให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ของหน่วยรับงบประมาณบางรายการไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเป็นจำนวน 13,286,100 บาทเหตุผลโดยที่ในปีงบประมาณ 2,569 ประเทศไทยเผชิญวิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมจากปัจจัยทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมรัฐบาลจึงมีภารกิจเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตการณ์ดังกล่าวโดยที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่ตั้งไว้จำนวน 99,000 ล้านบาทมีไม่เพียงพอรวมทั้งอาจมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นจากสถานการณ์หรือสาธารณภัยอื่นที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณพ.ศ. 2569จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบางรายการที่หน่วยรับงบประมาณต่างๆได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ดังกล่าวรวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี
0: ้ครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีและผู้ชี้แจงมีประเด็นที่จะชี้แจงเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกราบเรียนท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนของรัฐบาลขอนำเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพุทธศักราชต่อท่านประธานและท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติดังนี้ครับตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.เมื่อวันที่25มิถุนายน2569ซึ่งเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ของหน่วยรับงบประมาณเป็นบางรายการจำนวน 13,286,100 บาทไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ต่างๆรวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆโดยรายการที่นำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.มีดังนี้ครับ 1. รายจ่ายประจำในทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้ณวันที่2มิถุนายน2569อาทิเช่นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาการฝึกอบรมการประชาสัมพันธ์และการเดินทางราชการไปต่างประเทศ 2. รายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่ายอาทิรายการปีเดียวและรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ยังไม่สามารถประกาศประกวดราคาหรือจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่2มิถุนายน2559หรือรายการที่หน่วยรับงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่าหมดความจำเป็นและต้องการยกเลิกหรือสามารถชะลอการดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณพ พุทธศักราช2559ในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ในครั้งนี้รัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ของปีงบประมาณตามแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐที่จำเป็นในการให้บริการสาธารณะภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิและสวัสดิการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมรวมทั้งการสร้างงานและรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่างๆที่ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้บนพื้นฐานที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันทั้งนี้สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.พิจารณาโดยไม่มีการแก้ไขกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติกระผมขอถือโอกาสนี้ขอพระคุณท่านประธานและท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่จะได้กรุณาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ฉบับนี้สำหรับข้อคิดเห็นข้อคำแนะนำข้อเสนอรวมทั้งความห่วงใยที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาจะได้กรุณาเสนอแนะไว้ตลอดระยะเวลาการประชุมรัฐบาลจะขอรับไว้ด้วยความขอบคุณและจะนำไปประกอบการพิจารณาเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปครับขอกราบขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีครับต่อไปก็เชิญท่านเอกนิติธรรมภาสเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพและท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติท่านครับกับผมนายเอกนิติธรรมภาสรองนายกรัฐมนตรีและมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนรัฐบาลขอกราบเรียนข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ในครั้งนี้ว่ารัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ของปีพุทธศักราช2569ตามแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐที่จำเป็นในการบริการสาธารณภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิสวัสดิการเพื่อความเป็นธรรมกับสังคมรวมทั้งการสร้างงานสร้างรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนข้อผูกพันต่างๆที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามพื้นฐานที่สอดคล้องในสถานปัจจุบันในโอกาสนี้จึงต้องขอการพิจารณาจากท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบมารายจ่ายพ.ศ.เพื่อที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.จะได้พิจารณาเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดขอบคุณครับ
0: ขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีครับ

0: ครับท่านสมาชิกครับโดยที่คณะกรรมการวิสามัญกิจการวิสภาได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามการบริหารก็ประมาณเป็นผู้พิจารณาศึกษาร่างบัญญัติฉบับนี้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของท่านสมาชิกรายละเอียดปรากฏตามผลการพิจารณาศึกษาที่ได้จัดส่งให้กับท่านสมาชิกแล้วโดยผมขอกำหนดให้คณะกรรมการใช้เวลาในการแถลงผลการพิจารณาศึกษาไม่เกิน15นาทีครับขอเชิญท่านประธานกรรมการติดตามการอ่านการงบประมาณหรือผู้แทนแถลงผลการพิจารณาศึกษาครับ
1: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาท่านนายกรัฐมนตรีและคณะท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านที่เคารพครับตลอดจนพี่น้องประชาชนที่กำลังรับชมรับฟังการประชุมวุฒิสภาทั่วประเทศกระผมนายสุภโชคสารากิจสมาชิกวุฒิสภาในนามประธานคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภาพร้อมคณะขออนุญาตรายงานผลพิจารณาการศึกษาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ต่อที่ประชุมวุฒิสภาดังนี้ครับสืบเนื่องจากที่ประชุมวุฒิสภาได้มีมติให้งดการใช้ข้อบังคับการประชุมข้อที่138และที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาครั้งที่10ทับ2569วันพุธที่24มิถุนายนพ.ศ. 2569ได้มอบหมายให้ทางคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภาทำหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แทนการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการพิจารณาตามกฎหมายบัดนี้ครับทางคณะได้ทำรายงานเสนอต่อที่ประชุมโดยมีเนื้อความดังนี้รัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อดึงงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆในโครงการที่ยังไม่ได้ใช้จ่ายและเบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือโครงการที่สามารถชะลอไว้ก่อนได้รวมวงเงินทั้งสิ้น 1,328.07 ล้านบาทเพื่อนำเงินก้อนนี้ไปไว้ในงบกลางรายการเงินสำรองรายจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นทั้งนี้ครับผมขออธิบายถึงระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองรายจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นพ.ศ. 2562ที่เป็นเหตุผลหลักของพระราชบัญญัติฉบับนี้ระเบียบดังกล่าวครับได้กำหนดสาระสำคัญของการใช้จ่ายเงินก้อนนี้ไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องนำไปใช้เพื่อการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐใช้เพื่อการเยียวยาบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรงหรือกรณีที่หน่วยงานมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่ายโดยเร็วซึ่งการใช้จ่ายทั้งหมดจะต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินอย่างแท้จริงสาเหตุผลสำคัญครับที่รัฐบาลต้องเตรียมเงินสำรองก้อนนี้ไว้เนื่องจากในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ2569ครับประเทศไทยของเรากำลังเผชิญกับความท้าทายหลายด้านทั้งปัญหาค่าครองชีพและความผันผวนของเศรษฐกิจโลกปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในต่างประเทศที่ยืดเยื้อปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนรวมถึงจากภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงปลายปีรัฐบาลจึงต้องเตรียมเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบเหล่านี้ให้ทันท่วงทีทั้งนี้ครับงบประมาณ 1,328.07 ล้านบาทที่ดึงมานั้นแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักคือรายจ่ายประจำ 683.13 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 6.61% 2ครับรายจ่ายลงทุนเป็นจำนวน 9,644.93 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 93.39 หรือหากแยกหน่วยงานรับงบประมาณครับจำนวน23หน่วยงานมีวงเงินโอนจำนวน 9,039.79 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายแผนบูรณาการจำนวน6แผนงานครับเป็นจำนวนเงิน 1,288.72 ล้านบาทในรายละเอียดครับเราพบว่าหน่วยงานที่ได้มีการโอนงบประมาณคืนสูงสุด3อันดับแรกได้แก่1ครับกระทรวงคมนาคมครับเป็นจำนวน 2,442.50 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 23.65 2ครับกระทรวงมหาดไทยจำนวน 2,249.64 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 21.78 3ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวน 1,424.41 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 13.79 จากยอดเงินดังกล่าวครับท่านประธานส่งผลให้วงเงินงบกลางเพิ่มขึ้นจากเดิมครับจากเดิม 99,025.90 ล้านบาทเป็น 109,353.97 ล้านบาทซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.89% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ซึ่งยังคงอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังที่กำหนดร้อยละ 2-3.5 ผลการพิจารณาศึกษาและข้อสังเกตของคณะกรรมการครับทางคณะกรรมการเข้าใจถึงเหตุผลและความจำเป็นของรัฐบาลครับที่ต้องออกพรบฉบับนี้แต่ยังมีข้อห่วงใยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่อยากฝากไปยังรัฐบาลครับเพื่อให้ใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด4ประการประการที่1ครับผลกระทบจากการดึงเงินงบลงทุนไปใช้ดังที่รายงานเงินที่ถูกโอนเกือบทั้งหมดเป็นงบลงทุนครับท่านประธานการดึงเงินส่วนนี้ออกไปย่อมส่งผลให้เม็ดเงินที่จะลงไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานลดลงจากแผนเดิมซึ่งอาจจะกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศครับคณะกรรมการจึงขอเสนอว่าในการจัดทำงบประมาณเพื่อชดเชยให้โครงการเหล่านี้ในปีถัดไปรัฐบาลจะต้องวางแผนอย่างรัดกุมและดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดประการที่2ครับปัญหาการเร่งรีบใช้เงินเพื่อหนีการถูกตัดงบของหน่วยงานต่างๆคณะกรรมการครับพบว่ารัฐบาลได้ประกาศคืนเงินดังกล่าวตั้งแต่ช่วงก่อนเดือนเมษายนกับแต่กลับกำหนดวันตัดยอดข้อมูลงบจริงที่วันที่2มิถุนายน2569ครับหากเราพิจารณาสถิติครับเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในช่วงเวลาดังกล่าวจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากครับว่าผลการใช้จ่ายของหน่วยงานต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 61.68% ครับในสิ้นเดือนมีนาคม2519ยอดการใช้จ่ายครับกับพุ่งสูงขึ้นที่ 77.79% ในวันที่5มิถุนายน2519ทั้งหมดมีการเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.11% สิ่งที่สังเกตได้ชัดคือครับจากวันที่31พฤษภาคมครับถึงวันที่5มิถุนายน2519เพียง5วันครับท่านประธานมียอดการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถึง 3.15% โดยปกติแล้วเดือนมีนาถึงเดือนเมษาหรือเดือนเมษาถึงเดือนพฤษภาจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6-7% ครับท่านประธานตัวเลขดังกล่าวครับสะท้อนถึงพฤติกรรมให้เห็นว่าหน่วยงานราชการอาจจะเกิดการก่อเร่งการก่อหนี้ผูกพันหรือเร่งการเบิกจ่ายเพื่อไม่ให้เงินถูกดึงกลับครับซึ่งแม้จะทำถูกต้องตามระเบียบแต่การเร่งรีบทำโครงการภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลามีความเร่งรีบอาจทำให้มีผลต่อคุณภาพของงานคุณภาพของผู้รับจ้างมีผลต่อความคุ้มค่าของเงินที่ได้ลงทุนไปครับท่านประธานประการที่3ครับความโปร่งใสในการใช้งบกลางการโอนงบไปไว้ในงบกลางหมายความว่าอำนาจในการอนุมัติใช้เงินก้อนนี้จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารโดยตรงครับซึ่งแม้จะทำให้การแก้ไขวิกฤตทำได้อย่างรวดเร็วแต่มีความเสี่ยงครับที่อาจจะใช้เงินถูกต้องและมีการตรวจสอบได้ยากขึ้นคณะกรรมการครับจึง ึงขอเน้นย้ำว่าทุกโครงการที่จะมารับเงินจากงบกลางก้อนนี้จะต้องระบุตัวเลขผลชี้วัดผลลัพธ์ให้ชัดเจนว่าประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างไรเพื่อให้รัฐสภาครับและประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบได้อย่างแม่นยำและโปร่งใสประการสุดท้ายครับท่านประธานควรมีการยกระดับครับการบริหารและการจัดทำงบประมาณของประเทศทั้งระบบครับให้สอดคล้องกับสถานะการเงินของประเทศความสำเร็จของการโอนงบประมาณไม่ใช่ดูแค่การดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ต้องวัดจากผลสัมฤทธิ์ครับว่าเงินที่โอนไปนั้นช่วยแก้ปัญหากับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติได้จริงตามวัตถุประสงค์และถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนที่สำคัญครับรัฐบาลควรส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆครับจัดทำคำของบประมาณที่สะท้อนถึงความจำเป็นที่แท้จริงของการดำเนินงานมากกว่าการยึดตามกรอบวงเงินงบประมาณที่เคยได้รับในแต่ละปีโดยต้องพิจารณาความพร้อมครับในการดำเนินงานดำเนินโครงการรวมถึงผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับและความคุ้มค่าเป็นหลักเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชนแนวทางดังกล่าวนี้ครับจะช่วยแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางทำให้หน่วยงานไม่ตั้งงบประมาณจนเกินความจำเป็นสามารถลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ช่วยลดการก่อหนี้สาธารณะก่อให้เกิดการมีประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณอย่างแท้จริงครับท่านประธานครับท่านนายกและท่านคณะรัฐมนตรีครับในการบริหารประเทศและการใช้งบประมาณของรัฐบาลชุดนี้และชุดต่อไปครับกับผมและประชาชนหวังอย่างยิ่งมากครับว่าจะได้ยินคำว่ารัฐเสียค่าโง่อย่างที่ผ่านมาอีกแต่ผมและประชาชนครับอยากได้ยินว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปรัฐบาลจะเสียค่าฉลาดในการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าเท่านั้นครับสุดท้ายนี้ครับในนามของคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภาครับกระผมขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านสำนักงบประมาณของรัฐสภาตลอดจนหน่วยงานภาครัฐทุกส่วนที่ได้ร่วมกันให้ข้อมูลและพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณมากครับต่อไปผมใช้สมาชิกอภิปรายตามลำดับที่ท่านได้ลงชื่อแสดงความประสงค์ไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับซึ่งขณะนี้มีจำนวน13ท่านครับก็ท่านสมาชิกครับเนื่องจากวันนี้มีเวลาการประชุมก็ค่อนมากนะประชาชนก็คงค่ำผมขออนุญาตให้ผู้แสดงประสงค์จะอภิปรายเพิ่มอีกไม่เกิน2ท่านครับแต่จะปิดการรับในชื่อครับท่านแรกขอเชิญท่านปัญญาวงเชิดฝันอภิปรายครับ
2: กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาครับผมปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาครับต้องขอขอบคุณทางรัฐบาลเป็นอย่างมากนะครับที่เข้ามาพูดคุยชี้แจงนะครับถึงแม้อาจจะตัวรายละเอียดเองอาจจะโยนให้เป็นการหนังสือเข้าไปศึกษาหาข้อมูลกันเพิ่มเติมนะครับแต่ผมได้อ่านในตัวร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาระสำคัญเลยครับของตัวงบประมาณตัวนี้เองเนี่ยครับรายละเอียดส่วนใหญ่เงินส่วนใหญ่เนี่ยครับเราถูกดึงคืนมาจากกระทรวงที่เป็นกระทรวงทางด้านการพัฒนาประเทศการพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆจำนวนมากโดยเฉพาะอันดับหนึ่งเลยครับถ้าเกิดว่าท่านประธานลองดูในสไลด์นะครับก็โดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมนะครับ 2,000 กว่าล้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์800กว่าล้านกระทรวงมหาดไทยเองก็ตามนะครับรวมถึงกระทรวงอุดมศึกษาโดยเฉพาะเงินของทางมหาวิทยาลัยต่างๆที่กลับคืนเข้ามาประเด็นสำคัญที่อยากให้ท่านประธานลองมองครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนเรื่องของการดึงงบประมาณโดยเฉพาะงบพัฒนาเศรษฐกิจนะครับกลับมาเป็นงบไปเพิ่มแก้ไขวิกฤตต่างๆภายในประเทศนั้นเท่ากับว่ารัฐบาลเองไม่เคยมีการเตรียมความพร้อมรับมือไว้เลยหรือไม่วันนี้เองอยากจะถามทางท่านรัฐมนตรีครับทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าปีนี้เองเนี่ยวันนี้เราทำพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายกลับมาเพื่อมาเป็นงบการในการแก้ไขวิกฤตต่างๆในอนาคตต่อไปและผมมีคำถามต่อครับว่าปีหน้าท่านจะ เตรียมพร้อมรับมืออย่างไรหรือสุดท้ายท่านออกพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายกลับมาแบบนี้คืนในปีต่อๆไปเช่นเดียวกันถ้าหากเป็นแบบนั้นเท่ากับว่ารัฐบาลไม่มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะลงมือแก้ไขปัญหาหรือคาดการปัญหาล่วงหน้าไว้เลยนะครับเพราะว่าเงินงบประมาณที่ถูกดึงคืนมานะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดเลยครับโดยเฉพาะโครงการเกี่ยวเรื่องการทำถนนทำชลประทานท่านประธานครับท่านทราบไหมครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับว่าในบางพื้นที่เองในความล่าช้าในการดำเนินการโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จแบบที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีแถลงขึ้นมาครับว่าโครงการไม่แล้วเสร็จต่างๆเท่ากับว่ามาตรการในการที่ของงบประมาณเข้ามาการใช้งบประมาณที่ยังไม่มีความพร้อม 100% เกิดขึ้นเนี่ยครับว่าแต่ละกระทรวงเองเนี่ยครับมีการของงบประมาณเข้ามาแล้วสุดท้ายแล้วไม่สามารถทำเสร็จได้ทันท่วงทีหรืออย่างไรกับกลายเป็นการปล่อยปากละเลยในการที่เราจะของงบประมาณที่จะเอามาใช้พัฒนาประเทศทำให้งบต่างๆนี่ครับจะต้องดึงคืนไปสุดท้ายแล้วปัญหาต่างๆแล้วจะแก้ไขปัญหาอย่างไรวันนี้เราจะเห็นนะครับว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาทั้งเรื่องปัญหาเรื่องภัยน้ำท่วมกำลังเข้ามาแล้วเช่นเดียวกันงบพวกนี้เองเราไม่มีการเตรียมความพร้อมไว้ให้ตั้งแต่ต้นแล้วหรืออย่างไรครับงบประมาณรายจ่ายเนี่ยครับกว่าหมื่นล้านบาทเนี่ยครับที่ถูกดึงกลับเข้ามาเนี่ยครับเท่ากับว่าประเทศไทยของเรานะครับก็คือไม่เคยควรเตรียมการบริหารงบประมาณมาเลยแต่เวลาเกิดวิกฤตเองขึ้นมาเนี่ยครับเราค่อยมาหาเงินแบบนี้เองเราควรจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารจัดการยังไงครับว่าเราควรเตรียมเงินไว้ก่อนที่เกิดวิกฤตหรือไม่หลายประเทศเองนะครับมีการเตรียมความพร้อมกระทั่งเกิดวิกฤตสมัยก่อนหน้านี้ครับที่มีพรบ.โอนงบประมาณนี้ครับตั้งแต่เรื่องวิกฤตภัยโควิดเองก็ตามนะครับหรือที่ต่างๆแต่ไม่ค่อยมีนะครับแต่วันนี้เองเราก็จะเห็นว่าวันนี้อาจจะอ้างอิงเกี่ยวเรื่องสถานการณ์การสู้รบหรือเปล่าในการที่ดึงงบกลางมาแก้ไขวิกฤตทางด้านพลังงานต่างๆนะครับก็คิดว่าในครั้งต่อไปก็คงต้องฝากทางรัฐบาลครับว่าการใช้งบประมาณรายจ่ายเนี่ยครับให้มีความพร้อมแล้วก็มีความชัดเจนให้มากกว่านี้ซึ่งไม่ให้เกิดเหตุในการที่จะต้องโอนงบประมาณเพื่อดึงมาแก้ไขวิกฤตต่างๆนานาในอนาคตต่อไปก็คงฝากรัฐบาลไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
0: ครับเชิญท่านเทวริศมณีฉายครับเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานผมเทวริศมณีฉายสมาชิกวุฒิสภานะครับขออนุญาตอภิปรายเป็นประเด็นคำถามจะไม่คิดว่าจะไม่ซ้ำกับท่านสมาชิกก่อนหน้านี้นะครับ4ประเด็นคำถามด้วยกันครับท่านประธานครับเรื่องเกี่ยวกับการโอนงบประมาณนะครับ

0: ส่วนใหญ่จะเรียกว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ปานนะครับแต่ว่าก็เป็นทั้งหมดเกือบทั้งหมดนะครับเป็นงบลงทุนนะครับ93% นะครับ 93% จาก 10,000 กว่าล้านบาทนะครับเป็นงบลงทุนนะครับอยู่ที่ประมาณ 9,600 กว่าล้านเนี่ยครับที่เป็นงบลงทุนที่คำถามสำคัญอย่างที่ท่านสมาชิกตั้งประเด็นเมื่อก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ก็คือเรื่องของงบลงทุนเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นงบที่จะสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมไปถึงตัวมันเองนะครับท่านประธานครับมันก็คืองบในการที่จะไปพอลงทุนไปปุ๊บมันก็จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับสร้างตัวทวีคูณนะครับในระบบเศรษฐกิจขึ้นมาอีกนะครับเป้าหมายของการโอนงบไปเนี่ยก็เอาส่วนหนึ่งก็คือเอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจคำถามสำคัญเลยก็คือทำไมถึงได้เลือกจำนวนสัดส่วนของงบประมาณในส่วนนี้เยอะมากหรือว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตลอดเกือบ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยงบในส่วนนี้ในรายการเนี่ยเพราะผมไม่ได้ดูไม่ได้เห็นรายละเอียดไส้ในว่าไปอยู่ในโครงการอะไรบ้างนะครับที่ไปดึงมากลับมาโอนมาเนี่ยหรือเพราะว่างบส่วนนี้นะฮะเอาไปมีการเบิกจ่ายล่าช้าและการเบิกจ่ายล่าช้าเนี่ยมันมีปัญหาอะไรยังไงมีการทบทวนหรือไม่มีการตรวจสอบหรือไม่ว่าทำไมมีการเบิกจ่ายล่าช้าถึงสามารถที่จะล้วงมาเป็นงบโอนนี้ได้นะครับเช่นกันครับท่านประธานครับเรื่องของงบโอนเนี่ยเป้าหมายปลายทางก็คือไปเป็นงบกลางใช่ไหมฮะงบกลางในการบริหารเพื่อสภาพคล่องในการบริหารของรัฐบาลเนี่ยครับแต่ว่าด้านหนึ่งก็คืออย่างที่ท่านสมาชิกก่อนอันนี้ก็พูดไปก็คือเรื่องของความตั้งคำถามเรื่องของรูรั่วก็ดีหรือว่าความโปร่งใสก็ดีนะครับทางรัฐบาลเองเนี่ยจะมีมาตรการในการที่จะปกป้องกันหรือว่ามาตรการในการที่จะสร้างความโปร่งใสตรงนี้อย่างไรนะครับท่านประธานครับสิ่งที่น่าสนใจอีกประการนึงครับเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องเป้าหมายที่ระบุไว้ในตัวร่างพรบตัวนี้เหมือนกันว่าเป้าหมายปลายทางเนี่ยของพรบเนี่ยโอนไปเป็นงบกลางนะครับเพื่อเป้าหมายของการไปแก้ปัญหาฟื้นฟูนะครับแล้วก็บรรเทาผลกระทบนะฮะความยืดเยื้อของสถานการณ์ความขัดแย้งในทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับ1นะครับ2เรื่องความมั่นคงชายแดน3เรื่องความผันผวนทางตลาดเงินและ4เรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาภัยพิบัติแต่พอไปดูไส้ในครับไส้ในเฉพาะส่วนที่ดูได้นะครับส่วนใหญ่นะครับมี800กว่าล้านนะครับ862ล้านนะครับมาจากแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นมาจากก้อนใหญ่สุดเนี่ยมาจากกรมโยธานะครับแล้วรองลงมาเนี่ยอีก1,000,000เนี่ยอยู่ที่ฟผ.นะครับคำถามคือทำไมถึงได้เลือกก้อนนี้มาเพื่อมาแก้ไขโดยเป้าหมายก็คือเป้าหมายเรื่องของการแก้ปัญหาภัยพิบัติอยู่แล้วนะครับคำถามก็คือหรือเป้างบเดิมเนี่ยที่วางไว้เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์หรืออย่างไรครับก็อยากจะสอบถามทางท่านรัฐมนตรีอีกประการครับประการสุดท้ายครับแน่นอนว่าทุกครั้งที่มีร่างพรบเข้ามาเราก็มีภาระเมื่อกี้คือภาระนะครับมันเป็นเรื่องของสิ่งที่จำเป็นที่ต้องทำอย่างยิ่งนะครับก็คือตามมาตรา77รัฐธรรมนูญมาตรา77เรื่องของการรับฟังความคิดเห็นแต่ผมไปดูเรื่องข้อมูลที่มาประกอบว่าอันนี้ก็มีการรับฟังความคิดเห็นนะครับซึ่งก็มีตั้งแต่วันที่19ถึง21มิถุนายนที่ผ่านมา3วันครับแน่นอนตอนแรกผมก็นึกว่าจะไม่มีใครมาให้ความเห็นเลยมีครับมีคนมาให้ความเห็นอยู่17ความเห็นนะครับในจำนวน17ความเห็นเนี่ยมีคนเข้ามาส่องเฉยๆไม่รู้เข้ามารีเฟรชหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ500นะฮะ21ลายเท่านั้นนะครับไม่รู้ลายหรือว่าคนเดิมแล้วก็กดรีเฟรชมันนับเป็นค่านี้คำถามสำคัญก็คือจำนวนความเห็นเหล่านี้มันน้อยไปหรือเปล่านะครับการที่อันนี้อาจจะไม่ได้เป็นเกี่ยวกับท่านรัฐมนตรีโดยตรงแต่กระบวนการในการรับฟังความเห็นตามมาตรา77นะครับมันควรจะมีเรื่องมีประสิทธิภาพมากกว่านี้หรือไม่มีการทำงานในเชิงแอคทีฟหรือทำงานในเชิงรุกมากกว่านี้หรือไม่ไม่ใช่แค่รอรับฟังซึ่งผมไปดูรายละเอียดไส้ในของการรับฟังความเห็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็พูดไปในลักษณะเดียวกันเนี่ยควรนำงบประมาณไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันเนี้ยความเห็นเนี้ยมีถึง1 2 3 4 5 6 7ความเห็นเดียวกันเลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าคนเดียวกันหรือเปล่าทำไมความเห็นซ้ำๆแบบนี้ครับก็อยากจะฝากไว้นะครับเรื่องของกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่สำคัญนะฮะสำคัญเพราะว่าเราต้องการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนจำตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญด้วยนะครับแต่ว่าพอผลออกมาเนี่ยมันมีจำนวนน้อยและน้อยก็ดูแบบเป็นซ้ำๆอย่างเงี้ยครับก็อยากจะฝากไว้เรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรี3ประเด็นกับอีก1ประเด็นก็ฝากไปยังกระบวนการในการรับฟังความเห็นครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: เชิญท่านจำลองอนันตสุขครับเชิญครับ
2: ครับกับเรียนท่านประธานวิสภาที่เคารพครับผมนายจำลองอนันตสุขครับผู้ที่สมาชิกหมายเลข021นะครับก็ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีและ

0: คณะรัฐมนตรีทุกท่านที่มารับฟังชี้แจงในครั้งนี้นะครับก็ผมคงไม่มีอะไรมากมายครับเพื่อนสมาชิกอีกหลายท่านที่ต่อคิวที่จะพูดคุยกันในเรื่องของการเรื่องการงบประมาณรายจ่ายของปี69ซึ่งเป็นงบมาเป็นงบกลางนะครับซึ่งก็ไม่ได้คัดค้านอะไรก็เห็นควรก็สนับสนุนก็ประมาณ 10,000 ล้านกว่าบาทก็ถือว่าก็เป็นงบกลางที่ก็มีพอสูงทีเดียวนะครับสิ่งสำคัญในเรื่องของการแก้ปัญหาของรัฐบาลซึ่งนำไปแก้ปัญหาในเรื่องการฟื้นฟูในเรื่องของเศรษฐกิจความมั่นคงในเรื่องของความมั่นคงของต่างประเทศครับก็จะฝากไว้ในเรื่องของเรื่องเศรษฐกิจครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับฤดูฝนแล้วก็ชาวไร่ชาวนาเกษตรกรก็ต้องการน้ำฝนเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ทันยาไรเราในช่วงฤดูฝนนี้เราจะมีที่เก็บกักน้ำตุนไว้ในช่วงฤดูแล้งนั่นคือสิ่งสำคัญมากนะครับในเรื่องที่สองในเรื่องของการฟื้นฟูในเรื่องน้ำท่วมอุทกภัยครับเรื่องน้ำท่วมอุทกภัยที่หาดใหญ่นะครับเมื่อปีที่แล้วเราก็ได้ผลเสียหายอย่างยิ่งในเรื่องของทรัพย์สินก็ดีในเรื่องของการท่องเที่ยวก็ดีที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับปีนี้เราเตรียมพร้อมในการแก้ไขไว้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลจะต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อเรามีงบกลางงบฉุกเฉินซึ่งเรานำมาจากหน่วยงานกระทรวงตะบวงกรมมา 10,000 ล้านกว่าบาทนะครับและสิ่งสำคัญตอนนี้นะครับปีที่แล้วซึ่งแม่น้ำท่าจีนนะครับชาวเกษตรกรชาวไร่ชาวนาริมแม่น้ำท่าจีนจังหวัดชัยนาทสุพรรณบุรีนครปฐมจังหวัดสมุทรสาครนะครับซึ่งในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยชาวไร่ชาวนาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรีแถวอำเภอเมืองแถวอำเภอเมืองศรีประจันบางปะมาสองพี่น้องอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเนี่ยน้ำเนี่ยจะท่วมทุ่งไร่นาอย่างมากแล้วก็กว่าจะลดแห้งได้ก็ใช้เวลา3-4 เดือนด้วยกันก็ทำให้เกิดผลเสียในเรื่องของเสียเวลาเสียเงินเสียทองของชาวไร่ชาวนานะครับในการที่จะปลูกเพาะปลูกข้าวทำมาหากินนะครับก็อยากจะฝากถึงรัฐบาลตรงนี้ว่าทำอย่างไรเราจะไปสำรวจแม่น้ำท่าจีนทั้งระบบทั้ง4จังหวัดรวมทั้งหาจังหวะหาเงินหางบประมาณในการลอกคูคลองของแม่น้ำท่าจีนเนี่ยเพื่อจะลดภาระในเรื่องของน้ำท่วมของพี่น้องของ 3-4 จังหวัดที่กล่าวนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ครับส่วนงบประมาณเราไม่ติดใจครับ10,000 ล้านกว่าบาทเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีก็เหลือเวลาอีก3 เดือนเนี่ยรัฐบาลมีโอกาสที่จะวางแผนในการใช้เงินแล้วก็ช่วยเยียวยาพี่น้องชาวไทยนะครับก็ขอบคุณฝากถึงรัฐบาลชุดนี้ครับขอบคุณอย่างสูงครับขอบคุณครับ
1: ขอเชิญท่านนิเวศพันเจริญบรรลุคุณครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนิเวศพันเจริญบรรลุคุณสมาชิกผู้ที่สภาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับท่านผมขออนุญาตอภิปรายเรื่องพระราชบัญญัติโอนงบประมาณฉบับที่ปส.ที่ทางรัฐบาลได้เสนอมาและก็ทางสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติรับรองแล้วนี่นะครับในหลักการผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับคือบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมตอนทำงบประมาณเมื่อปีที่แล้วทำไมมองไม่ทะลุแต่ผมมองว่าเนื่องจากสถานการณ์โลกมันเปลี่ยนนะครับเรามาเจอวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางนะครับงบประมาณบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้ได้เราก็ในฐานะที่ท่านนายกได้รับแมนเดตจากประชาชนให้มาเป็นผู้บริหารประเทศนะครับเปรียบเสมือน CEO ของประเทศนะครับซึ่งท่านก็ต้องบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับเราต้องยอมรับว่างบประมาณเราเนี่ยมันแต่ละปีค่อนข้างจำกัดมากเพราะฉะนั้นเงินส่วนเนี้ยถ้าเราสามารถเอาไว้เป็นงบกลางนะครับเพื่อที่จะเป็นsocial safety net ให้กับประชาชนเนื่องจากว่าอย่างที่ทุกท่านคงทราบนะครับในปัจจุบันประชาชนเดือดร้อนมากนะครับถึงแม้ตอนนี้สงครามจะยุติชั่วคราวแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันนะครับราคาน้ำมันตอนนี้ลดลงไปเยอะแล้วนะฮะแต่ว่าเราก็ไว้ใจไม่ได้เลยครับท่านเพราะว่าแต่ละคนก็ยังโต้เถียงตอบโต้กันอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมการไว้แล้วผมก็เชื่อมั่นว่าทางรัฐบาลคงจะต้องบริหารจัดการงบประมาณก้อนนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนในขณะเดียวกันมันมีโครงการบางโครงการที่จะ ปูพื้นฐานให้กับประเทศในระยะยาวในเรื่องการลงทุนทางด้าน AI Data Center ซึ่งนี่อาจจะไม่อาจงบก้อนนี้อาจจะใช้ไม่ได้นี่นะครับแต่ว่าก็อย่างน้อยก็เอามาไว้เป็นทุนสำรองในปีต่อไปนะครับซึ่งพวกเราก็คงจะได้เห็นงบประมาณซึ่งเราได้ทางรัฐบาลได้ทำงบและรอการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอยู่สำหรับปี70นะครับเพราะฉะนั้นในหลักการผมเห็นด้วยนะครับแต่อยากจะฝากรัฐบาลมองในระยะยาวด้วยนะครับในเรื่องเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจซึ่งเรามีอยู่สำคัญสำคัญอยู่3ตัวคือด้านเกษตรกรรมนะครับเราจะทำอย่างไรให้เกษตรกรเรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพัฒนาเมล็ดพันธุ์พัฒนาการทำเกษตรให้มีรายได้สูงขึ้นนะครับเรื่องการท่องเที่ยวนะครับซึ่งตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็หวังว่ารัฐบาลคงจะพัฒนาการท่องเที่ยวเราเพื่อนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาส่วนอุตสาหกรรมนะครับก็อยากให้รัฐบาลมองไปที่อุตสาหกรรมทางด้านสมัยใหม่ S-curve อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีนะครับซึ่งเราจะต้องต่อสู้กับต่างประเทศในเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมเดิมๆเนี่ยเราก็คงสู้เราคงมันตกยุคไปแล้วนะท่านเพราะฉะนั้นในหลักการผมเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ครับขอบคุณครับท่านครับ
3: เชิญท่านพรชัยวิทยาเลิศพันธ์ครับ
4: ท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาครับก็ผมขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ด้วยความรู้สึก2ด้านพร้อมกันด้านหนึ่งผมเข้าใจนะครับว่าประเทศกำลังเผชิญกับสถานการณ์ไม่ปกติทั้งความมั่นคงชายแดนภัยพิบัติความผันผวนทางเศรษฐกิจราคาพลังงานค่าครองชีพและก็ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรัฐบาลจะเป็นจะต้องมีเครื่องมือทางงบประมาณที่ยืดหยุ่นพอที่จะรับมือกับเหตุฉุกเฉินได้แต่ในอีกด้านหนึ่งกระผมต้องขอเรียนตรงๆว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการโยกเงินจากกระเป๋าหนึ่งไปอีกกระเป๋าหนึ่งแต่มันคือการย้ายเงินจากพื้นที่ที่มีชื่อโครงการมีหน่วยงานรับผิดชอบมีตัวชี้วัดมีรายละเอียดให้รัฐสภาและประชาชนตรวจสอบไปอยู่ในงบกลางซึ่งเป็นงบที่มีรายละเอียดเบาบางกว่าตรวจสอบยากกว่าและเปิดดุลพินิจฝ่ายบริหารมากกว่าสื่อมวลชนเขาชอบเรียกงบกลางว่างบลับแลครับไม่ใช่เพราะว่ามันผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าเมื่อเงินมันเดินเข้าไปในงบกลางแล้วแสงสว่างของการตรวจสอบมันจะส่องไปยากขึ้นทันทีจากงบที่เคยเห็นว่าเป็นถนนเป็นระบบน้ำเป็นโครงการดิจิตอลเป็นอาคารเป็นเครื่องมือเป็นบริการประชาชนกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ในชื่อสวยงามว่าเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นคำว่าฉุกเฉินหรือจำเป็นเนี่ยมันเหมือนคาถาวิเศษครับท่านประธานที่พอใช้2คำนี้แล้วคนตั้งคำถามจะลดลงทันทีใครจะไปปฏิเสธเรื่องที่ทั้งฉุกเฉินแล้วก็จำเป็นได้แต่มันก็เป็นคำที่ต้องระวังก่อนที่จะใช้มากเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าเกิดใช้คำนี้กว้างเกินไปคำว่าฉุกเฉินมันจะกลายเป็นรูรั่วของเงินงบประมาณและคำว่าจำเป็นจะกลายเป็นผ้าคลุมล่องหนที่ปิดบังรายละเอียดการใช้เงินของรัฐได้ท่านประธานครับร่างกฎหมายฉบับนี้โอนเงินประมาณ 10,000 ล้านกว่าบาทซึ่งในจำนวนนี้เป็นรายจ่ายเงินลงทุนถึง 9,644 ล้านบาทหรือว่าประมาณ 93% ของวงเงินที่โอนทั้งหมดนะครับทำให้สัดส่วนงบลงทุนลดลงร้อยละ 1.12% ของงบลงทุนทั้งปีซึ่งจากสัดส่วนนี้มันอาจจะไม่ได้ดูมากมายอะไรแต่ผมอยากเรียนว่าในงบประมาณแผ่นดินเปอร์เซ็นต์เดียวก็เยอะมากแล้วครับที่สำคัญเมื่อเราไปแกะไส้ในของงบที่ถูกโอนออกมาเราก็จะพบว่าสิ่งที่น่ากังวลที่สุดก็คือเงินก้อนนี้ไม่ใช่เศษงบที่หล่นอยู่ใต้โต๊ะราชการแต่ว่าเป็นงบแกนกลางของการพัฒนาประเทศกระทรวงที่ถูกโอนงบมากที่สุดก็คือกระทรวงคมนาคมนะครับประมาณ 2,442 ล้านบาทเงินจำนวนนี้เนี่ยถ้าเกิดลองไปดูต้นตอแล้วมันเป็นงบถนนสะพานทางหลวงชนบทสนามบินภูมิภาคและระบบรางซึ่งก็ล้วนเป็นเส้นเลือดของเศรษฐกิจถ้างบคมนาคมเดินไม่ทันไม่ใช่แค่ถนนไม่เสร็จแต่มันคือต้นทุนโลจิสติกที่ยังสูงประชาชนยังเดินทางลำบากและเศรษฐกิจภูมิภาคยังถูกหนุกเอาไว้ ส่วนกระทรวงมหาดไทยถูกโอนงบประมาณ 2,249 ล้านบาทหลายรายการเกี่ยวกับผังเมืองการพัฒนาเมืองเขื่อนป้องกันตลิ่งระบบระบายน้ำน้ำท่วมชุมชนและพื้นที่ EEC เงินจำนวนนี้ไม่ใช่งบเล็กน้อยครับแต่มันคือเรื่องเมืองเรื่องน้ำเรื่องความปลอดภัยของบ้านเรือนประชาชนในวันที่รัฐบาลบอกว่าต้องเตรียมงบเอาไว้รับมือกับภัยพิบัติแต่กลับโอนงบที่ควรป้องกันน้ำท่วมและตลิ่งพังออกมาเราผมอดตั้งคำถามไม่ได้ครับว่าเรากำลังเอาเงินไปซ่อมหลังคาบ้านเอาเงินที่ควรจะเอาไว้ซ่อมหลังคาบ้านไปซื้อถังรองน้ำตอนฝนตกอยู่หรือเปล่าส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ถูกโอนงบออกมาประมาณ 1,424 ล้านบาทเงินส่วนหนึ่งเกี่ยวกับน้ำดินระบบชลประทานประมงปศุสัตว์ข้อมูลเกษตร Big Data และ AI ด้านที่ดินนี่คือรากฐานของความมั่นคงทางอาหารและชีวิตของเกษตรกรถ้าเกิดงบเรื่องน้ำแล้วก็ดินเนี่ยมันใช้ไม่ทันผลกระทบไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขงบประมาณครับแต่อยู่ที่ไร่นารายได้แล้วก็ความมั่นคงของครัวเรือนเกษตรกรส่วนกระทรวงอว.ถูกโอนงบประมาณออกมาประมาณ 1,042 ล้านบาทเป็นงบที่แตกทั้งการพัฒนากำลังคนระบบทักษะมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลและโครงสร้างพื้นฐานของการเรียนรู้ของประเทศประเทศเราพูดถึง AI นวัตกรรมเศรษฐกิจใหม่และกำลังคนแห่งอนาคตอยู่ทุกวันแต่ถ้าครบงบสร้างคนและความรู้ยังเดินไม่ทันเราก็อาจจะเป็นประเทศที่พูดถึงอนาคตเก่งกว่าลงทุนเพื่ออนาคตอย่างแท้จริงครับดังนั้นการโอนงบในครั้งนี้มันไม่ใช่การย้ายตัวเลขครับแต่มันคือการย้ายถนนย้ายน้ำย้ายดินย้ายอาหารย้ายเมืองย้ายมหาวิทยาลัยย้ายโรงพยาบาลและกำลังคนของประเทศเข้าไปอยู่ในงบกลางซึ่งตรวจสอบยากกว่าเดิมกระผมไม่ได้ปฏิเสธความจำเป็นของงบกลางนะครับแต่ขอเตือนว่างบกลางต้องเป็นเครื่องมือรับมือกับวิกฤตไม่ใช่เมืองรับแลที่ดูดกลืนงบลงทุนของประชาชนแล้วทำให้อนาคตที่ควรต้องเกิดขึ้นต้องเลื่อนออกไปอีกเป็นปีครับผมจึงขอตั้งข้อกังวล4ประการนะครับประการแรกงบกลางต้องไม่กลายเป็นทางลัดประจำของฝ่ายบริหารการโอนงบอาจจะจำเป็นในบางสถานการณ์แต่ถ้าเกิดเราทำซ้ำๆโดยไม่แก้ไขที่ต้นเหตุเราก็ไม่ได้แก้ปัญหาเราเพียงแค่ย้ายปัญหาจากตารางงบประมาณไปไว้ในห้องมืดของงบกลางครับประการที่2การโอนงบลงทุนจำนวนมากสะท้อนความไม่พร้อมของโครงการตั้งงบได้แต่ใช้ไม่ทันแปลว่าเรายังมีปัญหาในการกลั่นกรองก่อนตั้งงบการเตรียมพื้นที่แบบรูปรายการ TOR การจัดซื้อสัญจ้างและการบริหารสัญญาประการที่3แผนงานบูรณาการของประเทศไทยเนี่ยยังบูรณาการไม่จริงเพราะว่างบที่ถูกโอนย้ายออกมาเป็นงบบูรณาการค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวหากโครงการน้ำดิจิตอลหรือว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษยังต้องถูกตัดโอนเพราะว่าหน่วยงานนึงช้าหน่วยงานนึงไม่พร้อมหน่วยงานนึงติดขั้นตอนแสดงว่าเรายังมีงบแบบบูรณาการบนกระดาษแต่การบริหารงานก็ยังแยกส่วนเป็นไซโลเหมือนเดิมครับประการที่4การตรวจสอบหลังโอนเนี่ยต้องชัดเจนกว่านี้เพราะว่าเมื่อเงินเข้าไปสู่ในงบกลางแล้วประชาชนควรรู้ว่าเงินก้อนนี้ออกจากโครงการใดไปใช้กับเรื่องใดใครอนุมัติหน่วยงานใดรับผิดชอบผลลัพธ์คืออะไรและประชาชนได้ประโยชน์จริงหรือไม่ท่านประธานครับผมเห็นว่าร่างกฎหมายนี้อาจจะมีความจำเป็นในสถานการณ์เฉพาะหน้าแต่ความจำเป็นเฉพาะหน้าไม่ควรกลายเป็นข้ออ้างอย่างถาวรในการลดทอนความโปร่งใสของงบประมาณงบประมาณแผ่นดินไม่ใช่เงินของรัฐบาลนะครับไม่ใช่เงินของกระทรวงไม่ใช่เงินของข้าราชการแต่เป็นเงินภาษีของประชาชนทุกบาททุกสตางค์จึงต้องมีที่มาที่ไปมีคำอธิบายและมีแสงสว่างส่องถึงผมจึงขอฝากรัฐบาลว่าการโอนงบครั้งนี้ต้องไม่ใช่แค่การผันเงินของประชาชนเข้าไปสู่งบลับแลแล้วปล่อยให้สภาและประชาชนมองตามไม่เห็นแต่ต้องเป็นการบริหารเงินในยามจำเป็นอย่างมีวินัยโปร่งใสตรวจสอบได้และกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างให้กับประชาชนอย่างแท้จริงเพราะว่าสุดท้ายแล้วความน่ากลัวที่สุดของงบประมาณไม่ใช่เงินไม่พอแต่คือเงินที่มีอยู่ไปถึงใครก็ไม่รู้แต่ไม่ไปถึงความเดือดร้อนของประชาชนขอบพระคุณครับ
3: ครับเชิญท่านพลตำรวจโทบุญจันทร์นนท์สายครับเชิญครับ

0: กราบขออภัยท่านประธานครับระบบขัดข้องครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านได้อภิปรายไปแล้วนะครับผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆฟันธงตรงประเด็นเลยนะครับท่านประธานครับเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างในบ้านเมืองทุกท่านก็ทราบพี่น้องที่ฟังถ่ายทอดนี่ก็ทราบนะครับว่าบางเหตุเรื่องบางเรื่องบางอย่างมันไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ยกตัวอย่างเช่นเอ่ยได้ไหมครับท่านประธานมีเหตุอุบัติเหตุรถชนพระเนี่ยโอ้อยู่ๆดีเกิดขึ้นได้อย่างไรและเรื่องชายแดนใกล้ๆบ้านผมที่ชายแดนอีสานใต้ไม่แน่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นเมื่อไรอย่างไรแต่ถ้าฝ่ายบริหารไม่มีอะไรในมือเลยนะครับถึงเวลานั้นแก้ปัญหาไม่ทันเหตุการณ์ไม่รู้จะหันไปทางไหนไม่รู้จะหยิบทางไหนผมจึงได้เห็นด้วยในท่อแถลงถ้อยแถลงท่านนายกและคณะรัฐมนตรีที่มาพูดในวันนี้ว่าเหตุผลและความจำเป็นในการโอนงบประมาณนี้และจากเอกสารรายงานวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของสภาที่ทำไว้ในเล่มปกสีน้ำเงินให้ท่านครับเขียนไว้ละเอียดชัดเจนมีข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยไว้เรียบร้อยแล้วจากการอ่านรายงานเบื้องต้นท่านประธานครับโดยส่วนตัวสนับสนุนในการโอนครั้งนี้เหตุผลที่1รายจ่ายลงทุนถึง93เกินกว่า 93% เป็นสิ่งที่ดีนะครับปัญหาที่เราพูดที่บ้านมาที่เราพูดกันตลอดเวลามาว่าเอ้ยงบประมาณเมืองไทยเรารายจ่ายไปเยอะตั้ง 70-80% ต้องลงทุนน้อยมากและบ้านเมืองจะพัฒนาไปได้อย่างไรเห็นได้ชัดเจนแล้วครับว่าในการโอนงบประมาณครั้งนี้รายจ่ายลงทุนเกินกว่า 93% จากเอกสารที่รายงานมานะครับในข้อห่วงใยที่คณะทำงานฝากและศึกษาไว้มีแต่ท้ายเอกสารเล่มนี้ประมาณ4ข้อรบกวนท่านที่รับผิดชอบในนามรัฐบาลไปปฏิบัติที่มีการตั้งข้อสังเกตไว้จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติและในข้อดีของการโอนงบประมาณครั้งนี้จากเอกสารเขียนไว้ชัดเจนว่าในเชิงบวกมี3ข้อถามว่าในชีวิตจริงมีหยินมีหยางมีดีก็มีเสียบ้างไม่ใช่ได้เสียได้ดีหมดทุกอย่างข้อด้อยก็มีประมาณ2ข้อซึ่งดูแล้วข้อดีมี3ข้อด้อยมีแค่2ทุกอย่างปัญหามีไว้ให้แก้มั่นใจว่ารัฐบาลทำได้ในข้อสังเกตต่างๆที่ปรากฏในเอกสารเห็นด้วยอย่างยิ่งในพ.ร.บ.งบประมาณนี้เพื่อพัฒนาประเทศชาติมั่นใจว่ารัฐบาลทำได้ขอบคุณครับ
1: กับเชิญท่านพลตำรวจโทวัชชัยเอกพรพิชิตครับเชิญครับ

0: กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านครับผมพลรัตน์วันชัยความพิสมาชิกวุฒิสภากลุ่มกฎหมายกระบวนการยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านประธานครับก็ขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายพ.ศ. 2519วงเงินผมขอพูดตัวเลขกลมนะครับ 1,328 ล้านบาทการโอนงบครั้งนี้ก็เป็นเครื่องมือทางการคลังที่มีความจำเป็นในเรื่องของสถานการณ์นะครับแต่ก็มันก็เป็นดาบสองคมท่านประธานการที่จะช่วยเพิ่มสภาพความคล่องทางการคลังระยะสั้นอาจดำเนินการโดยที่การหลักเกณฑ์หรือความชัดเจนอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการได้นะครับเรื่องการพัฒนาประเทศเรื่องความเชื่อมั่นระยะยาวของประชาชนผมขอเรียนท่านประธานผมมีเรื่องที่จะขออภิปราย5ประเด็นสำคัญประเด็นแรกก็คือว่าการรูปประมาณครั้งนี้มันสะท้อนถึงปัญหาสภาพคล่องทางการคลังของรัฐบาลนะครับจากที่ผ่านมานะครับประวัติศาสตร์เรื่องของการคลังของประเทศจะพบว่าเราไม่ได้ตราร่างจัดโอนงบประมาณทุกปีที่ผ่านมาเฉพาะในช่วงที่ประสบเหตุพิเศษเช่นว่าในช่วงปี2560วงเงินประมาณ 12,730 ล้านบาท2561วงเงินประมาณ 11,866 ล้านบาท2563ช่วงวิกฤตโควิด19ประมาณ 88,402 ล้านบาทนั่นคือมีความจำเป็นที่รัฐบาลต้องดึงงบจากทุกกระทรวงไปช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่มีเหตุวิกฤตเรื่องของด้านสาธารณสุขแต่ปีนี้นะครับเป็นปีที่รัฐบาลโอนงบประมาณ 1,328.7 ล้านบาทนะครับโดยให้เหตุผลว่าเตรียมรับมือภัยพิบัติเพิ่มสภาพคล่องรองรับมาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจแล้วก็เติมงบกลางนะครับแต่สิ่งที่น่าพิจารณาก็คือรัฐบาลเคยตั้งเป้าว่าสามารถที่จะดึงงบค้างท่อได้ถึง 80,000-100,000 ล้านบาทแต่สุดท้ายดึงได้เพียง 1,328.7 ล้านบาทเห็นผลก็คือว่าหน่วยงานต่างๆก็เร่งเบิกจ่ายในช่วงปลายปีถูกไหมครับเรื่องนี้สะท้อนเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะมีเงินสดสำรองต่ำกว่าที่เคยประเมินไว้และก็กำลังจะไปเจอแรงกดดันด้านกระแสเงินสดมากกว่าที่ประชาชนจะรับรู้ได้นี่ประเด็นแรกประเด็นที่2การจัดลำดับความสำคัญของรัฐบาลยังไม่ชัดเจนครับบางส่วนยังกัดกระเบิดผลที่รัฐบาลกล่าวอ้างรัฐบาลเคยให้เหตุผลว่าต้องโอนงบเพื่อเตรียมรับมือภัยพิบัติแต่กลับตัดงบโครงการบริหารจัดการน้ำโครงการป้องกันภัยพิบัติระยะยาวซึ่งเรื่องนี้มันมีคำถามว่าถ้าต้องการป้องกันน้ำท่วมทำไมจึงต้องลดงบที่ใช้ในการป้องกันน้ำท่วมท่านประธานนี่คือความย้อนแย้งของนโยบายของรัฐบาลผมเลยมีข้อสังเกตว่ากลุ่มกระทรวงที่ไม่ควรตัดเลยเช่นว่ากระทรวงเกษตรสหกรณ์โดยเฉพาะกรมชลประทานซึ่งเป็นหน่วยงานต้นน้ำการบริหารจัดการน้ำหากตัดงบนี้ไปวันข้างหน้าประชาชนเนี่ยจะต้องมีการเสียค่าเยียวยามากกว่านี้อีกหลายเท่านะท่านประธานครับที่ประเด็นหนึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็เป็นหน่วยงานที่ต้องดูแลเด็กผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มเปราะบางในภาวะเศรษฐกิจจะรอตัวเนี่ยเรื่องของการคุ้มครองทางสังคมเนี่ยคือไม่ควรที่จะถูกลดทอนลงนะครับรวมทั้งกระทรวงคมนาคมด้วยโดยเฉพาะโครงการถนนชุมชนสะพานทางระบายน้ำต่างๆที่เป็นโครงการที่ประชาชนใช้ทุกวันนี่เป็นการตัดงบประมาณตรงนี้ประมาณ3กระทรวงหลักซึ่งตัดงบไปถ้าผมดูในเอกสารนะครับตัวเลขผมฟังหลายท่านพูดอาจจะไม่ค่อยตรงกันแต่เท่าที่ผมดูนะครับกระทรวงคมนาคมเนี่ย 2,400 ล้านบาทนี่ผมมากลมๆนะครับกระทรวงมหาดไทยประมาณ 1,800 ล้านบาทกระทรวงเกษตรกรประมาณ800ล้านบาทเมื่อรวมกันแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งของการของวงเงินโอนทั้งหมดนะครับมันก็ยังมีการลดงบด้านการปราบปรามยาเสพติดประมาณกว่า50ล้านบาทซึ่งกระทบต่อการสืบสวนการสกัดกั้นสารตั้งต้นการป้องกันยาเสพติดบริเวณชายแดนนะครับประเด็นที่3เมื่อมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องความโปร่งใสนี่จะมีผลกระทบต่อหน่วยงานต้นทางท่านประธานผมเข้าใจว่ารัฐบาลจำเป็นต้องใช้เงินสดสำรองเพื่อรองรับภัยพิบัติเพื่อชำระภาระผูกพันของรัฐเพื่อสนับสนุนโครงการสำคัญเพื่อลดแรงกดดันการก่อหนี้สาธารณะนะครับซึ่งก็มีข้อห่วงใยสองเรื่องเรื่องแรกก็คือว่าความโปร่งใสของงบกลางเมื่อโอนงบลงทุนเข้าไปเป็นงบกลางเนี่ยอำนาจในการบริหารจัดใช้จะย้ายจากรัฐสภาไปอยู่ที่คณะรัฐมนตรีก็จะทำให้การตรวจสอบโดยฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมันก็ลดลงยิ่งไปกว่านั้นงบกว่า 93% ที่โอนมาเป็นงบลงทุนเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเป็นเงินกู้ที่รัฐจะต้องจ่ายดอกเบี้ยธรรมดาอาจนำไปใช้เป็นรายจ่ายประจำหรือมาตรการระยะสั้นที่ไม่ขอให้เกิดประโยชน์เกิดสินทรัพย์ของประเทศนี้ก็จะไม่เกิดผลตอบแทนในเศรษฐกิจระยะยาวนี่คือประเด็นแรกประเด็นที่สองผลกระทบต่อหน่วยงานที่ถูกตัดงบท่านประธานครับแม้จะเป็นงบค้างท่อแต่ในทางเป็นจริงท่านประธานก็ทราบว่าค่าการประจำเนี่ยจำนวนมากนะครับหลายกระทรวงได้เตรียมโครงการไว้แล้ว เมื่อถูกพบดึงกลับไปเนี่ยโครงการต้องหยุดเช่นว่าไอ้เรื่องของประชาชนต้องรอการพัฒนาท้องถิ่นต้องเลื่อนออกไปเช่นเรื่องถนนเรื่องสะพานทางระบายน้ำระบบชลประทานโครงการชุมชนต่างๆในการที่จะแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับแต่มันเป็นคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสิ้นประเด็นที่4ท่านประธานผมขอท่านสังเกตเรื่องของข้อกฎหมายและหลักการใช้งบประมาณรัฐธรรมนูญเราใน2560ในมาตรา140ถึง144ในวางหลักไว้ว่าการใช้เงินแผ่นดินต้องเป็นไปอย่างมีวินัยโปร่งใสและต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบของรัฐสภาท่านประธานครับขณะเดียวกันนะครับร่างบัญญัติวิธีการงบประมาณปี61เนี่ยกำหนดให้การโอนงบประมาณต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะมีเหตุมีผลต้องไม่ทำให้เปลี่ยนไปจากวัตถุประสงค์เดิมของงบประมาณที่เคยตั้งไว้ขอไม่ก่อให้เกิดความเสียหายส่วนร่างอย่างวินัยการเงินการคลัง2561เนี่ยก็กำหนดหลักวินัยการคลังหลักคุ้มค่าประสิทธิภาพความโปร่งใสในการใช้เงินของรัฐเรื่องการที่จะโอนงบประมาณแม้ทำได้ตามกฎหมายตามที่ท่านนำเรียนที่รัฐมนตรีได้นายรัฐมนตรีได้เรียนเนี่ยแต่ก็ต้องยึดหลักของความจำเป็นความคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้ไม่ใช่เพียงเป็นเครื่องมือการแก้ปัญหากระแสเงินสดของรัฐบาลประเด็นสุดท้ายท่านประธานครับผมขอเสนอแนะต่อรัฐบาลและท่านนายกรัฐมนตรีว่าผมไม่ได้คัดค้านการโอนงบประมาณแต่เป็นการโอนเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริงจึงมีข้อเสนอในหลังนี้ครับเงินทุกบาทนะครับที่โอนไปเป็นงบกลางต้องใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงครับเช่นการบรรเทาภัยพิบัติการฟื้นฟูเศรษฐกิจการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโครงการที่จะสร้างประโยชน์ต่อประเทศในระยะยาวเพราะฉะนั้นจะไม่ควรที่จะนำไปใช้ในโครงการที่ขาดความคุ้มค่าหรือถูกตั้งข้อสงสัยในเรื่องของความโปร่งใสท่านประธานครับเรื่องที่2คือรัฐบาลควรจะรายงานต่อรัฐสภาเป็นระยะนะครับว่าเงินที่ใช้ไปเนี่ยกับโครงการใดบ้างใช้ไปเท่าไหร่เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนอย่างไรเพื่อให้มีการตรวจสอบได้ประเด็นที่3ต้องเร่งแก้ปัญหาเงินค้างท่อนี่คือเป็นต้นเหตุเพราะการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างการดำเนินโครงการการเร่งรัดการเบิกจ่ายไม่ใช่การแก้ปัญหาด้วยการโอนงบประมาณทุกครั้งนะครับท่านประธานครับ4ครับท่านประธานต้องไม่ตัดงบจากโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำถนนนะครับจนประทานการป้องกันยาเสพติดการดูแลกลุ่มเปราะบางเพราะว่ามันเป็นการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนของประเทศในระยะยาวสุดท้ายท่านประธานท่านนายกรัฐมนตรีควรจะยืนยันต่อประชาชนว่างบที่ใช้ในการโอนไปครั้งนี้เนี่ยจะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองนะครับหรือโครงการที่ถูกสังคมตั้งข้อสงสัยเรื่องความโปร่งใสนะครับแต่จะใช้เพื่อการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริงสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างแท้จริงสรุปท่านประธานครับการโอนงบประมาณเป็นเรื่องเป็นมาตรการที่กฎหมายเปิดช่องให้รัฐบาลดำเนินการได้เมื่อมีความจำเป็นแต่การใช้มาตรการนี้ต้องไม่กลายเป็นเรื่องปกติของการงานการคลังนะครับและก็ต้องไม่สะท้อนถึงการขาดการวางแผนด้านการเงินของรัฐบาลนั้นเรื่องนี้ต้องพิจารณาเรื่องงบประมาณแผ่นดินเนี่ยมันก็คือเงินภาษีของประชาชนทุกบาททุกสตางค์ต้องใช้อย่างรอบคอบโปร่งใสนะครับและคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญผมจึงขอฝากขอบข้อห่วงใยข้อเสนอทั้งหมดที่ผมได้นำเรียนในที่ประชุมนี้ต่อนายกรัฐมนตรีต่อรัฐบาลเพื่อให้การใช้งบประมาณครั้งนี้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการคลังของประเทศขอบคุณครับท่านประธาน
1: ขอเชิญท่านนวติวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับผมนาวาตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณสมาชิกวุฒิสภาจากปทุมธานีครับท่านประธานครับเรื่องของการโอนย้ายงบประมาณนี่ก็เป็นที่ทั้งสมหวังและผิดหวังนะครับก็คือถามว่าทำไมครับดูเลยครับตั้งเป้าไว้ตั้งเกือบแสนล้านโอนมาได้แค่หมื่นกว่าเองนะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเราตั้งงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพใช่ไหมครับไม่สามารถตัดอะไรได้เลยไม่สามารถจะโอนย้ายอะไรได้เลยทุกกระทรวงทุกกรมถึงแม้จะไม่จัดซื้อจัดจ้างทันเวลาก็พยายามผูกพันจนกระทั่งโอนมาไม่ได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กำหนดไว้ล่วงหน้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับประเทศไทยถ้าเกิดปัญหาในอนาคตนะครับว่าเรากำลังเอาอนาคตคือเงินรับอนาคตมาเล่นทั้งหมดเลยในขณะนี้ปัญหาของชาติเราในขณะนี้คือเราไม่ได้เตรียมการอะไรล่วงหน้าถามว่าน้ำท่วมทุกปีมีไหมเรียนท่านประธานฝากถามไปยังท่านรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับว่าน้ำท่วมทุกปีครับเดี๋ยวก็ท่วมอีกแล้วครับเดี๋ยวก็มาอีกแล้วเดี๋ยวเกิดปัญหาอีกแล้วต้องเอางบกลางมาเยียวยาประชาชนทำไมไม่เอางบประมาณหลักในการที่จะแก้ปัญหาล่วงหน้าไปแก้ล่ะครับนะยิ่งอ่างทองอยุธยาท่วมตลอดถึงเวลาต้องมาตั้งงบเพื่อเอามาชดเชยเยียวยาค่าเสียหายพี่น้องประชาชนอีกแล้วผมอยู่มานานจนทั้งผมพอประมาณการได้ว่าเดี๋ยวก็มีอีก และเดี๋ยวก็มีอีกน้ำท่วมหัดใหญ่ไม่ใช่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ท่วมมาแล้วหลายหนไม่เยียวยากันล่วงหน้าคือต้องซ่อมล่วงหน้าวางแผนล่วงหน้าได้ตอนนี้ก็ยังมีทำคลองเรียกเจ้าพญาสองเนี่ยท่านอาจจะไม่รู้ว่าเจ้าพญาสองทำให้เกิดน้ำท่วมหนักในภาคกลางตอนล่างเนี่ยมากกว่านะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแน่นอนคาดการล่วงหน้าก็ได้ไม่ต้องรอให้เกิดแล้วติดมาทำมีอีกหลายต่อหลายเรื่องนะครับแล้วตอนนี้เงินท่านยังมีพรบ.เงินกู้พรบ.เงินกู้400,000 ล้านซึ่งน่าจะใช้ไปแล้วจำนวนหนึ่งนะครับแต่รายละเอียดยังไม่เข้าสภานะครับยังไม่เข้าทางวุฒิสภาเลยนะครับอันนี้ก็น่าเป็นห่วงว่าอันนั้นก็คือท่านได้เช็คไปแล้ว1 รอบเป็นเช็คเปล่าด้วยนะครับตรงนี้มีการควบคุมดูแลอย่างไรไม่น่าจะมีการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนประเทศไทยเรามีเรื่องเร่งด่วนเยอะไปหมดแล้วนะครับวันนี้ก็มีเรื่องเร่งด่วนอีกเรื่องนึงเรื่องการเป็นศูนย์กลางยาเสพติดโลกอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่น่าจะมีเงินไปจัดการในเรื่องนี้ด้วยงบประมาณนะฮะอย่างน้อยจ้างสุนัขพันธุ์เคนายมาดูแลก็ได้วันนี้ผมตั้งกระทู้ไปก็ไม่มีใครมาตอบอีกนะครับทั้งเรื่องนี้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากสำหรับประเทศไทยว่าคนไทยตอนนี้กำลังเขาเรียกว่าเสียหมานะเสียหมาขออภัยนะหมาไม่ได้คำสุขไม่สุภาพนะเรากำลังเสียรู้ให้กับสุนัขแล้วนะผ่านด่านตรวจเมืองไทยได้แต่ไปติดอยู่ที่ออสเตรเลียไปติดอะไรครับติดสุนัขเคนายก็เรียกว่านี่คือปัญหาของเราแล้วนะครับว่าถ้าเรามีงบประมาณเหลือจ่ายแล้วคนจะมาใช้ทำเรื่องเหล่านี้ไปล่วงหน้าไหมเรื่องยาเสพติดไม่ใช่เรื่องเก่านะครับเป็นเรื่องดั้งเดิมมาแต่นานแล้วมาถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังแก้ปัญหาไม่ตกนะครับถามให้ผลกระทบกับประเทศไทยไหมมีแน่นอนนะครับคำว่ามีคือความน่าเชื่อถือของชาติเราหมดไปแล้วนะครับเรากลายเป็นศูนย์กลางในการส่งออกเขาว่ากันว่าอย่างนั้นนะครับถ้าไม่จริงก็ช่วยกรุณาโต้แย้งด้วยว่าเรามีงบประมาณในส่วนนี้ในการแก้ไขปัญหาขนาดเราได้งบประมาณจากนานาชาตินะครับผ่านองค์กรที่ชื่อว่าปปส.ของเราเนี่ยโดยปราบปรามยาเสพติดเนี่ยเป็นการร่วมมือกันระหว่างนานาชาติปรากฏว่าตรงนี้เราแทบจะไม่ได้ดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควรปล่อยให้เกิดเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรล่ะเรื่องยาเสพติดก็เรื่องนึงแล้วไม่สามารถจะเยียวยาเราได้แล้วประเทศไทยทุกหย่อมหญ้ามีปัญหายาเสพติดยาเสพติดจำนวนมากเกิดจากเราเป็นศูนย์กลางการค้ากัญชาของโลกไปแล้วด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะเลิกกันได้หรืออยากนะครับกัญชาเนี่ยนะครับกัญชาที่เป็นสันทนาการผมขับรถผ่านไปผ่านมายังเห็นเลยครับติดเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านต้องใช้งบประมาณในการมาเยียวยาปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวไทยวันนี้ยาเสพติดทุกหย่อมหญ้านะครับก็ฝากท่านด้วยว่าถ้าท่านมีงบประมาณ10,000 กว่าล้านเนี่ยก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับแต่มันต้องแก้ปัญหาหลักๆให้ได้นะครับท่านยังมีงบส่วนที่เหลืออีกก็คือ400,000 กว่าล้านวันนี้แจกในโครงการไทยช่วยไทยคนละครึ่งพลัสไปแล้วครับก็ยังเหลืออีกนะอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า200,000 ล้านเนี่ยนะครับเอามาใช้ปฏิบัติการในเรื่องเหล่านี้ได้เพื่อวางรากฐานของประเทศไทยไม่ให้บอบช้ำมากไปกว่านี้นะครับนอกจากนั้นครับท่านประธานครับท่านรัฐมนตรีครับท่านยังอยู่นะก็ฝากท่านไว้ว่าการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ของประเทศเราเนี่ยควรจะมีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณสมัยนี้ก็ใช้บล็อกเชนใช้มาติดตรวจสอบได้นะครับว่าเงินทุกบาทที่ท่านจ่ายไปลงที่ไหนช่วยกรุณาทำให้เห็นภาพชัดเจนในรัฐบาลนี้ด้วยว่าประสิทธิภาพในการใช้เงินงบประมาณไม่ว่าจะเป็นเงินในเองหรือ10,000 กว่าล้านหรือเงิน400,000 ล้านหรือเงินงบประมาณแผ่นดินในอนาคต3,000,000,000 ล้านเนี่ยนะครับเป็นประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ประชาชนได้มองเห็นครับว่าเงินเนี่ยใช้เป็นงบประจำเท่าไหร่งบลงทุนเท่าไหร่นะงบลงทุนนั้นไม่มีรั่วไหลไม่มีทุจริตคอร์รัปชันโดยการที่ทั้งออกแบบขาขึ้นของงบประมาณเนี่ยโดยเป็นงบประมาณขึ้นไปแล้วขาลงคือหลังจากผ่านสภาไปแล้วลงมาบันทึกบัญชีจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ให้โปร่งใสให้ไม่เกิดปัญหาการคอร์รัปชันอย่างในทุกวันนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถอยู่จำนวนมากท่านก็ควรจะหาระบบนะครับระบบแต่การลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อให้เกิดข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถที่ไม่ได้มาจากการ ลงทุนของข้าราชการเหล่านั้นหัวละ300,000, 600,000, 900,000เพื่อมาเป็นตำแหน่งต่างๆนะครับอย่างที่เห็นที่เขาจับกันได้เร็วๆนี้นะครับก็ขอความกรุณาด้วยว่าคนที่จะมาดูแลงบประมาณต่อไปคงไม่ใช่แค่การเมืองเท่านั้นนะครับคงจะเป็นฝั่งข้าราชการประจำซึ่งต้องเอาคนมีความรู้ไม่ใช่เอาคนที่กลับไปถอนทุนไม่ใช่ไปกอบโกยกันต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อประโยชน์กับคนรุ่นหลังนะครับวันนี้เราบอกได้เลยนะครับประเทศไทยตอนนี้ต้องอยู่กับปัจจุบันก็คาดหวังอนาคตไม่รู้จะคาดหวังยังไงแล้วนะครับก็อยากจะฝากท่านประธานนะครับฝากถึงรัฐบาลด้วยว่าเราคงจะต้องหาโอกาสดีๆในการแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับปัญหาเหล่านี้ไม่ต้องแก้ปัญหาเพื่อตัวเรานะครับแต่แก้ปัญหาเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อประชาชนชาวไทยในภายภาคหน้าครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับท่านสมาชิกครับขณะนี้มีผู้ลงชื่อแสดงความประสงค์ขออภิปรายจำนวน20ท่านแล้วครับผมขออนุญาตปิดรับรายชื่อนะครับต่อไปก็เชิญท่านชินจิตกรธงยศอภิปรายครับ
3: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมนายสิทธิกรธงยศสมาชิกวุฒิสภากลุ่มวิชาชีพจังหวัดจังหวัดนครพนมครับขออภิปรายร่างงบประมาณโอนงบประมาณปี2569ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอมาวันนี้นะครับทางวุฒิสภาของเราก็ได้พิจารณาพรบดังกล่าวนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอชื่นชมรัฐบาลนะครับที่หลังจากที่ท่านได้บริหารราชการตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาและจนกระทั่งสมัยที่สองของท่านนะครับด้วยความท้าทายหลากหลายนะครับว่าจะเป็นสงครามระหว่างไทยกับกัมพูชาหรือสงครามวิกฤตพลังงานนะครับทำให้รัฐบาลต้องหาวิธีแก้ไขนะครับวันนี้นะครับทางรัฐบาลได้เสนออุดมประมาณจำนวนทั้งสิ้น 13,328 ล้านบาทซึ่งที่ผ่านมานะครับทางรัฐบาลได้ตั้งงบประมาณของงบกลางไว้นะครับทั้งหมดอยู่ 600,000 กว่าล้านบาทแต่ว่าด้วยความเห็นใจนะครับว่ารัฐบาลของท่านไม่ได้ตั้งเนื่องจากว่าท่านเข้ามาอยู่ต้นปีงบประมาณปี2569แล้วการตั้งงบประมาณดังกล่าวนะครับก็จะเริ่มนะครับพิจารณาครม.อนุมัติก็ประมาณสักต้นปีของปี68ฉะนั้นท่านไม่ได้ตั้งแต่ท่านได้นำงบประมาณที่ทางครม.อนุมัติจนกระทั่งผ่านสภามานะครับท่านงบผมก็ต้องชื่นชมว่าจากงบประมาณที่แผนงานรายจ่ายสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินตั้งไว้ทั้งหมดอยู่ 90,000 กว่าล้านณปัจจุบันนะครับสถานะคงคลังยังเหลืออยู่ 29,000 กว่าล้านนะครับจาก 29,000 กว่าล้านนะครับด้วยเหตุและผลที่เราได้ประจักษ์นะครับก็ต้องขอชื่นชมว่ารัฐบาลมีความจริงใจที่จะใช้งบประมาณนี้เพื่อการแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งหมดเงินที่เราโอนอยู่ 10,000 กว่าล้านนี่นะครับณเวลาอีก3เดือนข้างหน้านะครับเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นสงครามทางตะวันออกกลางอิหร่านกับสหรัฐไม่รู้ว่าจะจบสิ้นยังไงและที่และทางนักวิชาการหรือว่าทางหน่วยงานต่างๆนะครับได้ออกมาเตือนว่าปีนี้นะครับเราจะเผชิญกับภัยธรรมชาตินั่นก็คืออิลนีโญฉะนั้นอีก3เดือนที่ผ่านมานะครับงบประมาณที่คงเหลือ 20,000 กว่าล้าน 29,000 กว่าล้านถ้าเราเติมเข้าไปอีก 10,000 กว่าล้านนะครับเราก็จะมีเงินอยู่เกือบ 30,000 ล้านนั่นที่จะไว้ที่จะให้รัฐบาลได้ บริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปผมมีข้อหารือกับท่านประธานนะครับว่าจากที่ทางรัฐบาลได้ตัดงบประมาณออกมาวันที่2มิถุนายน2569มีบางโครงการนะครับที่ผมนะครับได้ติดตามว่าควรที่จะโอนงบประมาณมากกว่านี้นะครับอย่างกรมเจ้าท่าครับกรมเจ้าท่านี้นะครับเท่าที่ผมติดตามนะครับหลายโครงการที่ทำสัญญาตั้งแต่ปี67กันเงินเหลืองานกันเงินเบิกไว้นะครับเดือนปีไว้แต่ไม่สามารถที่จะเบิกจ่ายได้นั่นก็คือเบิกจ่ายเป็นศูนย์นะครับฉะนั้นอยากจะให้ทางวินบอลที่วินบอลที่ท่านประธานนะครับฝากไปยังรัฐมนตรีนะครับว่าควรจะตรวจสอบนะครับว่าหลายโครงการนี้นะครับที่ไม่สามารถที่จะเบิกจ่ายได้ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็แล้วแต่ผู้รับเหมาทิ้งงานหรือว่าทางด้านข้อกฎหมายก็ดีเงินจำนวนนี้มากถึง300กว่าล้านสำหรับกรมเจ้าท่านะครับซึ่งก็อยู่ในของกระทรวงคมนาคมที่โอนมากที่สุดนะครับในส่วนของโครงการที่กระทรวงกรมทางหลวงนะครับได้พิจารณามีอยู่2โครงการครับท่านประธานครับโครงการก่อสร้างถนนนะครับสายพังงาบ้านตาลปุ่น198ล้านและก็สายพังงาตาลปุ่นเส้นเดียวกันครับ187ล้านไม่ทราบว่าพบดังกล่าวนี้ครับผู้รับเหมาทิ้งงานแล้วนะครับเงินส่วนนี้ผมเสียดายมากครับถ้าเกิดว่าโครงการดังกล่าวที่ผมอภิปรายมานี้นะครับณขณะนี้สถานะยังเขียวอยู่นะครับถ้าเกิดว่าปล่อยไปงบประมาณส่วนนี้ก็จะถูกพับไปพอถูกพับไปนะครับก็จะเงินก้อนนี้นะครับก็จะไปตั้งอีกทีก็คือปี2571นั่นก็คือเสียโอกาสในการที่จะพัฒนาประเทศต่อไปฉะนั้นวันนี้นะครับทางรัฐบาลได้นำเสมอพรบ.นะครับตัวงบนะครับจำนวนทั้งสิ้นหมื่นกว่าล้านผมไม่ได้ติดขัดครับเพียงแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะอุ่นมากกว่านี้นะครับจากโครงการที่มีปัญหาดังกล่าวนะครับก็อยากจะเรียนท่านประธานฝากไปยังท่านรัฐมนตรีต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับเชิญท่านสรชาติวิทยาสุวรรณผมครับเชิญครับ
4: ครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมสรชาติสุวรรณผมสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดหนองบัวลำภูครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตท่านประธานนะครับกับท่านทางฝ่ายรัฐบาลซึ่งความเป็นจริงแล้วพระราชบัญญัติการองค์ประมาณเนี่ยครับมีโอกาสกระทำไม่มากนักนะครับเนื่องจากว่ามันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจประเด็นครับไม่ใช่เรื่องที่รัฐบาลจะคาดการณ์ไปล่วงหน้าได้ดังนั้นการที่จะต้องมีพระราชบัญญัติโอนงบประมาณเนี่ยแสดงว่าต้องมีวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นมีวิกฤตพลังงานมีวิกฤตตะวันออกกลางเกิดขึ้นแน่นอนครับมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลเองคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้ในเมื่องบประมาณรายจ่ายประจำปี2569เนี่ยซึ่งเราผ่านวุฒิสภาไปแล้วนะครับผ่านสภาผู้แทนราษฎรมาวุฒิสภามาแล้วเนี่ยนั่นคือเป็นพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีความจริงรัฐธรรมนูญ4050เนี่ยการโอนงบประมาณต่างๆของรัฐบาลส่วนกลางเนี่ยสามารถกระทำได้แต่เมื่อปีงบประมาณ60มากำกับเอาไว้เนี่ยทำให้ไม่สามารถที่จะโอนงบประมาณได้ในงบกลางจึงเป็นที่มาของการออกกฎหมายพระราชบัญญัติโอนงบประมาณนะครับเนื่องจากข้อจำกัดของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยทุกอย่างที่รัฐบาลจะต้องใช้นะครับถ้าเป็นงบกลางเนี่ยจะต้องออกเป็นพระราชบัญญัติดังนั้นต้องขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธานว่าสำคัญที่สุดวิกฤตการณ์ครั้งนี้เนี่ยถามว่าเงินโอนไป1,300 เนี่ยครับมันเพียงพอไหมไม่น่าจะเพียงพอได้ซ้ำไปครับท่านประธานครับดังนั้นรัฐบาลมีความจำเป็นที่ต้องออกพระราชบัญญัติเงินกู้เพิ่มเติมขึ้นมานั่นคือเป็นส่วนหนึ่งแต่การที่โอนจากงบประมาณปี70เข้ามาไป 1,300 กว่าล้านบาทเนี่ยเป็นการบรรเทาบางส่วนเท่านั้นเองครับเนื่องจากพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณปี261มาตรา35เนี่ยกำหนดให้ฝ่ายบริหารเองในพระราชงบประมาณเนี่ยจะต้องตั้งกลับมาเป็นงบกลางเนี่ยจะต้องทำออกเป็นกฎหมายเท่านั้นนะครับ ถ้ามันมีกฎหมายสามารถไม่สามารถทำได้ที่เกิดขึ้นจึงเป็นที่มาของวันนี้ในการที่จะโอนงบกลับมาเป็นงบกลางการที่เอาเป็นงบกลางนั้นแน่นอนครับท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมีอำนาจในการไปใช้จ่ายในการที่จะไปแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจปัญหาวิกฤตพลังงานปัญหาวิกฤตต่างๆที่มันเกิดขึ้นวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นในวันออกกลางนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะราคาพลังงานราคาน้ำมันที่เราเห็นเท่านั้นนะครับจะส่งผลกับเศรษฐกิจอย่างอื่นสินค้าอย่างอื่นซึ่งตามมาทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องนำไปแก้ไขปรับปรุงที่มันเกิดขึ้นที่เกิดที่จะต้องแก้ไขในส่วนที่มันจะเกิดขึ้นครับท่านประธานที่เคารพครับในเมื่องบที่เราโอนในขณะนี้นั้นเป็นสิ่งที่คาดการไม่ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นรัฐบาลเองตอนโอนงบ70ก็ไม่ได้คาดการเอาไว้จึงจะเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีการตัดงบประมาณจากส่วนที่ไม่ได้ใช้จ่ายนะครับงบประมาณลงทุนที่ไม่ได้ใช้จ่ายที่เพียงพอมีความจำเป็นเกิดขึ้นงบประมาณจากส่วนราชการต่างๆเป็นงบสัมมนาเป็นงบอุดหนุนต่างๆเป็นงบในการเบี้ยเลี้ยงเบี้ยประชุมงานไปต่างประเทศถูกตัดมาเป็นงบกลางซึ่งก็เป็นส่วนที่มีความชอบธรรมในการที่รัฐบาลดำเนินการในการออกร่ำยัดโอนงบประมาณของปี70นั่นแหละของปี69เนี่ยครับมาเป็นงบประมาณเพิ่มเติมในงบกลางเพื่อให้อำนาจกับท่านนายกรัฐมนตรีไปทำหน้าที่ในการที่จะใช้งบส่วนนี้ในการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจท่านประธานที่เคารพครับแต่สำคัญที่สุดครับรัฐบาลเองก็ไม่ได้ไปโอนงบประมาณที่มีความจำเป็นอย่างมากๆเป็นต้นวงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งความเป็นจริงตรงนี้เองครับปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีงบประมาณซึ่งไปกระทบกับข้อบัญญัติท้องถิ่นรัฐบาลก็ได้ไปแตะต้องเพราะรัฐบาลเห็นชอบกับการที่จะให้ท้องถิ่นนั้นดำเนินตามข้อบัญญัติของตัวเองที่มีอยู่งบประมาณที่รัฐบาลไม่แตะต้องอีกส่วนหนึ่งก็คืองบประมาณบริวารบุคลากรซึ่งมันมีความจำเป็นที่บุคลากรจะต้องใช้จ่ายเงินตามปีงบประมาณให้ได้ครบตามปีงบประมาณส่วนนี้คือรัฐบาลไม่ได้แตะต้องไม่ได้โอนกลับมางบประมาณในส่วนที่2คือลักษณะของรายการที่เป็นเงินเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนั่นแสดงว่าเงินของผู้สูงอายุเงินของเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐบาลก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามภาระซึ่งมีอยู่แล้วนั่นแสดงว่ารัฐบาลไม่ได้ไปตัดเงินมาใช้จ่ายในกองทุนในครั้งนี้รวมไปถึงงบลงทุนรายจ่ายนะครับค่าจัดสรรค่ากรรมสิทธิ์ที่ดินค่าอะไรต่างที่มีอยู่แล้วเนี่ยถึงไม่ได้ใช้รัฐบาลก็ไม่ได้ไปตัดมารวมไปถึงงบประมาณรายจ่ายที่เป็นไปตามลักษณะของตามนโยบายของรัฐเองคือแม้ว่าจะไม่ได้มีการผูกพันเมื่อวันที่2แต่รัฐบาลก็ไม่ตัดมาซึ่งจะเห็นว่าความจำเป็น 4-5 ประการเนี่ยที่รัฐบาลไม่ได้เอามาโอนในครั้งเนี้ยเป็นงบประมาณที่มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งหลายๆคนพี่น้องประชาชนห่วงว่าเมื่อมีการโอนงบมาเราเป็นงบกลางแล้วนั้นงบท้องถิ่นจะโดนไหมต้องขออนุญาตกราบเรียนว่าในพรบฉบับนี้นั้นไม่ได้ไปแตะต้องงบท้องถิ่นแม้แต่น้อยซึ่งสิ่งเหล่านี้เองต้องฝากกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในองค์กรของท้องถิ่นว่าจะถูกตัดงบประมาณตามที่รัฐบาลเคยบอกว่าถ้าไม่ก่อนที่ผูกพันในวันที่2ที่ผ่านมานั้นจะถูกตัดก็เป็นสิ่งที่หายคลางแคลงใจที่มันจะเกิดขึ้นท่านประธานที่เคารพครับในเมื่องบประมาณมันมีความจำเป็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งผมเชื่อว่าหลังจากซึ่งเราผ่านงบประมาณโอนงบประมาณมาวันนี้แล้วนั้นวันนี้ผมก็เชื่อนะว่าเราจะต้องเข้าสู่งบประมาณปี70เข้าไปแน่นอนครับงบประมาณมันมีอยู่4เฟสในส่วนที่1การจัดเตรียมงบประมาณนั้นเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารพวกเราฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้มีโอกาสไปเกี่ยวข้องไปแต่ต้องแต่อย่างใดก็อยากให้ฝ่ายบริหารทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการเตรียมงบประมาณส่วนที่2นั้นเป็นงบประมาณในส่วนการงบประมาณซึ่งหน้าที่หลักนั้นคงจะทำหน้าที่ก็คือฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นหลักมีเวลาที่พิจารณาถึง105วันวุฒิสภาเราเองนั้นมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบจากงบประมาณที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครับกับงบประมาณโอนในครั้งนี้เองครับเรามีเวลาน้อยมากครับเมื่อมันผ่านมาจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วนั้นงบประมาณมีเวลาอยู่ที่เรา20วันแต่ในขณะวันนี้ผมเชื่อนะว่าหลายท่านไม่มีโอกาสไปตั้งกรรมธิการวิสามันตามข้อ138ขึ้นมาคณะกรรมการติดตามงบประมาณก็ต้องทำหน้าที่ในการไปทำหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณตามข้อ138ซึ่งประธานกรรมการได้รายงานพวกเราทราบไปแล้วนั้นวันนี้เองผมเชื่อนะว่าเมื่อกฎหมายมันผ่านมาจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วนั้นก็จะมีเวลาอยู่ที่พวกเราแค่วันนี้วันเดียวเพราะมันใกล้จนเข้ามาก็จะทำให้เพื่อนๆหลายท่านอยากจะใ
5: เพื่อนๆในการกำกับควบคุมงบประมาณช่วยกันดูแลช่วยกันว่างบประมาณในการกำกับฝ่ายบริหารนั้นเป็นเรื่องของวุฒิสมาชิกหลายท่านที่อยู่ด้วยกันอยู่ตรงนี้ที่จะต้องดูแลช่วยกันว่างบประมาณที่โอนมาหมื่นกว่าล้านเนี่ยจะสามารถใช้ไปยังถูกต้องตามเจตจำนงของงบกลางไหมส่วนหนึ่งต้องเปิดโอกาสให้กับรัฐบาลในการไปกู้งบเพิ่มเติมกันคือประหลัดรายจ่ายประจำปีซึ่งเชื่อแน่ว่าเงินหมื่นกว่าล้านที่โอนมาเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจต้องให้รัฐบาลทำหน้าที่ในการกู้งบประมาณเพิ่มเติมเข้ามาส่วนรัฐบาลจะกู้เท่าไหร่นั้นเป็นส่วนรัฐบาลนะครับมาเพิ่มเติมเข้าไปจะกู้ภายนอกประเทศกู้ภายในประเทศก็เป็นเรื่องของรัฐบาลซึ่งต้องทำหน้าที่ในการกู้เงินมาเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายของรัฐบาลที่จะดำเนินตามนโยบายซึ่งมีอยู่นั่นคือสิ่งที่ผมเองฝากอนุญาตกับเบงกับท่านประธานไปยังรัฐบาลว่าชอบทำที่รัฐบาลจะต้องมีงบมาในการโอนมาส่วนหนึ่งไม่เพียงพอก็ต้องทำหน้าที่ในการมีพลังจะกู้เงินเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในครั้งนี้กราบขอบคุณท่านประธานครับ
1: เชิญท่านยุคนชนวัฒน์ปัญญากับท่านประธานสภาที่เคารพผมนายุคนชนวัฒน์ปัญญาสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดจันทบุรีครับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณกว่า 13,28.07 ล้านบาทจากโครงการที่มีการเปิดจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันเวลาจึงขอโอนไปเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนท่านประธานครับผมเข้าใจดีว่าประเทศกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนหลายด้านทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศผมเข้าใจเหตุผลดีครับท่านประธานแต่สิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดผมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถามไปถึงรัฐบาลและวันนี้มีรัฐมนตรีได้มาฟังท่านสมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายตั้งความเห็นข้อสังเกตต่างๆมากมายเดี๋ยวท่านจะต้องชี้แจงเรื่องการโอนงบประมาณเข้าสู่งบกลางรัฐบาลมีปัญหาจากการวางแผนหรือจากโครงการที่เดินต่อไปไม่ได้หรือปัญหาจากกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างใช่หรือไม่นี่คือคำถามที่โอนงบไปสู่งบกลางครั้งนี้ท่านประธานครับการโอนงบประมาณอาจจะเป็นเรื่องจำเป็นแต่การโอนงบประมาณจำนวนมากเช่นนี้ถือว่ามากยอมสะท้อนให้เห็นภาพของปัญหาในการวางแผนในการเตรียมความพร้อมและในการบริหารจัดการโครงการของบางกระทรวงทบวงกลมถ้าเราไม่แก้ที่ต้นเหตุปีนี้โอนปีหน้าก็ต้องโอนอีกและโอนไม่สิ้นสุดพี่น้องประชาชนตาดำๆก็เสียโอกาสเสียรายได้
6: ประเทศก็เสียเวลาเสียรายได้ทางเศรษฐกิจทั้งภายในและการส่งออกผมมีข้อสังเกต4ประการดังนี้ครับท่านประธานประการที่1คือรัฐบาลจะต้องเปิดเผยรายละเอียดของโครงการทั้งหมดที่ถูกโอนพร้อมเหตุผลอย่างชัดเจนและใครรับผิดชอบประการที่สองรัฐบาลควรวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าปัญหาเกิดจากอะไรการวางแผนหรือความไม่พร้อมหรือการบริหารจัดการของหน่วยงานต้องแยกให้ชัดเจนว่ามาจากสาเหตุอะไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกในปีต่อไปประการที่3เมื่อรัฐบาลใช้งบกลางจากการโอนครั้งนี้รัฐบาลควรรายงานต่อรัฐสภาอย่างเป็นระบบและมีการตรวจสอบที่เข้มข้นเข้มแข็งขึ้นประการที่4

0: ุกโครงการตัวอย่างที่โครงการมีความพร้อมทุกด้านแต่กระทรวงบางกระทรวงหรือบางหน่วยงานไม่จัดตั้งงบประมาณให้มีเยอะมากตัวอย่างที่ผมยกนี้คือโครงการศูนย์กลางบริหารจัดการมหานครผลไม้ครบวงจรจังหวัดจันทบุรีที่ครม.อนุมัติเห็นชอบการก่อสร้างมาแล้วถึง2ครั้งได้ศึกษาได้ประเมินความเสี่ยงได้ทำประชาพิจารณ์ของโครงการได้ศึกษาผ่านนานถึง20ปีมีการสำรวจออกแบบทำพร้อมทุกอย่างพื้นที่ราชพัสดุมีพร้อมมีการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างพร้อม 100% แต่รัฐบาลโดยกระทรวงที่เกี่ยวข้องไม่รีบดำเนินการทำให้ประเทศชาติเสียโอกาสเสียรายได้และเสียการส่งออกผลไม้ไทยเช่นทุกวันนี้จนทำให้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามแซงหน้าไทยขึ้นไปเห็นได้ชัดๆนี่คือความเจ็บปวดของประเทศและของพี่น้องเกษตรกรไทยตลอดไปถึงเศรษฐกิจการส่งออกของไทยด้วยข้อที่2ครับรัฐบาลควรกำหนดตัวชี้วัดผู้บริหารทุกกระทรวงเพื่อความแม่นยำกับของการวางแผนการใช้งบประมาณครั้งนี้อย่างเคร่งครัดสุดท้ายนี้ครับท่านประธานผมหวังอย่างยิ่งว่าการโอนงบประมาณในครั้งนี้จะไม่เป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูประบบราชการไทยและการบริหารจัดการจัดทำงบประมาณของประเทศไทยควรให้เล็งเห็นผลลัพธ์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและให้เกิดประสิทธิภาพโปร่งใสต่อภาษีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนและคนไทยทั้งชาติขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับเชิญท่านมังกรศรีเจริญกุลครับครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมนายมังกรศรีเจริญกุลสมาชิกวุฒิสภาผมผู้ประกอบการเทศบาลเมืองน่านอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับผมขออนุญาตอภิปรายร่วมครับพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2569ครับพระราชบัญญัตินี้ตราขึ้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากความยืดเยื้อของสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาความมั่นคงชายแดนความผันผวนของตลาดการเงินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ครับผมได้รับเอกสารเล่มสีชมพูนะครับซึ่งในรายการในเล่มนี้ก็มีรายการที่บอกถึงว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างผมขอตั้งคำถามเป็น2คำถามนะครับในหน้าที่78กระทรวงคมนาคมได้ขอตั้งงบประมาณไว้517,320,000 บาทเป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่แขวงบางซื่อเขตบางซื่อเทพมหานครจำนวนหนึ่งโครงการก็ยังสงสัยว่ามันเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบยังไงนะครับประเด็นที่2นะครับเรื่องของหน้า113นะฮะของกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดของประมาณไว้ 1,767,000 บาทเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศทั่ว

0: บอกถึงเรื่องของการซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่างๆอันนี้เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะอาคารของข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐหลายแห่งครับได้อยู่ในเล่มนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงระบบประปาของกระทรวงมหาดไทยกรมโยธาก็มีเขื่อนป้องกันตลิ่ง 3-40 แห่งทั่วประเทศไทยผมเห็นด้วยนะครับเพื่อบรรเทาเรื่องของสาธารณภัยเป็นอย่างยิ่งแต่ยังสงสัยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถ้าไม่ได้จัดงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องเงินเยียวยาไม่ว่าจะที่จังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่ซึ่งตอนนี้ก็ยังรอกันอยู่จังหวัดน่านเองก็มีผู้ตกหล่นอยู่อีกเป็นจำนวนมากซึ่งตอนนี้ก็ไปทำเรื่องอุทธรณ์ไว้ที่หน่วยงานท้องถิ่นไม่ว่าจะเทศบาลหรือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่านไม่ขอเลยเหรอครับแล้วอาคารแห่งใหม่517ล้านบาทช่วยตอบคำถามด้วยนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงนะฮะถ้าเป็นไปได้นะครับก็ขอฝากท่านรองนายกนะครับช่วยตอบคำถามด้วยนะครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับเชิญท่านชินโชติแสงสังครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายชินโชติแสงสังสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยากลุ่ม7กลุ่มผู้ใช้แรงงานรายละเอียดการโอนงบประมาณไม่ใช่เรื่องแปลกของสังคมไทยไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ผมคาดว่าสมาชิกรัฐสภาทั้งสสและสวคงไม่ขัดข้องแต่ท่านประธานครับผมในฐานะที่มาจากกลุ่ม7กลุ่มผู้ใช้แรงงานผมของบกลางไว้ล่วงหน้า1เรื่องซึ่งยังไม่ปรากฏในเอกสารและผมเชื่อว่างบกลางคืองบฉุกเฉินงบเฉพาะหน้าเฉพาะกิจงบอะไรที่ไม่สามารถระบุไว้ล่วงหน้าได้ผมเข้าใจในเรื่องนี้ดีครับที่ผมบอกว่าผมของบกลางไว้ล่วงหน้า1เรื่องผมมาจากกระทรวงแรงงานท่านประธานและท่านรัฐมนตรีครับกรมหนึ่งในกระทรวงแรงงานเรียกว่ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานของทุกปีจะเกิดปัญหาที่เป็นเกือบจะเป็นรูทีนปกติเลยก็คือ

ที่กรมสวัสดิการกระทรวงแรงงานก็มีกองทุนอยู่กองนึงครับตามระเบียบเรียกว่ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างสงเคราะห์อะไรครับสงเคราะห์เพื่อการเยียวยาปัญหาการเลิกจ้างการเลิกจ้างเกิดขึ้นทุกปลายปีของทุกปีตามกฎหมายลูกจ้างถูกเลิกจ้างจะต้องได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายลดหลั่นกันไปตามอายุงานแต่ท่านประธานครับปัญหาซ้ำซากในสังคมไทย

ทำเนียบและหลายครั้งเกิดม็อบที่รัฐสภาและเกือบเป็นประเพณีปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหาอย่างที่ผมได้กล่าวไปสักครู่แล้วกระทรวงแรงงานไม่มีงบตรงนี้เพราะเป็นภารกิจหน้าที่ของนายจ้างในการเลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดมาตามตลอดมาก็คือนายจ้างไม่มีเงินการชดเชยเราจึงเกิดกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งตามพรบเรียกว่ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพื่อเยียวยาปัญหาการเลิกจ้างท่านประธานครับกองทุนนี้มีเงินเพียงน้อยนิดและทุกปีของการถูกเลิกจ้างจำนวนคนงานมหาศาลจะไปเรียกร้องตามสถานที่นั้นตรงนั้นตรงนี้ที่ผมเรียนท่านประธานไปกระทรวงแรงงานก็จะยืมเงินกองกลางยืมทุกปีนะครับผมอยู่กับกระทรวงแรงงานมานานเรามักแค่ได้ยืมแต่ไม่ได้เงินครับหลายครั้งจำนวนคนงานกว่าหลายร้อยหลายพันคนยืมไป80ล้าน100ล้านยืมกองกลางนะครับเพื่อมาสู่กองทุนส่งข้อลูกจ้างนี้บางทีได้มาล้านกว่าบาทครับเมื่อผีถึงป่าช้าลูกจ้างเท่าไหร่ก็ต้องเอาครับสิทธิ์ค่าชดเชยอาจจะคนละหลายหมื่นหลายแสนบาทแต่สุดท้ายกี่พันบาทก็ต้องเอาครับเป็นภาพที่น่าเวทนาอย่างยิ่งของปลายปีแต่ละปีท่านประธานท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่ดูแลงบประมาณครับท่านจดชื่อไว้เลยนะครับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพื่อเยียวยาปัญหาการถูกเลิกจ้างของบการคือทุกปีครับแต่ว่าบางปีไม่ได้บางปีได้น้อยนิดมากท่านประธานครับงบกลางตรงนี้เป็นงบที่จะใช้จ่ายเฉพาะหน้าท่านพูดถึงภัยพิบัติที่จะไปแก้ปัญหาภัยพิบัติผมเห็นด้วยอย่างยิ่งแต่ขอเสนอท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลว่าภัยพิบัติเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องแก้ไขดูแลประชาชนแต่ปัญหาแรงงานที่

0: ที่ผ่านมาจะมีผลกระทบกับอุตสาหกรรมไทยจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและลามไปถึงการลงทุนทั้งหลายท่านประธานครับเวลาเกิดม็อบเกิดวิกฤตอะไรต่างเดี๋ยวนี้โลกใบใหม่เนี่ยมันไวครับเหตุการณ์เกิดที่กรุงเทพมีการประท้วงสไตร์ลูกจ้างไม่ได้รับเงินเลิกจ้างที่ผมบอกเว็บเดียวมันไปถึงทั่วๆนานาประเทศเขาบินข้ามประเทศเราไปลงทุนประเทศอื่นหมดเพราะนั้นปัญหาสิ่งที่ผมขอเสนอท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลในขณะนี้ก็คือกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างขอท่านทุกปีแล้วผมเชื่อว่าปลายปี69ก็จะต้องมีเหตุการณ์ที่ผมได้เรียนนี้ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนของกระทรวงแรงงานเป็นตัวแทนของคนใช้แรงงานทั้งประเทศของบกลางท่านไว้ล่วงหน้าเลยครับกับขอบคุณท่านประธานครับ
1: เชิญท่านสุทนกล้าท่านขายครับ
2: กราบเรียนท่านประธานผู้ที่สภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกระผมสุทนกล้าการขายสมาชิกผู้ที่สภาจากกลุ่ม18สื่อสารมวลชนขอที่จะร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.ที่รัฐบาลเสนอในวันนี้ซึ่งจะมีสาระสำคัญที่กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ออกมาเพื่อที่จะเพิ่มงบประมาณและไม่ใช่การกู้เงินเพิ่มแต่เป็นการนำงบประมาณที่รัฐสภาอนุมัติไว้แล้วมาปรับจัดสรรใหม่เพื่อที่จะให้รัฐบาลมีงบกลางเพียงพอสำหรับใช้ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็นซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นกลไกที่กฎหมายกำหนดไว้และก็เป็นแนวทางที่หลายประเทศใช้ในการบริหารงบประมาณท่านประธานที่เคารพครับในปีนี้ประเทศไทยได้เผชิญปัญหาในหลายด้านดังที่พี่น้องประชาชนและเพื่อนสมาชิกรับทราบไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยปัญหาด้านความมั่นคงและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงและรัฐบาลจึงจำเป็นต้องมีงบประมาณสำรองไว้เพื่อที่จะรองรับเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อให้สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีดังนั้นผมเห็นว่าหลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีความจำเป็นต่อการบริหารราชการแผ่นดินแต่การเห็นชอบไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ตรวจสอบนะครับซึ่งผมเองในฐานะที่เป็นสมาชิกและในฐานะผู้ที่สภาเรามีหน้าที่ที่จะติดตามการบริหารประเทศและกำกับดูแลการใช้เงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งการโอนงบประมาณทุกครั้งอยากให้รัฐบาลอธิบายให้ชัดเจนว่าเหตุใดจึงเลือกโครงการนั้นมาปรับรถโครงการดังกล่าวดำเนินการไปถึงไหนแล้วหากมีการชะลอโครงการจะกระทบต่อพี่น้องประชาชนอย่างไรหรือไม่ยิ่งรัฐบาลเปิดเผยข้อมูลมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้นเท่านั้นท่านประธานครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้คืองบประมาณที่โอนมาครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นงบลงทุนซึ่งงบลงทุนคือเงินที่ใช้พัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นถนนระบบชลประทานอาคารของรัฐโรงพยาบาลโรงเรียนหรือว่าโครงการพื้นฐานอื่นๆดังนั้นโครงการบางโครงการจะสามารถชะลอได้แต่รัฐบาลต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้การชะลอนั้นส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวซึ่งอย่างไรก็ตาม ผมเห็นด้วยกับที่รัฐบาลต้องมีงบกลางไว้รับรองเหตุฉุกเฉินแต่สิ่งที่สำคัญคือหลังจากโอนงบมาแล้วเนี่ยต้องมีการรายงานผลให้ประชาชนทราบว่างบประมาณที่ได้รับเพิ่มถูกนำไปใช้เรื่องอะไรแก้ปัญหาได้มากน้อยเพียงไรและประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรเพราะเงินการบริหารประเทศมาจากภาษีประชาชนและควรที่จะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่านอกจากนี้ผมขอเสนอเพิ่มเติมว่าประเทศไทยเราควรที่จะพัฒนาระบบบริหารงบประมาณด้วยเทคโน

0: ข้อมูลเชื่อมโยงกันทั้งระบบรัฐบาลจะบริหารงบประมาณได้อย่างเป็นธรรมขึ้นรัฐสภาตรวจสอบได้ง่ายขึ้นและประชาชนก็สามารถที่จะติดตามการใช้เงินแผ่นดินได้อย่างโปร่งใสนี่คือแนวทางที่จะช่วยยกระดับการบริหารงบประมาณของประเทศในระยะยาวผมเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.เป็นกฎหมายที่มีความจำเป็นเพื่อที่จะให้รัฐบาลสามารถบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างต่อเนื่องและพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณผมจึงขอสนับสนุนให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้พร้อมขอให้รัฐบาลดำเนินการด้วยความรอบคอบโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการใช้งบประมาณต่อรัฐสภาและประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้การใช้เงินงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไปขอขอบคุณครับ
1: เชิญท่านวิริยุทธ์ไส้ทองครับ
2: เรียนประธานวุฒิสภาวีวิชัยทองสมาชิกวุฒิสภาครับท่านประธานครับขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ครับมีวงเงินประมาณ 1,328 ล้านบาทคิดเป็นประมาณ 0.2 ของวงเงินงบประมาณของทั้งประเทศครับสิ่งสำคัญครับท่านประธานมันไม่อยู่ที่ตัวเลขครับแต่อยู่ที่ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและประสิทธิภาพของรัฐบาลในการวางแผนการคลังของประเทศครับโดยหลักการผมเห็นด้วยนะครับว่าประเทศควรมีงบประมาณกลางสำหรับการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงชายแดนความผันผวนของเศรษฐกิจโลกหรือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์แต่สิ่งที่รัฐสภาแห่งนี้มีที่คือการตรวจสอบครับการโอนงบประมาณครั้งนี้มีความจำเป็นหรือเป็นการหลีกเลี่ยงที่ทำยากผลจากการบริหารงบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพสะท้อนให้เห็นนะครับว่าเราเองจะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรวันนี้รัฐบาลสามารถที่จะโอนงบประมาณได้เนื่องจากยังมีงบประมาณที่สามารถไปตัดหรือโอนมาแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งในปีงบประมาณใดงบประมาณหนึ่งไม่มีงบประมาณที่ตัดได้อันนี้เป็นคำถามว่ารัฐบาลจะทำอย่างไรนะครับผมจึงขอตั้งข้อสังเกตไว้5ประการดังนี้ครับประการแรกการวางแผนงบประมาณมีประสิทธิภาพเพียงใดครับรัฐบาลได้แปลว่างบกลางมีวงเงินเหลือไม่พอจึงต้องโอนงบเพิ่มเติมคำถามคือเหตุการณ์ที่รัฐบาลอ้างไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ความมั่นคงชายแดนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภัยพิบัติล้วนเป็นสิ่งที่ล้วนเป็นความเสี่ยงที่รัฐบาลทราบมาตั้งแต่ล่วงหน้าในการทำงบประมาณประจำปีเหตุใดความเสี่ยงเหล่านี้จึงไม่สะท้อนตั้งแต่การตั้งงบประมาณต้นปีครับหากรัฐบาลกลับมาโอนงบประมาณทุกครั้งที่เกิดความแน่นอนยอมสะท้อนว่าระบบบริหารความเสี่ยงของการคลังของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอประเด็นที่2ครับเหตุใดจึงเลือกตัดงบลงทุนจากเอกสารรัฐบาลพบว่างบประมาณที่โอนกว่า 8,400 กว่าล้านเป็นงบลงทุนขาดที่งบประจำมีเพียงประมาณ633ล้านคำถามคือรัฐบาลได้ประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจหรือไม่งบลงทุนที่เป็นงบสร้างถนนโรงพยาบาลงบชลประทานคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งผลต่อการจ้างงานและขีดความสามารถของการแข่งขันของประเทศรัฐบาลมีข้อมูลหรือไม่ว่าการชะลอโครงการเหล่านี้จะทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงเท่าใดจะกระทบต่อประชาชนในพื้นที่และกี่พื้นที่และจะเร่งรัดโครงการเหล่านี้กลับมาเมื่อใดประเด็นที่3ครับหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการที่มีความโปร่งใสรัฐบาลระบุว่าเป็นโครงการที่สามารถชะลอได้แต่คำถามคือใครเป็นผู้กำหนดว่าโครงการใดควรชะลอมีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์หรือไม่มีการประเมินผลกระทบต่อประชาชนหรือไม่หรือเป็นเพียงการเลือกจากโครงการที่เบิกจ่ายไม่ทันหากเป็นกรณีหลังนะครับปัญหาที่แท้จริงอาจไม่ใช่เรื่องงบประมาณแต่เป็นประสิทธิภาพของการบริหารโครงการของภาครัฐประเด็นที่4ครับงบกลางจะตรวจสอบได้เพียงใดการโอนงบประมาณเข้าสู่งบกลางทำให้ฝ่ายบริหารมีความคล่องตัวมากขึ้นแต่ความคล่องตัวต้องมาพร้อมกับความโปร่งใสครับรัฐบาลจะรายงานต่อสภาเมื่อใดงบกลางที่ได้รับการโอนครั้งนี้ต ถูกใช้กับโครงการใดหน่วยงานใดใช้ไปเท่าไหร่และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างไรการใช้งบกลางควรเป็นไปตามหลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้ครับซึ่งสอดคล้องกับหลักการของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561และหลักการบริหารงบประมาณที่ดีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ประเด็นที่5ครับรัฐบาลจะป้องกันให้เกิดปัญหานี้อีกอย่างไรการโอนงบประมาณอาจจำเป็นในปีนี้แต่ในแต่รัฐบาลควรชี้แจงว่าปี2570จะมีมาตรการอย่างไรนะครับในการที่จะไม่มีการโอนงบอีกมีการบริหารความเสี่ยงเรื่องการบริหารงบกลางการติดตามการเบิกจ่ายเพื่อไม่ให้ต้องกลับมาโอนงบประมาณลักษณะเดียวกันท่านประธานครับพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณพ.ศ. 2561เปิดโอกาสให้มีการโอนงบประมาณได้เมื่อมีกฎหมายรองรับครับแต่เจตนารมณ์ของกฎหมายไม่ได้มุ่งให้โอนงบประมาณกลายเป็นแนวทางปกติในการบริหารราชการของรัฐบาลหากควรเป็นมาตรการที่ใช้เมื่อมีความจำเป็นจริงและอยู่ภายใต้การตรวจสอบของรัฐสภาผมจึงขอเสนอแนะต่อรัฐบาลสามประการครับการแรกประเทศไทยมีระบบบริหารความเสี่ยงทางการคลังอยู่แล้วแต่ยังเป็นการบริหารแบบแยกส่วนครับผมจึงเสนอให้รัฐบาลยกระดับเป็น Regional Fiscal Risk Framework ที่บูรณาการข้อมูลของสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังสภาพัฒน์และก็หน่วยงานเศรษฐกิจทั้งหมดเพื่อให้งบประมาณกลางสะท้อนความเสี่ยงของประเทศได้แม่นยำขึ้นประการที่2เปิดเผยหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการที่ถูกโอนรัฐบาลมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วครับแต่ยังไม่เปิดเผยต่อสภาและประชาชนจึงควรกำหนดให้มีการเปิดเผยเกณฑ์การคัดเลือกโครงการการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบของโครงการที่ถูกโอนงบประมาณเพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นต่อการใช้จ่ายภาครัฐครับประการที่3ครับรายงานผลการใช้จ่ายงบกลางต่อรัฐสภารัฐบาลควรจะพัฒนาระบบดิจิตอลบัดเจ็ตตัวแดชบอร์ดนะครับสำหรับงบประมาณกลางและระบบสำรองจ่ายเพื่อให้รัฐสภาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและประชาชนสามารถติดตามการอนุมัติการเบิกจ่ายและผลสัมฤทธิ์ของโครงการได้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่รอรับทราบหลังปีงบประมาณครับสุดท้ายครับท่านประธานผมไม่ได้คัดค้านการมีงบกลางแต่กำลังเรียกร้องให้รัฐบาลว่าทุกบาทที่โอนออกจากโครงการพัฒนาประเทศและทุกบาทที่นำเข้าสู่งบกลางจะให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนกว่าเดิมเพราะหัวใจการบริหารงบประมาณไม่ใช่การใช้เงินให้หมดครับแต่คือการใช้เงินให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประเทศและรักษาความไว้ใจของประชาชนต่อระบบการเงินของภาครัฐครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณมากครับเรียนเชิญท่านเป็นจักรครับ
4: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์ปริมศักดิ์เพียรยุระสมาชิกวุฒิสภากลุ่มอาชีพสาธารณสุขจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้กรุณามาชี้แจงด้วยตัวท่านเองในเมื่อเช้านี้และในขณะนี้นะครับผมก็หวังว่าท่านรัฐมนตรีพราดรปริศนานันทกุลซึ่งรับผิดชอบสำนักงบประมาณจะได้ตอบคำถามแทนท่านรัฐมนตรีได้เพราะว่าท่านดูแลโดยตรงท่านประธานครับสิ่งที่ผมได้ฟังเพื่อนสมาชิกได้พูดต่อๆกันมานั้นเป็นสิ่งที่ถือว่ามีประโยชน์ทั้งต่อข้อสังเกตและต่อความเห็นชอบในงบประมาณรายจ่ายที่จะตั้งขึ้นมาครั้งนี้แต่กับผมมีข้อสังเกตที่จะขอให้ท่านรัฐมนตรีได้อธิบายเพราะในช่วงนี้มีเรื่องงบประมาณมากมายเหลือเกินเป็นต้นมาก่อนหน้านี้เรามีเรื่องของพระกำหนดเงินกู้400,000 ล้านซึ่งต่อมาได้รับรองเป็นพระราชบัญญัตินะครับปรากฏว่า200,000 ล้านได้ใช้ไปในโครงการไทยช่วยไทยอีก200,000 ล้านรายการของท่านยังไม่ได้ชัดเจนอันนี้ผมขอความชัดเจนว่ามันจะซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ท่านตั้งขึ้นมาคราวนี้หรือไม่สิ่งที่สำคัญก็คืองบประมาณโครงการไทยช่วยไทยท่านประธานครับถ้าติดตามข่าวนะครับเดือนมิถุนายนเป็นเดือนแรกที่เราโอนเงินให้ประชาชนที่เข้าโครงการนี้ได้คนละ 1,000 บาทปรากฏว่าประชาชนใช้ไม่หมดนะครับท่านประธานครับปรากฏว่าคืนเงินกลับมาเนี่ยเป็นจำนวนมากตามที่ผมติดตามข่าว จึงอยากจะทราบแนวทางของท่านรัฐมนตรีด้วยว่าเมื่อคืนเงินมาตรงนี้เงินที่เหลือเอาไปทำอะไรเพราะเงินเนี่ยมันก็คือเงินแผ่นดินทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะต้องมีที่มาที่ไปเดือนต่อไปก็คือเดือนนี้กรกฎาคมอีกคนละ 1,000 บาทสิงหาคมอีกคนละ 1,000 บาทกันยายนอีกคนละ 1,000 บาทจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรให้ประชาชนใช้เงินตามโครงการนี้ได้ครบถ้วนทุกบาททุกสตางค์ตามที่รัฐบาลได้กู้ยืมมาท่านประธานครับปัญหาหนึ่งที่กับผมจะต้องทักท้วงท่านรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องนี้นะครับก็คือเรื่องของปัญหาเรื่องของการใช้เงินงบประมาณให้มีความคุ้มค่าท่านหลายท่านพูดไปแล้วเรื่องความโปร่งใสแต่ผมเน้นไปที่ความคุ้มค่าความคุ้มค่าคือหลักธรรมาภิบาลข้อหนึ่งที่สำคัญนะครับว่าเราใช้เงินเนี่ยคุ้มค่ากับเม็ดเงินหรือไม่จะคุ้มค่าหรือไม่ดูที่ไหนครับท่านประธานครับต้องดูที่ตัวชี้วัดตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคุ้มค่าหรือไม่อย่างไรเพราะเงินที่เราใช้คราวนี้10,000 ล้านเศษๆเป็นเงินระยะสั้นเป็นครึ่งปีของปี69แล้วมีตัวชี้วัดระยะสั้นอย่างไรมีหลักความคุ้มค่าที่ท่านรัฐมนตรีมีวิธีตรวจสอบอย่างไรว่าโอนงบไปแล้วนั้นคุ้มค่าตามที่ท่านไปเรียกเงินคืนมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่ผมถามเป็นข้อที่2ข้อที่3ท่านประธานครับปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งท่านท่านก็คงเต็มร่วมในการแก้ปัญหาคือภัยพิบัติมีภัยพิบัติแห่งหนึ่งที่เกิดขึ้นที่รุนแรงในปีที่แล้วก็คือภัยพิบัติที่น้ำท่วมหาดใหญ่จังหวัดสงขลาปัญหาไม่ได้อยู่ที่ไม่มีงบครับท่านประธานครับปัญหาอยู่ที่การจัดการแก้ภัยพิบัติต่างหากไม่มีระบบซิงเกิลคอมมานด์ท่านประธานเป็นแม่ทัพมาก่อนไม่มีซิงเกิลคอมมานด์จะแก้ปัญหาได้อย่างไรจึงเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตผู้คนทั้งทรัพย์สินอย่างคาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นท่านรัฐมนตรีมีแนวทางอย่างไรที่จะใช้เงิน10,000 ล้านเนี่ยถ้าเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจะไม่ซ้ำซ้อนกับอุบัติภัยที่หาดใหญ่ที่ยังตราตรึงในความทรงจำในเรื่องของการจัดการที่ไม่เป็นระบบนายกรัฐมนตรีท่านไปครับแต่ท่านไปผัดข้าวมันไม่ตรงกับปัญหาที่ประชาชนต้องการจะทำอย่างไรที่มันจะตรงกับประชาชนต้องการผมในฐานะที่เป็นกรรมธิการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมได้มีการเตรียมการเรื่องหนึ่งท่านประธานครับก็คือศึกษาเรื่องการจัดการภัยพิบัติอย่างเป็นระบบโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าดิจิตอลทำยังไงครับท่านประธานครับได้เชิญสำนักงานการแพทย์ฉุกเฉินหรือสปช.มาร่วมในการคิดวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ความเชื่อมโยงทางด้านของเทคโนโลยีดิจิตอลวันนี้ปปช.คือการปรับปรุงการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนก็ยังไปคนละทางกับสปช.เพราะฉะนั้นแนวทางที่เราแก้ไขก็คือต้องแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงฝากท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับถ้าท่านรัฐมนตรีอยากให้เงินคุ้มค่าต้องตอบโจทย์ตรงนี้ก่อนว่าแก้ไขพ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน2551ตรงไหนที่เป็นช่องโหว่ช่องว่างท่านไปดูหน่อยครับเชิญท่านเลขาธิการการแพทย์ฉุกเฉินไปสัมมนาด้วยก็ดีดูแลเรื่องพระราชบัญญัติป้องกันและปรับและบรรเทาสาธารณภัย2550ท่านประธานครับผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเวลาลงพื้นที่แต่ก่อนนะครับต้องไปหาปปช.ครับว่าจะมีอะไรช่วยเหลือประชาชนได้ไหมปรากฏว่าหลายอย่างครับปปช.ก็ไม่มีอำนาจแต่ว่าดูเหมือนมีหน้าที่นะครับประชาชนก็ไม่รู้จะพึ่งใครอันนี้ท่านไปแก้กฎหมายดีครับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปี2550พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล2562พระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์2562พระราชบัญญัติการรักษาและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิตอล2562และพ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับ2544 6 กฎหมาย

0: ไม่ขัดข้องครับเพราะไหนๆต้องเพิ่มอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่มแล้วจะคุ้มค่าได้อย่างไรอันนี้ต่างหากที่ประชาชนเขารอคอยความหวังจากวุฒิสภาแห่งนี้เพราะฉะนั้นผมจึงขอกราบเรียนว่าอย่าให้ภาพน้ำท่วมหาดใหญ่เป็นภาพหลอนประชาชนเราอีกนะครับเพราะฉะนั้นการจะแก้ปัญหาโดยการโอนงบประมาณมันเป็นเพียงยาแดงครับท่านประธานครับเป็นยาแดงทาแผลเฉยๆแค่ตกสะเก็ดแต่ว่าไม่ได้รักษาให้หายรักษาหายต้องแก้กฎหมาย6ฉบับที่ผมได้กล่าวเรียนนั้นโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาแก้ปัญหาเพื่อจะให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเช่นน้ำท่วมหาดใหญ่ไม่เป็นฝันร้ายของประชาชนอีกต่อไปจึงขออนุญาตใช้เวทีของรัฐสภาวุฒิสภาแห่งนี้ได้สะท้อนปัญหาต่างๆรวมกระทั่งถึงขอฝากท่านรัฐมนตรีได้ตอบด้วยว่าเราจะแก้ปัญหาโดยการมีตัวชี้วัดผลลัพธ์ระยะสั้นได้อย่างไรเราจะมีการบริหารงบประมาณที่ไม่เกิดกระทบต่อวินัยการเงินการคลังได้อย่างไรซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะมากระทบกับเรื่องงบประมาณในปี70ซึ่งก็ต้องเข้ามาวุฒิสภาอยู่นั่นเองครับจึงอยากกราบเรียนเป็นข้อสังเกตจากกับผมซึ่งเป็นสบสีขาวด้วยครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับเชิญท่านนรเสกครับ

ขอบคุณท่านประธานครับกับเรียนท่านประธานครับผมนรเศษปัชญากรสมาชิกวุฒิสภาครับร่างพรบฉบับนี้นะครับแม้จะมีชื่อว่าพรบโอนงบประมาณนะครับแต่ในสาระสำคัญจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการโอนอำนาจการใช้งบประมาณครับจากงบประมาณที่รัฐสภาได้พิจารณาอนุมัติไว้เป็นรายโครงการไปสู่งบประมาณที่ฝ่ายบริหารเนี่ยสามารถใช้ดุลพินิจจัดสรรได้มากกว่าเดิมครับดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะตั้งคำถามต่อท่านรัฐมนตรีในวันนี้นะครับก็คือว่าพรบฉบับนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีความจำเป็นจริงหรือเปล่าและมันมีหลักประกันเพียงพอไหมนะครับว่าการใช้งบประมาณจะโปร่งใสและก็คุ้มค่าจริงๆรัฐบาลนะครับเสนอการโอนงบประมาณกว่า10,000 ล้านบาทนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลมากๆเลยก็คือว่างบที่โอนเนี่ยกว่า 93% เป็นงบลงทุนครับกล่าวก็คือว่างบประมาณที่รัฐสภาเคยเห็นชอบให้ใช้ในการสร้างถนนให้ใช้ในการสร้างระบบชลประทานให้ใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยแล้วก็ใช้ในการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศถูกเรียกกลับมาเพื่อนำไปไว้ในงบกลางซึ่งผมก็สงสัยมากๆเลยครับท่านประธานครับว่างบประมาณของโครงการเหล่านี้ที่ถูกตัดโอนย้ายกลับมาเนี่ยมันสำคัญจริงหรือไม่เพราะถ้าโครงการเหล่านี้มันสำคัญจริงๆนะครับเหตุใดมันถึงถูกสามารถตัดโอนงบได้นะครับและถ้ามันไม่สำคัญเนี่ยทำไมรัฐบาลถึงได้เสนอของงบประมาณโครงการเหล่านี้ต่อรัฐสภาตั้งแต่แรกรัฐบาลอาจจะอธิบายนะครับว่าที่จำเป็นต้องโอนงบเหล่านี้เนี่ยเพราะว่าหลายโครงการยังไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างหรือว่าก่อหนี้ผูกพันได้ทันแต่ผมเองก็ต้องถามกลับในวันนี้นะครับว่าเหตุที่ดำเนินการไม่ทันเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะขั้นตอนล่าช้าเป็นเพราะหน่วยงานไม่มีความพร้อมหรือเป็นเพราะว่าฝ่ายบริหารจัดการงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพและถ้าหากเป็นความล้มเหลวในการบริหารจัดการงบประมาณนะครับและเหตุเพราะเหตุใดครับประชาชนถึงต้องสูญเสียโอกาสในโครงการลงทุนที่ควรจะต้องเกิดขึ้นรัฐบาลให้เหตุผลเพิ่มเติมอีกนะครับว่าการโอนงบครั้งนี้เนี่ยเพื่อรองรับสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ความมั่นคงทางชายแดนความผันผวนทางเศรษฐกิจและก็ภัยธรรมชาติแต่เมื่อเรามาพิจารณาตัวเลขในงบกลางแล้วครับเราก็เห็นว่างบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็นเนี่ยมันยังเหลืออีกเกือบ30,000 ล้านนะครับและเมื่อยังมีงบสำรองเหลืออยู่ในระดับนี้เนี่ยผมก็สงสัยครับว่ารัฐบาลมีเหตุผลอะไรที่ยังต้องดึงงบลงทุนอีกกว่า10,000 ล้านบาทกลับมาหรือว่าทางรัฐบาลได้ประเมินไว้แล้วครับว่างบที่เหลืออยู่30,000 ล้านเนี่ยคงจะไม่เพียงพอหรือว่าอยากจะเพิ่มงบกลางเพิ่มความคล่องตัวในการใช้งบประมาณโดยลดการผูกพันตามวัตถุประสงค์ที่รัฐสภาได้อนุมัติไว้ตั้งแต่แรกและสิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นครับท่านประธานครับก็คือเหตุผลในการใช้งบกลางที่รัฐบาลระบุไว้กว้างมากๆนอกจากเรื่องความมั่นคงเรื่องภัยพิบัติเรื่องเศรษฐกิจแล้วเนี่ยก็ยังมีข้อความนะครับว่ารวมทั้งกรณีความจำเป็นเร่งด่วนอื่นคำถามอีกคำถามหนึ่งของผมนะครับก็คือว่าอะไรคือกรณีอื่นๆครับใครเป็นผู้กำหนดมีเกณฑ์อะไรหรือสุดท้ายนะครับการใช้ดุลพินิจแบบนี้ทุกเรื่องจะกลายเป็นกรณีเร่งด่วนได้ทั้งหมดหรือเปล่าสิ่งที่ผมเห็นว่าน่าสนใจที่สุดอีกประเด็นนึงนะครับก็คือเรื่องของข้อสังเกตของสำนักงบประมาณของทางรัฐสภาเราเองครับซึ่งระบุอย่างชัดเจนในเอกสารฉบับนี้นะครับว่าการโอนงบประมาณไปเป็นงบกลางเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงต่อประสิทธิภาพการใช้จ่ายเพิ่มความเสี่ยงต่อความโปร่งใสและอาจเปิดโอกาสให้นำงบประมาณไปใช้จ่ายในโครงการที่มุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองได้ง่ายนี่ไม่ใช่ข้อกล่าวหาจากฝ่ายการเมืองนะครับนี่เป็นข้อสังเกตจากหน่วยงานวิชาการของรัฐสภาเราเองดังนั้นวันนี้นะครับรัฐบาลต้องตอบให้ชัดนะครับว่าจะมีมาตรการอะไรและประกันว่างบประมาณก้อนนี้จะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองและสุดท้ายครับผมอยากจะฝากหลักการสำคัญนะครับในการพิจารณางบประมาณแผ่นดินที่เป็นเงินภาษีของประชาชนรัฐบาลคือผู้ได้รับมอบอำนาจจากประชาชนในการกำหนดนะครับว่าจะใช้เงินอย่างไรและทุกครั้งที่รัฐบาลขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของงบประมาณเนี่ยรัฐสภาเราเองมีหน้าที่ตั้งคำถามครับไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ได้ไว้ใจรัฐบาลหรือไม่ได้ไว้ใจท่านรัฐมนตรีนะครับแต่ว่านี่เป็นหลักการพื้นฐานของการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของท่านผมไม่ได้ประเสริฐเลยนะครับในเหตุผลที่ท่านให้มาทั้งหมดนะครับประเทศเราอาจจะต้องเผชิญกับเหตุฉุกเฉินจริงๆแต่ในเมื่อวันนี้นะครับรัฐบาลขออำนาจมากขึ้นรัฐบาลก็ต้องแสดงเหตุผลที่หนักแน่นมากขึ้นครับ

ประธานที่เคารพครับประดอนปริศนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้มาร่วมตอบชี้แจงในส่วนของพระราชบัญญัติโอนงบประมาณซึ่งได้พิจารณาแล้วเสร็จจากทางสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ส่งมาที่วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะให้ทางวุฒิสภานั้นพิจารณาและลงมติเห็นชอบหรือไม่ต่อไปผมใช้เวลาไม่มากนักครับได้นั่งฟังท่านสมาชิกได้อภิปรายกันซึ่งจะมีอยู่ 3-4 ประเด็นใหญ่ๆนะครับผมก็จะไม่ตอบเป็นรายบุคคลแต่ว่าจะรวบรวมประเด็นแล้วก็ตอบในภาพรวมทั้งหมดเรื่องแรกนะครับเอาเรื่องของคำถามที่ว่าเราโอนออกพระราชบัญญัติโอนงบประมาณเพื่ออะไรก็ต้องเล่าย้อนไปครับถึงเหตุผลความจำเป็นในการที่จะต้องออกพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรัฐบาลนี้เข้ามารับตำแหน่งหลังจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์หลังจากนั้นก่อนที่จะมีการตั้งรัฐบาลใหม่มีเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดนะครับก็คือสถานการณ์สงครามที่ตะวันออกกลางในช่วงปลายเดือนมีนาคมก่อนที่จะมีรัฐบาลใหม่ในช่วงเดือนเมษายนขออภัยช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับก่อนที่จะมีรัฐบาลใหม่เนี่ยในช่วงเดือนเมษายนในช่วงนั้นก็อย่างที่เราท่านทราบกันดีก็คือว่าหลังจากที่มีสงครามสิ่งที่ตามมาก็คือว่าปัญหาในเรื่องของพลังงานซึ่งในประเทศไทยพลังงานส่วนใหญ่เรานำเข้าจากต่างประเทศแล้วเราไม่สามารถที่จะผลิตน้ำมันเองได้มันก็จึงทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นขณะนั้นรัฐบาลรักษาการของท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ดำเนินการแก้ไขสถานการณ์โดยการตรึงราคาน้ำมันเอาไว้ที่ระดับหนึ่งคือที่30บาทถ้าผมจำไม่ผิดโดยตรึงราคาไว้ประมาณ15วันแล้วก็ไปใช้เงินของกองทุนน้ำมันก็ทำให้ในช่วง15วันช่วงที่ตรึงราคาเนี่ยราคาน้ำมันขอไปกองทุนน้ำมันติดลบถึงเกือบจะ 60,000 ล้านบาทนั้นรัฐบาลก็ได้เห็นแล้วว่าด้วยสถานการณ์ที่มีปัญหาเนี่ยเมื่อราคาน้ำมันมันไม่สามารถที่จะใช้กองทุนอุ้มได้อีกต่อไปก็ทำให้ต้องมีการลอยตัวน้ำมันเมื่อลอยตัวน้ำมันสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือราคาสินค้าราคาข้าวของในท้องตลาดมันสูงขึ้นปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนที่สูงขึ้นนี่คือวิกฤตที่เกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลนี้กำลังที่จะเข้ามารับหน้าที่อย่างเต็มรูปแบบขณะนั้นขณะที่กำลังจะมีการออกนโยบายรัฐบาลหรือเขียนนโยบายรัฐบาลเราก็ได้บรรจุความสำคัญของการโอนงบประมาณเพราะรู้ครับว่าด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยด้วยเงินที่มีอยู่ในมือไม่สามารถที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นจากสงครามตะวันออกได้ตะวันออกกลางได้ก็เลยพยายามที่จะหาแหล่งเงินเพื่อที่จะมาเติมเงินในส่วนของรัฐบาลเพื่อที่จะไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหันไปก็ไปเจอวิธีการหนึ่งเครื่องมือหนึ่งก็คือการออกพระราชบัญญัติโอนงบประมาณครับซึ่งเขียนเอาไว้อยู่ในนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาเช่นเดียวกันว่ารัฐบาลนี้จะพยายามโอนงบประมาณเพื่อที่จะมา เติมในการแก้ไขปัญหาเยียวยาสิ่งที่เกิดขึ้นจากผลกระทบจากสงครามแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับรัฐบาลคาดเอาไว้ในตอนต้นจริงครับว่าจะได้เงินประมาณสัก80,000 ถึง 100,000 ล้านบาทซึ่งถ้าหากว่าได้ 80,000 ถึง 100,000 ล้านบาทก็คิดว่าเพียงพอที่จะมาเยียวยาพี่น้องประชาชนไปควบรวมกับตัวงบกลางที่เหลืออยู่ในกระเป๋าซึ่งมีอยู่มาสัก 20,000 กว่าในขณะที่เป็นรัฐบาล
ก็รวมๆแล้วน่าจะมีเงินที่จะไปเยียวยาพี่น้องประชาชนเกือบ150,000 ล้านด้วยการประมาณการขนาดนั้นนะครับก็คิดว่าน่าจะเพียงพอแต่เมื่อการผ่านไปเราไม่สามารถที่จะออกพรบ.โอนงบประมาณได้ทันทีในเดือนเมษายนที่รับตำแหน่งเป็นรัฐบาลเหตุผลถ้าอธิบายคงจะลึกนะครับเอาเพียงว่ามันติดเรื่องข้อกฎหมายที่ไม่สามารถที่จะโอนงบประมาณได้ทันทีก็จึงต้องจำเป็นต้องขยับเวลาของการโอนงบประมาณมาหลังพระราชบัญญัติงบประมาณปกติคือพระราชบัญญัติงบประมาณปี70ซึ่งก็คือวันที่2มิถุนายนกว่าจะได้มีการโอนงบประมาณเพราะฉะนั้นช่วงเวลาตั้งแต่เดือนเมษายนต้นเดือนจนกระทั่งถึงมิถุนายนวันที่2เนี่ยเวลาเดือนกว่าท่านสมาชิกท่านประธานเชื่อไหมครับว่าเวลาเดือนกว่าเนี่ยหน่วยงานราชการที่เขารู้ว่ารัฐบาลนี้กำลังจะโอนงบประมาณกลับเข้ามาเพื่อที่จะไปเยียวยาพี่น้องประชาชนสิ่งที่หน่วยงานราชการทำผมก็เข้าใจครับไม่มีใครอยากจะถูกตัดลดงบประมาณหรือโอนงบประมาณกลับมาหลังจากที่ได้รับจัดสรรไปแล้วไม่มีหน่วยงานไหนแล้วครับที่เต็มใจก็พูดตรงๆว่าไม่มีหน่วยงานไหนที่จะเต็มใจที่จะคืนเงินให้กับรัฐบาลกลางในการไปบริหารจัดการแบบอื่นเขาก็เร่งรัดในการที่จะเบิกจ่ายงบประมาณมีตัวเลขและตัวเลขนี้ได้ดูจากทางสำนักงบประมาณดูแล้วแล้วก็ทางกรมบัญชีกลางได้ดูแล้วตัวเลขการเบิกจ่ายในไตรมาส2แล้วก็ไตรมาส3ก็คือช่วงหลังจากที่ประกาศไปเนี่ยตัวเลขสูงขึ้นยังมีนัยยะสำคัญครับสูงขึ้น 6-7% เมื่อเทียบกับไตรมาส2และ3เมื่อปีที่แล้วนี่ก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าไม่มีหน่วยงานราชการไหนที่อยากจะโอนเงินคืนให้กับรัฐบาลหรอกเขาก็พยายามที่จะเร่งรัดใช้ในช่วงนั้นมันก็จึงเป็นเหตุผลมาจากที่เราคาดการไว้ที่ 80,000 ถึง 100,000 ล้านบาทในขณะนั้นลดลงเหลือสุดท้ายโอนได้เพียงแค่วันนี้ที่มาขอความเห็นชอบจากท่านทั้งหลายก็คือ 10,000 กับ300ล้านเท่านั้นนี่ก็จึงเป็นเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมมันถึงโอนได้น้อยประเด็นที่2บอกว่าแล้วโอนเนี่ยโอนอะไรล่ะเอาโครงการไหนโอนแล้วเลือกกันแบบไหนว่าโครงการไหนต้องโอนและโครงการไหนไม่ต้องโอนทางสำนักงบประมาณก็ได้ออกกฎเกณฑ์มาแล้วก็ผ่านทางคณะรัฐมนตรีออกเป็นเกณฑ์อยู่ใหญ่ๆ 3-4 ข้อครับเดี๋ยวผมจะขึ้นสไลด์ให้ดูนะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนคร่าวๆเกณฑ์ใหญ่ๆก็มีอยู่ 2-3 ข้อครับงบรายจ่ายประจำสำหรับโครงการที่หมดความจำเป็นแล้วหรือโครงการที่ยังไม่ได้ก่อ

ที่ไม่มีความจำเป็นในขณะนี้ก็ขอดึงงบมากลับมาอันนี้ในส่วนรายจ่ายประจำส่วนรายจ่ายลงทุนที่พวกเราท่านสมาชิกหลายท่านได้ถามว่ารายจ่ายลงทุนเนี่ยรัฐบาลใช้เกณฑ์ไหนเกณฑ์อะไรในการที่จะดึงกลับมามี2 ส่วนครับรายจ่ายลงทุนที่เป็นงบปีเดียวก็จะดูในส่วนที่โครงการหมดความสำคัญแล้วหรือ2โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ท่านนึกดูนะครับเราดึงงบประมาณกลับมาขีดเส้นใต้ณวันที่2มิถุนายนนั่นหมายความว่าหมดสิ้นไตรมาส2ไตรมาส3ไปแล้วนะครับของปีงบประมาณเหลือเพียงแค่3เดือนของปีงบประมาณแต่หน่วยงานยังไม่สามารถที่จะดำเนินการประกวดราคาได้ยังไม่สามารถที่จะดำเนินการหาผู้รับจ้างได้เพราะนั้นหมายความว่าถึงปล่อยให้เงินก้อนนี้อยู่กับหน่วยงานนั้นๆไปโอกาสที่จะใช้เงินงบประมาณให้ทันปีงบประมาณก็ลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนี้คือเกณฑ์ก็คือว่าจะใช้เกณฑ์เรื่องเกณฑ์ถึงวันที่2ก็คือหน่วยงานใดที่ยังไม่ได้หน่วยงานไหนที่ยังไม่ได้ประกาศประกวดราคาหรือโครงการไหนที่ยังไม่ได้ประกาศประกวดราคาโครงการเหล่านั้นเนี่ยก็จะดึงกลับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าถึงไตรมาส3แล้วเหลือเวลาแค่3เดือนยังไม่ประกาศประกวดราคาพอประกาศแล้วต้องไปหาผู้รับจ้างอีกซึ่งเวลานั้นก็ไปอีกเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเขาเหลือเวลาใช้เงินงบประมาณอีกเพียงแค่ประมาณ2เดือนเราก็เชื่อว่าด้วยเกณฑ์แบบนี้เนี่ยโครงการที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการก็ไม่น่าที่จะดำเนินการได้แล้วเพราะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเกณฑ์ที่เอามากำหนดเอาไว้ในการทำพรบ.โอนงบประมาณส่วนโครงการต่างๆหลักใหญ่ใจความที่ไปเอามา 1,300 ล้านเนี่ยใช่ครับเมื่อสักครู่นี้ท่านสมาชิกก็ได้บอกแล้วก็มีตัวเลขเห็นชัดเจนคือกระทรวงคมนาคมที่ประมาณสัก 2,400 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โครงการน้ำโครงการที่จะไปแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำนะครับเกี่ยวข้องกับกรมชลประทานเนี่ยประมาณ 14,000 ขอไป 1,400 โครงการของกระทรวงมหาดไทย 1,400 หลักใหญ่ใจความก็อยู่ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยครับ3-4หน่วยงานนี้อ่อยังมีอวอีก1หน่วยงานนะครับที่ถูกดึงกลับมาอย่างมีนัยสำคัญที่เกินพันล้านขึ้นไปก็อยู่ 3-4 หน่วยงานนี้หลักใหญ่ใจความก็คืออย่างที่ผมได้ไล่เรียงให้ฟังก็คือโครงการที่1ยังไม่มีความพร้อมในเรื่องของสถานที่2โครงการที่ยังไม่ได้ประกาศประกวดราคาในช่วงเดือนมิถุนายนเราเห็นว่าจะใช้เงินไม่ทันแล้วก็ดึงกลับมาก่อนสำหรับโครงการผูกพันข้ามปีซึ่งหลักใหญ่ก็จะอยู่ที่กระทรวงคมนาคมกับกรมโยธา2อันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการผูกพันครับโครงการผูกพันปีงบประมาณ3ปี4ปีบ้างพวกนี้โครงการยังอยู่ที่ท่านเป็นกังวลว่าเมื่อดึงงบประมาณกลับมาแล้วโครงการที่มีความสำคัญจะหายไปด้วยหรือไม่ไม่ได้หายไปนะครับดึงกลับมาเพียงแค่บางส่วนตามปกติวิธีงบประมาณเนี่ยปีแรกของการผูกพันงบประมาณการตั้งงบประมาณปกติเขาก็จะตั้งไว้ที่ 20% อันนี้ก็ลดลงมาครับจาก 20 ก็ดึงลงมาเหลือ 15 บ้างเหลือ 10% เพื่อที่จะให้เขาได้พอมีเงินไปหมุนในโครงการในช่วงปีงบประมาณ 6-9 นี้อันนี้ก็คือเหตุผลว่าเพราะอะไรแล้วก็โครงการที่ถูกโอนกลับมาแล้วจะมีปัญหาหรือไม่นะครับเมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกเปิดเล่มนี้ครับผมจำไม่ได้เปิดเล่มนี้นะครับแล้วก็ถามบอกว่าโอนงบประมาณกลับมาโอนงบประมาณกลับมามีจะเตรียมไปทำอาคารของกระทรวงคมนาคมเตรียมจะไปทำนู่นนี่ผมเล่าอย่างนี้นะครับเล่มนี้ไม่ใช่โอนไปไหนเล่มนี้คือโอนจากอะไรหมายความว่าไอ้ที่ปรากฏโชว์อยู่ในนี้คือสิ่งที่จะถูกตัดออกมา

ต่อไปถามว่าแล้วในหมวดฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยทำไมต้องโอนเข้ามาใส่เอาไว้อยู่ในหมวดนี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนท่านสมาชิกตั้งแต่แรกนะครับด้วยสถานการณ์สงครามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าสงครามมันจะยืดเยื้อไปถึงเมื่อไหร่ประเด็นที่หนึ่งเรื่องสงครามที่ตะวันออกกลางยังไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะขณะนี้รัฐบาลได้ออกและกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านไปแล้วซึ่งจะไปแก้ไขปัญหาแล้วก็เยียวยาเรื่องสงคราม

0: ว่าสถานการณ์ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสงครามกับเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิกฤตการณ์ภัยพิบัติต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีแบบนี้เกิดขึ้นประจำทุกปีก็คือเรื่องปัญหาอุทกภัยปีนี้ทางกรมอุตุทางสทนช.ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางจิสต้าก็ได้ประเมินว่าปีนี้อาจจะไม่มีผลกระทบจากเรื่องน้ำท่วมเพราะปีนี้เข้าสู่ในช่วงปีที่จะต้องเผชิญกับเอลนินโญซึ่งอาจจะเกิดฝนแล้งฝนทิ้งช่วงได้ก็อาจจะต้องมีปัญหาในการที่จะเอาเงินงบประมาณเนี่ยไปแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในช่วงขณะนั้นก็เป็นการเตรียมการหลายท่านบอกว่ารัฐบาลไม่ได้เตรียมการเอาไว้ก่อนจึงต้องมาตั้งเป็นงบกลางเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยครับคือการเตรียมการเตรียมการที่จะเอาเงินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เอามาเตรียมเอาไว้ตรงงบกลางเพื่อที่ว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะเป็นเร่งด่วนรัฐบาลจะได้สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีนี่คือการเตรียมการถามว่าทำไมไม่ทำตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ69พวกผมไม่ได้เป็นคนทำงบประมาณ69ครับรัฐบาลนี้ไม่ได้เป็นคนทำงบประมาณปี69น่าจะมี 3-4 ประเด็นนี้นะครับส่วนเมื่อสักครู่นี้ขออภัยเอ่ยนามท่านนะครับไม่เสียหายคุณหมอเปรมได้พูดถึงเรื่องแผนการแก้ไขปัญหาเรื่องวิกฤตการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่ที่สงขลาจริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของพรบ.โอนงบประมาณแต่ว่าผมก็ถือโอกาสตรงนี้ตอบคุณหมอเปรมสั้นๆนะครับว่าก็ได้มีการเตรียมการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งชลประทานเองทั้งสทนช.เองแล้วก็ทั้งท่านนายกรัฐมนตรีก็มีความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ได้เตรียมการกับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นและจริงๆเหตุการณ์ที่กำลังจะที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยปัญหาหลักใหญ่ก็คือเรื่องของการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในเรื่องของการอพยพเราคงปฏิเสธกับเรื่องของภัยธรรมชาติยากแต่สิ่งที่ผมเชื่อว่ามันเป็นบทเรียนของทั้งรัฐบาลเป็นบทเรียนของทั้งท้องถิ่นแล้วก็เป็นบทเรียนของพี่น้องประชาชนก็คือการเตรียมความพร้อมเมื่อมีภัยมาใครต้องทำอะไรที่ไหนอย่างไรผมเชื่อว่าหน่วยงานภาครัฐรวมถึงพี่น้องประชาชนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาก็ได้มีบทเรียนแล้วก็จะเตรียมการในการอพยพให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อปีที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็บอกเล่าให้ฟังในตัวกรอบคร่าวๆส่วนในท้ายที่สุดนะครับก่อนที่ท่านสมาชิกจะลงมติคำถามน่าจะรวบรวมไว้เรียบร้อยพอสมควรแล้วนะครับน่าจะครบถ้วนก็ถือโอกาสตรงนี้เป็นตัวแทนของรัฐบาลนะครับขอบคุณสำหรับทุกๆข้อสังเกตทุกๆข้อห่วงใยที่ฝากถึงรัฐบาลและหากท่านลงมติเห็นชอบกับร่างบัญญัติฉบับนี้ตามที่สภาผู้แทนได้เสนอมาให้ก็นั่นหมายความว่ารัฐบาลจะได้รับเงินพระราชบัญญัติโอนฉบับนี้ 1,300 กว่าล้านไปใส่ไว้ในงบกลางผมในฐานะตัวแทนของรัฐบาลก็ถือโอกาสตรงนี้มาเรียนกับท่านประธานถึงท่านสมาชิกครับว่าเราจะพยายามใช้เงินงบประมาณของพี่น้องประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดและที่สำคัญคือจะทำให้ถึงมือพี่น้องประชาชนมากที่สุดด้วยความโปร่งใสด้วยความตรวจสอบได้และที่สำคัญจะไม่ใช้เงินงบประมาณไปอย่างที่ข้อสังเกตใน PPO ได้บอกก็คือจะไม่ใช้ไปเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของรัฐบาลหรือของพรรคการเมืองหรือของตัวพวกผมก็ยืนยันกับท่านประธานและเพื่อนสมาชิกขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อสังเกตครับขอบพระคุณนะ
1: มีสมาชิกท่านใดยังติดใจในประเด็นที่ท่านรัฐมนตรีท่านเชิญรับเชิญท่านชูชีพ
2: ครับขอบคุณครับท่านประธานครับท่านประธานครับผมชูชีพเพื่อการนะฮะจากที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายนะครับ ท่านรัฐมนตรีได้กรุณาตอบข้อสักถามนะครับให้ข้อคิดเห็นผมฝากข้อสังเกตอย่างนี้ท่านประธานครับกับข้อห่วงใยเน้นย้ำเรื่องของการใช้งบกลางนะครับงบกลางเนี่ยเหตุผลเข้าใจกันดีว่านะครับกฎหมายรองรับให้รัฐบาลออกได้นะครับเรื่องของภัยพิบัติเหตุฉุกเฉินนะครับต่างๆก็ดีนะเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีก็กรุณาพูดถึงเรื่องของเหตุกรณีสงครามก็ดีเรื่องภัยพิบัติก็ดีนะครับเรื่องภัยพิบัติเนี่ยอยากตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ว่าเรื่องของกรณีของภัยพิบัติน้ำท่วมก็ดีที่จะมาถึงเนี่ยนะครับรัฐบาลต้องควบคุมกำกับการใช้งบประมาณก้อนนี้ให้เกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลนะครับความคล่องตัวที่มาพร้อมกับการใช้งบประมาณเนี่ยต้องมีความโปร่งใสนะครับไม่ใช่เอางบประมาณกรณีถ้าขออนุญาตยกตัวอย่างการป้องกันภัยน้ำท่วมนะฮะไม่ใช่ใช้ไปเพื่อเยียวยาต้องมาตรการเชิงป้องกันต้องจับต้องได้นะครับไม่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนการโอนงบนะครับไม่ควรลดบทบาทการตรวจสอบของรัฐสภาเพราะว่าการโอนงบในลัก

0: ฝากท่านไปพิจารณาว่าการตั้งงบประมาณประจำปีต่อๆไปของแต่ละหน่วยงานเนี่ยนะครับต้องมีวิเคราะห์สาเหตุของการงบมานะครับที่ต้องโอนกลับมาเนี่ยแสดงว่าไม่มีประสิทธิภาพหรืออย่างไรในการใช้งบนะฮะโดยเฉพาะต้องมี KPI ที่วัดถึงความแม่นยำในการจัดทำงบประมาณนะครับงบกลางควรแก้ปัญหาฉุกเฉินไม่ใช่ชดเชยเรื่องของแผนงานที่ไม่ได้ถูกนำไปใช้นะครับประการที่สองท่านประธานครับเรื่องของประสิทธิผลนะฮะเพื่อนสมาชิกพูดถึงประเด็นนี้หลายคนนะครับไม่ควรวัดเพียงเบิกจ่ายได้ครบไหมที่ผ่านมางบประมาณบ้านเรามักวัดได้สองอย่างครับท่านประธานหนึ่งวัดทำตามแผนงานไหมสองวัดว่าได้เบิกงบไปแล้วหรือยังแต่ลืมวัดผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับนะงบประมาณที่เกิดประโยชน์สูงสุดต้องวัดสิ่งที่ประชาชนได้รับนะโครงการแก้ปัญหาได้จริงไหมคุ้มค่าภาษีไหมนะครับต้องวัดเอาคำและอิมแพคที่ตามมาอีกส่วนหนึ่งที่ข้อสังเกตท่านประธานเรื่องของการรวมศูนย์อำนาจประชาชนตั้งคำถามเรื่องนี้กันเยอะว่านะครับการงบกลางอยู่ในอำนาจของฝ่ายบริหารหรือครม.เนี่ยหากสัดส่วนงบกลางต่อไปเพิ่มขึ้นอำนาจรัฐก็จะรวมศูนย์มากขึ้นคนตั้งข้อสังเกตไว้อย่างนั้นคือรวมศูนย์ไว้อยู่ที่ครม.นะฮะถ้าเอาไปใช้ในทางการเมืองก็อาจจะบอกพื้นที่ไหนคนก็อาจจะตั้งข้อละหาข้อสังเกตได้ว่าพื้นที่ไหนนะครับคะแนนเสียงน้อยนะครับก็ไม่ต้องเอางบไปใช้นะครับถึงมาไว้งบกลางเพื่อเกิดการเจรจาต่อรองไม่อยากให้เกิดภาพนั้นนะครับคิดว่ารัฐบาลนี้คงไม่ขอให้เกิดตรงนั้นนะครับข้อสงสัยในใจของประชาชนงบกลางต้องใช้เพื่อฉุกเฉินจริงๆนะครับที่สำคัญเรื่องของการตรวจสอบนะฮะการโอนงบกลางภายหลังนะครับเปลี่ยนสาระสำคัญของงบประมาณมาอยู่ที่งบกลางเนี่ยรัฐสภาควรได้รับการตรวจสอบและรายงานทุกครั้งถึงความคุ้มค่ารัฐสภาไม่ได้ควรตรวจสอบเฉพาะตอนที่อนุมัติงบเท่านั้นแต่ต้องตรวจสอบนะครับการใช้เงินถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลด้วยครับฝากไว้ท่านรัฐมนตรีไปพิจารณาในประเด็นเหล่านี้ด้วยครับกราบขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: คุณมากครับขอบเชิญท่านเจริญนี้ครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกราบเรียนท่านฝากท่านไปยังคณะท่านนายกรัฐมนตรีนะครับกับผมเจริญนี้อนินบุญสมาชิกวุฒิสภาจากอำเภอกกพระจังหวัดนครสวรรค์กลุ่มที่6คือสวนป่าไม้ปศุสัตว์แล้วก็ประมงสำหรับตัวผมเองแล้วนั้นก็เห็นชอบกับพรบฉบับนี้นะครับก็จะให้การสนับสนุนแต่ก็อยากจะฝากข้อสังเกตนะครับผ่านท่านประธานไปยังพระท่านนายกรัฐมนตรีว่าวันนี้ในเรื่องของความฉุกเฉินหรือความเร่งด่วนของพี่น้องเกษตรกรที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรเนี่ยเราแทบจะไม่ได้รับการเดูแลจากรัฐบาลเท่าที่ควรโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงโคนมนะครับท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เกษตรกรที่เลี้ยงโคนมเนี่ยได้รับวิบากกรรมอย่างแสนสาหัสในเรื่องของการจำหน่ายน้ำนมดิบนะครับซึ่งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในการกำกับดูแลของรัฐบาลวันนี้ได้ค้างค่านมนะครับน้ำนมดิบกับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยหลายร้อยล้านบาทจากการบริหารภายในองค์กรนะครับ
1: ท่านเสรีนายครับเอาให้ตรงประเด็นนิดนึงครับ
2: ครับ
1: ในเรื่องของการโอนงบประมาณครับเรื่องของโอนท่านก็อภิปรายในวาระอื่นอยู่แล้วนะครับ
2: ครับครับก็อยาก
1: ให้ตรงเลยครับ
2: ลงมาเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับโดยการใช้งบกลางกรณีใช้จ่ายฉุกเฉินเนี่ยครับมาช่วยดูแลพี่น้องเกษตรกรด้วยครับขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับท่านวิวัฒน์สั้นๆนะครับเอาให้เข้าประเด็นได้นะครับ
3: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมนายวิวัฒน์รุ่งแก้วสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่3ด้านการศึกษาจากจังหวัดศรีสะเกษผมขออนุญาตตั้งข้อสังเกตนิดเดียวครับท่านประธานครับคือจากสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชามีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ7จังหวัดสถานศึกษาทั้งระดับสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ถูกใช้เป็นศูนย์พักพิงของผู้อพยพทำให้มีค่าน้ำค่าไฟ

0: และได้ทำเรื่องขอมาที่กระทรวงศึกษาธิการของงบเหลือจ่ายแต่วันนี้งบเหลือจ่ายถูกโอนมาที่งบกลางก็อยากกราบเรียนท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกไปยังรัฐบาลว่าสถานศึกษาทั้งสังกัดอาชีวะทั้งสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานติดหนี้ค่าน้ำค่าไฟอันเป็นผลมาจากการสู้รบตามแนวชายแดนผมฝากท่านได้ดูแลด้วยขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับท่านสมโชคเชิญครับท่านท่านนะครับ
2: ครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับและท่านวุฒิสภาวุฒิสมาชิกทุกท่านครับกับผมสุภโชคสารกิจในนามกรรมธิการนะครับมีข้อสังเกตสั้นๆครับที่ฝากถึงท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับว่าท่านจะเห็นนะครับว่าข้อมูลที่ใช้นะครับในการเบิกจ่ายของเมืองงานเนี่ยจนถึงวันที่2มิถุนายน2569เนี่ยผมฝากไปทางรัฐบาลครับว่าข้อมูลเหล่านี้นะครับแม้ท่านจะประกาศมาก่อนหน้านี้เป็นเวลาถึง 2-3 เดือนนะครับก็ยังมีงบที่พอที่จะโอนกลับมาสู่งบกลางได้มันเป็นข้อสะท้อนครับให้เห็นว่าการทำงบประมาณการบริหารงบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่างๆเนี่ยสามารถที่จะบีบหรือว่าใช้ให้มีประสิทธิภาพได้มากกว่านี้ครับอยากให้นำข้อมูลตรงนี้นำมาประกอบในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2571อีกหนึ่งข้อครับท่านประธานครับผมก็คงต้องฝากกับทางรัฐบาลนะครับว่าให้ทางรัฐบาลนะครับได้ติดตามแผนการรับมือการใช้จ่ายงบประมาณที่เกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆที่ทางเราได้เจอทุกปีนะครับโดยเฉพาะช่วงปลายปีและได้ใช้งบประมาณไปแล้วเพราะผมยังเชื่อว่าการป้องกันนะครับที่ดียังไงก็ยังดีกว่าการที่เราจะต้องไปชดเชยเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งสุดท้ายแล้วเขาได้รับทั้งความเดือดร้อนได้รับทั้งความเสียหายสูญเสียอาชีพสูญเสียชีวิตนะครับเขาคงไม่อยากได้แค่เงินเยียวยาครับเขาผมคิดว่าประชาชนอยากจะได้ความเป็นอยู่ที่ดีไม่ประทบกับอุทกภัยต่างๆมากกว่าครับฝากท่านประธานไปด้วยครับขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับถ้าไม่มีผมขออนุญาตปิดการอภิปรายนะครับ
3: ท่านประธานครับมีเสียทองครับสั้นๆครับท่านประธานไม่น่าเกิน2นาทีครับ
1: เอาครับท่านอย่าซ้ำเดิม
3: ครับก็คงมีประเด็นที่ต้องยืนยันในหลักการแล้วก็ประเด็นที่อาจจะต้องขอฝากท่านประธานถึงท่านรัฐมนตรีครับประเด็นแรกคือเรื่องของความโปร่งใสครับก็ยินดีนะครับที่ทางรองนายกรัฐมนตรีได้ให้คำมั่นสัญญาว่าใช้เม็ดเงินของภาษีของประชาชนได้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่สิ่งที่จะเป็นตัวประกันนะครับหลักประกันให้กับพี่น้องประชาชนคือความโปร่งใสนะครับก็ฝากเรียนท่านประธานถึงรองนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะครับในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลครับเรื่องของ Open Data และที่สิ่งสำคัญที่สุดคือ Open การตัดสินใจครับเปิดเผยเรื่องการตัดสินใจในโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านงบกลางครับว่าเนื่องจากงบกลางเองไม่ได้ผ่านสภาใหม่แล้วครับเป็นในส่วนของอำนาจของครม.ที่จะไปดำเนินการสิ่งนี้จะเป็นหลักประกันให้กับพี่น้องประชาชนแล้วสภาเราได้เห็นถึงการตัดสินใจการใช้งบกลางอย่างมีประสิทธิภาพนะครับตรงนี้ก็ต้องฝากเรียนท่านประธานถึงคณะรัฐมนตรีเรื่องที่สองย้ำให้ชัดครับหลักการก็คือเรื่องของประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณอันนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราย้อนไปดูงบประมาณแต่ละปีอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของจุดอ่อนในเรื่องของระบบเศรษฐกิจเราหากหน่วยราชการตั้งงบประมาณแล้วไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามที่ตั้งสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของการเบิกจ่ายซึ่งซ้อนถึงการบริหารราชการแผ่นดินครับตรงนี้เองต้องฝากครับฝากท่านประธานถึงคณะรัฐมนตรีว่าจะมีมาตรการในอนาคตอย่างไรครับไม่ใช่ว่ารับทราบแล้วก็เดินไปข้างหน้าโดยที่ไม่แก้ไขครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบราชการนะครับต้องฝากท่านถึงรองนายกรัฐมนตรีด้วยครับ
1: ครับขอบคุณครับท่านรัฐมนตรีตอบไหมครับท่านปิดการอภิปรายนะครับท่านรัฐมนตรีท่านไม่ตอบแล้วนะครับก็ผมก็ขอปิดการอภิปรายนะครับต่อไปก็จะเป็นการลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายได้ครับท่านรัฐมนตรีจะสรุปใช่ไหมครับเชิญครับ
4: ผม ขออนุญาตท่านประธานครับพลดอนปริศนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ใช้สิทธิ์สรุปการเสนอยติของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อเช้านะครับก็เมื่อสักครู่จริงๆได้สรุปไปแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านแต่ว่าใช้เวลาตรงนี้สัก1นาทีตอบคำถามเพื่อสมาชิกสักนิดเดียวฮะเรื่องการวางแผนการรับภัยพิบัติเห็นตรงกันนะฮะไม่อยากที่จะเยียวยาอยากที่จะใช้เงินเนี่ยในการที่จะไปป้องกันมากกว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปที่พระนครศรีอยุธยาไป เปิดโครงการธกส.เรื่องโครงการคนละครึ่งเรื่องปุ๋ยนะครับแต่ว่าก็ได้บอกกับพี่น้องชาวอยุธยาไปด้วยว่าโครงการป้องกันน้ำท่วมระยะยาวคือโครงการป่าสักขออภัยชัยนาทป่าสักอ่าวไทยก็จะได้เริ่มดำเนินการในรัฐบาลนี้นะครับก็ปีงบประมาณ70เนี่ยมีเริ่มโครงการแล้วแล้วก็ในส่วนของสั้นๆฮะในส่วนของบางไทรก็ดำเนินการผมคิดว่าในปี2ปีนี้น่าจะเสร็จโครงการใหญ่เหล่านี้ที่เป็นประโยชน์กับการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมในระยะยาวก็จะเป็นมรรคเป็นผลแล้วก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับในปีงบประมาณ70ในรัฐบาลชุดนี้ในเรื่องของการใช้ติดตามการใช้งบประมาณผมได้คุยกับทางสำนักงบประมาณเอาไว้นะครับว่าต่อไปในปีงบประมาณปี71เนี่ยจะต้องมีเกณฑ์ที่ชัดเจนในการของบประมาณเพิ่มขึ้นคือต้องประเมิน KPI เห็นตรงกันนะครับประเมิน KPI นอกจากผลของการเบิกจ่ายแล้วเนี่ยจะต้องไปประเมินถึงผลลัพธ์ของโครงการด้วยว่าได้ประโยชน์ถึงพี่น้องประชาชนมากน้อยแค่ไหนมี impact กับสังคมมากน้อยแค่ไหนโครงการใดที่ไม่เกิดประโยชน์กับสังคมไม่เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไม่จำเป็นที่ต้องได้รับจัดสรรเหมือนเดิมในทุกๆปีเราจะทำการจัดสรรงบประมาณแบบ zero based budgeting นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของผลลัพธ์ของโครงการจะเป็น KPI ที่สำคัญในการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไปเพื่อที่จะให้หน่วยงานราชการทั้งหลายเนี่ยคิดแล้วก็เร่งผลิตโครงการที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่แต่ละปีก็จะทำโครงการงบประมาณแบบเดิมซ้ำๆแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมมากเท่าไหร่นักนี่ก็จะเป็นอีกรูปแบบใหม่ของการจัดสรรงบประมาณส่วนเรื่องนมดิบของท่านเสรณีนะครับปีงบประมาณ69เนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็เพิ่งจะใช้งบกลางไปจ่ายน้ำนมดิบให้กับพี่น้องเกษตรกรผ่านทางอสคไปนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แต่ว่าอย่างไรก็ดีปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การเอาเงินงบกลางไปจ่ายให้กับค่าน้ำนมดิบที่มันผูกพันกันมาและผมก็เชื่อว่าถ้าไม่แก้อะไรล่ะอคสใช่ไหมครับอคสเนี่ยถ้าไม่แก้ในระยะยาวเงินก้อนนี้ลงไปก็หายอีกเพราะนั้นต้องฝากทางกระทรวงเกษตรผมได้คุยกับทางรัฐมนตรีก็จะไปดำเนินการแก้ไขในเรื่องขององค์กรส่งเสริมโคนมให้มีความโปร่งใสสุจริตมากขึ้นขอบคุณท่านประธาน
5: ครับขอบคุณมากครับครับก็ถือว่าท่านรัฐมนตรีได้สรุปยตินี้แล้วนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นการลงมตินะครับว่าจะให้ความเห็นชอบร่างพระบัญญัติโอนจ่ายโอนงบประมาณรายจ่ายพุทธศักราชหรือไม่นะครับครับก่อนลงมติผมจะขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับกับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับ

0: ครับท่านสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับกรุณาเสียบบัตรลงคะแนนแล้วก็กดปุ่มแสดงตนด้วยนะครับครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้แสดงตนไหมครับครับถ้าไม่มีครับเจ้าหน้าที่ท่านดุจันเชิญครับ
1: บัตรมีปัญหาครับ
0: ขออนุญาตมีปัญหาเจ้าหน้าที่ช่วยดูของครับมีใครจะแสดงตนด้วยวาจามีไหมครับท่านที่เข้ามานะครับก็เสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนด้วยนะครับเราจะมีการลงมติกันนะครับ
2: จุธารัตน์023แสดงตนค่ะ
0: ท่านจุธารัตน์023แสดงตนได้ครับท่านเข้ามาแล้วท่านเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนได้นะครับจะมีการลงมตินะครับครับทุกท่านแสดงตนเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ลงคะแนนส่งผลครับครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม168บวก1นะครับนะครับ169นะครับถือว่าครบองค์ประชุมนะครับต่อไปผมจะถามมตินะครับสมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.กดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.กดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงให้กดปุ่มงดออกเสียงเชิญสมาชิกลงคะแนนครับ
3: ไม่เป็นไรท่านประธานครับผมมานะ110เห็นด้วยครับ
0: ท่านมานะ110เห็นด้วยครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนไหมครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีผมขอเป็นการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่ลงคะแนนสมผลครับครับจำนวนผู้ลงมตินะครับ171บวก1นะครับ172เห็นด้วย146บวก1เท่ากับ147นะครับไม่เห็นด้วย4งดออกเสียง20ไม่ลงคะแนนเสียง1นะครับเป็นอันว่าที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.นะครับจบการพิจารณาเรื่องด่วนที่1นะครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่3นะครับเรื่องกระทู้ถามนะครับกับ 3.1 กระทู้ถามเป็นหนังสือนะครับท่านสมาชิกครับวันนี้มีกระทู้ถามเป็นหนังสือจำนวน7กระทู้ด้วยกันนะครับแต่เนื่องจากกระทู้ที่3ถามที่ 3.1.1 ถามเรื่องความคืบหน้าของการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปและมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งท่านพรชัยเป็นผู้ตั้งคำถามนะครับถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับผู้ถูกตั้งกระทู้ถามมีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจสำคัญนะครับไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามในวันนี้ได้นะครับจึงขอเลื่อนกระทู้ถามออกไปก่อนนะครับกระทู้ถามที่ 3.1.2 กระทู้ถามเรื่องผลกระทบของราคาน้ำมันที่สูงขึ้นต่อเกษตรกรไทยท่านนายแพทย์เปรมศักดิ์เปียยุระเป็นผู้ตั้งถามนะครับถามนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านวชิรพลขาวขำผู้ได้รับมอบหมายให้มาตอบกระทู้ถามมีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจสำคัญทำให้ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามในวันนี้ได้จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปก่อนนะครับกระทู้ถามที่ 3.1.3 ถามเรื่องการตรวจสอบและพิจารณายับยั้งการออกพระราชกำหนดกู้เงิน500ล้านบาทเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศและวินัยการเงินการคลังท่านนาวาตรีวุฒิพงษ์สุวรรณเป็นผู้ตั้งถามถามนายกนะครับท ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเอกนิติท่านประภาสนะครับผู้ได้รับมอบหมายให้มาตอบกระทู้ถามมีสังสือแจ้งว่าติดภารกิจสำคัญทำให้ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามในวันนี้ได้จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปก่อนนะครับและกระทู้ถามที่ 3.1.4 นะครับกระทู้ถามเรื่องแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกิจกรรมปีหน้าผาในพื้นที่จังหวัดกระบี่สู่การเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกอย่างยั่งยืนท่านพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์เป็นผู้ตั้งถามตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านสุชาติสมกลิ่นผู้ถูกตั้งถามนะครับมีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจสำคัญทำให้ไม่สามารถตอบกระทู้ถามในวันนี้ได้ขอเลื่อนออกไปก่อนนะครับดังนั้นในวันนี้จะมีการถามตอบกระทู้ถามเป็นหนังสือจำนวน3กระทู้ซึ่งผมจะขอกำหนดเวลาในการถามตอบไม่เกินกระทู้ละ20นาทีนะครับโดย20นาทีนับเป็นเวลารวมของผู้ตั้งกระทู้และผู้ตอบกระทู้นะครับก็ขอให้แต่ละฝ่ายรักษาเวลาควรใช้ฝ่ายละไม่เกิน10นาทีและในการถามกระทู้สมาชิกควรอภิปรายให้กระชับและเข้าสู่ประเด็นเลยนะครับครับในกระทู้ถามที่ 3.1.5 นะครับเรื่องปัญหาการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดนครราชสีมาท่านณัตินีพรจันทรโรไทยผู้ตั้งถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านสมาชิกครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านวรศิษฐ์เลียมประสิทธิ์นะครับเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้มาตอบกระทู้ถามซึ่งท่านได้เข้าประจำที่แล้วนะครับขอเชิญท่านณัตินีพรผู้ตั้งกระทู้ถามครับเชิญครับ

0: ขับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันณัฐินีพรจันทรโนทัยสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดนครราชสีมาขอตั้งกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในเรื่องปัญหาการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดนครราชสีมาตามที่ปรากฏเป็นข่าวและข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขยังเผชิญปัญหาการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องนั้นโดยในปี2568พบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้8รายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ถูกสุนัขจรจัดกัดทั้งในพื้นที่ชนบทและเขตเมืองพบในจังหวัดชลบุรี2รายนครราชสีมา2รายส่วนจังหวัดศรีสะเกษฉะเชิงเทราตากระยองจังหวัดละ1รายซึ่งจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพบสุนัขติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเป็นรายอำเภอของจังหวัดนครราชสีมาอำเภอประทาย9ตัวอำเภอชุมพวง4ตัวอำเภอบัวใหญ่3ตัวอำเภอพิมาย3ตัวอำเภอเมืองยาง2ตัวและอำเภอเมืองนครราชสีมา1ตัวส่วนในปี2569ข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง1กรกฎาคม2569พบว่ามีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้นเนื่องจากประชากรสุนัขจรจัดเพิ่มขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจหลังโควิด-19 และการย้ายถิ่นของแรงงานการขาดแคลนวัคซีนป้องกันโรคในพื้นที่ห่างไกลซึ่งปรากฏข้อมูลพบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว2รายคือในจังหวัดระยอง1รายนครราชสีมา1รายและจังหวัดที่มีสุนัขบ้ากัดคนที่มีอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทราอุบลราชธานีตราดจังหวัดละ1รายและในข้อมูลปัจจุบันของจังหวัดนครราชสีมาสุนัขบ้าได้กัดคนไปแล้ว7รายเสียชีวิต1รายและในจังหวัดนครราชสีมายังพบสุนัขที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าพบเชื้อสะสม29ตัวในอำเภอเมืองนครราชสีมา19ตัวแก้งสนามนาง4ตัวอำเภอประทาย1ตัวอำเภอนนท์สูงอำเภอพิมายอำเภอพระทองคำอำเภอโชคชัยอำเภอปักธงชัยอย่างละ1ตัวข้อมูลวันที่1ถึง1มกราคมถึง1กรกฎาคม2569และในปัจจุบันยังมีสุนัขจรจัดอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการควบคุมและฉีดวัคซีนซึ่งส่วนใหญ่สุนัขจรจัดจะอาศัยอยู่ในบ่อขยะซึ่งบ่อขยะเป็นแหล่งที่มีอาหารให้สุนัขเข้ามากินได้และจากข้อมูลของจังหวัดพบว่าสุนัขและแมวจรจัดได้รับวัคซีนพิษสุนัขบ้าเพียง 41% และ 44% ตามลำดับซึ่งยังไม่สามารถที่ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาและประชาชนชาวไทยที่เสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคที่อันตรายที่สุดถ้าเป็นแล้วไม่มีทางรักษาต้องเสียชีวิตสถานเดียวส่งผลให้ประชาชนหวาดกลัวและเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นการท่องเที่ยวและเกษตรกรรมจึงขอเรียนถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผ่านท่านประธานสภาประธานวุฒิสภาดังนี้ข้อ1รัฐบาลมีแนวทางและแผนปฏิบัติการหรือไม่อย่างไรในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดอัตราการเสียชีวิตของประชาชนในจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาให้ลดลงอย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องของการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ที่เป็นพาหะและการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนสำหรับการรักษาคำถามที่2ปัญหาการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนที่มีสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าเช่นสุนัขแมวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆในพื้นที่ยังไม่ทั่วถึงทั้งมีปัญหาในเรื่องการจัดหาวัคซีนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการฉีดวัคซีนและรัฐบาลมีแนวทางการแก้ไขปัญหานี้หรือไม่อย่างไรเพื่อให้ประชาชนปลอดภัยและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดซึ่งในอดีตที่ผ่านมาการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคเป็นการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขและในปี2542ได้รับการถ่ายโอนมาให้กระทรวงมหาดไทยโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการฉีดวัคซีนแทน ปัญหาข้อที่3รัฐบาลจะวางแผนประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและฝ่ายปกครองหรือไม่อย่างไรในการที่จะทำให้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยในระยะเวลาอันใกล้นี้ขอบคุณค่ะ
1: เรียนเชิญท่านรัฐมนตรี
2: ท่านประธานสภาที่เคารพครับผมวรศิริมศิษย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับให้ได้ มาตอบกระทู้นะครับท่านสมาชิกวุฒิสภานะครับท่านรัฐมนตรีจันทรโนไทยนะครับขออนุญาตต้องขอบคุณท่านสมาชิกวุฒิสภานะครับที่ได้มีความเป็นห่วงนะครับและมีการตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับเรื่องการจัดการโรคพิษสุนัขบ้านะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งปัจจุบันนะครับในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับการถ่ายโอนนะครับอำนาจหน้าที่ในการจัดการเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้านะครับก็ณปัจจุบันนี้นะครับมีการสนับสนุนงบประมาณนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าสำรวจนะครับรวมไปถึงค่าลงทะเบียนนะครับต่อสัตว์1ตัวเนี่ยก็จะอุดหนุนให้ปีละ6บาทอยู่แล้วนะครับโดยพื้นฐานนะครับผ่านระบบ Rabies One Data นะครับซึ่งเป็นระบบที่ทางมหาวิทยาลัยนะครับร่วมกับทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมปศุสัตว์เนี่ยได้จัดทำขึ้นมาเพื่อที่จะทำระบบนะครับในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับสุนัขและแมวนะครับนอกจากนั้นเนี่ยทางกรมนะครับรวมไปถึงสำนักงบประมาณเองก็ได้มีการอุดหนุนงบประมาณในเรื่องของวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้านะครับซึ่งก็จะให้ในเรทอยู่ที่ประมาณ30บาทต่อตัวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับรวมไปถึงเรื่องของการอุดหนุนเรื่องวัคซีนนะครับก็จะมีการจัดสรรไปตามที่ท้องถิ่นได้มีการสำรวจนะครับอย่างที่ท่านเรียนนะครับว่าจริงๆแล้วปัญหาในการสำรวจเนี่ยเราก็พบอยู่นะครับแล้วก็กำลังเร่งหาวิธีการในการสำรวจจำนวนสัตว์เลี้ยงนะครับให้มีความครอบคลุมมากขึ้นนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้นะครับท้องถิ่นที่ออกไปสำรวจเนี่ยก็จะสำรวจในสิ่งที่สามารถเห็นได้นะครับแต่ก็ยังมีสัตว์ที่เป็นสัตว์จรนะครับซึ่งมีไม่น้อยละครับนะครับมักจะออกมาเฉพาะช่วงเวลากลางคืนช่วงเวลาที่ไม่มีคนซึ่งเป็นกลุ่มที่เรานะครับต้องทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับรวมไปถึงของกรมการปกครองด้วยนะครับที่จะต้องหาวิธีการนำตัวเลขเหล่านี้ออกมาให้ได้นะครับเมื่อเรามีตัวฐานข้อมูลที่ตรงและแม่นยำมากขึ้นแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งณตอนนี้นะครับนอกจากเรื่องของวัคซีนนะครับเรื่องของค่าลงทะเบียนนะครับก็จะมีอีกส่วนหนึ่งครับที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือว่ากรมส่งเสริมเนี่ยทำงานร่วมกับกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือเรื่องของการทำหมันนะครับอย่างที่ท่านเรียนว่าปัญหาต้นเหตุจริงๆของเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะควบคุมปริมาณสัตว์จรโดยเฉพาะสัตว์จรได้เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถจำกัดแล้วก็ควบคุมนะครับโรคพิษสุนัขบ้าได้นะครับซึ่งก็จะเป็นการทำงานร่วมกันของ2หน่วยงานนะครับซึ่งแบ่งการทำงานเป็นแบบนี้ครับ1ก็คือโดยหลักแล้วเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการสนับสนุนงบประมาณนะครับซึ่งมีระเบียบที่สามารถที่จะกระทำได้อยู่แล้วนะครับอย่างแมวเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ประมาณ600ถึง 2,000 บาทต่อตัวในการทำหมันนะครับส่วนสุนัขก็จะตกอยู่ที่ประมาณ 1,200 ถึง 4,000 บาทนะครับขึ้นอยู่กับเพศและอายุนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับต้องเรียนตามข้อมูลว่าในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับที่จะมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เป็นของตัวเองเนี่ยณวันนี้ต้องบอกว่ายังมีไม่เพียงพอจริงๆนะครับซึ่งทางกรมเองก็ได้เน้นย้ำรวมไปถึงได้มีการบอกกับอปท.ทั่วประเทศนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยแต่ละอปท.สามารถที่จะบริหารกรอบบุคคลได้อยู่แล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่จะมีจริงก็จะเป็นเทศบาลนครนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการทำงานร่วมกันนะครับระหว่างผู้ทำก็จะเป็นปศุสัตว์ออกงบประมาณก็จะเป็นอปท.ก็จะทำงานร่วมกันแบบนี้ในส่วนของวัคซีนเองก็เช่นเดียวกันครับ อย่างที่ท่านเรียนเรื่องปัญหาเรื่องของวัคซีนนะครับวัคซีนเองเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาในเรื่องของการจัดซื้อนะครับเนื่องจากว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาจากสำนักงบประมาณเนี่ยก็ได้รับมาก็ต้องพูดกันตรงๆเลยครับว่ามันไม่เพียงพอนะครับเพราะว่า30บาทต่อตัวนะครับซึ่งในตลาดถ้าเราไปดูจริงๆราคามันไม่ใช่ราคานั้นนะฮะตามมาตรฐานที่ทางบริษัทกำหนดซึ่งก่อนหน้านี้ทางกรมบริษัทเองก็ได้มีการปรับนะครับปรับรูปแบบของวัคซีนนะครับให้สามารถใช้ตัวที่มีราคาต่ำลงมาได้โดยที่มีคุณภาพไม่กระทบกับการควบคุมโรคก็มีการปรับไปได้แล้วนะครับส่วนหนึ่งแต่ถามว่าพอไหมก็ยังไม่พอแต่สามารถช่วยท้องถิ่นในเรื่องของการนำงบประมาณมาอุดหนุนเนี่ยให้น้อยลงได้ทำให้ท้องถิ่นสามารถที่จะจัดการในเรื่องของวัคซีนเนี่ยให้ทั่วถึงได้มากขึ้นนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ทางกรมบริษัทแล้วก็กรมส่งเสริมก็ได้ทำไปในส่วนของเรื่องบุคลากรครับอันนี้เห็นตรงกันครับนะครับส่วนที่ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะทางปศุสัตว์เองนะครับวันนี้ก็ต้องยอมรับแหละครับว่าจำนวนของเจ้าหน้าที่เองเนี่ยไม่เพียงพอละครับนะครับกรมปศุสัตว์เองก็ได้มีการทำในเรื่องของอาสาสัตวแพทย์เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือเป็นการอบรมนะครับในเรื่องของคนที่มีความสนใจนะครับคนที่มีความประสงค์ที่อยากจะเรียนรู้ตรงนี้ให้มาอบรมให้มีความรู้แล้วออกไปเซอร์โดยกรมบริษัทเพื่อที่สามารถที่จะช่วยนะครับรวมถึงสนับสนุนในเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับอบต.แต่ละพื้นที่ได้นะครับแต่ในเรื่องของการทำหมันก็ยังต้องพึ่งสัตวแพทย์อยู่นะครับอันนี้ก็ได้เน้นย้ำไปเป็นที่เรียบร้อยว่าอยากจะให้มีการเพิ่มโครงสร้างของบุคลากรในพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนของการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นนะครับจริงๆเนี่ยต้องเรียนว่าโดยเฉพาะในหน่วยงานอื่นเนี่ยมีเรากรมส่งเสริมเนี่ยได้ทำตามนโยบายโครงการสัตว์ปลอดโรคนะครับคนปลอดภัยนะครับซึ่งกรมส่งเสริมนี่ก็จะรับผิดชอบในวัตถุประสงค์ที่4นะครับร่วมกับทางกรมปศุสัตว์รวมไปถึงกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็มีหน่วยงานอื่นๆที่มาร่วมประกอบด้วยนะครับทำงานอยู่ร่วมกันนะครับแล้วก็ในปีงบประมาณปี2569เนี่ยเรามีพื้นที่เป้าหมายที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับ8จังหวัดนะครับตอนนี้ก็ทยอยลงไปโฟกัสในพื้นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของจังหวัดนครราชสีมานะครับที่ท่านได้กล่าวถึงนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวในปี2570ก็จะมีการเพิ่มนะครับจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงเพิ่มเข้าไปด้วยถามว่าทำไมต้องเพิ่มในพื้นที่ส่วนนี้เพราะว่าเมื่อเพิ่มเข้าไปเนี่ยจะทำให้การพื้นที่ในการโฟกัสเรียนทำงานได้เข้มข้นมากขึ้นและเป็นพื้นที่เป้าหมายที่หน่วยงานทุกหน่วยงานที่อยู่ภายใต้องค์กรเนี่ยนะครับจะต้องเข้าไปโฟกัสในเรื่องนี้มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันรวมไปถึงเรื่องงบประมาณนะครับที่ทางสำนักงบประมาณเองจะต้องจัดสรรลงไปนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ความเสี่ยงสูงนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันนะครับว่าทางรัฐบาลเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็จริงๆก็ทราบว่าทางวุฒิสภาเองนะครับโดยเฉพาะทางกรรมาธิการนะครับก็ได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาทำงานเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ด้วยความยินดีเลยนะครับก็ถ้าทางวุฒิสภาเนี่ยจะตั้งทีมขึ้นมาทำงานร่วมกันกับกรมส่งเสริมร่วมกับกรมปศุสัตว์อันนี้พวกเรายินดีนะครับในการรับข้อมูลรวมถึงทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยนะครับขอบคุณครับ
1: คุณครับท่านรัฐมนตรีพอมีเพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะครับไม่มีก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับเป็นจบกับพิจารณากระทู้ถามที่ 3.1.5 นะครับต่อไปเป็นกระทู้ถามที่ 3.1.6 เรื่องความเป็นธรรมและความเสมอภาคของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งท่านรัชนีกรทองทิพย์เป็นผู้ตั้งถามถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับสมาชิกคณะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านจัสนันท์วงศ์สวัสดิ์เป็นผู้มาตอบกระทู้ถามนะครับซึ่งท่านได้เข้าประจำที่เรียบร้อยแล้วนะครับเชิญท่านรัชนิกรผู้ตั้งกระทู้ถามได้ถามครับเชิญครับ
3: ก กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดพังงาค่ะวันนี้ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะคะที่ท่านได้ให้ความกรุณามาตอบกระทู้ถามของดิฉันนะคะซึ่งเป็นกระทู้ถามเรื่องของความเป็นธรรมและความเสมอภาคของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษานะคะท่านประธานที่เคารพคะที่ผ่านมานะคะประเทศไทยเราจะมีการพัฒนาอยู่ได้นะคะสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการศึกษานะคะท่านประธานค่ะแต่สิ่งที่พนักงานมหาวิทยาลัยทุกวันนี้พบเจอค่ะก็จะเป็นสิ่งที่เรื่องของความเหลื่อมล้ำในเรื่องของรายได้นะคะเรื่องของค่าตอบแทนนะคะท่านประธานค่ะจากมติของคณะรัฐมนตรีในการประชุมปรึกษาเมื่อวันที่1มิถุนายน2542นะคะซึ่งอยู่ในสมัยของท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนะคะก็ได้มีมติอนุมัตินะคะในหลักการให้มหาวิทยาลัยของรัฐจ้างลูกจ้างในลักษณะพิเศษที่มีวาระการจ้างนะคะที่กำหนดเวลาชัดเจนค่ะแทนการบรรจุข้าราชการใหม่นะคะต่อมามติของคณะรัฐมนตรีในการประชุมปรึกษาเมื่อวันที่31สิงหาคม2542นะคะก็มีมติเห็นชอบนะคะให้มีการปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1มิถุนายน2542นะคะโดยให้ยกเลิกเฉพาะหลักการนะคะที่กำหนดให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานตามสัญญาจ้างนะคะในอัตราค่าราชการไปพลางก่อนแล้วก็เห็นชอบกับอัตราค่าจ้างที่ 1.7 เท่าของอัตราเงินเดือนค่าราชการนะคะสำหรับบุคลากรสายวิชาการแล้วก็อัตรา 1.5 เท่าของอัตราเงินเดือนค่าราชการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนค่ะท่านประธานแต่สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะท่านประธานคะก็คือปัจจุบันล่วงเลยมาเป็นเวลาถึง26ปีแล้วนะคะมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยนะคะทั้งที่ออกนอกระบบแล้วก็ที่ยังไม่ได้ออกนอกระบบนะคะทั้งมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กก็ได้ออกกฎระเบียบของตนเองนะคะภายใต้พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยนั้นๆซึ่งแต่และมหาวิทยาลัยก็จะมีความแตกต่างหลากหลายกันไปนะคะสิ่งที่ทําเกิดขึ้นตามมาก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้ํากันนะคะระหว่างเรื่องของค่าจ้างเรื่องของสวัสดิการเรื่องของสวัสดิภาพสิทธิประโยชน์รวมถึงคุณภาพชีวิตหลังจากการเกษียณของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษานะคะอย่างเช่นมหาวิทยาลัยบางแห่งก็มีระเบียบเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่ะท่านประธานมหาวิทยาลัยบางแห่งมีสวัสดิการศึกษาบุตรนะคะขณะที่มหาวิทยาลัยบางแห่งมีค่ารักษาพยาบาลของบิดามารดาค่ะสำหรับข้อมูลปัจจุบันนะคะจากเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะซึ่งได้มีข้อมูลปรากฏว่าจำนวนบุคลากรสายวิชาการในปีการศึกษา2567นะคะตอนนี้2569แล้วนะคะก็ขอเรียนท่านรัฐมนตรีนะคะว่าเว็บไซต์ไม่ค่อยเป็นปัจจุบันเท่าไหร่นะคะก็มีจำนวนของบุคลากรสายวิชาการนะคะจำนวนอยู่ที่ 72,815 คนนะคะมีจำนวนบุคลากรอยู่ในสถาบันอุดมศึกษานะคะอยู่ที่ 207,693 คนนะคะโดยที่จำนวนบุคลากรสายวิชาการก็จะแบ่งเป็นศาสตราจารย์ 1,180 คนนะคะรองศาสตราจารย์ 7,417 คนนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19,343 คนแล้วก็อาจารย์ 44,875 คนนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีบุคลากรสายสนับสนุนอีกค่ะท่านประธานคะอยู่ที่ 134,878 คนซึ่งจำนวนบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยเลยนะคะมากกว่า 200,000 คนเลยทีเดียวนะคะท่านประธานแล้วก็จะมีการจำแนกไปตามแต่ละสถาบันอีกนะคะว่าบุคลากรสายวิชาการที่เป็นอาจารย์นะคะจะอยู่ในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐอยู่ที่ประมาณ 30,000 กว่าคนนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่ที่ประมาณ 11,000 คนมหาวิทยาลัยเอกชนประมาณ 10,000 คนนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอยู่ประมาณ 7,400 คนมหาวิทยาลัยของรัฐ 5,200 คนนะคะสถานศึกษานอกสังกัดอยู่ที่ประมาณ 3,800 คนวิทยาลัยเอกชนประมาณ 1,400 คนแล้วก็สถาบันเอกชนอยู่ที่ประมาณ 1,100 คนนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือข้อมูลนะคะที่ได้รับการสำรวจจากสมาชิกนะคะณเดือนธันวาคม2568ก็ได้ข้อมูลว่าอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยแรกบรรจุนะคะในวุฒิปริญญาเอกนะคะในปัจจุบันนะคะเป็นข้าราชการอยู่ที่ประมาณ 25,140 บาทนะคะขณะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะคะน่าจะเป็นที่เดียวนะคะที่สูงกว่าเป้าหมายจากมติครม.ที่เป็น 1.7 เท่าซึ่งจริงๆแล้วมติครม. 1.7 เท่าจะอยู่ที่ประมาณ 42,738 บาทนะคะมหาวิทยาลัยสุรนารีจะอยู่ที่ 44,830 บาทนะคะ ขณะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อันนี้ต่ำกว่าเป้าหมายนะคะอยู่ที่ 41,000 บาทนะคะแล้วก็จะมีมทร. อีสานนะคะอยู่ที่ 32,000 บาทนะคะจากตัวเลขก็แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยจำนวนมากนะคะไม่สามารถที่จะจ่ายค่าจ้างได้ตามมติครม.ในปี2542ได้จริงนะคะท่านประธานผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือทำให้เกิดความแตกต่างแต่ในแต่ละมหาวิทยาลัยนะคะเกิดภาวะสมองไหลออกก็คือการสูญเสียบุคลากรนะคะที่มีความสามารถแล้วก็อาจจะเป็นผลจากสิ่งที่เรียกว่าโอกาสทางอาชีพนะคะที่อาจจะเอื้อมหน่วยมากกว่าในที่อื่นก็แล้วก็ทำให้ไม่ได้มีบรรทัดฐานกลางที่ดีนะคะในเรื่องของการเหลื่อมล้ำในเรื่องของค่าจ้างสวัสดิการสวัสดิภาพสิทธิประโยชน์แล้วก็คุณภาพชีวิตหลังเกษียณของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษานะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เองก็ควรที่จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอยู่แล้วนะคะดิฉันมีคำถาม6คำถามนะคะถึงท่านรัฐมนตรีนะคะซึ่งจะช่วยในการวางแผนผังในเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างนะคะโดยเฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยก็เป็นส่วนสำคัญในการศึกษาไทยนะคะคำถามเรื่องของปัญหาก็จะจำเป็นจะได้ควรที่จะได้รับการศึกษาแล้วก็ดำเนินการอย่างจริงจังนะคะเพื่อส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการงบประมาณของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะลดความเหลื่อมล้ำลดความขัดแย้งลดเรื่องของการฟ้องร้องคดีแล้วก็สร้างความเป็นธรรมเสมอภาคเท่าเทียมกันนะคะในแต่ละกลุ่มมหาวิทยาลัยซึ่งก็ส่งผลต่อความมั่นคงต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษานะคะที่สำคัญในการช่วยสร้างประชากรคุณภาพในการขับเคลื่อนประเทศในระยะยาวนะคะคำถามที่1 นะคะท่านประธานคะก็คือเรื่องของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเองนะคะมีความชัดเจนอย่างไรคะในการเรื่องของการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นรูปธรรมนะคะสำหรับอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยตามมติของคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบที่อัตราค่าจ้างอยู่ที่ 1.7 เท่าของเงินเดือนนะคะของบุคลากรสายวิชาการแล้วก็ 1.5 เท่าของค่าราชการเงินเดือนค่าราชการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนนะคะกระทรวงอวจะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำแล้วก็ทำให้เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยกลับมาสอดคล้องกับมติครม.คือ 1.7 เท่าแล้วก็ 1.5 เท่าอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อไหร่คะแต่สิ่งที่ควรเป็นนะคะก็ควรเป็นเรื่องของความชอบธรรมที่พนักงานมหาวิทยาลัยก็ควรจะได้รับตั้งแต่แรกเพื่อชดเชยสวัสดิการค่าราชการที่หายไปนะคะคำถามที่2ค่ะท่านประธานค่ะกำหนดเวลาในการเร่งรัดการดำเนินการเกี่ยวกับร่างระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษานะคะที่นำเสนอโดยกระทรวงอวนะคะมีความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างไรบ้างนะคะคำถามที่3นะคะก็คือเรื่องของกระทรวงอวนะคะได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างบรรทัดฐานกลางในการสร้างสวัสดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษากับคุณภาพชีวิตปัจจุบันแล้วก็หลังเกษียณอย่างไรให้มีความเป็นธรรมเสมอภาคและเท่าเทียมโดยที่ไม่ปล่อยให้เป็นอำนาจในการออกกฎระเบียบของสภามหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะเรื่องของการออกระเบียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัยนะคะรวมถึงค่าจ้างสวัสดิการสวัสดิภาพและสิทธิประโยชน์ในมหาวิทยาลัยที่ยังเป็นหน่วยงานของรัฐและก็ยังไม่ออกนอกระบบอย่างเช่นกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะคะคำถามที่4นะคะท่านประธานคะกระทรวงอวมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานะของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาว่าอยู่ในสถานะใดนะคะที่มีความชัดเจนระหว่างกฎหมายแรงงานลูกจ้างหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งมีผลกระทบต่อตัวตนทางสังคมรวมถึงศักดิ์ศรีและก็ความเท่าเทียมกับข้าราชการประเภทอื่นๆนะคะคำถามที่5ค่ะท่านประธานก็คือจะเร่งรัดให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนชดเชยให้กับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการครูให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมและก็ครอบคลุมข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาหรือไม่อย่างไรนะคะคำถามที่6ค่ะท่านประธานครับในปัจจุบันมีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาลาออกไปสอบบรรจุข้าราชการใหม่นะคะรวมถึงลาออกแล้วก็ย้ายไปสมัครในมหาวิทยาลัยอื่นๆที่มีสวัสดิการดีกว่านะคะกระทรวงอวจะมีวิธีการป้องกันแก้ไขแล้วก็สร้างความเสมอภาคเท่าเทียมกันในสิทธิแล้วก็สวัสดิการขั้นพื้นฐานอย่างไรในทุกมหาวิทยาลัยนะคะโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ยังเป็นหน่วยงานของรัฐอย่างเช่นกลุ่มราชภัฏแล้วก็กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะคะดิฉันขอถามเรียนถามท่านรัฐมนตรีด้วยความเคารพค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับท่านสมาชิกที่เคารพครับวุฒิสภาขอต้อนรับคณะประชาชนกลุ่มคริสเตียนในประเทศไทยนะครับจำนวน60ท่านด้วยกันนะครับเข้ารับฟังการประชุมวุฒิสภาขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่งนะครับครับเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีได้ตอบประทุถามครับเชิญครับ
4: ครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพนะครับสำหรับในประเด็นคำถามนะครับเป็นประเด็นที่มีประโยชน์มากนะครับใน3เดือนที่ผ่านมานะครับผมก็ร่วมกันกับ ทางกระทรวงอว.นะครับท่านปลัดกระทรวงแล้วก็ท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านนะครับก็ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับวันนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีมากครับที่ได้สามารถที่จะเข้ามาชี้แจงนะครับเพื่อทำให้ประชาชนประชาคมของอว.โดยเฉพาะทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้รับทราบนะครับผมขออนุญาตนำเสนอโดยสไลด์นะครับท่านประธานครับสำหรับในเรื่องแรกนะครับคือการแก้ปัญหาในส่วนของความเหลื่อมล้ำสำหรับเรื่องอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งตรงนี้เองครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับสายวิชาการที่ปัจจุบันจะเพิ่มขึ้น 1.7 เท่านะครับพอออกนอกระบบนะครับแล้วก็เพื่อความเท่าเทียมกันของบางที่นะครับที่ยังไม่ได้ประกาศนะครับแล้วก็ฝ่ายสนับสนุนเนี่ยอยู่ที่ 1.5 เท่านะครับตามที่ท่านได้เห็นในสไลด์นะครับสำหรับในเรื่องนี้เองนะครับสิ่งที่เราพยายามจะทำนะครับขออนุญาตสไลด์ต่อไปนะครับท่านจะสังเกตว่าสายวิชาการประกอบไปด้วยกลุ่มอาจารย์นะครับเราจะพยายามเรียกว่าเป็นสายกอแล้วก็สายขอกับสายคอนะครับเราเรียกย่อๆว่าสายวิชาการกับฝ่ายสนับสนุนซึ่งปัจจุบันเราพยายามที่จะทำให้ทุกท่านมองเห็นว่า2 สายนี้มีความเท่าเทียมกันในเรื่องเกี่ยวกับการขับเคลื่อนกระทรวงอว.นะครับก็จะมีการถ่ายทอดเรื่องของวิสัยทัศน์แล้วก็มิชชั่นต่างๆนะครับในเรื่องตรงนี้สไลด์ต่อไปนะครับในส่วนของแนวทางนะครับพอเราแบ่งเรื่องเกี่ยวกับ 1.7 เท่ากับ 1.5 เนี่ยสำนักงบก็จะปันในเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณลงมาทีนี้พอปันลงมาก็จะมี3แนวทางที่แต่ละมหาวิทยาลัยนะครับปัจจุบันทำกันก็คือว่าให้เต็มเลยแล้วก็ตัวสวัสดิการเนี่ยตัวมหาวิทยาลัยก็พยายามที่จะไปจัดสรรบางแนวทางแนวทางที่2นะครับก็ให้ไม่ได้เต็มตรงนั้นแต่ว่าจัดสรรบางส่วนเพื่อที่จะไปดูแลเรื่องของสวัสดิการนะครับแล้วก็อันที่3นะครับก็อาจจะจัดสรรสูงขึ้นไปในกรณีนี้ก็จะจำเป็นต้องใช้เรื่องเกี่ยวกับงบประมาณเงินรายได้ของแต่ละที่ซึ่งก็แล้วแต่แต่ละที่นะครับว่าสามารถที่จะทำได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของข้อสรุปเรื่องเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันของเรื่องนี้นะครับในฝ่ายวิชาการสนับสนุนเนี่ยผมสนับสนุนเต็มที่ในการที่เราอาจจะมีความจำเป็นนะครับความจริงไม่ใช่อาจจะนะครับได้เริ่มดำเนินการไปแล้วนะครับในเกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ์ต่างๆว่าเราควรจะมีพื้นฐานในการที่ให้สภามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นคำแนะนำให้เขาสามารถที่จะนำไปปฏิบัตินะครับเพื่อความเท่าเทียมในเรื่องเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนแต่อย่างที่สองเนี่ยอันนี้ทำกำลังเริ่มทำแล้วก็ทำทันทีก็คือเรื่องเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางด้านของสวัสดิการขั้นพื้นฐานนะครับก็ได้มีการพูดคุยกันมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวในข้อต่อไปเดี๋ยวผมก็จะได้ขยายผลในเรื่องนี้นะครับว่าเราควรที่จะมีเรื่องเกี่ยวกับมินิมัมเวลแฟร์อีควิตี้นะครับต่อเลยนะครับสำหรับข้อที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษานะครับต้องท้าความนะครับว่าตัววัตถุประสงค์แล้วก็สาระสำคัญเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของกลไกในการบริหารมหาวิทยาลัยนะครับเรื่องเงินเดือนสิทธิประโยชน์เรื่องสวัสดิการแล้วก็เรื่องสัญญาจ้างนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอ่อนไหวพอสมควรแล้วก็ที่ผ่านมานะครับได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้วนะครับก็มีหลายท่านเข้ามาร่วมในการที่ทำตัวพ.ร.บ.ตรงนี้นะครับต่อเลยนะครับทีนี้ผลการประชุมนะครับที่พ.ร.บ.ตรงนี้ยังไม่ได้ออกมาเนี่ยมีความเห็นต่างในประเด็นหลักๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก5ประเด็นได้นะครับอย่างเช่นเรื่องความไม่ชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายนะครับเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการบังคับให้มีตำแหน่งวิชาการในระยะเวลาที่กำหนดครับเรื่องเกี่ยวกับการศักดิ์ศรีเรื่องของข้าราชการพลเรือนต่างๆในสถาบันอุดมศึกษานะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับธรรมาภิบาลนะครับซึ่งตรงนี้เองพอประชุมร่วมกันเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าจะดูจากสไลด์ต่อไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเราก็เลยจะขอชะลอเรื่องพรบ.หนึ่งไว้ก่อนแต่สิ่งที่จำเป็นที่จะต้องนำมาผลักดันทันทีก็คือเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการสุขภาพจึงให้หน่วยงานนะครับศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือว่าเชสเป็นเจ้าภาพแล้วก็ตัวแทนในการดำเนินงานนะครับซึ่งมีความเป็นกลางโดยที่เชสเนี่ยจะส่งผลในการศึกษาต่างๆเนี่ยมาให้ภายในปีงบประมาณ70นะครับตรงนี้เองก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ดำเนินการไปแล้วนะครับสำหรับการตอบในข้อที่3นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างบรรทัดฐานกลางในการสร้างสวัสดิการของพนักงาน ในสนามมนุษยศึกษานะครับตรงนี้เองเราเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าทางกระทรวงอวเนี่ยจะออกเรื่องของกรอบมาตรฐานกลางในเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการนะครับเราเรียกว่ามินิมัมเวลแฟร์สแตนดาร์ดเพื่อที่วันนี้จะได้สามารถที่จะส่งมอบให้กับสภามหาวิทยาลัยนะครับเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อทำให้เกิดความเท่าเทียมกันนะครับสำหรับเรื่องข้อที่4นะครับเรื่องสถานการแก้ปัญหาของฐานะของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษานะครับปัจจุบันครับก็จะมี4กลุ่มนะครับกลุ่มที่เป็นข้าราชการซึ่งเหลือไม่เยอะแล้วนะครับอย่างที่2ก็คือพนักงานสถาบันอุดมศึกษานะครับแต่ละคนจะมีกฎหมายรองรับที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่ามีกฎหมายรองรับที่ชัดเจนนะครับพนักงานราชการนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นลูกจ้างของสถาบันอุดมศึกษานะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เองนะครับก็จะมีเรื่องข้อกฎหมายที่ชัดเจนการบังคับใช้กฎหมายร่วมกันนะครับที่ชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของสิทธิและความคุ้มครองนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องเกี่ยวกับศักดิ์ศรีต่างๆสถานะของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยมีความชัดเจนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับในเรื่องที่5นะครับเรื่องเกี่ยวกับเงินชดเชยสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแลกบรรจุนะครับซึ่งก็จะมี1พค67นะครับแล้วก็1พค68นะครับต่อเลยนะครับก็จะมีแนวทางของกพ.นะครับว่าในบางครั้งแล้วพอเราไปปรับฐานเงินเดือนของราชการเนี่ยเราก็ต้องปรับฐานเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยนะครับซึ่งก็จะทำให้คนที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยมีอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าคนที่อยู่มาก่อนตรงนี้เองก็ได้มีการดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการที่จะปรับแล้วก็หาจำนวนคนที่ชัดเจนที่เราจะเข้ามาชดเชยในเรื่องของการปรับเงินเดือนนะครับต่อเลยนะครับความจริงเรื่องนี้น่าจะเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าพอดีมีเรื่องเกี่ยวกับการปรับครม. 2ครั้งนะครับแล้วก็มีการยุบสภาไปอีก1ครั้งแต่ปัจจุบันนะครับผมเป็นประธานเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผ่านที่ประชุมกพ.เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็กำลังจะส่งแล้วก็เสนอเข้าที่ประชุมครม.นะครับสำหรับเรื่องสุดท้ายครับก็เป็นการแก้ปัญหาเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของบุคลากรลาออกนะครับตรงนี้เองครับท่านต้องเรียนท่านว่าระยะยาวเนี่ยคือรายได้ของมหาวิทยาลัยที่มีความยั่งยืนไม่ใช่มาจากการเก็บเงินจากนักศึกษานะครับแต่เป็นเรื่องที่เราพยายามจะทำเรื่องทั้งบริการวิชาการเรื่องการทำลายเส้นของเทคโนโลยีออกไปเพื่อให้มหาวิทยาลัยเนี่ยมีรายได้สองขาทั้งจากขาของการศึกษาและขาของเรื่องเกี่ยวกับวิจัยและบริการวิชาการให้เหมาะสมนะครับซึ่งขาที่สองเนี่ยจะเข้ามาสามารถที่จะเกื้อกูลได้ในการที่จะทำงานวิจัยลงสู่ชุมชนงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆเมื่อมหาวิทยาลัยมีรายได้เองก็สามารถที่จะเข้ามาเพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวกับการอัพสกิลรีสกิลคนในสถาบันนะครับการมีรายได้เสริมที่เหมาะสมนะครับโดยที่ไม่ได้กระเทือนกับเวิร์กโหลดปกตินะครับเรื่องเกี่ยวกับการกระตุ้นมหาวิทยาลัยนะครับแทนที่จะเป็นมหาวิทยาลัยทั่วไปก็จะเป็นศูนย์บ่มเพาะนะครับอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรไลฟ์ลองเรียนนิ่งเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆมหาวิทยาลัยก็จะมีรายได้เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อที่จะนำมาดูแลเรื่องของสวัสดิการแล้วก็เงินค่าตอบแทนให้กับพนักงานนะครับเรื่องโมบิลิตี้ของระบบนิเวศการย้ายข้ามมหาวิทยาลัยโดยที่จะไม่ตัดสิทธิ์ต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับอายุงานต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งการแชร์เรื่องของสวัสดิการตัวนี้ก็เริ่มมีการพูดถึงนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแฟร์สแตนดาร์ดนะครับเป็นสิ่งที่เรากำลังจะกำหนดให้เกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับเป็นกรอบมาตรฐานกลางในเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการนะครับเพื่อวันนี้เราสามารถที่จะดูแลประชาคมวิจัยพี่น้องที่อยู่ในอบ.อย่างทั่วถึงนะครับผมต้องเรียนนะครับว่าหัวข้อนี้มากกว่าความเป็นธรรมและความเสมอภาคของพนักงานนะครับแต่คือสิ่งที่เราพยายามที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยทั้งหมดนะครับทั้งในเรื่องการดูแลบุคคลเรื่องเกี่ยวกับการหารายได้นะครับเรื่องเกี่ยวกับการทำให้มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นคนที่เป็นหลักยิงแล้วก็เป็นที่พึ่งของทุกคนของทุกกระทรวงนะครับเรียนว่าอว.ไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้หากวันนี้อว.ไม่ได้ร่วมกับบุคลากรจากกระทรวงอื่นๆนะครับทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับหากวันนี้ทุกภาคส่วนเราทำงานร่วมกันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการหมุนเวียนต่างๆเข้ามาแล้วก็เราสามารถที่จะทำเงินรายได้จากมหาวิทยาลัยตรงนี้มาดูแลพี่น้องบุคลากรทั้งสวัสดิการแล้วก็ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณครับต่อเชิญท่านรัฐมนตรีก่อน
3: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดพังงาค่ะขอพระคุณท่านรัฐมนตรีเป็นอย่างมากนะคะกระทรวงอวเองนะคะก็เป็นกระทรวงที่รวมคนเก่งๆคนดีๆแล้วก็คนที่มีความสามารถสูงนะคะแล้วก็เป็นอนาคตเป็นความหวังของประเทศชาตินะคะการที่ดูแลทรัพยากรบุคคลที่อยู่ภายในกระทรวงเองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะสำหรับการความก้าวหน้าของชาติเรานะคะดิฉันขออนุญาตฝากประเด็นไว้6ประเด็นนะคะขอความกรุณาท่านรัฐมนตรีได้โปรดพิจารณารับไปช่วยดำเนินการเพื่อทำให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้กระทรวงอวเองได้รับความเป็นธรรมได้รับความสุขในการทำงานซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะหนึ่งก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยค่ะควรที่จะมีการจัดทำแผนแล้วก็มาตรการที่เป็นรูปธรรมนะคะในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของอัตราเงินเดือนแรกบรรจุนะคะสองก็คือเรื่องของความคืบหน้าระเบียบการบริหารงานบุคคลนะคะดิฉันขอเสนอให้ควรจะมีการดำเนินงานแล้วก็จัดทำกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการผลักดันร่างพรบฉบับเรื่องของการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วนะคะสามก็คือเรื่องของการสร้างบรรทัดฐานกลางนะคะด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิตนะคะดิฉันขออนุญาตเสนอให้ควรมีการดำเนินการกำหนดบรรทัดฐานกลางด้านสวัสดิการสวัสดิภาพแล้วก็คุณภาพชีวิตหลังการเกษียณของพนักงานมหาวิทยาลัยนะคะรวมถึงการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ได้ออกนอกระบบนะคะอย่างเช่นกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือว่ากลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำจากการออกกฎจากระเบียบของสภามหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียวนะคะข้อ4ก็คือเรื่องของความชัดเจนในสถานะทางกฎหมายของพนักงานมหาวิทยาลัยนะคะขออนุญาตเสนอให้มีการพิจารณาทบทวนนะคะแล้วก็แก้ไขกฎหมายเพื่อกำหนดสถานะทางกฎหมายของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้มีความชัดเจนนะคะระหว่างกฎหมายแรงงานลูกจ้างหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะเพื่อคุ้มครองสิทธิแล้วก็สร้างความเท่าเทียมในศักดิ์ศรีในวิชาชีพอาจารย์ที่เข้ากับข้าราชการประเภทอื่นนะคะ5ก็คือเรื่องของการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบนะคะดิฉันขออนุญาตเสนอให้มีการเร่งรัดกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนชดเชยให้แก่พนักงานแล้วก็ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการครูนะคะเพื่อให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมและก็ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดนะคะข้อ6นะคะก็คือเรื่องของมาตรการป้องกันปัญหาสมองไหลและก็การย้ายสถาบันค่ะดิฉันขออนุญาตเสนอให้มีการจัดทำมาตรการเชิงรุกนะคะในการป้องกันและก็การแก้ไขปัญหาสมองไหลนะคะด้วยการยกระดับสิทธิและก็สวัสดิการขั้นพื้นฐานให้เท่าเทียมกันในทุกมหาวิทยาลัยนะคะดิฉันอยากได้รับคำมั่นจากท่านรัฐมนตรีนะคะว่าท่านจะรับทั้ง6ข้อนี้ไปนะคะเพราะการพัฒนาคนก็คือการพัฒนาชาติค่ะท่านประธานคะการสวัสดิดูแลเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรทางการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะที่จะทำให้เกิดความเท่าเทียมนะคะซึ่งความเท่าเทียมเหล่านี้ค่ะที่จะนำไปสู่ความมั่นคงทางการศึกษาขอบพระคุณค่ะ
1: เชิญท่านรัฐมนตรีครับมีไหมเชิญ
4: ครับรับไปครับ
1: ครับท่านรองนายกรัฐมนตรีรับไว้แล้วนะครับก็เป็นอันจบการพิจารณากระทู้ที่ถามที่ 3.1.6 นะต่อไปเป็นกระทู้ถามที่ 3.1.7 นะครับกระทู้ถามเรื่องการจัดตั้งสำนักวิชาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีท่านนายแพทย์เปรมศักดิ์เป็นผู้ตั้งถามนะครับก็ถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับท่านพร้อมแล้วขอเรียนเชิญท่านนายแพทย์เปรมศักดิ์ครับ
5: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพและผมนายแพทย์เปรมศักดิ์ปิยยุระสมาชิกวุฒิสภากลุ่มอาชีพสาธารณสุขจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นก่อนอื่นท่านประธานครับช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกเมสซี่ยิง3ประตูเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลที่พี่น้องคอฟุตบอลได้ติดตามวันนี้จะปิดสมัยประชุมครับท่านรัฐมนตรีอว.ท่านก็ทำแฮตทริกนะครับมาหลบคราวเดียว3กระทู้ขอชื่นชมนะครับถือว่าท่านเคารพในระบบรัฐสภานะครับเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างไม่เคยมีมาก่อนเพราะไม่เคยมีครั้งใดนะครับที่กระทรวงอว.จะเป็น

ที่2ของประเทศไทยมีประชากรถึง 2.62 ล้านคนครับท่านประธานมีอำเภอทั้งหมด32อำเภอแต่ไม่มีคณะเภสัชศาสตร์และผมอาจจะต้องพูดไปถึงสไลด์ต่อไปนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องของคณะนี้เท่านั้นนะครับในพื้นที่นี้เท่านั้นต่อไปครับเดี๋ยวค่อยกลับมานะครับท่านประธานครับเห็นไหมครับคณะเภสัชศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยขอนแก่นดูแลทางส่วนบนมหาวิทยาลัยมหาสารคามดูแลส่วนกลางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดูแลในส่วนของอีสานใต้ช่วงที่ติดอำนาจเจริญติดยโสธรแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีที่มีขนาดใหญ่มากแต่ท่านประธานเห็นไหมครับกลุ่มจังหวัดที่ผมระบายสีให้ท่านประธานเห็นนะครับนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ชัยภูมิหรือที่เรียกว่ากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีกลับไม่มีคณะวิชาเภสัชศาสตร์เปิดสอนในพื้นที่ที่สำคัญตรงนี้คณะนี้สำคัญยังไงครับท่านประธานครับผมเป็นแพทย์เวลาสั่งการรักษาต้องมีใครครับต้องมีหมอยาครับต้องมีเภสัชกรไว้รองรับการรักษาของแพทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีคณะแพทย์มีคณะพยาบาลมีคณะสารสุขศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์แต่ขาดคณะเภสัชศาสตร์ทั้งที่คนเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศไทยนี่แหละครับท่านประธานครับผมจึงสงสัยว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นกลับมาที่หน้าเมื่อกี้นะครับผมจึงตั้งกระทู้ถามครั้งแรกให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในขณะนั้นคือท่านสุภมาศอิสระภักดีได้ตอบว่าทำไมจึงเกิดเรื่องราวอย่างนี้ไม่น่าจะเชื่อถือได้ว่าเกิดขึ้นจริงในสังคมอุดมศึกษาของประเทศไทยท่านรัฐมนตรีก็ดีครับท่านก็ตอบในราชกิจจาผมถามไปประมาณต้นปีครับถามไปเมื่อต้นปี2568ท่านก็ตอบผมนะครับเมื่อวันที่10มีนาคม2568นะครับซึ่งท่านก็ตอบว่าการจัดตั้งหน่วยงานนั้นมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานหรือสำนักวิชาได้หากมีความพร้อมท่านประธานครับความพร้อมอยู่ที่ไหนองคาพยพของจังหวัดนครราชสีมามีชมรมเครือข่ายของเภสัชกรมีความพร้อมมากครับนักศึกษานครชัยบุรี4จังหวัดมีความพร้อมมากครับที่จะศึกษาในวิชาเภสัชศาสตร์แต่มหาวิทยาลัยกลับไม่เปิดสอนนี่เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นซึ่งท่านรัฐมนตรีท่านก็ปรับเปลี่ยนไปก่อนวันนี้เมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ผมจึงมาถามรัฐมนตรีท่านปัจจุบันเพราะว่าผมเห็นท่านสนใจเรื่องของอุดมศึกษาและเป็นคนในวงการของอุดมศึกษาจริงๆจะถามท่านว่าทำไมจึงยังไม่จัดตั้งทั้งที่มันมีความพร้อมทุกอย่างนะครับคณะวิชาจัดตั้งได้โดยสภามหาวิทยาลัยแต่ปัญหาก็คือสภามหาวิทยาลัยนะครับมีคำตอบส่วนหนึ่งมาถึงผมว่ายังไม่มีการยอมรับจากสภาวิชาชีพเวชกรรมท่านประธานครับสภาวิชาชีพเวชกรรมจะยอมรับได้เมื่อไหร่ก็คือต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรทีนี้ขณะนี้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรแค่2คนแต่มันเปิดรับเพิ่มได้ครับท่านประธานครับเหมือนเราอยากจะเปิดคณะวิชาใดเปิดรับสมัครต้องการอาจารย์กี่ตำแหน่งครับมันจะมีคนไปสมัครเกินกว่าจำนวนด้วยซ้ำไปและในพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่มีความเจริญท่านประธานครับคนจะประกอบอาชีพเภสัชกรรมเนี่ยเป็นเภสัชกรเนี่ยนะครับมีอาชีพที่ทำได้ทั้งในโรงพยาบาลเป็นอาชีพภาครัฐหรือเปิดร้านขายยาเป็นอาชีพเอกชนเป็นอาชีพส่วนตัวก็ได้ซึ่งท่านประธานอย่าลืมนะครับทุกวันนี้ถ้าคนเราเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาไม่เข้าโรงพยาบาลนะครับเขาจะเข้าไปร้านขายยาเพื่อจะซื้อยากินเองเพราะมันสะดวกกว่าประหยัดกว่าน้อยคนครับถ้าไม่ป่วยหนักไม่เข้าโรงพยาบาลหรอกครับดังนั้นความต้องการของเภสัชกรจึงมีความสำคัญมากและในโรงพยาบาลที่จังหวัดนครราชสีมารวมทั้งชมรมเครือข่ายเภสัชกรรวมทั้งคณะเภสัชที่อยู่มาก่อนแล้วเช่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็พร้อมจะเซ็น MOU สนับสนุนให้เกิด

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดังนั้นนะครับผมจึงจะกลับเรียนท่านรัฐมนตรีเป็นประเด็นนะครับก็คือเรื่องที่หนึ่งท่านประธานครับเหตุการณ์ที่ทางสภามหาวิทยาลัยยังไม่จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์โดยอ้างสภาวิชาชีพเวชกรรมยังไม่อนุมัตินั้นทำไมสภาวิชาชีพเวชกรรมจึงอนุมัติให้มหาวิทยาลัยอย่างเกษตรศาสตร์หรืออย่างสถาบันบรมราชนกซึ่งมีพละกำลังน้อยกว่าคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีงบประมาณปีหนึ่งหลายพันล้านบาทหรือจะเป็นเพราะว่ายังไม่มีอธิการบดีตัวจริงรักษาการมา10 เดือนแล้วจะทำยังไงครับจะให้ประชาชนรอคอยความหวังอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จึงจะปรากฏว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ตอบโจทย์กับพี่น้องประชาชนในด้านของการพึ่งพาเภสัชกรและเป็นที่พึ่ง

ข้ามามีส่วนในการที่จะทำให้เรื่องนี้แล้วเสร็จนะครับในประเด็นแรกนะครับอันนี้ผมก็มีข้อมูลแบบเดียวกับท่านสมาชิกวุฒิสภานะครับว่าเรื่องเกี่ยวกับการขาดแคลนเภสัชกรเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆนะครับแล้วก็กระทรวงอวรับตรงนี้แล้วก็จะทำให้บรรลุให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้ก็แสดงว่ามีจุดยืนร่วมกันนะครับเดี๋ยวขอกลับไปอีกนิดนึงก่อนนะก็สำหรับเรื่องการขาดแคลนนะครับในเป้าหมายสากลเราเนี่ยประมาณสัก1 ต่อ 2,000นะครับ1 ต่อ 1,900แต่ปัจจุบันเนี่ยประมาณสัก1 ต่อ 2,700นะครับซึ่งความจริงห่างกันเยอะแต่ถ้าเกิดสมมติเราดูเขตสุราษฎร์ที่9เนี่ยร่วม1 ต่อ 5,000นะครับเพราะฉะนั้นมีการขาดแคลนสูงจริงๆแล้วก็ถ้าไม่มีมหาวิทยาลัยในพื้นที่สมมติว่าเราบอกว่าที่อื่นก็เปิดกลายเป็นว่าเขาไปเรียนที่อื่นแต่ว่าก็ไม่ได้กลับมาทำงานในพื้นที่เขานะครับตรงนี้ก็เป็นเป้าหมายเดียวกันนะครับว่าทำไมต้องเปิดในพื้นที่ในขณะที่ที่อื่นก็มีความจริงแล้วถ้าเปิดที่ไหนคนก็จะทำงานที่นั่นนะครับพอสมควรแล้วก็มีคนอยากเรียนรองรับเรียบร้อยนะครับตรงนี้เหลือแต่ว่าเราเปิดให้สำเร็จนะครับต่อเลยครับดังนั้นเรื่องเกี่ยวกับข้อที่1ที่2เนี่ยผมชี้แจงเบื้องต้นอย่างนี้นะครับว่าก่อนอื่นผมต้องขอบทุกคนท่านรักษาการอธิการบดีนะความจริงท่านมาหาผมตั้งแต่3เดือนแรกแล้วว่าเรื่องนี้ท่านอยากทำให้สำเร็จในช่วงที่ท่านสามารถที่จะทำได้นะครับซึ่งเรื่องนี้เองตอนแรกก็จะมีการอันนี้เป็นแผนเก่านะครับว่าตอนแรกเนี่ยเขากะ

ิชาเภสัชศาสตร์นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของเขาแล้วก็ได้หารือกับทางสภาเภสัชกรรมไว้เบื้องต้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่คณะกรรมการที่จะพิจารณาแต่เป็นการหารือว่าทำได้หรือไม่นะครับก็ทางสภาเภสัชกรรมเนี่ยก็บอกว่าทำได้หากมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนนะครับตรงนี้ท่านก็เลยทำเรื่องนี้มาทีนี้พอมาถึงในช่วงที่มีนานะครับช่วงประมาณมีนาเนี่ยเข้าไปหลักสูตรผ่านเสร็จแล้วผ่านสภามหาวิทยาลัยเสร็จแล้วท่านก็นำเข้าไปที่สภาเภสัชกรรมเป็นทางการนะครับเพื่อที่จะได้สามารถที่จะเปิดได้ทีนี้มีประเด็น5เรื่องนะครับที่ก็ตรงกับที่ท่านสมาชิกวุฒิสภากล่าวไว้เลยนะครับคือมีเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักวิชาอย่างเป็นทางการตรงนี้เองพอเข้าใจได้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เราต้องมีผู้บริหารที่สามารถที่จะทำวิชาชีพนั้นได้นะครับซึ่งในแบบเก่าเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้ตัวนี้ก็มีข้อท้วงติ่งกลับมาว่ายังไงก็คงต้องเปิดเรื่องสำนักวิชาเภสัชศาสตร์นะครับอันนี้เป็นข้อแรกข้อที่2เรื่องเกี่ยวกับสัดส่วนจำนวนของอาจารย์ต่อนักเรียนเนี่ยต้องเป็น1ต่อ6นะครับตรงนี้เองก็ยังขาดแคลนอยู่แต่เรื่องนี้ครับก็ได้มีการพูดคุยกันมีเรื่องเกี่ยวกับอัตรากำลังเหมือนกันที่เดี๋ยวเราก็มีความจำเป็นต้องมัดรวมกันไปกับเรื่องของงบประมาณนะครับแล้วก็เสนอไปที่ครม.ในเรื่องเกี่ยวกับอัตรานะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องช่วยในข่าวอบ.เนี่ยต้องช่วยเขาเพื่อเขาสามารถที่จะบรรลุเรื่องเกี่ยวกับการมีอาจารย์ประจำในเรื่องนี้ให้เหมาะสมนะครับเพื่อจะได้เปิดได้เรื่องหลักสูตรเนื้อหายังไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะทางนะครับตัวนี้ดำเนินการแล้วนะครับเรื่องสถาบันที่เลี้ยงครับตอนนี้กับมข.นะครับประสานกันไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอุปกรณ์เนี่ยอันนี้ก็จะมีงบที่ท่านตั้งไว้ของ70นะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะมาปิดแกลบตรงนี้ได้ครับต่อเลยครับทีนี้ไทม์ไลน์ครับก็พฤศจิกายนนะครับท่านอธิการบดีก็แจ้งว่าเรื่องของโครงสร้างเรื่องของสำนักวิชาเนี่ยก็น่าที่จะเป็นรูปเป็นร่างนะครับทางนี้ก็ทางอว.จะต้องช่วยในเรื่องอัตรากำลังนะครับว่าเช็คว่าเขาสามารถที่จะทำยังไงกับอัตรากำลังในเรื่องนี้ได้บ้างนะครับถ้าบริหารจัดการภายในได้ก็โอเคถ้าไม่ได้ก็อาจจะมีความจำเป็นต้องเสนอครม.นะครับตรงนี้ก็ผมดำเนินการขนานไปอยู่นะครับเรื่องอันที่สองคือเครือข่ายแหล่งฝึกปฏิบัติงานนะครับตอนนี้ได้พูดคุยกันแล้วกับมข.แล้วก็โรงพยาบาลเครือข่ายนะครับก็จะทำMOUเนี่ยให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับท่านเขียนว่าธันวานะครับผมบอกว่าคนจริงน่าจะทำขนาดกันไปได้เลยนะครับอันนี้ก็เห็นท่านว่าตอนนี้ก็คุยกับมข.ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดือนสำหรับเรื่องของอัตราสัดส่วนของคณาจารย์กับหลักสูตรนะครับอันนี้ก็ทำไปขนาดกันนะครับ

0: สำหรับเรื่องแนวทางในการสนับสนุนจากกระทรวงอว.เองนะครับกระทรวงอว.เนี่ยเรามีหน้าที่ในการที่จะทำให้หลักสูตรได้มาตรฐานอยู่แล้วนะครับก็จะมีเรื่องของระบบซีซ่านะครับที่จะเป็นระบบที่ทุกหลักสูตรก็ต้องผ่านมาตรฐานตรงนี้เพื่อจะแอคเครดิตนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเป็นที่เลี้ยงนะครับเพื่อที่จะทำให้เรื่องนี้ดำเนินการเสร็จโดยเร็วซึ่งความจริงมตส.เนี่ยเขาก็แข็งแรงเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอตั้งตัวสำนักวิชาเภสัชศาสตร์เสร็จเนี่ยทุกอย่างก็น่าจะสามารถที่จะเป็นไปได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เราจะพยายามที่จะดำเนินการตรวจสอบในเรื่องการผลิตเภสัชกรคุณภาพที่เหมาะกับในตัวมาตรฐานนะครับตรงนี้ให้เร็วที่สุดนะครับก็จะช่วยกันกับทางมตส.นะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องเคารพเรื่องของสิทธิในการกำกับดูแลของตัวมหาวิทยาลัยโดยตรงนะครับอันนี้มหาวิทยาลัยก็จะเป็นคนดำเนินการนะครับแล้วก็รับรองกับการเรื่องของคุณภาพนะครับต่อเลยนะครับก็สำหรับในเรื่องนี้นะครับก็ขออนุญาตชี้แจงท่านสว.ประมาณนี้ครับหากท่านมีประเด็นตรงไหนเพิ่มเติมก็ยินดีรับฟังนะครับ
1: เรียนเชิญครับท่านท่านครับผมนายแพทย์เปรมศักดิ์ปิยยุระสมาชิกวุฒิสภานะครับตามที่ท่านรัฐมนตรีได้ตอบนั้นส่วนที่สำคัญนะครับการที่จะต้องผลิตในพื้นที่อยู่ที่บริบทของบัณฑิตที่จะไปตอบสนองต่อภารกิจเพื่อประชาชนผมยกตัวอย่างสมัยที่ท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์จัดตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นครั้งแรกวันนี้ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ผมว่าท่านจะภูมิใจมากที่ว่ามีบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตเต็มภาคอีสานแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะในคณะวิชาใดก็ตามวันนี้ผมจึงหวังว่าขอดูสไลด์ที่เป็นแผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิดนึงครับถ้าหากคณะเภสัชศาสตร์ยื่นตัดตั้งขึ้นนะครับตามโลเคชันที่ว่าขอดูสไลด์หน่อยครับอีกแผ่นนึงครับเนี่ยครับท่านประธานครับชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์นี่นะครับ 6.5 ล้านคนนะครับท่านประธานครับถ้ามีบริบทของการผลิตเภสัชกรรมเภสัชกรออกไปนี่นะครับโรคที่พบบ่อยหรือว่าธรรมชาติของคนใน4จังหวัดนี้เภสัชกรที่ผลิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะรู้ดีมากรู้ดีกว่าผลิตที่กรุงเทพแล้วส่งไปที่ภาคอีสานมันหมดยุคแล้วครับมันจะต้องกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นในเรื่องการศึกษาด้วยและงบประมาณก็ไม่ใช่มากมายครับ

0: ใหม่ก็ยิ่งดีเท่านั้นเพราะเป็นการสร้างคนการศึกษาสร้างคนคนสร้างชาติผมจึงหวังว่าท่านรัฐมนตรีจะได้นำเอาวาระของการประชุมครม.พิจารณาเรื่องนี้ด้วยเพราะหลายท่านอาจจะคิดว่าเกินกำลังของมหาลัยหรือเปล่าก็ต้องขอกำลังจากท่านรัฐมนตรีนำไปพิจารณาที่คณะรัฐมนตรีซึ่งผมคิดว่าคณะรัฐมนตรีทุกท่านก็มีหัวใจทางการศึกษาเป็นคนผ่านระบบการศึกษามาแล้วน่าจะเจรจาและผลักดันได้ไม่ยากผมจึงฝากท่านรัฐมนตรีนะครับผมจะติดตามเรื่องนี้ต่อไปและก็ขอทราบความคืบหน้าเป็นรูปธรรมในโอกาสอันใกล้ด้วยก็ฝากท่านเพื่อสร้างประวัติศาสตร์นะครับว่าตำแหน่งอยู่ไม่นานตำนานจะอยู่ตลอดไปครับขอบพระคุณครับ
1: ครับขอบพระคุณครับท่านก็เสริมท่านนะครับว่าความจริงนอกจากประเด็นเรื่องหลักสูตรนะครับเรามีแนวทางของเรื่องเศรษฐกิจ wellness นะครับหรือว่าเราเรียกว่า wellness economy ซึ่งตรงนี้เองครับจะทำให้ความต้องการของเภสัชกรเนี่ยมีปริมาณมากขึ้นด้วยเรื่องเกี่ยวกับต้นน้ำของเภสัชมาจากเชิงเคมีและเชิงธรรมชาตินะครับซึ่งแน่นอนครับว่าในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับ biodiversity เยอะมากนะครับซึ่งตรงนี้เองก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากเรามีคณะเภสัชการมีคณะเภสัชเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนเรื่องเกี่ยวกับเราวาง position ระวังตำแหน่งประเทศไทยเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับclinical trial ครับนะครับซึ่งตรงนี้เภสัชก็มีผลอย่างยิ่งในการที่จะสามารถทำให้บรรลุเป้าหมายตรงนี้ได้การวางรากฐานของเรื่องของห้อง GMP ในห้องแลบต่างๆนะครับการส่งต่อระหว่าง

0: เรื่องเกี่ยวกับการเกษตรมูลค่าสูงก็จะเริ่มจากเรื่องคอสเมโซติคอลนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องเกี่ยวกับดักดิสคัฟเวอรี่ต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการเข้ามาของเศรษฐกิจจีโนมิกส์ซึ่งตรงนี้จะทำให้เรื่องเกี่ยวกับเภสัชเนี่ยมีความใหม่มากขึ้นในการที่เราสามารถใช้เราเรียกว่าเป็นโลคอลคอนเทนต์นะครับหรือว่าเป็นบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในชุมชนอยู่แล้วเพื่อที่สามารถจะคิดองค์ความรู้ใหม่ๆต่างๆได้การทำให้เอเจนดาการทำให้ประเด็นปัญหาของพื้นที่ในบริเวณภาคอีสานเป็นความน่าสนใจของคนทั่วโลกที่เขาจะมาการสร้างศูนย์บ่มเพาะทางด้านยาทางด้านสมุนไพรต่างๆเพื่อที่จะเป็นฮับเนื่องจากว่าในพื้นที่นั้นนะครับมีความน่าสนใจในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพอยู่เยอะเภสัชก็ต้องควบคู่ไปกันกับการดูแลเรื่องของสภาพแวดล้อมสภาพภูมิอากาศต่างๆเพื่อที่เศรษฐกิจเวลเนสจะสามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็เป็นหลายอย่างที่เราเตรียมความพร้อมในการรองรับเรื่องเศรษฐกิจเวลเนสแล้วก็ที่ปตส.เองนะครับก็มีสายปาร์คนะครับอุทยานวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็งมีศูนย์ซิงโครตอนนะครับซึ่งผมเพิ่งไปลงพื้นที่มาตรงนี้เองก็จะมีการสนับสนุนให้เกิดซิงโครตอนต่างๆเพื่อที่จะทำให้เราสามารถทำให้งานวิจัยทางด้านเภสัชศาสตร์เนี่ยไม่ใช่ว่าแค่มีนะครับแต่ควรจะมีให้ดีแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวอีสานครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีครับเป็นอันจบการพิจารณากระทู้ถามเป็นหนังสือนะครับต่อไปกระทู้ถามด้วยวาจานะครับท่านสมาชิกครับวันนี้มีกระทู้ถามด้วยวาจาจำนวน4กระทู้ด้วยกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากกระทู้ถามที่ 3.2.3 เรื่องประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนและการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมท่านเทวฤทธิ์มณีฉายเป็นผู้ตั้งถามนะครับถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจนะครับไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามด้วยวาจาในวันนี้ได้จึงทำให้กระทู้ถามดังกล่าวไปอันต่อไปนะครับตามข้อบังคับข้อ166วรรค2นะครับและกระทู้ถามที่ 3.2.4 เรื่องกรณีประเทศไทยถูกกล่าวหาว่าเป็นศูนย์กลางการส่งออกยาเสพติดท่านนาวาตรีวุฒิพงษ์ พงษ์สุวรรณเป็นผู้ตั้งถามนะครับถามนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านพลตำรวจโทรุตพลนวระนะครับได้รับมอบหมายให้มาตอบกระทู้ถามมีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจสำคัญเช่นเดียวกันนะครับไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้นะครับจึงทำให้กระทู้ถามดังกล่าวเป็นอันตกไปทางนี้สมาชิกก็ประสงค์ที่ประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามโดยวาจาท่านก็สามารถเสนอใหม่ในคราวต่อไปได้นะครับดังนั้นในวันนี้จะมีการถามตอบกระทู้ถามเป็นหนังสือจำนวน2กระทู้นะครับซึ่งผมจะขอกำหนดเวลาในการถามตอบเช่นเดียวกันนะครับ20นาทีนะครับโดยกำหนดเวลารวมนะครับของทั้งผู้ตั้งกระทู้และผู้ตอบกระทู้นะครับก็ขอให้รักษาเวลาด้วยนะครับครับในกระทู้ถามที่1นะครับเรื่องการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งฐานปล่อยจรวดและท่าอวกาศยานของประเทศไทยท่านนภพดลปริญสกุลเป็นผู้ตั้งถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับวันนี้ท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีดังกล่าวครับท่านยศมานมงสวัสดิ์ท่านก็ตอบกระทู้ถามอยู่แล้วนะครับก็ขอเชิญท่านนภพดลปริญสกุลได้ตั้งถามเลยครับ
2: ครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับผมนพดลปิ้งสกุลสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่ม13วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและการสื่อสารต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่มาตอบกระทู้ในวันนี้นะครับเพราะเรื่องที่ผมตั้งกระทู้ถามในวันนี้มีความสำคัญกับประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศซึ่งทั้งสองด้านมีความจำเป็นต่อประเทศชาติทั้งนั้นจากข้อมูลที่มีการศึกษาเรื่องของเกาะจวงเกาะจานจังหวัดชลบุรี2แหลมสนอ่อนจังหวัดสงขลาทั้ง2แห่งนี้เป็นการเหมาะสมการส่งจรวดแบบแนวดิ่งและ3สนามบินอุตภาวเหมาะสมทั้งแบบแนวดิ่งและแนวราบท่านประธานครับผมขอตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษานะครับเรื่องการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งฐานปล่อยจรวดและท่าอวกาศยานของประเทศไทยดังนี้ตามที่หน่วยงานภายใต้กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาฐานปล่อยจรวด และท่าอวกาศยานของประเทศไทยเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศและเศรษฐกิจอวกาศในอนาคตนั้นปรากฏว่ามีการพัฒนาพื้นที่หลายแห่งของประเทศรวมทั้งพื้นที่เกาะและพื้นที่ชายฝั่งทะเลบางแห่งซึ่งการดำเนินโครงการลักษณะดังกล่าวจำเป็นต้องคำนึงถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์พื้นที่ด้านอื่นที่ควบคู่กันไปท่านประธานครับจากการลงพื้นที่ของอนุกรรมธิการพบว่าพื้นที่บางแห่งที่ถูกกล่าวถึงในกระบวนการศึกษายังมีข้อจำกัดด้านการคมนาคมและการเข้าถึงพื้นที่การขนส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนาดใหญ่ตลอดจนเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญในด้านทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์พันธุ์พืชจึงก่อให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความเหมาะสมความคุ้มค่าในการพัฒนาโครงการในอนาคตท่านประธานครับผมจึงขอเรียนถามรัฐมนตรีว่า 1. ปัจจุบันกระทรวงอว.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งฐานปล่อยจรวดและท่าอวกาศยานของประเทศไปแล้วเพียงใดและใช้งบประมาณในการศึกษาเป็นจำนวนเท่าใด 2. กระทรวงอว.มีหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดในการคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับการพัฒนาโครงการดังกล่าวโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมขนส่งโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 3. ได้มีการประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศทางทะเลพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่ที่มีความสำคัญด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชหรือไม่และมีผลการศึกษาเป็นอย่างไร 4. กระทรวงอว.ได้มีการเปรียบเทียบต้นทุนการลงทุนระหว่างพื้นที่เกาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลและพื้นที่บนแผ่นดินใหญ่ที่มีความพร้อมด้านถนนท่าเรือสนามบินและสาธารณูปโภคแล้วหรือไม่และผลการเปรียบเทียบเป็นอย่างไร 5. ประเทศไทยจะดำเนินการโครงการฐานปล่อยจรวดหรือท่าอวกาศยานในอนาคตกระทรวงอว.มีแผนดำเนินการและกรอบระยะเวลาไว้อย่างไรและคาดว่าจะก่อให้เกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่อประเทศในด้านใดบ้าง 6. การสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยในไทยที่มีหลักสูตรแอโรสเปซให้มีห้องปฏิบัติการทางอวกาศและรองรับเศรษฐกิจอวกาศอย่างไรบ้างการส่งเสริมทุนฝึกงานด้านต่างประเทศด้านอุตสาหกรรมเศรษฐกิจอวกาศอย่างไรท่านประธานครับทั้งนี้เพื่อให้การใช้งบประมาณของรัฐเป็นไปอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนจึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาชี้แจงต่อวุฒิสภาขอบคุณครับ
3: เชิญท่านรองนายกครับ
0: ครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับก็สำหรับในเรื่องเกี่ยวกับตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราจะพูดองค์ประกอบภาพรวมเนี่ยเราเรียกว่าเป็น space economy นะครับSpace Economy เนี่ยสำคัญยังไงนะครับเราอาจจะนึกถึงเรื่องแค่เรื่องเกี่ยวกับอวกาศแล้วก็เหมือนกับเป็นกระสวยอวกาศที่เรายิงขึ้นไปตรงนั้นใช่ครับทีนี้แต่หลังจากการยิงขึ้นไปปุ๊บเนี่ยจะเกิดเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับถ้าท่านมองเนี่ยว่าดาวเทียมอยู่สูงก็จะมองเห็นในวงกว้างนะครับแต่ขณะเดียวกันก็อาจจะมองเห็นไม่ชัดมากนักอาจจะมีฝุ่นหรือมีอะไรต่างๆที่มองไม่เห็นนี้ก็จึงจำเป็นที่จะต้องยิงระดับกลางเนี่ยเป็นกลุ่ม GPS ต่างๆแล้วก็ระดับต่ำเนี่ยเราจะเห็นข้อมูลของพวกน้ำเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับdisaster ภัยพิบัติต่างๆนะครับตรงนี้เองก็จะส่งผลในการที่เราสามารถที่จะวางแผนบางอย่างได้เรื่อง space economy เนี่ยจึงเป็นมากกว่าเรื่องเกี่ยวกับยานอวกาศซึ่งตรงนั้นก็จะมีทั้งตัว material science physics ต่างๆแต่ว่าความจริงแล้วหลังจากเราได้ตรงนั้นน่ะประโยชน์ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลวิทยาศาสตร์ข้อมูลต่างๆซึ่งในบางครั้งดาวเทียมเนี่ยไม่ได้บินอยู่ที่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับก็จะมีภาพข้อมูลของการเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆนะครับตรงนี้ก็ทำให้เราสามารถที่จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจทางด้านเกี่ยวกับอวกาศได้นะครับนอกจากนี้เองก็จะมีเรื่องการใช้ข้อมูลต่างๆเพื่อ เชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆนะครับแล้วก็เรื่องของความมั่นคงเป็นต้นนะครับขออนุญาตชี้แจงตอบนะครับสำหรับตัวข้อแรกครับปัจจุบันเรามีการศึกษา2เฟสครับปี65ถึง66เนี่ยร่วมกันกับคารีของประเทศเกาหลีนะครับตรงนี้ทำฟรีนะครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรแต่เป็นการที่จะดูในเชิงเทคนิคนะครับว่าเหมาะสมหรือไม่ในการทำในส่วนตรงนี้นะครับซึ่งก็มีความเหมาะสมในหลากหลายพื้นที่นะครับพอเราเห็นแล้วล่ะว่าประเทศไทยสามารถที่จะทำเรื่องนี้ได้สิ่งที่ทำต่อก็คือว่าเรากำลังอยู่ในช่วงทำ feasibility study ที่ชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับการทำ business plan ซึ่งสำคัญนะครับว่าพอเราทำมาปุ๊บเนี่ยในช่วงแรกรัฐบาลจะต้องซับซิไดไปก่อนนะครับซึ่งแนวโน้มออกมาเป็นแบบนั้นแต่ว่าพอระยะยาวเนี่ยสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ด้วยตัวเองได้ไหมนะครับตรงนี้เองก็เป็นเรื่องที่ต้องให้มืออาชีพเนี่ยมาทำตรงนี้ก็ทางจิสด้าดำเนินการนะครับจ้างKPMG นะครับเพื่อดำเนินการในส่วนตรงนี้ครับ 15.9 ล้านนะครับตรงนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินงานนะครับก็จะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้นะครับ สำหรับเรื่องเกี่ยวกับนิติในการที่เราวิเคราะห์และหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่นะครับในส่วนตรงนี้เองมีหลากหลายด้านนะครับเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของเทคนิคพื้นที่นะครับที่ท่านสมาชิกได้กังวลในบางส่วนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะได้ชี้แจงเรื่องนี้ต่อไปเรื่องการเงินนะครับก็การทำปัจจุบันเนี่ยติดลบทุกพื้นที่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลสนับสนุนบางส่วนแล้วก็มีแผนธุรกิจที่ชัดเจนก็สามารถที่จะกลับมาได้นะครับตรงนี้เองก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เรามีความจำเป็นต้องศึกษาอย่างรอบคอบเพื่อให้เม็ดเงินที่ลงไปเนี่ยสามารถที่จะกลับคืนมาได้แล้วก็ส่งผลในระยะกว้างนะครับเรื่องปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ต่างๆนะครับตรงนี้เป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็เรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมครับผมยืนยันตรงนี้นะครับว่าสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเราจะไม่ทำให้ทุกๆท่านนะครับมีประเด็นปัญหาเรื่องนี้เพราะฉะนั้นพอเรามองในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นของเศรษฐกิจเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการทำตัว EIA เนี่ยในเฟสต่อไปเพื่อจะดูว่าตรงไหนที่จะเป็นที่ที่เหมาะสมที่สุดที่สามารถที่จะทำตรงนี้ได้นะครับต่อเลยนะครับผมไม่ได้เขียนพื้นที่ไว้เป็นจังหวัดชัดเจนให้ท่านนะครับพอดีเรามีประเด็นบางเรื่องที่ยังไม่ได้สรุปว่าเป็นพื้นที่ไหนนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตพูดรวมๆนะครับว่าท่านจะเห็นว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยโซนทางด้านอ่าวไทยนะครับก็จะเหมาะกับวงพวกเรียกว่า GO นะครับซึ่งก็เป็นดาวเทียมค้างฟ้าที่ยิงขึ้นไปแล้วอยู่นานเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นในกลุ่มพวกไทยคมต่างๆทีนี้เหมาะกับโซนอ่าวไทยแล้วก็ในโซนอันดามันนะครับก็จะเป็นพื้นที่วงโคจรต่ำนะครับซึ่งในวงโคจรต่ำเองเนี่ยก็จะเหมาะกับ อีกแบบหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าปกติแล้วเนี่ยเรายิงขึ้นไปในบริเวณที่มีความเสี่ยงที่จะตกลงมาเร็วเนี่ยเราก็จะต้องเอาพื้นที่น้ำเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าทาง GO เนี่ยก็จะเหมาะสมกับทางอ่าวไทยแต่ว่าทางเกี่ยวกับโลออร์บิทต่างๆก็จะเหมาะสมกับอันดามันนะครับโลออร์บิทเองก็จะขึ้นไปมาสัก 1,000 กิโลนะครับสำหรับกลุ่มที่3กลุ่มภาคตะวันออกแล้วก็กลุ่มเกาะเนี่ยจะเหมาะสำหรับการทำซับออร์บิทัลก็คือยังไม่ได้ไปพ้นบรรยากาศก็ขึ้นไปแล้วก็ลงมานะครับเหมาะกับเรื่องการทำการทดลองต่างๆเพย์โหลดต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวเรียกว่าบูออริจินต่างๆเนี่ยก็จะลงขึ้นไปแล้วก็ลงมาเลยนะครับอันนี้ก็เหมาะกับกลุ่มเกาะต่างๆแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเรื่องกลุ่มเกาะเนี่ยคนจริงก็จะดีในเรื่องเชื่อมกับ EC แต่ว่าก็การทำก็ไม่ได้ง่ายมากนักนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็อยู่แผ่นดินข้างในนะครับก็สับออร์บิทัลได้ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็มีความเสี่ยงในการที่จะตกลงมานะครับดังนั้น 2-3 เนี่ยกลุ่ม2กลุ่ม3เนี่ยเป็นกลุ่มที่น่าสนใจแล้วก็กำลังจะดูเรื่องเกี่ยวกับความคุ้มทุนอยู่นะครับต่อนะครับเราดูเรื่องเกี่ยวกับ gap analysis นะครับการวิเคราะห์ช่องว่างกิจกรรมที่ต้องทำแล้วก็เอาท์พุตที่จะเกิดขึ้นนะครับทั้งเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่ต้องมีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับบริเวณพื้นที่นะครับบริเวณที่เราจะสามารถที่จะทำให้เกิดบางสิ่งบางอย่างได้ต้องทำอะไรบ้างนะครับต่อเลยนะครับ สำหรับในส่วนของผลกระทบกับทางด้านของเศรษฐกิจนะครับตรงนี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับทางด้านเกี่ยวกับมูลค่าของการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคตนะครับก็จะเป็นผลที่เกิดขึ้นนอกจากเรื่องของ Space แล้วนะครับ Space เนี่ยจะนำมาซึ่งเทคนิคทางวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับการสร้างอุตสาหกรรมใหม่เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจของประเทศการดึงดูดการลงทุนเทคโนโลยีต่างๆจากพันธมิตรระดับโลกนะครับเรื่องการยกระดับงานวิจัยนวัตกรรมระบบนิเวศนะครับเรื่องของ STEM Education ต่างๆเรื่องการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคแล้วก็เสริมสร้างเรื่องเศรษฐกิจฐานรากนะครับแล้วก็การวางposition ของประเทศไทยเนี่ยเป็นอาเซียน Space Hub นะครับซึ่งตรงนี้เองก็จะมาส่งผลกับหน้านี้นะครับคือการพัฒนากำลังคนแล้วก็หลักสูตรที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับถ้ามุมขวาบนนะครับท่านจะเห็นว่าหลักสูตรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับทางด้านของ Space เนี่ยจะอยู่ที่38% นะครับหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องนะครับต้องเรียนท่านว่าเราจะทำเรื่องอวกาศเนี่ยจะเป็นแอโรสเปซอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมีทั้งแมคคาเนคอลเอนจิเนียร์คอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์อิเล็กทริคอลเอนจิเนียร์ต่างๆนะครับรวมถึงบางคนที่เกี่ยวข้องเรื่องการออกแบบวัสดุศาสตร์ต่างๆด้วยถึงจะเกิดขึ้นได้นะครับก็จะมีหลักสูตรอยู่ประมาณสัก 61% นะครับของทั้งหมดนี้แต่ถ้าท่านเห็นสีส้มข้างล่างนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 2.3% เนี่ยจะเป็นคอเรื่องของ Space Infrastructure มีอยู่แค่2% กว่าตรงนี้อวจะต้องเพิ่มความเข้มแข็งทางด้านนี้เพิ่มเติมขึ้นไปเพื่อสามารถที่จะทำได้ถามว่าบุคลากรเราเก่งไหมนะครับทุกปีเราจะมีเด็กไทยนะครับได้รางวัลเกี่ยวกับทางด้านของ Space ตลอดเวลานะครับแล้วก็สมเรียนทางด้าน Aerospace ทางด้านหลักสูตรนะครับก็จะมีหลักสูตรต่างๆของหลายมหาวิทยาลัยนะครับผมพยายามมาฉายภาพให้ท่านเห็นนะครับเรื่องเกี่ยวกับด้านซ้ายมือนะครับก็เป็น Traditional Aerospace นะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่หลักๆในมหาวิทยาลัยมีอยู่นะครับเรื่องเกี่ยวกับการรวมเรื่องไพลอตนะครับเรื่องตัดเรื่องเอนจิเนียร์ต่างๆเรื่องเกี่ยวกับspecialized space แล้วก็ spacecraft design นะครับด้านขวาบนนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ aircraft maintenance engineering นะครับก็เป็นเบอร์4นะครับขวาล่างแล้วก็ล่างสุดก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับmilitary นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นส่วนผลักดันในการที่จะพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจอวกาศเศรษฐกิจสเปซนะครับซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องเกี่ยวกับยานอวกาศอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับอธิปไตยทางด้านของเดต้าต่างๆด้วยนะครับแล้วก็นำมาซึ่งเศรษฐกิจหลากหลายและวิชาการนะครับขอบคุณครับ
3: ท่านรัฐมนตรีติดใจเลยครับ
2: ครับก็ขอบคุณรัฐมนตรีมากครับก็คือจากที่ท่านรัฐมนตรีแจ้งนะครับผมจะบอกว่าเกาะชัวเกาะจานเนี่ยครับเป็นที่เพาะพันธุ์พืชนะครับที่มีความสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างมากนะครับถ้าทุกท่านได้มีโอกาสไปดำน้ำดูปลาที่สวยงามนะครับไปอยู่ที่ตรงจุดๆนั้นนะครับผมก็คิดว่าในการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก2 ปีนะครับแล้วก็เราในคณะอนุกรรมาธิการเราก็บุกน้ำนั่งเรือบุกน้ำไปที่เกาะแห่งนั้นนะครับก็มองดูแล้วก็วิเคราะห์นะครับก็ผมว่ายังไม่เหมาะนะครับยังไม่เหมาะนะครับซึ่งตอนนี้ผมคิดว่านะด้านเทคโนโลยีอย่างนี้นะครับก็คือเราน่าจะทำได้นะครับผมเลยอยากจะฝากข้อคิดไว้สักนิดหนึ่งครับว่าที่เป็นข้อเสนอเพิ่มเติมนะครับก็คือในประเด็นการคัดเลือกพื้นที่สำหรับการจัดตั้งฐานปล่อยจรวดและถ้าอวกาศยานของประเทศไทยนั้นหากมีผลการศึกษาทางวิชาการชัดเจนและมีพื้นที่ที่เหมาะสมแล้วรัฐบาลควรเร่งตัดสินใจและกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมนะครับผมก็อยากจะเห็นผลงานของจิสดาที่ทำผลการศึกษาและอยากให้ผลการศึกษาส่งให้กับคณะอนุกรรมาธิการนะครับเพื่อที่ตอนนี้เราศึกษาด้านข้อกฎหมายต่างๆอยู่เราจะได้ช่วยกันเร่งรัดที่จะให้เกิดฐานปล่อยจรวดดาวเทียมในประเทศไทยนะครับอีกเรื่องนะครับเนื่องจากเทคโนโลยีด้านอวกาศและการบริการจัดการท่าอวกาศยานในปัจจุบันไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ของโลกต่อไปนะครับหลายประเทศได้พัฒนาและดำเนินการมาเป็นเวลานานมีองค์ความรู้มาตรฐานความปลอดภัยและแนวทางปฏิบัติสากลที่ประเทศไทยสามารถศึกษาและนำมาประยุกต์ใช้งานได้เลยครับก็คือเรามี ประเทศที่มีองค์ความรู้เรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเพราะเราไม่ต้องทำเป็นแซ่พวกแซนบ็อกการทดลองเล็กๆน้อยๆคิดใหญ่เลยครับประเทศไทยเราจะได้มีด้านความมั่นคงของประเทศนะครับดังนั้นประเทศไทยก็ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการลองผิดลองถูกในทุกมิติหรือใช้เวลายาวนานกับการทำโครงการนำร่องที่ไม่มีเป้าหมายชัดเจนแต่ควรนำบทเรียนและประสบการณ์ของนานาประเทศมาเป็นต้นแบบเพื่อลดต้นทุนลดความเสี่ยงและยกระดับการพัฒนาให้ก้าวทันกับการแข่งขันของโลกครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับกิจจะ
0: ครับผมรับข้อเสนอไว้นะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านสบ.ด้วยครับ
3: ขอบคุณครับขอบคุณท่านมติครับขอบคุณท่านรองนายกครับจบการพิจารณากระทู้ถามที่ 3.2.1 ครับต่อไปเป็นกระทู้ถามที่ 3.2.2 เรื่องน้ำท่วมปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากมันเป็นยาวงเชิดฝันเป็นผู้ตั้งถามนายกรัฐมนตรีครับสมาชิกครับวันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านทรงศักดิ์ทองศรีเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้มาตอบกระทู้ถามนะครับแล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านได้เข้าประจำที่อยู่กับพวกเรานักสภาแห่งนี้แล้วเชิญท่านปัญญาวงเชิดฝันได้ตั้งกระทู้ถามได้ครับ
4: ครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาครับต้องขอขอบคุณท่านรองนายกมากนะครับที่เข้ามาตอบกระทู้ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นแล้วเป็นฮอตอิชชูของประเทศไทยณปัจจุบันก็คือปัญหาน้ำท่วมนะครับว่ามันซ้ำซากจำเจแค่ไหนครับทุกปีเราเจอปัญหานี้มาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้นะครับเหตุการณ์นี้ครับเมื่อก่อนตั้งแต่ปีสมัย67น้ำท่วมที่เชียงรายพวกเราครับสมาชิกวุฒิสภาเราก็เข้าไปช่วยเหลือดูแลให้กับพี่น้องประชาชนเข้าไปถึงมือปีล่าสุดที่ผ่านมาน้ำท่วมหาดใหญ่เราก็ทำได้ในการที่มอบของช่วยเหลือต่างๆนานาแต่เราจะเอาเป็นแบบนี้กันต่อไปหรอครับก็คงคิดว่าเรื่องนี้อาจจะต้องเป็นเรื่องที่คงจะต้องให้ทางรัฐบาลนะครับเห็นถึงความสำคัญมากยิ่งขึ้นเชื่อครับว่าท่านมีความสนใจเรื่องนี้จำนวนมากแต่ปัญหาหนึ่งเลยครับว่างบประมาณในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนี่ยกระจัดกระจายเป็นจำนวนมากมีหลายโครงการรวมกันเนี่ยครับงบประมาณหลายๆปี 5-10 ปีย้อนหลังท่านทราบไหมครับว่างบประมาณที่เราสูญเสียไปในการเยียวยาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมต่างๆมากมายทั้งองค์กรต่างๆนานาเป็นหมื่นล้านบาทนะครับแล้วโครงการพวกนี้เองต่างๆนะครับสุดท้ายแล้วประชาชนก็ยังได้รับผลกระทบอยู่อย่างเช่นเคยถ้าท่านกลับไปดูครั้งล่าสุดที่มีผลกระทบใหญ่มากเลยก็คืออำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาประเด็นนี้ครับว่าในการที่เราแจ้งเตือนในปัญหาเรื่องการแจ้งเตือนจากประเด็นเซลบอร์ดแคทก็ตามท่านทราบไหมครับว่าสุดท้ายแล้ววันนั้นที่เกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยครับประชาชนรับรู้หลังจากที่การจะเกิดเหตุน้ำท่วมภายในไม่กี่นาทีหนีตายกันไม่ทันสุดท้ายปัญหาความสูญเสียใหญ่มันก็เกิดขึ้นรัฐบาลมีการในการเตรียมตัวในการวางแผนในการบริหารจัดการน้ำนี้อย่างไรและงบประมาณจำนวนมากเนี่ยครับที่ทางหน่วยงานของท่านของทางรัฐบาลในการกำกับดูแลภาพรวมโดยเฉพาะทางท่านรองนายกเองที่กำกับดูแลการบริหารจัดการน้ำเองวันนี้ท่านมีแนวทางอย่างไรบ้างในการที่จะอาศัย อำนาจในการที่บริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่ประเด็นเรื่องน้ำเข้าน้ำออกน้ำแล้งก็ตามนะครับในการวางแผนในการจัดศูนย์อพยพต่างๆนานาก็เช่นเดียวกันนะครับเรามีการวางแผนเตรียมความพร้อมแค่ไหนหรือสุดท้ายแล้วที่ผมบอกครับว่าใช้งบแก้น้ำท่วมปีละหลายหมื่นล้านแต่ประชาชนก็ยังจมน้ำทุกปีเรื่องนี้ใครต้องรับผิดชอบนะครับท่านไม่รับไม่เป็นไรแต่เชื่อว่าประชาชนรอความคาดหวังในฝีมือท่านในการที่ท่านก้าวมาในครั้งนี้สู่การเป็นรัฐบาลเต็มตัวที่วางแผนตั้งแต่ต้นและปีนี้เองเนี่ยครับท่านเราคงไม่ต้องมาถอดบทเรียนซ้ำซากมหาอุทกภัยใหญ่ต่างๆนานาแต่ท่านทราบไหมครับเชื่อไหมครับว่าปัจจุบันเองอีกไม่กี่วันครับภาคเหนือก็คงท่วมเหมือนเดิมพอท่วมภาคเหนือเสร็จแล้วก็ลงมาท่วมภาคกลางภาคกลางท่วมเสร็จก็ลงมาท่วมภาคใต้มันก็วนเวียนเป็นวัฏจักรวงจรนี้ตลอดสุดท้ายรัฐบาลทุกรัฐบาลที่ผ่านมาทำอะไรได้ครับเงินเยียวยาแต่ถามว่าประชาชนได้เงินเยียวยาคุ้มค่าไหมครับไม่คุ้มค่าหรอกครับบ้านเรือนเสียหายและมาตรการการเยียวยาในการวางแผนมาตรการต่างๆเองจริงๆนะครับไร้ประสิทธิภาพสิ้นดีในโดยเฉพาะครั้งที่ผ่านมาคือหาดใหญ่แต่ ครั้งนี้เราก็พยายามคาดหวังประสิทธิภาพการทำงานของทางรัฐบาลปัจจุบันนะครับว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆกระทั่งยอดผู้เสียชีวิตยอดการวิธีการเข้าถึงในบ้านเรือนชุมชนแผนการอพยพเป็นอย่างไรบ้างเราคงจะต้องมาเตรียมหาข้อมูลพวกนี้กันเช่นเดียวกันการอพยพต่างๆจะอยู่ยังไงบางคนไม่มีไฟใช้บางคนถูกไฟช็อตตายบางคนไม่มีข้าวไม่มีน้ำกินประเทศไทยเราไม่ได้ยากจนขาดแคลนกันขนาดนั้นนะครับที่จะหาน้ำหาข้าวให้ไม่ได้แต่มันคือการบริหารจัดการที่ดีเองเท่านั้นเองครับว่ารัฐบาลจะต้องวางแผนก่อนล่วงหน้าอย่างไรเราคงไม่ต้องมานั่งมองว่าอะไรก็คือการถอดบทเรียนซ้ำๆกันไปตลอดเวลาท่านครับผมจะต้องมาเล่าครับว่ามันมีคลองหนึ่งนะครับก็คือคลองพักดีลำไผ่นะครับซึ่งเป็นตั้งแต่สมัยในหลวงรัชกาลที่9ท่านได้สร้างเป็นฝัดเวในจังหวัดจันทบุรีผ่านออกสู่ทะเลเรื่องนี้เองผมอยากให้ทางท่านมองครับว่าเราควรที่จะต้องกลับมาดูแนวทางปัญหาที่หาวิธีแก้ทั้งเรื่องประเด็นของทางด้านของกรมชลประทานเองที่ควรจะต้องมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในการที่จะคอยป้องกันน้ำท่วมน้ำแล้งเพิ่มมากขึ้นได้หรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งประเด็นพวกนี้เองนะครับก็อยากให้ท่านกลับมาลองดูครับว่าสิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้ท่านเห็นนะครับว่าผลดีผลเสียของการสร้างเขื่อนถ้าลองกลับไปดูครับว่าเรามีเขื่อนใหญ่อยู่ตามแม่น้ำปิงวันยมน่านที่จะลงสู่แม่น้ำรวมมาเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาท่านทราบไหมครับว่ามีแม่น้ำสายหนึ่งเลยนะครับที่ไม่มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่คอยปิดกั้นก่อนที่จะส่งน้ำลงสู่ภาคกลางก็คือแม่น้ำยมแม่น้ำยมนะครับเฉลี่ยต่อปีเนี่ยครับมีการไหลผ่านของน้ำลงมาสู่ทางภาคกลางเนี่ยลงมาสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยครับไปที่แม่น้ำน่านไปรวมที่แม่น้ำน่านนะครับประมาณเฉลี่ยนะครับ 3,900 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีท่านทราบไหมครับเราเก็บน้ำจากตรงแม่น้ำยมได้เพียงแค่100กว่าล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีเท่านั้นเอง 3,900 เก็บได้100ท่านว่ามันจะท่วมมั้ยล่ะครับสุดท้ายแล้วพี่น้องลุ่มแม่น้ำภาคกลางตอนล่างเองก็เจอปัญหาน้ำท่วมท่านนายกรัฐมนตรีเองก็เมื่อไม่กี่วันก็พูดถึงเกี่ยวเรื่องประเด็นประตูน้ำโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรที่ทำกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วครับมูลค่ากว่าแสนล้านบาทแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยครับถ้าหากว่ายังไม่มีการผลักดันที่ดีนะครับในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำภาพรวมตรงนี้สุดท้ายแล้วน้ำก็ยังจะท่วมอยู่เช่นเดิมวันนี้เราคงต้องกลับมาดูนะครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจะสร้างเขื่อนหรือจะไม่สร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นที่อยู่ในบริเวณของลุ่มน้ำยมแต่ท่านต้องกลับไปดูครับว่าโครงการนี้มันจะเกิดมาหลายสิบปีที่ผ่านมาแล้วปัญหาเคยคือมีสัตว์อนุรักษ์หายากอยู่ในพื้นที่รวมถึงไม้สักทองที่อยู่ในพื้นที่แต่ท่านต้องกลับมาดูครับยุคปัจจุบันนี้มันโดนโค่นไปแล้วเหลือเท่าไหร่ก็ต้องฝากท่านรัฐมนตรีครับลองไปกับดูศึกษาครับเพราะว่าถ้าหากมีเขื่อนนี้มันจะทำให้ช่วยปกป้องชีวิตคนได้มากขึ้นขนาดไหนแล้วผลกระทบทางเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใดเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญครับว่าทั้งภาพรวมของการบริหารจัดการน้ำเรื่องพวกนี้ครับก็คงต้องฝากท่านรัฐมนตรีนะครับในการที่คอยไปดูว่าสิ่งพวกนี้เองมันสามารถช่วยแก้ไขผลกระทบนี้ได้อย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนของประเด็นเกี่ยวเรื่องการวางแผนนะครับที่ท่านเกี่ยวเรื่องการวางแผนอพยพการส่งของล่าช้าก็ตามเนี่ยครับประเด็นคำถามที่ผมอยากถามทางท่านรองนายกครับคือจังหวัดที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีแล้วก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณและการดำเนินโครงการน้ำท่วมไปแล้วเนี่ยครับมีมากน้อยเพียงใดและเหตุใดจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับแล้วถ้ามันเกิดซ้ำทุกๆปีไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับใครควรต้องรับผิดชอบหากน้ำท่วมในพื้นที่เดิมซ้ำซากตลอดเวลาและในกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยครับที่กำกับมีผู้ว่าคอยดูแลมีหน่วยงานปภ.ต่างๆใช้งบประมาณจำนวนมากในการที่จะเอามางบประมาณในการแก้ไขปัญหาเยียวยาดูแลให้กับประชาชนเนี่ยครับกระทรวงมหาดไทยมีระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณที่ใช้เนี่ยเพียงพอหรือไม่นะครับ ระบบแจ้งเตือนภัยการอพยพเนี่ยครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางรัฐบาลมีแผนไว้อย่างไรนะครับและสุดท้ายนะครับรัฐบาลมีแผนไปรูประบบบริหารจัดการน้ำทั้งประเทศอย่างไรนะครับเพื่อให้เป็นการป้องกันเชิงรุกปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากจะได้ไม่กลายเป็นภาระให้กับประชาชนในทุกๆปีในวาระแรกครับขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีครับ
3: เชิญท่านรองนายกครับ
1: ท่านประธานที่เคารพครับผมทรงศักดิ์ทองศรีครับเป็นรองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านนายกนะครับให้มาทำหน้าที่ในการตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับท่านปริญญาวงศ์เชิดขวัญท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาท่านได้ถามเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำซึ่งเป็นเรื่องที่ถือว่ามีความสำคัญต่อชีวิตอย่างยิ่งนะครับถ้าเราสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างเป็นระบบปัญหาต่างๆคงไม่เกิดนะครับแต่ว่าปัญหาที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับความจริงว่าเหมือนทุกครั้งที่พูดเรื่องน้ำก็จะมีคำพูด2 อย่างว่ามีเรื่องของท่วมซ้ำซากกับแล้งซ้ำซากที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำนะครับถ้าบริหารจัดการน้ำดีก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ที่ผ่านมานี่ก็คงได้เห็นนะครับพ้องต้องกันนะครับว่าเวลาน้ำเยอะเกินกว่าที่กำหนดมันก็จะเกิดภัยก็เรียกภัยน้ำท่วมนะครับมันไม่ได้ท่วมอย่างเดียวมันก็เกิดปัญหาเรื่องความสูญเสียอะไรมากมายตามที่ท่านสมาชิกได้ห่วงใยนะครับมีน้ำน้อยก็เป็นภัยแล้งอีกรัฐบาลก็ต้องทำสองอย่างในคราวเดียวกันอยู่เสมอสำหรับประเทศไทยนะอันนี้ผมต้องเรียนท่านประธานหรือสมาชิกว่าน้ำท่วมก็ต้องมีเรื่องของการไปเยียวยานะครับแล้วการเยียวยานั้นก็จะมีประเด็นเรื่องของคุ้มไหมนะครับทันท่วงทีไหมนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยทำอย่างไรให้มันถูกใจในภาวะวิกฤตทั้งหลายนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผ่านมานะครับส่วนเรื่องของภัยแล้งก็เหมือนกันครับที่เดียวกันก็ต้องไปเยียวยาเรื่องของภัยแล้งนะครับพืชผลทางการเกษตรก็เกิดความเสียหายอะไรมากมายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เห็นด้วยกับท่านนะฮะแล้วก็ต้องชื่นชมท่านด้วยที่ท่านเอาเรื่องของน้ำเนี่ยมาเป็นประเด็นสำคัญในการแก้ปัญหาผมก็ย่านกลับเรียนท่านประธานนะครับว่าประเทศไทยความจริงเรื่องน้ำเนี่ยมีหลายหน่วยงานด้วยกันเข้ามาแก้ปัญหาผมเป็นรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีท่านมอบหมายให้ไปคุมดูแลสทนชสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับเป็นหน่วยงานที่คอยบูรณาการเรื่องของงบประมาณทั้งหลายไม่ให้หน่วยงานทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาได้งบประมาณไปแล้วเนี่ยไปทำซ้อนกันนะครับแล้วก็มีงานเรื่องของการทำเรียกผังน้ำให้มันสอดรับกับผังเมืองนะครับวันนี้เรื่องของน้ำเนี่ยมันมีทั้งประเทศไทยเราเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ22ลุ่มน้ำนะครับที่คิดทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้มันมี22ลุ่มน้ำนะครับน้ำแต่ละลุ่มน้ำมันก็มารวมมาจบการตามที่ท่านได้มีสไลด์ออกมาเนี่ยนะได้เห็นว่าน้ำแต่ละลุ่มน้ำมันมารวมกันยังไงแต่ว่าก็คิดแบบง่ายๆเลยครับว่าน้ำท่วมคืออะไรใน22ลุ่มน้ำน้ำท่วมคือน้ำเนี่ยมันมีมวลน้ำเกินกว่าพื้นที่รับน้ำอันนี้เข้าใจตรงกันนะน้ำแล้งคืออะไรก็มีน้ำน้อยกว่าความต้องการของคนใช้แต่ประเทศไทยเราเนี่ยผมก็เกิดมาถึงวันนี้ก็จะร่วมๆจะ70แล้วนะมันเป็นเรื่องที่ผมว่าเข้าใจตรงกันว่าการแก้ปัญหาเนี่ยถ้าจะแก้แบบเห็นว่าน้ำมันเกินเนี่ยไม่อยากให้น้ำมันท่วมก็หาแหละพื้นที่น้ำเนี่ยมันไปเก็บสิครับในลุ่มน้ำแต่ละแห่งก็ตัดลุ่มน้ำแต่ละน้ำวันน้ำแต่ละพื้นที่มันบวกลบคูณหารเนี่ยมันมีส่วนที่มันเกินในพื้นที่ที่มันไม่สามารถรองรับแล้วมันเกิดปัญหาของน้ำท่วมได้อย่างไรอันนี้เป็นแนวความคิดตรงกันวันที่ผมมาอยู่เป็นรองนายกเนี่ยนะครับผมก็เชิญหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะสทช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องงบประมาณผมว่าวันนี้ถ้าจะแก้ไขปัญหาเรื่องท่วมและแล้งเนี่ยให้มันยั่งยืนทีเนี่ยผมว่าเราต้องหันกลับไปทำเรื่องของพื้นที่รับน้ำนะครับว่าส่วนเกินของน้ำในแต่ละลุ่มน้ำมันเกินเท่าไหร่เราต้องทำเรื่องของแก้มลิง
5: ทำเรื่องแก้มลิงว่ามวลน้ำแต่ละช่วงมันเกินก็เอาไปเก็บไว้เวลาหน้าแล้งเราก็เอาน้ำที่เรามีอยู่แล้วต้นทุนเนี่ยมันก็ไประบายออกไปช่วยเหลือพี่น้องต่างๆปัญหาไปแล้งก็ไม่เกิดอันนี้ผมเรียนนี่ให้มอบนโยบายไปแล้วนะครับว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้ผมว่าเรื่องของภัยน้ำท่วมกับภัยแล้งต้องไปเยียวยาต้องไปชดเชยต้องไปมอบถุงยังชีพมันก็จะเวียนว่ายกลับคืนมาและที่มันเจ็บปวดคือว่าบางทีมันไม่เป็นที่อื่นนะมันที่เดียวกันแหละครับหน้าน้ำก็ท่วมหน้าแล้งก็แล้งนะครับอันนี้ผมไม่เอ่ยไปที่ไหนบ้างเดี๋ยวมามีหลายที่อย่างเช่นอำเภอบางละกำเนี่ยนะครับละกำตอนน้ำท่วมแล้วนะเดี๋ยวก็ละกำตอนน้ำแล้งอีกมันแก้ไม่จบไม่สิ้นอันนี้ผมก็เลยกำหนดเป็นแนวทางว่าต่อไปนี้เนี่ยเราต้องหันกลับมาทำเรื่องของที่รับน้ำเพิ่มขึ้นในมวลน้ำที่มันเกินงานเขื่อนก็เป็นงานส่วนหนึ่งที่เก็บแต่เขื่อนนี้ผมก็เรียนท่านทั้งหลายนะครับว่ามีหลายที่ที่ทำงานเรื่องของเขื่อนเนี่ยผมว่าแก้เรื่องแรงได้แต่ถ้าแก้เรื่องท่วมตรงๆเนี่ยผมว่ายังรองเพราะเขื่อนนี่มันอยู่ที่สูงส่วนใหญ่แต่เวลาน้ำท่วมมันเกิดท่วมในที่ลุ่มเพราะนั้นก็ต้องหันกลับมาทำของเรื่องของแก้มลิงในการดำเนินการต่อไปทุกพื้นที่วันนี้เราดูเรื่องงบประมาณอยู่นะครับว่างบประมาณที่ทำเป็นเรื่องของโครงการใหญ่ๆเนี่ยนะครับทำให้มีการละเลยโครงการเล็กเช่นชลประทานขนาดเล็กห้วยหนองคลองบึงที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอทั้งหลายซึ่งถูกละเลยที่ละเลยเพราะอะไรครับมันไปมีปัญหาเรื่องของระเบียบกฎหมายอันนี้ต้องไปแก้นะทีนี้เราขุดห้วยหนองคลองบึงเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของดินนะดินที่ขุดจากห้วยหนองคลองบึงเนี่ยมันต้องเอาไปทิ้งที่กำหนดมันไม่มีที่ไปนะครับท้องถิ่นทั้งหลายพวกอบท. อบจ.เทศบาลทั้งหลายก็ไม่รู้จะเอาดินไปไหนก็เลยทำให้โครงการที่มันเป็นโครงการที่รับน้ำธรรมชาติที่แก้ทั้งท่วมและแล้งเนี่ยมันถูกละเลยไปทำงานใหญ่ก็ใช้เวลาน้อยนะครับวันนี้ผมก็บอกว่าโครงการงานเกิดโครงการแก้มดึงต้องทำเนี่ยต้องกำหนดเวลาในการที่จะทำให้มันเกิดความชัดเจนว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับไม่ใช่ว่าทำแล้วมีโครงการทำเสร็จไปใน6ปีแล้วไปต่ออีก2ปี3ปี4ปีแสดงว่ามันทำไม่ได้แก้ไขปัญหาเรื่องของความต้องการเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจริงๆอันนี้เป็นแนวทางในภาพรวมแต่ว่าที่ท่านในความกรุณาได้ถามเนี่ยว่ารัฐบาลนะครับมีแนวทางอะไรยังไงนะครับความจริงของเราเนี่ยเราก็ได้มีมาตรการกำกับดูแลแล้วทุกมาตรการเนี่ยผมเรียนว่าเมื่อสนช.คิดประชุมกนช.เสร็จแล้วต้องส่งมาตรการทั้งหลายเหล่านั้นไปให้รัฐบาลเองก็ถือว่าโดยรัฐบาลของท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านห่วงใยมากนะครับไม่อยากให้วงจรของเรื่องปัญหาเรื่องน้ำที่มันเปลี่ยนกลับมาเหมือนที่ท่านพูดถึงเรื่องของหาดใหญ่อันนี้เข้าใจท่านดีนะครับว่าวันนี้เรามีเรื่องของการรับมือในช่วงฤดูฝนนี่นะครับที่เป็นมาตรการอยู่9มาตรการด้วยกันนะครับซึ่งมาตรการดังกล่าวเนี้ยนะครับก็มีการสั่งการให้หน่วยงานดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่10มิถุนายน2569นะครับซึ่งประกอบไปด้วยการคาดการณ์ชี้เป้าการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงมีการทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ์บริหารจัดการน้ำเตรียมความพร้อมเรื่องเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือนะครับบางพื้นที่เสี่ยงทั้งหลายก็รู้ว่ามันจะน้ำท่วมก็ต้องเตรียมนะครับติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงต่างๆตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบคันกั้นน้ำตำนบผนังกั้นน้ำให้มีความแข็งแรงป้องกันแล้วก็ความแรงป้องกันน้ำท่วมได้นะครับเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนะครับโดยกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำวัชพืชต่างๆนะครับแล้วก็เตรียมเรื่องของศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับให้มีพื้นที่ปลอดภัยนะครับรวมถึงการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเรื่องของพื้นที่เสี่ยงสร้างความเข้มแข็งนะครับสร้างเครือข่ายการติดตามเฝ้าระวังนะครับพร้อมต้องมีการติดตามกำกับดูแลหน่วยงานเรื่องเหล่านี้ท่านนายกท่านก็สั่งการไว้นะครับว่าตามมาตรการรับครม.รับให้ความเป็นชอบแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ทุกหน่วยงานเนี่ยต้องมีการรายงานนะครับพื้นที่ต่างๆนะครับในช่วงที่เรื่องของน้ำนี่นะครับต้องรายงานผลทุก วันที่5ของทุกเดือนนะครับจนสิ้นฤดูฝนนะครับอันนี้คือมาตรการที่รัฐบาลได้รับนะครับโดยสธช.เนี่ยนะครับกำหนดมาตรการให้ครม.ความเห็นชอบนะครับแล้วก็เห็นชอบแล้วแล้วก็ส่งมาตรการต่างๆนี้กำชับให้หน่วยงานดำเนินการตามที่ครม.ความเห็นชอบนะครับส่วนเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องการเผชิญเหตุทุกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยได้มีแนวทางการดำเนินการเรื่องของการทบทวนนะครับปรับปรุงป้องกันบรรเทานะครับระดับการเผชิญเหตุนะครับต่อไปท่านประธานต้องขออนุญาตเพิ่มเติมเพราะว่าพอดีฟังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านได้ให้ข้อมูลมาเรื่อยๆนะครับก็ต้องขออนุญาตนะครับว่าพอดีเวลา10นาทีน่าจะไม่พอนะครับก็เรื่องของการเตรียมวิทยากรเตรียมความพร้อมเรื่องจักรกลนะครับมีการฝึกการป้องกันความสาภัยนะครับการเตรียมศูนย์พักพิงโชคราวนะครับอาที่ปลอดภัยแล้วก็มีการแจ้งเตือนสำหรับเรื่องการแจ้งเตือนผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานนะครับว่าวันนี้นะครับปภ.นะครับได้มีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์นะครับสถานภัยต่างๆอยู่24ชั่วโมงนะครับโดยการติดตามข้อมูลวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงอุทกภัยโดยบริการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่สธช.นะก็จะมีห้องเรียกห้องวอลลุ่มนะครับรับข้อมูลต่างๆที่จากทุกหน่วยงานนะครับที่จะแจ้งออกมาก็เรียกเซ็นเซอร์ในการที่จะแจ้งว่ามีตรงไหนบ้างที่จะมีเหตุที่จะเกิดขึ้นเรื่องของภัยต่างๆนะครับก็เสร็จแล้วก็มีการทำสื่อแจ้งเตือนออกไปตามจังหวัดมีแอปพลิเคชันไทยอีสเตอร์อเลฟมีการสื่อ

0: ตู้ในงานบูรณาการกันนะครับเรื่องของน้ำเนี่ยมันเราสนช.เราก็จะดูแลเรื่องของนโยบายเรื่องของผังในการกำหนดทิศทางและเรื่องของการจัดสรรงบประมาณลงไปแต่ละพื้นที่เพื่อให้มันสอดรับกับแนวทางในการที่เราจะใช้ในการแก้ปัญหานะครับสำหรับเรื่องของการแจ้งเตือนภัยในความจริงวันนี้เขาก็มีเรื่องหลายเรื่องที่มีคนกังวลว่าทุกภัยอาจจะมีเรื่องของเขาบอกว่าเป็นเรื่องของลักษณะฉับพลันนะครับจะบอกว่าเป็นบอมเนี่ยนะครับทีนี้เราก็มีเทคโนโลยีตะกี้ท่านพีอวท่านก็อยู่เรามีดาวเทียมตะกี้ด้านนะครับเป็นการระดมดาวเทียมร่วมกันเป็นระบบเรดาร์คอมโพสิตนะครับเอาข้อมูลจากดาวเทียมทั้งหลายเนี่ยนำประมวลผลนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งเตือนแล้วก็การแจ้งเตือนในนี้ก็เริ่มมีเรื่องของการกำหนดวันแล้วนะครับว่าจะต้องให้เวลาให้รู้ล่วงหน้านะครับไม่ใช่ว่ามีภัยวันนี้ทันทีเลยประชาชนเองก็ไม่มีโอกาสที่จะไปแผ่ขยายแล้วก็ไปหาที่ปลอดภัยอย่างนี้นะครับก็มีมาตรการเพิ่มขึ้นนะครับในยุคที่ตอนนี้เทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนแปลงนะครับเราก็เริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องของให้เวลาในการที่จะป้องกันเหตุที่มันจะเกิดขึ้นในโอกาสต่อไปนะครับในเบื้องต้นขออนุญาตตอบท่านประธานและสมาชิกเพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับ
1: ครับเชิญนะครับ
2: ครับท่านประธานครับครับท่านรองนายกครับมีอีกประเด็นนึงครับที่อยากจะสอบถามนะครับในส่วนเรื่องของปัญหาเรื่องน้ำท่วมต่างๆนานาท่านยังทราบดีนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคใต้ที่ผ่านมาเองก็ตามเนี่ยนะครับปัญหาคือหน่วยงานต่างๆเองเนี่ยครับไม่มีการบูรณาการกันอย่างเต็มตัวนะครับว่าใครควรเข้าใครควรออกการจัดตั้งวางแผนอพยพอย่างไรบ้างและสุดท้ายเองเนี่ยตั้งแต่ที่เกิดเหตุน้ำท่วมมาเราไม่เอาเฉพาะแค่ที่หาดใหญ่นะครับภาพรวมทั้งประเทศเองที่ผมบอกครับว่ามีพื้นที่ที่เกิดเหตุซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำเล่าวันนี้เองคุณต้องฝากท่านรองนายกครับว่าท่านบริหารจัดการเรื่องนี้และท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเองคอยดูแลผู้ว่าพ่อเมืองมาด้วยนะครับซึ่งก็คงอยากให้ท่านมีมาตรการเด็ดขาดบ้างนะครับว่าที่ไหนมีปัญหาซ้ำซ้อนเอาผิดหรือปรับเปลี่ยนพ่อเมืองบ้างก็ดีนะครับเพราะว่าจะได้รู้สึกว่ามีการแอคทีฟในการทำในการแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของประชาชนปัญหาน้ำท่วมเนี่ยครับคงไม่สามารถไปกำหนดได้ครับว่าตรงนี้ห้ามท่วมแต่ปัญหาการบริหารจัดการเนี่ยครับเป็นเรื่องสำคัญคงต้องฝากท่านรองนายกครับว่าให้ประชาชนนะครับว่าจะได้เชื่อมั่นได้อย่างไรครับว่าปีนี้จะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำๆอีกเหตุการณ์ซ้ำไม่ใช่แค่เรื่องน้ำท่วมนะครับเรื่องการบริหารจัดการของทางรัฐบาลนะครับว่าเพราะวันนี้นะครับรัฐบาลนะครับยังไม่สามารถบอกได้เลยครับว่าใครเป็นผู้ผิดใครต้องรับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดก็คงต้องฝากท่านรองนายกครับว่าปีนี้เราอยากเห็นความชัดเจนนะครับแล้วความจริงเอาจริงเอาจังในเรื่องปัญหาน้ำท่วมแล้วหลังจากน้ำท่วมท่านก็ทราบดีครับว่าภัยแล้งของเราก็ตามมาก็ต้องฝากท่านรองนายกครับว่าวันนี้เราคงจะต้องดูว่าความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ของพ่อเมืองของเราหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบูรณาการร่วมกันกันอย่างจริงจังต่อไปครับขอบคุณมากครับ
1: ท่านประธานครับ
0: ท่านประธานที่เคารพครับผมทรงศักดิ์ทองศรีครับก็ต้องขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติมากนะครับความจริงรัฐบาลก็กำชับนะครับก็ติดตามนะครับแล้วก็ให้ทุกจังหวัดได้มีแผนเรื่องของการแก้ไขปัญหา เรื่องของน้ำมาโดยตลอดนะครับเพียงแต่ผมกลับเรียนท่านประธานว่า เรื่องของภัยพิบัติเนี่ยความจริงอย่างที่บอกว่าไม่น่าจะเกิดแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยมันทันสมัยมากนะครับสามารถที่จะเอาข้อมูลทั้งหลายเนี่ยนำไปดำเนินการนะให้เป็นประจำสิ่งที่มันเกิดนะครับแล้วก็อย่าไม่ให้มันเกิดเป็นที่ซ้ำซากต่อไปอย่างที่หาดใหญ่วันนี้ผมเรียนท่านประธานเนี่ยก็เป็นเรียกเป็นที่หนึ่งที่เราเห็นว่านึกไม่ถึงนะครับว่าอยู่ๆหาดใหญ่นะครับเป็นพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมแล้วก็รุนแรงมีความสูญเสียนะครับเราก็เลยมีทีนี้เรามีคณะกรรมการเข้าไปถอดบทเรียนดูว่าปัญหาที่เกิดน้ำท่วมในหาดใหญ่เนี่ยนะครับหาดใหญ่เป็นพื้นที่เป็นอ่างกระทะนี่นะครับน้ำที่มันลงไปในพื้นที่ของหาดใหญ่แล้วไปผ่านก็เรียกว่าเป็นคลองระบายน้ำที่ว่ารอ1รอ2รอ3

0: ขตระบายน้ำเนี่ยนะครับพื้นที่มันมีปริมาณพื้นที่การระบายน้ำเนี่ยมันน้อยนะครับตอนนี้เรากำลังให้คณะกรรมการบอกว่าเดี๋ยวภายในอาทิตย์นี้นะครับเขาก็จะถอดบทเรียนให้ดูว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาแต่ละจุดแต่ละจุดยังไงแล้วก็ฝ่ายเรื่องของการที่จะต้องใช้งบประมาณก็ต้องให้สอดรับกับการที่ไปศึกษาในแต่ละพื้นที่ซึ่งที่ผมเรียนท่านประธานเบื้องต้นว่าจริงๆเรื่องของน้ำเนี่ยจริงๆมันเป็นคณิตศาสตร์นะครับตัวเลขมันเกินนะแต่ว่าจะเก็บยังไงนะครับแต่ว่าผมเนี่ยโดยส่วนตัวผมเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องการระบายน้ำผมยังเป็นรองความคิดเรื่องการกับแก้มลิงนะครับเพราะการระบายน้ำเนี่ยระบายไปหมดมันก็เวลาหน้าแล้งก็จะแล้งอย่างเก่านะครับแต่ถ้าเราบริหารจัดการน้ำเอาน้ำไปเก็บเนี่ยนะครับแล้วบริหารจัดการน้ำที่เรามีอยู่ทั้งหมดนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ทั้งเกษตรอุตสาหกรรมนะครับอุปโภคบริโภคนะครับอย่างเป็นระบบผมว่าปัญหาเหล่านี้ผมว่าในอนาคตไม่เกิดแน่นอนนะครับแต่ว่าทุกจังหวัดเราก็ถูกคำชับออกไปตอนอยู่ส่วนมาไทยผมก็พยายามนะครับว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคอย่างเช่นบางเรื่องอย่างกรมป้องกันและสาธารณภัยเนี่ยนะครับก็ต้องฝากท่านสมาชิกผู้ที่สมาชิกไปด้วยนะครับว่ามันมีข้อจำกัดว่ากรมที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปรากฏว่าทำป้องกันทำป้องกันไม่ได้ไปทางบรรเทาสาธารณภัยบอกว่างี้ต้องเปลี่ยนชื่อกรมใหม่ได้ไหมแต่ว่าจริงๆเนี่ยเรื่องของการเรื่องของน้ำเนี่ยคงจะไปจำกัดแต่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่ได้ต้องบูรณาการร่วมกันในการทำงานผมเชื่อมั่นนะครับว่าถ้าบูรณาการการทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยปัญหาที่ท่านมีความกังวลเนี่ยก็สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างแน่นอนครับขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณท่านรองนายกดีครับงานจบการพิจารณาในเดือนวาระที่3กระทู้ถามครับต่อไปเป็นเรื่องด่วนที่2ครับเรื่องตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ตามข้อบังคับข้อ138ครับโดยที่ข้อบังคับข้อ138กำหนดว่าเมื่อสภาผู้แทนราษฎรลงมติรับประกาศแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายแล้วให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งมีจำนวนตามที่ที่ประชุมวุฒิสภากำหนดเพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวครับซึ่งในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่25สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570แล้วและเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ138วุฒิสภาจึงต้องมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งมีจำนวนตามที่ที่ประชุมวุฒิสภากำหนดเพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ครับดังนั้นผมจึงขอหารือที่ประชุมว่าจะเห็นสมควรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จำนวนกี่คนครับเชิญท่านสมาชิกครับครับเชิญครับ
2: กับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิชานพรศรีประธานสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จำนวน46คนขอผู้รับรองนะครับ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องครับท่านสมาชิกครับโดยที่มีท่านพิชานนะครับได้เสนอตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในจำปี2570จำนวน46คนโดยมีผู้รับรองถูกต้องครับจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับครับต่อไปผมจะขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการครับขอเชิญครับท่านสมาชิกผู้ใดจะท่านพิชานครับเชิญครับ
2: กับเรียนท่านประธานที่เคารพผมพิชานพรศรีประธานสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอรายชื่อกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จำนวน46คนดังนี้1นายสุภโชคสารากิจ2นายธนัทพงษ์วงมุลาลี3นายยุคลชนะวัฒน์ปัญญา4นายชวพลวัฒนพรมงคล 5นางสาวนิชาภาสุวรรณนาถ6นายมานะมหาสุวีรชัย7นายนิพนธ์เอกวานิช8นางสาวอัชรพันธ์หอมรส9นายพลวัตตันสิริ10นางสาวอมรศรีบุญนาค11นายชาญวิทย์บรรจงการ12นายบุญชอบสะสมทรัพย์13นายฤชูแก้วลาย14นายเตชสิทธิ์ชูแก้ว15นายชวพลวัฒนเวคิน16นางจุฑารัตน์นินเปม17ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษอลงกตวรกี18นายสุทนกล้าการขาย19นายทัชยานัทเจียนธนัตกานนท์20นางสาวปุณณภาจินดาพงศ์21นายนพดลพริ้งสกุล22นายสุภชัยเตียวเจริญโสภา23นางสาวพิญญาพัฒน์สรรสนียชีวิน24นายประกาศิษฐ์พลสา25นายพิมายคงทัน26นายวีรยุทธสร้อยทอง27นายประเทืองมนตรี28นายกิติพันธ์อนันตกูลจิรโชต29นายชินโชตแสงสัง30นายวิรัตรักพันธ์31นายกมลรอดคล้าย32นายสุทินแก้วพนา33นายจำลองอนันตสุข34นายสัมพันธ์ชัยวิเศษจินดา35พลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสาย36นายวุฒิชาติกัลยาณมิตร37นายเกียรติชัยไมตรีวงศ์38นายขวัญชัยแสนฮิรันท์39นายประพลตั้งศรีเกียรติคุณ40พันตำรวจเอกกอบอัจฉนากิตติ41นางสาวนภัทรชนทองสมจิต42นางสาวพัชรพรสิทธิพงศ์43นายกุลเสกเลมปิยากร44นายประวิทย์ตันตราจิน45นางสาวสุภักชัยวันและ46นายวรวิทย์ชัยลิมปะมนตรีขอผู้รับรองเลยครับ
1: ครับท่านสมาชิกโดยที่ท่านพิชานได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการจำนวน46คนโดยมีผู้รับรองถูกต้องจะมีสมาชิกท่านได้เสนอรายชื่อเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับเชิญท่านปริยาครับ
3: ครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาครับจะข้อขอหรือท่านประธานนิดเดียวครับเป็นข้อสังเกตนิดนึงครับก็คงต้องฝากทางกรรมการที่ทั้งชื่อทั้งหมด46คนเนี่ยครับว่าอยากให้ทำงานกันเต็มที่นะครับไม่ใช่เซนเช้าแล้วเย็นหนีกลับบ้านกันหมดนะครับก็ต้องฝากเป็นข้อสังเกตไปด้วยนะครับขอบมากครับ
1: นิดหน่อยครับก็กำชับกันอยู่ครับเรื่องนี้ห้ามติดขัดครับต้องอุทิศเวลาตั้งแต่เริ่มประชุมในคณะกรรมการแล้วครับผมเป็นนั่งเป็นประธานเองว่าถ้าประธานคณะกรรมการท่านใดได้เสนอตัวแทนมาในวิปขอให้รับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยครับเพราะฉะนั้นเราจะมาแบบนั้นไม่ได้ครับต้องพิจารณากันอย่างจริงจังครับครับเราเชิญท่านเลขาธิการวิศภาอ่านรายชื่อกรรมการครับ
4: รายชื่อกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570 1. นายสุภโชติสาลากิจ 2. นายธนัตพงษ์วงศ์มุลาลี 3. นายยุคลชนะวัดปัญญา 4. นายชวพลวัฒนพรมงคล 5. นางสาวนิชาภาสุวรรณนาค 6.นายมานะมหาสุวีรชัย 7. นายนิพนธ์เอกวณิช 8. นางสาวอัชรพันธ์หอมรส 9. นายพรวัตตันสิริ 10. นางสาวอมรศรีบุญนาค 11. นายชาญวิทย์บรรจงการ 12. นายบุญชอบสะสมทรัพย์ 13.นายรุชุแก้วลาย14นายเตชสิทธิ์ชูแก้ว15นายชวพลวัฒนเวคิน16 นางจุธารัตน์นินเปรม17ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษอลงกฎวรกี18นายสุพลกล้าการขาย19นายทัชยานัทเจียนธนัทกานนท์20นางสาวคุณนภาจินดาพงศ์21นายนพดลพริ้งสกุล22นายสุพัชชัยเตียวเจริญโสภา23นางสาวปิญญาพัฒน์สันสนีชีวิน24นายประกาศิษฐ์พลซา25นายพิมายองค์ทัน26นายวีรยุทธสร้อยทอง27นายประเทืองมนตรี28นายกิตติพันธ์อนันตกูลจิรโชต29นายชินโชตแสงสัง30นายวิรัตรักพันธ์31นายกมลรอดคล้าย32นายสุทินแก้วพนา33นายจำลองอนันตสุข34นายสัมพันธ์ชัยวิเศษจินดา35พลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสาย36นายวุฒิชาติกัลยาณมิตร37นายเกียรติชายไมตรีวงศ์38นายขวัญชัยแสนฮิรันต์39นายประพลตั้งศรีเกียรติคุณ40พันตำรวจเอกกอบอัจฉนากิตติ41นางสาวนภัสชนทองสมจิต42นางสาวพัชราพรสิทธิพงศ์43นายกุลเสกลิมปิยากร44นายประวิตรตันตราจิน45นางสาวสุภักชัยวรรณ46นายวรวิทย์ชัยลิมปะมนตรี
1: ท่านสมาชิกครับโดยที่ข้อบังคับข้อ139กำหนดว่าเมื่อวุฒิสภาได้รับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจากสภาผู้แทนราษฎรนะครับให้ประธานวุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปยังคณะกรรมการวิสามัญตามข้อบังคับข้อ138เป็นการด่วนและให้คณะกรรมการพิจารณาและรายงานความเห็นต่อประธานวุฒิสภาให้แล้วเสร็จภายใน10วันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวดังนั้นเมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570และเสนอร่างพระราชบัญญัติมายังวุฒิสภาแล้วผมจะได้ส่งร่างพระราชบัญญัติไปยังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาที่ได้ตั้งขึ้นในวันนี้นะครับซึ่งคณะกรรมการวิสามัญคณะนี้ต้องเสนอรายงานความเห็นต่อประธานวุฒิสภาภายใน10วันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับนั้นจบการพิจารณาเรื่องด่วนที่2ครับต่อไปเป็นเรื่องด่วนที่3ร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีให้แก่นางมีรักเสมอวงศ์พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วด้วยในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่23สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1วันพุธที่24มิถุนายนพ.ศ. 2569ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติโอนที่ดินราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีให้แก่นางมีรักเสมอวงศ์พ.ศ.ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอและได้เสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมาอย่างวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามมาตรา136ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้วุฒิสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติมาถึงวุฒิสภาซึ่งเมื่อสิ้นสุดสมัยสามัญประจำปีครั้งที่1แล้วยังเหลือเวลาพิจารณาอีก47วันทั้งนี้ตามข้อบังคับข้อ136ดังอันหนึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นร่างพระราชบัญญัติซึ่งที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่2สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1วันศุกร์ที่15 พฤษภาคมพ.ศ. 2569ได้ลงมติเห็นชอบให้พิจารณาต่อไปตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอตามมาตรา147วรรค2พ.ร.ร.แห่งราชอาณาจักรไทยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกแล้วนะครับสำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับคือท่านพลดอนปิศานันทกุลเข้าร่วมพิจารณาเพื่อชี้แจงประกอบการพิจารณานะครับนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีหนังสือขออนุญาตให้ผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ครับกระทรวงการคลังได้ขออนุญาตให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุมชี้แจงดังนี้ครับคือทางสาวสิริฉัตรผู้พัฒน์ดีรองอธิบดีกรมธนารักษ์2นางสาวรุ่งนัดคุ้มทรัพย์ผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมธนารักษ์เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาผมอนุญาตตามข้อบังคับข้อ62ครับขอเชิญท่านผู้ที่แจ้งเข้าประจำที่ครับแล้วก็ขณะนี้ท่านผู้ที่แจ้งได้เข้าประจำที่แล้วนะครับผมขอเชิญท่านเลขาธิการวุฒิสภาได้อ่านบันทึกหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติ
4: บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีให้แก่นางมีรักเสมอวงปศหลักการโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีให้แก่นางมีรักเสมอวงเพื่อแลกเปลี่ยนกับที่ดินของนางมีรักเสมอวงเหตุผลเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ครอบครองที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะแปลงหมายเลขที่อ.ด.2719ในท้องที่ตำบลดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเนื้อที่ประมาณ15ไร่42ตารางวาเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการของโรงเรียนบ้านป่าเป้าแต่ที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวมีสภาพไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนอีกต่อไปจึงได้ทำความตกลงกับนางมีรักเสมอวงขอแลกเปลี่ยนที่ดินดังกล่าวกับที่ดินของนางมีรักเสมอวงที่ตั้งอยู่ในท้องที่เดียวกันเนื้อที่ประมาณ16ไร่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งแห่งใหม่ของโรงเรียนบ้านป่าเป้าและต่อมานางมีรักเสมอวงได้ส่งมอบการครอบครองที่ดินของตนดังกล่าวให้แก่ทางราชการแล้วสมควรโอนที่ราชพัสดุดังกล่าวเพื่อแลกเปลี่ยนกับที่ดินของนางมีรักเสมอวงแต่โดยที่มาตรา30แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุพ.ศ. 2562บัญญัติให้การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะให้ตราเป็นพระราชบัญญัติและให้มีแผนที่แสดงเขตที่ดินแนบท้ายพระราชบัญญัตินั้นด้วยจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี
1: ้ท่านรัฐมนตรีเป็นผู้ชี้แจงมีอะไรจะเพิ่มเติมครับเชิญครับ
5: ท่านประธานที่เคารพครับพลดอนปริศนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากทางคณะรัฐมนตรีครับให้เสนอร่างพระบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีให้แก่นางมีรักเสมอวงพ.ศ.ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้วและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2568เห็นชอบร่างพระบัญญัติฉบับดังกล่าวตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบพิจารณาแล้วและให้ดำเนินการตามขั้นตอนการตากฎหมายต่อไปท่านประธานที่เคารพครับ การตราพระราชบัญญัติฉบับนี้จะทำให้นางมีสิทธิ์ครอบครองที่ดินที่ได้จากการแลกเปลี่ยนกับที่ดินโรงเรียนบ้านป่าเป้าโดยชอบด้วยกฎหมายและสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวได้ต่อไปส่วนที่ดินของนางมีที่ได้ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนบ้านป่าเป้าในปัจจุบันก็จะได้โอนให้แก่กระทรวงการคลังโดยถูกต้องและใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านป่าเป้าต่อไปซึ่งก็จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเป้าเมื่อรัฐได้โอนที่ราชพัสดุให้แก่นางมีแล้วนางมีจะเป็นเจ้าของที่ดินสามารถนำที่ดินไปทำนิติกรรมและสัญญาต่างๆหรือนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทางเศรษฐกิจในขณะเดียวกันทางราชการก็ได้รับมูลค่าเพิ่มทางทรัพย์สินเนื่องจากที่ดินของนางมีเนื้อที่มากกว่าที่ราชพัสดุประมาณ3งาน58ตารางวาอีกทั้งยังก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่นางมีเนื่องจากทางราชการได้นำที่ดินของนางมีขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแล้วแต่ที่ดินที่ทางราชการนำไปแลกเปลี่ยนยังไม่ได้โอนให้นางมีให้ถูกต้องตามกฎหมายท่านประธานที่เคารพสุดท้ายนี้กับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวุฒิสภาจะได้ให้ความเห็นชอบร่างพระบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลวงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีให้แก่นางมีรักเสมอวงพศต่อไปขอบคุณท่านประธานครับขออนุญาตท่านประธานสักเล็กน้อยครับพอดีขณะนี้ทางฝั่งสภาผู้แทนได้มีการประชุมงบประมาณอยู่ผมนั่งเป็นประธานกรรมาธิการอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหากเพื่อนสมาชิกมีคำถามผมขออนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ตอบแทนผมนะครับขอบพระคุณครับ
1: ครับทางท่านผู้ชี้แจงจะเพิ่มเติมอะไรไหมครับถ้าไม่มีนะครับก็ท่านสมาชิกของตัวที่คณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาซึ่งประธานวุฒิสภาได้มอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการการเศรษฐกิจการเงินและการคลังและคณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของท่านสมาชิกตามข้อบังคับข้อ119รายละเอียดบทการพิจารณาศึกษาปรากฏตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกแล้วนะครับโดยเฉพาะนั้นเนี่ยผมจะขอกำหนดให้ท่านคณะกรรมการได้ใช้เวลาในการแถลงผลการพิจารณาศึกษาคณะละไม่เกิน15นาทีครับลำดับแรกขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการการเศรษฐกิจการเงินการคลังหรือผู้แทนได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาครับขอเชิญครับ
6: ขอบคุณครับท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกระผมปิยพัฒน์สุภาวันในฐานะผู้แทนของคณะกรรมการการเศรษฐกิจการเงินและการคลังวุฒิสภาซึ่งได้รับมอบหมายให้รายงานผลการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติที่ดินราชพัสดุแปลงดังกล่าวที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะที่ดินที่ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีให้แก่นางมีรักษาวงรักเสมอวงพศซึ่งเสนอโดยคณะรัฐมนตรีตามที่คณะกรรมการได้พิจารณาศึกษาล่วงหน้าตามข้อบังคับการประชุมข้อ119ดังนี้ครับสรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีทั้งสิ้น4มาตราด้วยกันนะครับโดยหลักการกำหนดให้โอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะที่ดินในท้องที่ตำบลโรงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีให้แก่นางมีรักเสมอวงเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับที่ดินของนางมีรักเสมอวงที่ได้มอบให้ทางราชการเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนบ้านป่าเป้าตำบลโรงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี3เหตุผลและความจำเป็นนะครับเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ครอบครองที่ราชพัสดุแหล่งนี้ที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะแปลงหมายเลขทะเบียนที่อด2719ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลโรงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ15ไร่42ตารางวา
4: พื่อใช้ประโยชน์ในราชการของโรงเรียนบ้านป่าเป้าแต่ที่ดินแปลงดังกล่าวมีสภาพไม่เหมาะสมนะครับทั้งตำแหน่งที่ตั้งและสภาพที่ดินที่จะใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนต่อไปจึงได้ทำความตกลงขอแลกเปลี่ยนที่ดินดังกล่าวกับที่ดินของนางมีรักเสมอวงซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่เดียวกันแต่ทำเลดีกว่านะครับอยู่ติดกับถนนสายหลักซึ่งมีหน้าที่ประมาณ16ไร่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งแห่งใหม่ของโรงเรียนบ้านป่าเป้าและต่อมานางมีรักเสมอวงได้ส่งมอบการครอบครองที่ดินของตนดังกล่าวแล้วให้แก่ทางราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงเห็นสมควรโอนที่ดินของราชพัสดุแปลงดังกล่าวเพื่อแลกเปลี่ยนกับที่ดินของนางมีรักเสมอวงแต่โดยที่มาตรา30แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุพุทธศักราช2562บัญญัติให้การโอนกรรมสิทธิ์ดังกล่าวให้เป็นสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะให้ตราเป็นพระราชบัญญัติและให้มีแผนที่แสดงเขตที่ดินแนบท้ายพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นด้วยจึงจะเป็นต้องตราราชบัญญัติพระราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและผลกระทบจากการเสนอร่างพระราชบัญญัติตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับผลการรับฟังความคิดเห็นแห่งตามมาตรา77นะครับโดยกรมธนารักษ์ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปอย่างครบถ้วนผลปรากฏว่าผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนในพื้นที่เห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นเอกฉันท์และไม่มีผู้ใดคัดค้านการวิเคราะห์ผลกระทบยืนยันว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีความจำเป็นเพื่อรองรับการโอนที่ดินราชพัสดุและทำให้การแลกเปลี่ยนที่ดินเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ3ด้านด้วยกันนะครับมิติที่1นะครับมิติด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจคณะกรรมการเห็นว่าการแลกเปลี่ยนนี้เป็นการดําเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะด้านการศึกษาไม่ใช่การจําหน่ายทรัพย์สินเพื่อแสวงหารายได้ที่ดินแห่งใหม่จะช่วยให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้นลดข้อจํากัดในการพัฒนาโรงเรียนและลดภาระค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่เดิมซึ่งก่อให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจแก่รัฐและสังคมโดยรวม2มิติด้านผลกระทบต่อทรัพย์สินและฐานะทางการคลังของรัฐการโอนครั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดภาระทางการคลังเพิ่มเติมเนื่องจากการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินอย่างไรก็ตามคณะกรรมการเสนอแนะให้มีการตรวจสอบความสมดุลของมูลค่าทรัพย์สินที่แลกเปลี่ยนและผลกระทบทางการคลังในระยะยาวจากการพัฒนาพื้นที่แห่งใหม่เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ก่อให้เกิดภาระงบประมาณเกินความจำเป็นครับท่านประธานส่วนมิติสุดท้ายคือมิติด้านความโปร่งใสและธรรมาภิบาลการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฉบับนี้หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายพุทธศักราชตามพุทธศักราช2562ตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุพุทธศักราช2562ซึ่งกำหนดให้การโอนกรรมสิทธิ์ต้องตราเป็นพระราชบัญญัติจึงถือว่าถูกต้องตามขั้นตอนที่กับกฎหมายกำหนดแล้วคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติโอนที่ดินราชพัสดุฉบับนี้มีความจำเป็นเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านป่าเป้าและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอย่างโปร่งใสครบถ้วนแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมวุฒิสภาได้โปรดพิจารณาต่อไปกราบขอบพระคุณครับท่านประธาน
1: ต่อไปขอเชิญประธานคณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือผู้แทนได้แถลงผลการศึกษาครับ
7: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมนายสุทินแก้วพนาสมาชิกวุฒิสภารองประธานคณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมวุฒิสภาขอรายงานการวินาศึกษาร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีให้แก่นางมีรักเสมอวงศ์พ.ศ.ตามที่ได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาศึกษาตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพ.ศ. 2562ข้อ119ผลการพิจารณา คณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมวุฒิสภานายพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีให้แก่นางมีรักเสมอวงพ.ศ.โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาอย่างรอบด้านทั้งด้านข้อกฎหมายข้อเท็จจริงและประโยชน์สาธารณะที่เกิดขึ้นจากการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยปรากฏผลการพิจารณาดังนี้1ความเป็นมาโรงเรียนบ้านป่าเป้าจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2483โดยในระยะแรกอาศัยศาลาการเรียนของวัดบ้านป่าเป้าเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนต่อมาในปีพ.ศ.2501ชาวบ้านและคณะครูร่วมกันจับจองที่ดินและได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่จากความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่และในปีพ.ศ.2509โรงเรียนได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีจากนั้นในปีพ.ศ.2523โรงเรียนได้โอนกลับมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการโดยในปีพ.ศ.2522ชุมชนเห็นว่าที่ตั้งเดิมของโรงเรียนมีพื้นที่คับแคบและอยู่ห่างไกลทำให้การเดินทางของนักเรียนและประชาชนไม่ได้รับความสะดวกจึงได้ตกลงแลกเปลี่ยนที่ดินกับนางมีรักเสมอวงโดยนางมียินยอมให้ใช้ที่ดินของตนซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ16ไร่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนแห่งใหม่เนื่องจากทำเลที่ตั้งเหมาะสมและเอื้อต่อการจัดการศึกษามากกว่าปัจจุบันโรงเรียนบ้านป่าเป้าได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวเป็นที่ตั้งสถานศึกษามาโดยตลอดอย่างไรก็ตามเนื่องจากที่ดินเดิมของโรงเรียนเป็นที่ราชพัสดุประเภทสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อแลกเปลี่ยนที่ดินจึงต้องดำเนินการโดยการตราพระราชบัญญัติตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุพ.ศ. 2562 2เหตุผลและความจำเป็นที่ราชพัสดุแปลงเดิมหมายเลขทะเบียนอด.2719เนื้อที่ประมาณ15ไร่42ตารางวามีสภาพพื้นที่และที่ตั้งไม่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นสถานศึกษาต่อไปเนื่องจากอยู่ห่างไกลชุมชนและไม่เอื้อต่อการเดินทางของนักเรียนและประชาชนการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงมีความจำเป็นเพื่อให้การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุดังกล่าวคืนให้นางมีเพื่อแลกเปลี่ยนกับที่ดินที่โรงเรียนใช้เป็นที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันเป็นไปด้วยชอบด้วยกฎหมาย 3. สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติกำหนดให้โอนที่ราชพัสดุซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะแปลงหมายเลขทะเบียนที่อด.2719ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเนื้อที่ประมาณ15ไร่42ตารางวาให้แก่นางมีเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับที่ดินที่โรงเรียนบ้านป่าเป้าใช้เป็นที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันประโยชน์ที่ประชาชนได้รับประชาชนนักเรียนและผู้ปกครองได้รับความสะดวกในการเดินทางมายังสถานศึกษาเนื่องจากที่ตั้งโรงเรียนแห่งปัจจุบันอยู่ใกล้ชุมชนและมีความเหมาะสมด้านการคมนาคมมากกว่าที่ตั้งเดิมเด็กและเยาวชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในท้องถิ่น 5. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการด้านความจำเป็นในการจัดการศึกษาการแลกเปลี่ยนที่ดินในกรณีโรงเรียนบ้านป่าเป้ามีเหตุผลและความจำเป็นรองรับอย่างชัดเจนเนื่องจากที่ตั้งเดิมของเรียนมีข้อจำกัดด้านพื้นที่และอยู่ห่างไกลชุมชนส่งผลให้การเดินทางของนักเรียนเป็นไปด้วยความยากลำบากการย้ายสถานศึกษามายังพื้นที่แห่งใหม่จึงเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างสะดวกและทั่วถึงอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของรัฐและประชาชนในพื้นที่โดยตรงด้านความคุ้มค่าและประโยชน์ต่อทางราชการจากข้อมูลของกรมนานารักษ์ปรากฏว่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนอด.2719เนื้อที่ประมาณ15ไร่42ตารางวามีราคาประเมินทุนทรัพย์รวม 1,812,600 บาทขณะที่ที่ดินของนางมีเนื้อที่ประมาณ16ไร่มีราคาประเมินทุนทรัพย์รวม 1,920,000 บาท จึงเห็นได้ว่าที่ดินที่ทางราชการได้รับจากการแลกเปลี่ยนเนื้อที่และมูลค่าสูงกว่าที่ราษฎรพัสดุแปลงเดิมอีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวมจึงถือเป็นการดำเนินการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการและสาธารณะอย่างชัดเจนด้านสถานภาพและบทบาทของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่าเป้ายังคงมีความจำเป็นต่อการจัดการศึกษาในพื้นที่โดยปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน94คนครูจำนวน8คนอีกทั้งยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีเหตุอันสมควรยุบเลิกหรือควบรวมสถานศึกษาดังนั้นการดำเนินการให้สถานศึกษามีฐานะทางกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินที่ถูกต้องจึงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของรัฐในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางเกี่ยวกับการรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้มีความชัดเจนและเป็นธรรมโดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงว่าการแลกเปลี่ยนที่ดินในกรณีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะและเกิดจากความเสียสละของประชาชนที่ยินยอมให้ทางราชการใช้ประโยชน์ในที่ดินมาเป็นเวลานานด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐกระบวนการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐใช้ระยะเวลายาวนานกล่าวคือโรงเรียนเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินของนางมีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2522และโรงเรียนได้โอนที่ดินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2523แต่การดำเนินการลงทะเบียนที่ราชพัสดุแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2561ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดในการติดตามการประสานงานและการบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้านการป้องกันปัญหาในลักษณะเดียวกันในอนาคตหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันสำรวจและตรวจสอบกรณีการใช้ประโยชน์ในที่ดินของทางราชการหรือการแลกเปลี่ยนที่ดินในลักษณะเดียวกันทั่วประเทศซึ่งยังมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์หรือขั้นตอนทางกฎหมายที่ยังไม่แล้วเสร็จเพื่อเร่งรัดดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งจะช่วยป้องกันข้อพิพาทด้านสิทธิในที่ดินสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้เสียสละที่ดินเพื่อประโยชน์สาธารณะและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐในระยะยาวนอกจากนี้ชื่อผู้รับโอนที่ปรากฏในร่างพระราชบัญญัติยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎรทั้งเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านและเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนดังนั้นเพื่อให้ข้อมูลในร่างพระราชบัญญัติถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงและเอกสารของทางราชการทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายในภายหลังจึงเห็นสมควรปรับแก้ชื่อผู้รับโอนจากนางมีรักเสมอวงศ์สคศาลากรันเป็นนางมีรักเสมอวงศ์วงคอควายกรันเมื่อพิจารณาเหตุผลและความจำเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลโรงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีให้แก่นางมีรักเสมอวงศ์พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการในวาระที่1แล้วคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอสมาชิกวุฒิสภารับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณาต่อไปขอขอบคุณท่านประธานวุฒิสภาครับ
1: มีสมาชิกท่านใดยังติดใจในประเด็นที่ท่านรัฐมนตรีได้ชี้แจงแล้วก็ท่านคณะกรรมการทั้งสองคณะกรรมการได้ชี้แจงอีกไหมครับครับถ้าไม่มีผมขอปิดการอภิปรายครับท่านสอชาตินะครับเชิญครับ
8: เรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสอชาติสวัสดิ์พรมสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดหนองบัวลำภูครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนวุฒิสภาซึ่งรายงานตามข้อ119นะครับทั้งสองคณะว่าจะเป็นคณะกฎหมายคณะการศึกษานะครับความเป็นจริงแล้วที่ร้านพัสดุเนี่ยครับเราเองก็เคยเห็นมามากมายครับว่าที่ดินที่เป็นของส่วนราชการแล้วนั้นไม่มีความเหมาะสมเหมือนกับที่ดินของเอกชนอื่นๆเช่นเดียวกับกรณีนี้ครับว่าเป็นพื้นที่ที่โรงเรียนบ้านป่าเป้าเนี่ยใช้เป็นที่ทำการเรียนการสอนมาก่อนแต่เป็นที่ดีของเอกชนคือนางมีเนี่ยครอบครองมาก่อนดังนั้นทางราชการเองก็จะต้องมีมาตรการในการที่จะใช้ที่วัสดุนั้นไปแลกเปลี่ยนกับ
9: เอกชนที่มีอยู่เพื่อจะได้ที่ดินที่มาครอบครองและทำหน้าที่แบบเป็นสาธารณสมบัติต่อไปนะครับดังนั้นคือการออกกฎหมายฉบับนี้มันก็จะมีอยู่ประมาณ 3-4 มาตราเท่านั้นเองเพื่อให้เห็นภาพว่าเป็นกฎหมายที่จะต้องออกเมื่อจะให้เอาที่ราชพัสดุที่มีอยู่เนี่ยให้กับเอกชนให้กับเป็นที่ราชพัสดุที่ราชพัสดุที่มีอยู่แล้วเนี่ยเป็นของเอกชนจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีตาเป็นกฎหมายขึ้นมาซึ่งดูแล้วนั้นประมูลมูลค่าของที่ดินทั้งสองแปลงเนี่ยมีราคาที่อาจจะแตกต่างกันไม่มากนักซึ่งก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนตัวแทนกันได้ดังนั้นเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญอย่างยิ่งซึ่งหลายๆส่วนเองนะครับก็จะเป็นที่มาของกฎหมายหลายฉบับว่าที่ประชาชนนั้นไปบุกรุกที่สาธารณะแล้วที่สาธารณะที่เราจะมีอยู่แลกเปลี่ยนกันได้ไหมซึ่งแน่นอนครับก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติกฎหมายที่ดินขึ้นมาเนี่ยที่ดินมันเกิดความซับซ้อนอยู่บ้างซึ่งจะเห็นได้หลายส่วนนะครับที่ดินที่ราชพัสดุเองกับที่เอกชนเองซับซ้อนกันหลักการนี้น่าจะเป็นหลักการที่นำไปใช้ได้ในหลายส่วนที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้เห็นว่าที่ดินที่พี่น้องประชาชนนั้นไปครอบครองที่ราชพัสดุอยู่อาจจะเข้าใจผิดพิจารณาผิดเอาที่อื่นมาทดแทนกันซึ่งตรงนี้เองผมเชื่อนะว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ดินซึ่งมีการนะครับใช้ที่ทับซ้อนกันซึ่งก่อนหน้านั้นลักษณะของการรังวัดที่ดินเนี่ยอาจจะไม่เป็นผลที่เกิดขึ้นวันนี้เราเมื่อมีลักษณะของการโอนที่วัสดุนะครับแลกเปลี่ยนเอกชนได้นั้นก็จะเป็นหลักการสำคัญในการนำหน้าที่ในการออกกฎหมายให้กับพี่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหาหรือกฎหมายต่อไปก็สนับสนุนนะครับเห็นด้วยกับหลักการของวันนี้ในการที่จะมีกฎหมายว่าด้วยการแลกเปลี่ยนระหว่างที่รับสนองที่เอกชนที่เกิดขึ้นในราคาที่ประเมินแล้วไม่แตกต่างกันมากมายนะขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับถ้าไม่มียังมีไหมครับถ้าไม่มีผมขอปิดการอภิปรายนะครับครับต่อไปจะเป็นการลงมติในวาระที่หนึ่งว่าจะเห็นชอบให้รับหลักให้รับร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลลมเย็นอำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีให้แก่นางมีรักเสมอวงพ.ศ.ไว้พิจารณาหรือไม่ครับก่อนลงมติผมจะขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับขอให้ท่านสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนนในช่องเสียบบัตรและกดที่ปุ่มแสดงตนครับ

สมาชิกท่านใดยังไม่ได้เชิญครับไม่ต้องรีบครับเดี๋ยวลงค่อยๆเดินครับไม่มีผู้ใดที่ยังไม่ได้แสดงตนนะครับท่านเจ้าที่ส่งผลการแสดงตนครับครูเข้าประชุม151ท่านควบคุมประชุมครับต่อไปผมจะถามมติครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับร่างร่างจัดฉบับนี้ไว้พิจารณากดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับร่างร่างจัดฉบับนี้ไว้พิจารณากดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงให้กดปุ่มงดออกเสียงครับ

มีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนครับครับถ้าไม่มีผมยังมีครับยังมีเชิญครับเชิญครับยังรอได้ครับ

0: ถ้าไม่มีผู้ใดยังไม่ได้ลงคะแนนผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าที่รวมผลการลงคะแนนครับจำนวนผู้ลงมติ158ท่านเห็นด้วย151ท่านไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง6ไม่ลงคะแนนเสียง1ครับเป็นนั้นว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีให้แก่นางมีรักเสมอวงศ์พ.ศ.ไว้พิจารณาครับต่อไปผมจะถามที่ประชุมว่าที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่2โดยคณะกรรมการที่วุฒิสภาตั้งขึ้นหรือคณะกรรมการติดสภาครับขอเชิญแสดงความเห็นครับไหนครับเชิญท่านพิยพัฒน์ครับ
1: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันพิญญาพัฒน์ศรียชีวินสมาชิกสภาขอเสนอให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่2โดยกรรมการเต็มสภาค่ะขอผู้รับรองด้วยค่ะ
0: ครับผู้รับรองครบถ้วนโดยที่ท่านสมาชิกได้เสนอให้ร่างพระราชบัญญัตินี้รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับพิจารณาในวาระที่2โดยกรรมการเต็มสภามีผู้รับรองถูกต้องจะมีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมแห่งนี้ได้อนุมัติให้พิจารณาเต็มสภานะครับต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีให้แก่นางมีรักเสมอวงศ์พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วในวาระที่2โดยกรรมการเต็มสภาโดยให้ถือว่าสมาชิกทุกคนในที่ประชุมประกอบกันเป็นคณะกรรมการและประธานของที่ประชุมมีฐานะเป็นประธานคณะกรรมการนะครับในการนี้ผมจะขอเชิญท่านผู้แทนจากหน่วยงานอยู่ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงประกอบการพิจารณาด้วยนะครับในการพิจารณาโดยกรรมการเต็มสภานี้จะเป็นทั้งการพิจารณาขั้นคณะกรรมการและการพิจารณาของวุฒิสภาในวาระที่2เรียงตามลำดับมาตรารวมกันไปโดยการพิจารณาจะเริ่มต้นด้วยชื่อร่างคำปารภแล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตรารวมกันไปครับขอเชิญท่านเลขาธิการวุฒิสภาดำเนินการครับ
2: ร่างพระราชบัญญัติโอนที่ดินราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีให้แก่นางมีรักเสมอวงศ์พ.ศ.
0: ครับชื่อร่างพระบัญญัติมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับครับถ้าไม่มีนะครับขอให้ท่านเลขาธิการดำเนินการต่อครับ
2: โดยที่เป็นการสมควรโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีให้แก่นางมีรักเสมอวงศ์เพื่อแลกปินแลกเปลี่ยนกับที่ดินของนางมีรักเสมอวงศ
0: ์ครับคำปารภนะครับที่ท่านเลขาธิการได้อ่านไปสักครู่นี้มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับครับถ้าไม่มีขอเชิญท่านเลขาธิการได้ดำเนินการต่อครับ
2: มาตรา1พระราชบัญญัตินี้เรียกว่าอัญญประกาศเปิดพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีให้แก่นางมีรักเสมอวงศ์พ.ศ.อัญญประกาศปิด
0: ครับในมาตรา1มีท่านสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายไม่ครับครับถ้าไม่มีขอเชิญท่านเลขาธิการดำเนินการต่อครับ
2: มาตรา2พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
0: ครับในมาตรา2มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายหรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญท่านเลขาธิการได้ดำเนินการต่อครับ
2: มาตรา3ให้โอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะแปลงหมายเลขที่แปลงหมายเลขทะเบียนที่อด.จุด2719ในท้องที่ตำบลดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเนื้อที่ประมาณ15ไร่42ตารางวาให้แก่นางมีรักเสมอวงทั้งนี้ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชบัญญัตินี
0: ้ครับมาตรา3มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายหรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญท่านเลขาธิการดำเนินการต่อครับ
2: มาตรา4ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี
0: ้มาตรา4ครับมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญท่านเลขาธิการดำเนินการต่อครับ
2: แผนที่ท้ายพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีให้แก่นางมีรักเสมอวงพ.ศ.
0: ครับแผนที่ท้ายพระราชบัญญัติมีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายหรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญท่านเลขาธิการดำเนินการต่อครับครับไม่มีแล้วนะครับเมื่อที่ประชุมได้พิจารณาเรียงตามลำดับมาตราจนจบร่างแล้วต่อไปผมจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งและในการพิจารณาครั้งนี้สมาชิกอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำได้แต่จะขอไก่แก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความใดไม่ได้นอกจากเนื้อความที่เห็นว่ายังขัดแย้งกันอยู่ครับจะมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำหรือเนื้อความที่ยังเห็นว่าขัดแย้งกันอยู่หรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าจบการพิจารณาในวาระที่2ครับต่อไปจะเป็นการลงมติในวาระที่3นะครับโดยที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยโดยที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังนั้นผมจะขอมติจากที่ประชุมนี้ว่าจะเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ครับก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนครับขอให้ท่านสมาชิกได้เสียบบัตรลงคะแนนในช่องเสียบบัตรและกดที่ปุ่มแสดงตนครับ

มีสมาชิกท่านใดไม่ได้แสดงตนครับครับเท่าที่ส่งผลการแสดงตนครับมีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม156ท่านครับครบวงประชุมครับต่อไปผมจะถามมตินะครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรให้กดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรให้กดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงให้กดปุ่มงดออกเสียงครับเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับ

ี่ยวเนื่องกันดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาผมขอปรึกษาที่ประชุมโดยจะขอให้ที่ประชุมรวมการพิจารณาเรื่องด่วนที่4เรื่องด่วนที่5และเรื่องด่วนที่6ไปพร้อมกันและลงมติแยกกันทีละฉบับทั้งนี้ตามข้อบังคับข้อ27และข้อ65ครับจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาร่างพรำหยัดทั้ง3ฉบับไปพร้อมกันนะครับต่อไปเป็นการพิจารณาเรื่องด่วนที่4ร่างพระบัญญัติเปลี่ยนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายนราภิพัตรในท้องที่เขตบางทองหลางเขตบางกะปิเขตสวนหลวงเขตประเวศเขตบางนากรุงเทพมหานครและอำเภอบางพลีอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการพ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วเรื่องด่วนที่5ร่างพระบัญญัติเวียนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายวิวัฒนครในท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเขตหลักสี่เขตบางเขนเขตคันนายาวเขตเมืองมีนบุรีกรุงเทพมหานครพ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วและเรื่องด่วนที่6ร่างพระบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายวิวัฒนครในท้องที่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครพ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วครับด้วยในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่23สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1วันพุธที่24มิถุนายน2569ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระบัญญัติเปลี่ยนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายนราภิพัตรในท้องที่เขตบางทองหลางเขตบางกะปิเขตสวนหลวงเขตประเวศเขตบางนากรุงเทพมหานครและอำเภอบางพลีอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการพ.ศ.ร่างพระบัญญัติเปลี่ยนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายวิวัฒนครในท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและเขตหลักสี่เขตบางเขนเขตคันนายาวเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครพ.ศ.และร่างพระบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายวิวัฒนครในเขตท้องที่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครพ.ศ.ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอและได้เสนอร่างพระบัญญัติทั้ง3ฉบับดังกล่าวมาอย่างวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามมาตรา136ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยร่างพระบัญญัติทั้ง3ฉบับนี้เป็นร่างพระบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินวุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ร่างพระบัญญัติมาถึงวุฒิสภาซึ่งเมื่อสิ้นสุดสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่1แล้วยังเหลือเวลาพิจารณาอีก17วันทั้งนี้ตามข้อบังคับข้อ136อันหนึ่งร่างพระบัญญัติทั้ง3ฉบับนี้เป็นร่างพระบัญญัติซึ่งที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่2สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1วันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ได้ลงมติเห็นชอบให้พิจารณาต่อไปตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอตามมาตรา147วรรค2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกแล้วสำหรับการพิจารณาร่างพระบัญญัติฉบับนี้ทั้ง3ฉบับคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงประกอบการพิจารณานอกจากนี้ได้กระทรวงคมนาคมได้ขออนุญาตให้ผู้แทนจากหน่วยงานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงประกอบการพิจารณาร่างพระบัญญัติทั้ง3ฉบับดังนี้ครับ1นายพัฒน์พงษ์สุขสมิทธิ์รองผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย2นายชัยยศนนคร

0: ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดินการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 3. นายอัครรัตน์พ่วงแสงนิติกรชำนาญการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมกระทรวงคมนาคม 4. นายวีรศักดิ์สารภักดีนิติกรชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมกระทรวงคมนาคมเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาผมอนุญาตตามข้อบังคับข้อ62ครับขอเชิญท่านผู้ชี้แจงเข้าประจำที่ครับครับขอเชิญท่านเลขาธิการวุฒิสภาได้อ่านบันทึกหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติครับ
1: บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติเวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายนครพิพัฒน์ในท้องที่เขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตสวนหลวงเขตประเวศเขตบางนากรุงเทพมหานครและอำเภอบางพลีอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการอสหลักการเวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายนครพิพัฒน์ในท้องที่เขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตสวนหลวงเขตประเวศเขตบางนากรุงเทพมหานครและอำเภอบางพลีอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ เหตุผลเนื่องจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้สำรวจที่จะต้องเวรคืนเพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายนครพิพัฒน์ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวรคืนในท้องที่เขตจตุจักรเขตห้วยขวางเขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตสวนหลวงเขตประเวศเขตบางนากรุงเทพมหานครและอำเภอบางพลีอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการพ.ศ. 2558เสร็จแล้วสมควรเวรคืนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวต่อไปจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติเวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายวิวัฒนครในท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและเขตหลัก4เขตบางเขนเขตคันนายาวเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครพ.ศ.หลักการเวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าองค์การรถไฟฟ้ามหานครสายวิวัฒนครในท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและเขตหลัก4เขตบางเขนเขตคันนายาวเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครเหตุผลเนื่องจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้สำรวจที่จะต้องเวรคืนเพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายวิวัฒนครตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวรคืนในท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและเขตหลัก4เขตบางเขนเขตบึงกุ่มเขตคันนายาวเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2557และพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวรคืนในท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดอำเภอจังหวัดนนทบุรีและเขตหลัก4เขตบางเขนเขตบึงกุ่มเขตคันนายาวเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2562เสร็จแล้วสมควรเวรคืนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวต่อไปจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายวิวัฒนนครในท้องที่เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพ.ศ.หลักการกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน ครงการรถไฟฟ้ามหานครสายวิวัฒนครในท้องที่เขตหลัก4กรุงเทพมหานครเหตุผลเนื่องจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้สำรวจและทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกำหนดลักษณะภาระในอสังหาริมทรัพย์ที่จำเป็นสำหรับกิจการขนส่งมวลชนโดยไม่จำเป็นต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายวิวัฒนครแล้วแต่พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบโดยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์ไม่อาจตกลงกันได้ในเรื่องการกำหนดลักษณะในอสังหาริมทรัพย์หรือในเรื่องเงินค่าทดแทนในการนี้สมควรกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวต่อไปจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี
0: ้ท่านรัฐมนตรีท่านผู้ชี้แจงจะเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับ
2: กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติครับผมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับมอบหมายจากครม.ครับให้นำคณะของกระทรวงคมนาคมมาเพื่อรอให้ข้อมูลสนับสนุนในกรณีที่ท่านสมาชิกผู้ที่สภาท่านได้มีประเด็นที่จะซักถามจากหลักการและเหตุผลที่ทางเลขาสภาได้กรุณาเรียนให้ท่านทราบแล้วครับในส่วนของกระทรวงคมนาคมขอเรียนเพิ่มเติมนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยพรบทั้ง2ทั้ง3ฉบับนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้า2สายสายแรกก็คือสายนครพิพัฒน์นะครับหรือสายสีเหลืองซึ่งเป็นโครงการที่มีลักษณะเป็นรถวิ่งรางเดี่ยวนะครับหรือโมโนเรลระยะทาง 30.4 กิโลเมตรประกอบด้วย23สถานี1ศูนย์ซ่อมบริการทางรพม.ได้ดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายอย่างครบถ้วนแล้วแต่ก็ยังมีกรณีที่จำเป็นจะต้องออกกฎหมายเพิ่มเติมดังหลักการและเหตุผลนะครับโดยมีที่ดินที่ถูกเวนคืนจำนวน275แปลงรพม.ได้ทำการตกลงทำสัญญาซื้อขายพร้อมทั้งโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เป็นของรฟม.แล้วคงเหลือที่ดินที่ต้องเสนอเป็นพระราชบัญญัติเวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินตกเป็นของรฟม.จำนวน24แปลงจากประชาชนจำนวน10รายนะครับทั้งนี้ได้วางเงินทดแทนและเข้าใช้ประโยชน์แล้วโครงการเริ่มก่อสร้างในปี2561ครับและเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่3กรกฎาคม2566ส่วนโครงการที่2ครับก็คือจะเป็นพระราชบัญญัติอีก2ฉบับที่เหลือนะครับก็จะเป็นเรื่องของสายวิวัฒนครนะครับรถไฟฟ้าสายวิวัฒนครหรือสายสีชมพูแคไลมีนบุรีมีการดำเนินการมาเช่นเดียวกันครับเป็นโครงการเป็นรถวิ่งยกระดับรางเดี่ยวหรือโมโนเรลระยะทาง 34.5 กิโลเมตรประกอบด้วย30สถานี1ศูนย์ซ่อมบริการโดยมีที่ดินที่ถูกเวนคืนจำนวน592แปลงและรฟม.ได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายพร้อมทั้งโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของรฟม.แล้วคงเหลือที่ดินที่ต้องดำเนินการเสนอตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินตกเป็นของรฟม.จำนวน11แปลงจาก10รายทั้งนี้ได้วางเงินทดแทนและเข้าใช้ประโยชน์แล้วโดยมีที่ดินที่ถูกกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์และต้องเสนอตามพระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์จำนวน2แปลง1รายโครงการนี้เริ่มก่อสร้างนะครับในปี2561และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31ธันวาคม2566เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ขอให้ท่านสมาชิกวุฒิสภาได้กรุณาพิจารณาและได้ความเห็นชอบเพื่อให้กระบวนการในการดำเนินการทางกฎหมายครบถ้วนสามารถนำมาซึ่งประโยชน์แห่งทางราชการและประชาชนต่อไปครับขอบคุณครับท่านประธาน
0: ท่านผู้ชี้แจงมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับจากหน่วยงานไม่มีนะครับก็ต่อไปก็เชิญท่านท่านสมาชิกครับโดยที่คณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาซึ่งประธานวุฒิสภามอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการการคมนาคม ป็นผู้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติทั้ง3ฉบับนี้นะครับเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของท่านสมาชิกตามข้อบังคับข้อ119รายละเอียดผลการพิจารณาศึกษาปรากฏตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกแล้วโดยผมขอกำหนดให้คณะกรรมการได้ใช้เวลาในการแถลงผลการพิจารณาศึกษาคณะรับไม่เกิน15นาทีครับขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการคมนาคมหรือผู้แทนแถลงผลการพิจารณาศึกษาครับเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานที่สภาที่เคารพสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านครับผมนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการการคมนาคมวุฒิสภาขอเสนอผลการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติเวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายนราภิวัฒน์ในเขตท้องที่เขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตสวนหลวงเขตประเวศเขตบางนากรุงเทพมหานครและอำเภอบางพลีอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการพ.ศ.ร่างพระราชบัญญัติเวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายวิวัฒนครในท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปักเก็ตจังหวัดนนทบุรีและเขตหลัก4เขตบางเขนเขตคันนายาวเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครพ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายวิวัฒนครในท้องที่เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพ.ศ.ซึ่งคณะกรรมการการคมนาคมได้รับมอบหมายให้พิจารณาศึกษาเป็นการล่วงหน้าตามข้อบังคับข้อ119ท่านประธานที่เคารพครับในการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติทั้ง3ฉบับคณะกรรมการได้เชิญผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานเจ้าของเรื่องตลอดจนผู้แทนกรมการขนส่งทางรางและผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าร่วมประชุมเพื่อให้การพิจารณาศึกษาเป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบสำหรับประเด็นที่คณะกรรมการให้ความสำคัญศึกษาร่างพระราชบัญญัติทั้ง3ฉบับประกอบด้วย 1. เหตุผลความจำเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ 2. ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเอกชนอันเนื่องมาจากการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ 3. กลไกการอุทธรณ์ค่าทดแทนและการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของที่ดินและ 4. ข้อแตกต่างระหว่างการเวรคืนอสังหาริมทรัพย์และการกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์ภายใต้หลักการเวรคืนอสังหาริมทรัพย์ให้กระทำเพียงเท่าที่จำเป็นในการนี้หน่วยงานเจ้าของเรื่องได้ให้ข้อมูลว่ากระบวนการจัดหาที่ดินเพื่อดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายนราภิวัฒน์และสายวิวัฒนครนั้นรฟม.สามารถเจรจาทำสัญญาซื้อขายและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนใหญ่ได้เรียบร้อยแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกแปลงคงเหลือที่ดินบางส่วนที่ยังไม่สามารถตกลงกับเจ้าของที่ดินได้โดยสายนราภิวัฒน์คงเหลือ27แปลง10รายส่วนสายวิวัฒนครคงเหลือ11แปลง10รายดังนั้นรฟม.จึงต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวรคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์พ.ศ. 2562มาตรา28โดยการเสนอร่างพระราชบัญญัติเวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้กรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวตกเป็นของรฟม.โดยสมบูรณ์ตามกฎหมายทั้งนี้รฟม.ได้ดำเนินการวางเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดินทุกรายโดยนำไปฝากไว้ที่ธนาคารออมสินสาขาแห่งท้องที่ซึ่งที่ดินที่ถูกเวรคืนตั้งอยู่และได้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินทุกแปลงเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ในส่วนของสายวัดนครรฟม.ยังได้ดำเนินการสำรวจอสังหาริมทรัพย์ที่จะก่อภาระในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีการเวรคืนแต่รฟม.และเจ้าของที่ดินจำนวน2แปลง1รายไม่อาจตกลงกันได้ดังนั้นรฟม.จึงต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนพ.ศ. 2540มาตรา20โดยการเสนอร่างพระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวตกอยู่ภายใต้ภาระในอสังหาริมทรัพย์ต่อไปทั้งนี้การกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเป็นการลดความจำเป็นในการเวรคืนที่ดินโดยกรรมสิทธิ์ในที่ดินยังคงเป็นเจ้าของที่ดินนั้นสำหรับประเด็นต่อไปที่คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญได้แก่กลไกการอุทธรณ์ค่าทดแทนและการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของที่ดินซึ่งผู้แทนรฟม.ได้ให้ข้อมูลต่อประเด็นดังกล่าวว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวรคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2512ได้กำหนดกลไกและขั้นตอนคุ้มครองสิทธิของเจ้าของที่ดินไว้อย่างชัดเจนในกรณีที่รฟม.เสนอค่าทดแทนไปแล้วและเจ้าของที่ดินยังไม่พึงพอใจเจ้าของที่ดินมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดได้ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการพิจารณาปรับเพิ่มเงินค่าทดแทนให้ตามข้อที่จริงในบางกรณีเช่นกันแต่เนื่องจากโครงการรถไฟฟ้าเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องกฎหมายจึงกำหนดให้รฟม.นำเงินค่าทดแทนจำนวนดังกล่าวไปวางไว้ก่อนเพื่อให้การเข้าครองพื้นที่และการก่อสร้างดำเนินต่อไปได้โดยไม่จำเป็นต้องรอกระบวนการอุทธรณ์ที่สุดส่วนสิทธิของเจ้าของที่ดินในการฟ้องร้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกร้องค่าทดแทนเพิ่มเติมก็ยังคงได้รับการคุ้มครองซึ่งระยะเวลาในการพิจารณาคดีตลอดจนผลแห่งคำพิพากษาย่อมขึ้นอยู่กับรายละเอียดและข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไปอย่างไรก็ตามกระบวนการอุทธรณ์และกระบวนการทางศาลดังกล่าวเป็นคนละส่วนกับกระบวนการเสนอร่างพระราชบัญญัติทั้ง3ฉบับและสามารถดำเนินการควบคู่กันไปได้สำหรับผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรปรากฏว่ามีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติใน3ประเด็นดังนี้ประเด็นแรกสภาผู้แทนราษฎรได้แก้ไขชื่อและตำแหน่งของผู้ลงนามรับรองแผนที่ท้ายพระราชบัญญัติทั้ง3ฉบับเพื่อให้ข้อมูลผู้รับรองแผนที่ท้ายพระราชบัญญัติตรงกับผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันประเด็นที่2สภาผู้แทนราษฎรได้เสนอแก้ไขชื่อโครงการจากเดิมโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมินบุรีเป็นโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายวิวัฒนครเพื่อให้ตรงกับข้อที่จริงในปัจจุบันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพูว่าวิวัฒนครส่งผลให้ร่างพระราชบัญญัติมีการแก้ไขในส่วนของชื่อร่างคำปรารภตลอดจนบททุกมาตราที่ปรากฏชื่อโครงการดังกล่าวประเด็นสุดท้ายสภาผู้แทนราษฎรได้แก้ไขลักษณะภาระในอสังหาริมทรัพย์ที่ปรากฏในท้ายบัญชีท้ายของร่างพระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายวิวัฒนครตามภาพฉายเพื่อให้ลักษณะของภาระที่ต้องตกอยู่ภายใต้ภาระในอสังหาริมทรัพย์มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นท่านประธานที่เคารพครับจากการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติเวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าและร่างพระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนรวมจำนวน3ฉบับคณะกรรมาธิการการคมนาคมมีความเห็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจำนวน2ประเด็นดังนี้ครับ ประเด็นที่1คณะกรรมาธิการมีข้อสังเกตต่อประเด็นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเอกชนอันเนื่องมาจากการเวรคืนหรือการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานของรัฐแม้ในกรณีของโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายนราธิวาสและสายวิวัฒนครจะดำเนินการก่อสร้างลุล่วงไปแล้วก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงคมนาคมกระทรวงกรมทางหลวงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยสมควรนำประเด็นนี้ไปกำหนดเป็นมาตรการเชิงรุกในการดำเนินโครงการอื่นในอนาคตโดยรัฐต้องให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นกับการลงพื้นที่เพื่อทำประชาพิจารณ์และสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างโปร่งใสตั้งแต่ระยะเริ่มต้นโครงการนอกจากนี้หน่วยงานของรัฐควรบูรณาการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนให้สามารถเข้าถึงง่ายและมีอำนาจตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อพิพาทบานปลายจนสร้างความตื่นตระหนกหรือกระทบต่อวิถีชุมชนรวมทั้งต้องมีกระบวนการเยียวยาที่รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มอย่างแท้จริง สำหรับประเด็นที่2มาตรา37วรรค4ของรัฐธรรมนูญได้วางหลักการสำคัญว่าการเวรคืนอสังหาริมทรัพย์ให้กระทำเพียงเท่าที่จำเป็นทั้งนี้การจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการขนส่งมวลชนสามารถดำเนินการได้2กรณีได้แก่1กรณีที่มีความจำเป็นต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเวรคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์2กรณีมีความจำเป็นและต้องใช้อสังหาริมทรัพย์แต่ไม่จำเป็นต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยต้องดำเนินตามกฎหมายว่าด้วยการจัด หาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนอย่างไรก็ตามการที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีการใดนั้นย่อมส่งผลกระทบที่แตกต่างต่อสิทธิในทรัพย์สินของเอกชนตลอดจนกระบวนการทางกฎหมายเช่นกรณีโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายวัดนครที่มีการเสนอทั้งร่างพระราชบัญญัติเวียนคืนอสังหาริมทรัพย์และร่างพระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์มาพร้อมกันดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานในอนาคตคณะกรรมการจึงเห็นพ้องกับข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎรที่ได้ตั้งข้อสังเกตว่ากระทรวงคมนาคมควรพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมสำหรับการนำทรัพย์สินของเอกชนมาดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนระหว่างวิธีการเวียนคืนหรือการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวียนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์พ.ศ. 2562กับวิธีการกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์ของเอกชนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนพ.ศ. 2540เพื่อให้การจำกัดสิทธิในทรัพย์สินเป็นไปเท่าที่จำเป็นโดยสอดคล้องกับหลักการจำกัดสิทธิในทรัพย์สินที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้ท่านประธานที่เคารพครับเมื่อพิจารณาจากหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วคณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมวุฒิสภารับร่างพระราชบัญญัติทั้ง3ฉบับไว้พิจารณาต่อไปครับในนามของคณะกรรมการการคมนาคมขอเสนอผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาต่อไปขอกราบขอบคุณครับ
4: ขอบคุณมากครับต่อไปผมใช้สมาชิกอภิปรายตามลำดับที่ท่านได้ลงชื่อแสดงความประสงค์ไว้ซึ่งขณะนี้มีอยู่จำนวนหนึ่งท่านสำหรับสมาชิกที่ยังไม่ได้ลงชื่ออภิปรายท่านสามารถยกมือแสดงความประสงค์ขออภิปรายได้หรือจะลงชื่อคือขออภิปรายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้โดยขอให้ท่านใช้เวลาคนละไม่เกิน8นาทีครับเชิญท่านนิรัตอยู่ปกติอภิปรายครับ
5: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนิรัตอยู่ปกติสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชัยภูมิก็ต้องขอสอบถามนะครับทางด้านท่านรัฐมนตรีนะครับว่าสายที่เป็นบางกะปิไปที่สมุทรปราการนะครับมีที่อยู่แปลงหมายเลขที่22 23 24นะครับถ้าผมดูแล้วผมก็ตอนแรกสงสัยครับท่านประธานเพราะปกติเวนคืนที่เนี่ยมันจะต้องอยู่ติดกับถนนหลักที่ทัดที่รถขนส่งรถไฟฟ้านี่ผ่านนะครับเหมือนที่ผมที่โดนเวนคืนไปแล้วคราวนี้มาดูในแปลงนี้ปรากฏว่ามันอยู่นอกพอไปดูในที่ดินปรากฏว่าเป็นศูนย์ซ่อมหรือศูนย์จอดรถซึ่งผมว่าที่สามสี่แปลงเนี่ยประมาณผมว่าประมาณ50กว่าไร่เนี่ยมันได้ก่อสร้างไปแล้วก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะก่อสร้างไปแล้วทำไมถึงมาออกพรบ.เวรคืนนะครับขอถามเป็นความรู้
4: ครับขอเชิญท่านรัฐมนตรีชี้แจงครับเชิญครับ
2: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับต่อกรณีที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาได้กรุณาให้ข้อสักถามนะครับต้องเรียนว่าในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับอย่างที่ได้เรียนไปก่อนหน้านี้ครับว่าทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้ขอออกพรบ.เวรคืนและก็มีกรณีที่ไม่สามารถตกลงได้นะครับเมื่อไม่สามารถตกลงได้เนี่ยก็จึงเข้าสู่กระบวนการดำเนินการของทางศาลนะครับแล้วโดยที่ทางรฟม.เนี่ยเขาก็ได้วางเงินหลักประกันเอาไว้อยู่ที่ธนาคารนะครับแล้วก็ได้มีการดำเนินการไปแล้วส่วนรายละเอียดเดี๋ยวขอให้ทางรฟม.ชี้แจงท่านเพิ่มเติมนะครับส่วนกรณีที่ท่านสว.ได้กรุณาให้ข้อสังเกตนะครับในเรื่องของการเว้นคืนแล้วก็การกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยทางกระทรวงคมนาคมก็จะขอรับไปดำเนินการนะครับเพื่อให้ในอนาคตเนี่ยจะมีกระบวนการดำเนินการที่ชัดเจนลดขั้นตอนในการใช้ดุลพินิจนะครับเดี๋ยวขอให้ทางรฟม.ชี้แจงท่านเพิ่มเติมครับ
6: ครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาและท่านสมาชิกวุฒิสภานะครับกับผมพัฒนพงศ์พงศุภสมิทธ์นะครับรองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในประเทศไทยนะครับขออนุญาตเรียนคำอธิบายนี้นะครับคือพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเราได้เข้าสำรวจแล้วก็ได้รับมอบเขาเรียกว่า โอนสิทธิครอบครองจากเจ้าของที่ดินเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนปัจจุบันเนี่ยเป็นขั้นตอนในการดำเนินการครบถ้วนในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินครับในส่วนของโครงการเนี่ยได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของศูนย์ซ่อมบำรุงครับท่านครับ
3: มีสมาชิกท่านใดได้ติดใจในประเด็นที่ท่านรัฐมนตรีหรือผู้ชี้แจงตัวพิจารณาอีกหรือไม่ครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตท่านวิรัตก่อนวุฒิพงศ์ก่อนนะครับเชิญคร
7: ับ
3: เป็นตำแหน่งวุฒิพงศ์ครับเชิญครับ
7: ครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับผมนวตรีวุฒิพงศ์คงสุวรรณสมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่ม13จากจังหวัดปทุมธานีนะครับคืออย่างนี้ครับจริงผมก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรนะครับในกฎหมายพระราชบัญญัติฉบับนี้เพียงแต่ผมมีความสงสัยเป็นอย่างยิ่งว่าการก่อสร้างไปได้ไกลแล้วนะครับทำไมพระราชบัญญัติการเวรคืนถึงไม่เรียบร้อยสักทีหนึ่งนะครับจริงควรจะเรียบร้อยไปตั้งแต่นานแล้วทุกวันนี้ก็เห็นรถไฟสายสีชมพูก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่แถวบ้านผมเนี่ยก็ผ่านแถวหลักสี่เป็นประจำคือขณะนี้ก็เลยกังวลว่ากระบวนการออกกฎหมายเนี่ยมันไปติดค้างอยู่ขั้นตอนไหนนะครับคงไม่ได้ค้างที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าวุฒิสภาเป็นอย่างแน่นอนนะครับถ้าช้าตรงไหนก็ช่วยกรุณาไปแก้ไขในอนาคตด้วยเช่นกฤษฎีกาช้าหรือไม่หรือถ้ากฤษฎีกาไม่ช้านะองค์การรถไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยที่ทำเรื่องนี้อยู่ท่านทำได้ล่าช้าหรือเปล่าการทำได้ล่าช้านั้นคือความไม่เป็นธรรมอย่างหนึ่งนะครับก็ขอความกรุณาว่ายังไงก็ต้องเวรคืนอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าท่านทำได้รวดเร็วขึ้นทำให้ประชาชนได้มีความสบายอกสบายใจกันมากขึ้นอันนี้จะทำให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยมีความมั่นใจในทรัพย์สินของเขาเองนะครับไม่ใช่ว่าท่านควรจะเวรคืนไปเสร็จตั้งแต่2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วตั้งแต่เริ่มโครงการปรากฏว่าท่านเพิ่งจะมาออกกฎหมายให้แล้วเสร็จในปีนี้ซึ่งในปีนี้กว่าจะเสร็จอีกก็ใช้เวลาอีกอย่างน้อยผ่านสวไปแล้วก็ใช้เวลาอีกอย่างน้อย90วันเป็นต้นไปนะครับซึ่งจะเกิดมีการแก้ไขไม่ตรงขึ้นมาก็ยิ่งไปกันใหญ่นะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดความล่าช้าในเรื่องการคมนาคมขนส่งของประเทศไทยในกรณีแบบนี้คิดว่าคงมีอีกหลายกรณีนะครับเช่นเรื่องของรถไฟความเร็วสูงรถไฟรางคู่หรืออื่นๆอีกมากมายเนี่ยนะครับก็ขอความกรุณาว่าเรื่องทุกเรื่องคนที่เกี่ยวข้องท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับต้องไปดำเนินการให้รวดเร็วนะครับเพื่อให้เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นมาอีกควรจะเสร็จก่อนนะถ้าทำวันนี้ต้องเสร็จตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับคือไม่ใช่ว่าทำยังไม่แล้วเสร็จเนี่ยท่านเพิ่งมาเข้าแล้วปรากฏว่าท่านก็ก่อสร้างไปเยอะแล้วรถไฟก็วิ่งไปแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเห็นเนี่ยที่ทางเรียบทางเนี้ยทางที่ไปแถวแคลงแคลายแล้วนี่ก็ออกมาเยอะแยะแล้วนะครับสายยิ้มภูก็วิ่งตั้งแต่ไหนล่ะตั้งแต่แถวแจ้งวัฒนะนะวิ่งมางามวงวานและอื่นๆอีกมากมายก็ฝากท่านเอาไว้นะครับว่าไม่ได้รังเกียจกฎหมายนะครับแต่ขอให้ความรวดเร็วในการที่จะออกกฎหมายเพื่อให้ประชาชนก็ได้เตรียมความพร้อมก็ได้รู้ล่วงหน้านะครับก็ได้รู้แนวจะวางแผนในการที่จะทำอาชีพอะไรหรือจะย้ายไปอยู่ที่ไหนหรือตอบแทนทางการเงินเป็นอย่างไรกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับถ้าตอบแทนกันดีก็คงไม่มีปัญหานะครับก็ฝากท่านประธานนะครับฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รัฐบาลนั้นได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วด้วยครับขอบคุณครับ
3: เชิญท่านดิรัตอยู่เบื้องหลังครับเชิญครับ
5: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนิรัตอยู่เบื้องหลังสมาชิกวุฒิสภาขอถามนิดเดียวครับท่านประธานที่ดินแปลงที่ผมกล่าวถึงให้ลงซ่อมเนี่ยนะครับทางรฟม.เนี่ยได้ชำระค่าที่ดินให้กับเจ้าของเขาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เพิ่งมาออกพรบย้อนหลังหรือว่าออกพรบแล้วทำให้จะต้องไปจ่ายเงินเพิ่มอะไรหรือเปล่าขอรายละเอียดนิดนึงครับไม่อยากให้เป็นตัวอย่างกับเจ้าของรายอื่นที่มีการเว้นคืนในโอกาสภาคหน้าครับ
6: ครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาครับสมาชิกวุฒิสภาก็ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่ดินแปลงดังกล่าวเนี่ยรฟม.ได้ดำเนินการวางราคาของที่ดินกับเนี่ยกับธนาคารไปเรียบร้อยแล้วครับเจ้าของที่ดินสามารถไปเบิกได้ส่วนที่เหลือเป็นเรื่องของการขั้นตอนการอุทธรณ์ที่เจ้าของที่ดินอาจจะพิจารณาเห็นว่าอาจจะต้องการที่ดินจะต้องการราคาเพิ่มเติมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่าราคาที่มีการประเมินจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเนี่ยรฟม.ได้ดำเนินการวางเงินไว้เรียบร้อยแล้วครับท่านครับ
4: มีสมาชิกท่านใดติดใจหรือไม่ครับท่านสมาชิกครับสำหรับการลงมติในเวลาที่1ของร่างพระราชบัญญัติทั้ง3ฉบับนี้ผมจะขอลงมติร่างจากทีละฉบับไปตามลำดับครับลำดับแรกจะเป็นการลงมติในเวลาที่1ว่าจะเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติเวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายนครพิพัฒน์ในท้องที่เขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตสวนหลวงเขตประเวศเขตบางนากรุงเทพมหานครและอำเภอบางพลีอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสุราษฎร์ได้พิจารณาหรือไม่ก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนขอท่านสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนนในช่องเสียบบัตรและกดที่ปุ่มแสดงตนครับเชิญครับ

มีสมาชิกท่านใดที่ยังไม่แสดงตนหรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญเจ้าหน้าที่ส่งบทครับขณะนี้มีสมาชิกผู้เข้าประชุม139คนถือว่าครบวงประชุมครับต่อไปผมจะถามมติครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับร่างฉบับฉบับนี้ไว้พิจารณากดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับร่างบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณากดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับ

0: มีสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ครับถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ลงคะแนนได้จำนวนผู้ลงมติ141เห็นด้วย137ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง3ไม่ลงคะแนน1เห็นนั้นว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้รับร่างบัญญัติเวทคือสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายนครพิพัฒน์ในท้องที่เขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตสวนหลวงเขตประเวศเขตบางนากรุงเทพมหานครและอำเภอบางพลีอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการพ.ศ.ไว้พิจารณาครับต่อไปจะเป็นการลงมติในวาระที่1ว่าจะเห็นชอบให้รับร่างบัญญัติเวทคือสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายวิวัฒนครในท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีตะเกียบหลัก4เขตบางเขนเขตคณะยาวเขตมีบุรีกรุงเทพมหานครพ.ศ.ไว้พิจารณาหรือไม่เนื่องจากเป็นการประชุมลงมติต่อเนื่องและท่านสมาชิกยังอยู่ในห้องประชุมเพราะเป็นประชุมผมขอไม่ตรวจสอบองค์ประชุมต่อไปผมจะขอถามปฏิครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับร่างบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณากดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับร่างบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณากดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับมีสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่ลงคะแนนครับจำนวนผู้ลงมติ143เห็นด้วย135ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง6ไม่ลงคะแนนเสียง2เป็นว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้รับร่างพระบัญญัติเบนคือดสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายวิวัฒนครในท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและเขตหลัก4เขตบางเขนเขตคันธยาวเขตมีบุรีกรุงเทพมหานครพ.ศ.ไว้พิจารณาครับสุดท้ายจะเป็นการลงมติในวาระที่1ว่าจะเห็นชอบให้รับร่างพระบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายวิวัฒนครในท้องที่เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพ.ศ.ไว้พิจารณาหรือไม่ครับเนื่องจากเป็นการลงมติต่อเนื่องและท่านสมาชิกยังอยู่ในห้องประชุมครบเป็นองค์ประชุมผมขอไม่ตรวจสอบองค์ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับร่างบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณากดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับร่างบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณากดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับมีสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ลงคะแนนหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่รวมคะแนนได้จำนวนผู้ลงมติ142เห็นด้วย136ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง5ไม่ลงคะแนน1เพราะนั้นว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้รับร่างบัญญัติกำหนดภาระในสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายวิวัฒนครแต่ต้องถึงเขตหลัก4กรุงเทพมหานครพ.ศ.ไว้พิจารณาครับเวลาจบการพิจารณาในวาระที่1ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่2ในชั้นของคณะกรรมการผมใช้ที่ประชุมพิจารณาไปทีละฉบับตามลำดับครับลำดับที่1จะเป็นการพิจารณาร่างบัญญัติเวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า ครงการรถไฟฟ้ามหานครสายนครพิพัฒน์ในท้องที่เขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตสวนหลวงเขตประเวศเขตบางนากรุงเทพมหานครด้านอำเภอบางพีอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการพศที่ประชุมจะพิจารณาร่างฉบับนี้ในวาระที่2โดยคณะกรรมการวุฒิสภาตั้งหรือกรรมการเต็มสภาครับกับเชิญท่านเชิญกับเชิญนะ
1: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวอมรศรีบุญนาคสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่2โดยกรรมาธิการเต็มสภาค่ะขอผู้รับรองด้วยค่ะ
0: สมาชิกครับโดยที่มีสมาชิกเสนอให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่2โดยคณะกรรมาธิการเต็มสภามีผู้รับรองถูกต้องจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมอนุมัติต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างจัดเบ่งคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายนครพิพัฒน์ในท้องที่เขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตสวนหลวงเขตประเวศเขตบางนากรุงเทพมหานครและอำเภอบางพีอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการพศซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วในวาระที่2โดยกรรมธิการเต็มสภาโดยถือว่าสมาชิกทุกคนในที่ประชุมประกอบกันเป็นคณะกรรมการและประธานของที่ประชุมมีฐานะเป็นประธานกรรมการครับในการนี้ผมขอเชิญผู้แทนจากหน่วยงานอยู่ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงประกอบกับเจตนาด้วยในการพิจารณาโดยกรรมการเต็มสภานี้จะเป็นทั้งการพิจารณาชั้นคณะกรรมการและการพิจารณาของวุฒิสภาในวาระที่2เรียงตามลำดับมาตราลงไปในการพิจารณาจะเริ่มต้นด้วยชื่อร่างกรรมรถและพิจารณาเรียงลำดับตามมาตราลงกันไปก็เชิญเลขาธิการวุฒิสภาดำเนินการครับ
2: ร่างพระราชบัญญัติเวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายนครพิพัฒน์ในท้องที่เขตบางทองหลางเขตบางกะปิเขตสวนหลวงเขตประเวศเขตบางนากรุงเทพมหานครและอำเภอบางพลีอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการพศ
0: ท่านสมาชิกครับชื่อร่างพระราชบัญญัติมีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายหรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญเลขาธิการดำเนินการต่อครับ
2: โดยที่เป็นการสมควรให้เวรคืนอาสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายนครพิพัฒน์ในท้องที่เขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตสวนหลวงเขตประเวศเขตบางนากรุงเทพมหานครและอำเภอบางพลีอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ
0: คำประรบมีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายหรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญเลขาธิการดำเนินการต่อครับ
2: พระราชบัญญัติฉบับนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา26ประกอบมาตรา37ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
0: ครับมีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายได้ไหมครับถ้าไม่มีก็เชิญฝ่ายเลขาธิการดำเนินการต่อครับ
2: เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อให้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวรคืนตกเป็นของเจ้าหน้าที่ในการเวรคืนในการสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายนครพิพัฒน์ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา26ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
0: ครับมีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายในส่วนนี้ได้ไหมครับถ้าไม่มีเชิญเลขาธิการดำเนินการต่อครับ
2: มาตรา1พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติเวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายนครพิพัฒน์ในท้องที่เขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตสวนหลวงเขตประเวศเขตบางนากรุงเทพมหานครและอำเภอบางพีอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการพ.ศ.
0: ท่านสมาชิกครับมาตรา1มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายหรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญเลขาธิการดำเนินการต่อครับ
2: มาตรา2พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
0: มาตรา2มีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายหรือไม่ครับถ้าไม่มีก็เชิญเลขาธิการดำเนินการต่อครับ
2: มาตรา3ให้เวรคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่เขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตสวนหลวงเขตประเวศเขตบางนากรุงเทพมหานครและอำเภอบางพลีอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชบัญญัตินี้ซึ่งปรากฏรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายนครพิพัฒน
0: ์ประการ3มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายหรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญเลขาธิการดำเนินการต่อครับ
2: มาตรา4ให้เจ้าหน้าที่ในการเวรคืนเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ที่เวรคืนตามมาตรา3ภายในระยะเวลา4ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
0: ครับมาตรา4มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายหรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญเลขาธิการดำเนินการต่อครับ
2: มาตรา5ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าหน้าที่ในการเวรคืน
0: มาตรา5มีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายหรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญฝ่ายเลขาธิการดำเนินการต่อครับ
2: มาตรา6ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี
0: ้มาตรา6มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายหรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญเลขาธิการดำเนินการต่อครับ
2: แผนที่ท้ายพระราชบัญญัติเวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายนครพิพัฒน์ในท้องที่เขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตสวนหลวงเขตประเวศเขตบางนากรุงเทพมหานครและอำเภอบางพลีอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการพ.ศ.จำนวน10ฉบับคือแผนที่หมายเลข1ทับ10ถึงแผนที่หมายเลข10ทับ10
0: แผนที่ท้ายพระบัญญัติมีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายหรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญเลขาธิการดำเนินการต่อครับ
2: บัญชีรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ต้องเวรคืนท้ายพระราชบัญญัติเวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายนครพิพัฒน์ในท้องที่เขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตสวนหลวงเขตประเวศเขตบางนากรุงเทพมหานครและอำเภอบางพลีอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการพ.ศ.จำนวน2แผ่น
0: บัญชีรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ต้องเวรคืนท้ายพระราชบัญญัติมีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายหรือไม่ครับไม่มีสมาชิกประสงค์อภิปรายครับเมื่อที่ประชุมได้พิจารณาเรียงลำดับมาตราจบร่างแล้วต่อไปผมจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งและในการพิจารณาครั้งนี้สมาชิกอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำได้อยากจะขอแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความใดไม่ได้นอกจากเนื้อความที่เห็นว่าขัดแย้งกันอยู่จะมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเรื่องความที่ยังเห็นว่าขัดแย้งกันอยู่หรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าจบการพิจารณาวาระที่2ครับ ต่อไปจะเป็นการลงมติในวาระที่3โดยที่ร่างบัญญัติฉบับนี้ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังนั้นผมจะขอมติจากที่ประชุมนี้ว่าจะเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ก่อนลงมติผมขอตรวจสอบผลประชุมก่อนขอให้ท่านสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนนในช่องเสียบบัตรและกดที่ปุ่มแสดงตนขอเชิญครับ

ครับก็เชิญเจ้าหน้าที่ส่งผลได้ครับจำนวนผู้เข้าประชุม147คนถือว่าครบประชุมครับต่อไปผมจะขอถามมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับ

0: มีสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่ลงคะแนนได้ครับจำนวนผู้ลงมติ147เห็นด้วย138ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง7ไม่ลงคะแนนเสียง2เป็นอันว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรครับลำดับต่อไปเป็นการพิจารณาร่างบัญญัติเวทคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายวิวัฒนาการในท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและเขตหลัก4เขตบางเขนเขตคันธยาวเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครปศที่ประชุมจะพิจารณาร่างบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่2โดยคณะกรรมการวุฒิสภาตั้งหรือกรรมาธิการเต็มสภาครับเชิญท่านสุเทพสังวรวิเศษครับเชิญจำ
1: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมนายสุเทพสังวิเศษสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่2โดยกรรมการเต็มสภาขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ท่านสมาชิกครับโดยมีสมาชิกเสนอให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่2โดยกรรมธิการเต็มสภามีผู้รับรองถูกต้องจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องที่มีความเห็นเป็นจริงหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมอนุมัติต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างบัญญัติเวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายวิวัฒนครในท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและเขตหลัก4เขตบางเขนเขตคันนายาวเขตเมืองบุรีกรุงเทพมหานครพศซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วในวาระที่2โดยกรรมการพิจารณาเต็มสภาโดยนั้นปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาในวาระที่2นี้ขอใช้แนวทางตามที่ได้ปฏิบัติในการพิจารณาลำจัดฉบับก่อนหน้านี้ขอเชิญเลขาธิการวุฒิสภาดำเนินการครับ
2: ร่างพระราชบัญญัติเวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายวิวัฒนครในท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปลักเก็ดจังหวัดนนทบุรีและเขตหลัก4เขตบางเขนเขตคันนายาวเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครพศ
0: รัฐบาลคิดครับชื่อร่างพระราชบัญญัติมีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายหรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญเลขาธิการดำเนินการต่อครับ
2: โดยที่เป็นการสมควรให้เวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายวิวัฒนครในท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดอำเภอนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีและเขตหลัก4เขตบางเขนเขตคันนายาวเขตบุญบุรีกรุงเทพมหานครพระราชบัญญัติฉบับนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา26ประกอบกับมาตรา37ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อให้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวรคืนตกเป็นของเจ้าหน้าที่ในการเวรคืนในการสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายวิวัฒนครซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา26ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
0: คำประลบมีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายหรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญเลขาธิการดำเนินการต่อ

0: าธิการดำเนินการต่อครับ
1: มาตรา2พระราชบัญญัตินี้ใช้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
0: มาตรา2มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายหรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญเลขาธิการดำเนินการต่อครับ
1: มาตรา3ให้เวรคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและเขตหลัก4เขตบางเขนเขตคันนายาวเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชบัญญัตินี้ซึ่งปรากฏรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายวิวัฒนคร
0: มาตรา3มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายหรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญเลขาธิการดำเนินการต่อครับ
1: มาตรา4ให้เจ้าหน้าที่ในการเวรคืนเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ที่เวรคืนตามมาตรา3ภายในระยะเวลา4ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
0: มาตรา4มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายหรือไม่ครับถ้าไม่มีก็เชิญเลขาธิการดำเนินการต่อครับ
1: มาตรา5ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าหน้าที่ในการเวรคืน
0: ครับมาตรา5มีสมาชิกประสงค์ที่จะอภิปรายหรือไม่ครับถ้าไม่มีก็เชิญเลขาธิการดำเนินการต่อครับ
1: มาตรา6ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี
0: ้มาตรา6มีสมาชิกประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญเลขาธิการดำเนินการต่อครับ
1: แผนที่ท้ายพระราชบัญญัติเวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายวิวัฒนครในท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและเขตหลัก4เขตบางเขนเขตคันนายาวเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครพ.ศ.จำนวน8ฉบับคือแผนที่หมายเลข 1/8 ถึงแผนที่หมายเลข 8/8
0: ท่านสมาชิกครับแผนที่ท้ายพระราชบัญญัติมีสมาชิกประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับเชิญท่านยิรัตน์อยู่พึงดีครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนิรัตน์อยู่ภักดีสมาชิกวุฒิสภาต้องขอสอบถามทางหน่วยงานนะครับว่าแปลงหมายเลข10นะครับผมดูในนี้แล้วเนี่ยนะครับแผนที่นะครับหมายเลข10ครับ
0: เข้าใจว่า
2: จะเป็นซอยนะครับเป็นซอย

แปลงขึ้นไปครับท่านประธานหมายเลข10ในตารางชดเชยที่ดินครับท่านประธานนี่หมายเลข11ครับครับครับนี่นะนี่หมายเลข10นะนี่นี่นี่หมายเลข10ตารางมาตรา

0: ท่านนิรัตน์ตอนนี้ยังอยู่แต่ชั้นแผนที่ท้ายพระราชบัญญัตินะครับไม่ใช่ในชื่อท่านประสงค์ตัวนี้ก่อนจะเป็นแผนที่ก่อนใช่ไหมครับ
1: ขึ้นในแผนที่ครับท่านประธาน
0: ครับเชิญเอาแผนที่ก่อนครับ

0: ครับนี่ครับท่านประธานหมายเลขที่10หมายเลขที่10ครับท่านประธานเป็นคืนหมายเลขที่10ครับท่านประธานครับที่ต้องสอบถามกับเรียนท่านประธานนะครับ1ครับเท่าที่ผมดูเนี่ยหมายเลขที่10นี่คือเป็นซอยนะแต่เป็นชื่อของบุคคลธรรมดานะครับที่จะสอบถามกันเมื่อท่านเวรคืนไปแล้วเนี่ยนะครับต่อไปบุคคลที่อยู่ในซอยนี้เจ้าของที่ดินในซอยนี้เมื่อเวลาจะขออนุญาตนะครับจะขออนุญาตไปที่รฟม.แล้วรฟม.เนี่ยจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรหรือไม่เพราะท่านถือว่าท่านเวรคืนซอยที่เป็นซอยบุคคลไปแล้วอันนี้ขาถามเป็นความรู้ก่อนครับท่านประธานก่อนจะให้ความเห็นชอบ
1: เชิญฝ่ายผู้ชี้แจงครับเชิญครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานที่สภาท่านสมาชิกวุฒิสภาครับผมพัฒนาพงศ์พงศ์สุภัสสมิตรนะครับรองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยต่อข้อสักถามของท่านสมาชิกนะครับที่ดินดังกล่าวเนี่ยมันเป็นซอยส่วนบุคคลนะครับลักษณะทางกายภาพเนี่ยมันเป็นทางวิ่งเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยถ้าไปสิทธิการเข้าออกอยู่แล้วเนี่ยรฟม.ก็คือส่งมาขอกับรฟม.แล้วก็ถ้ามีสิทธิเข้าออกอยู่แล้วรฟม.ก็สามารถให้สิทธิที่มีอยู่ตามสภาพเดิมได้ครับท่านครับ
1: ตอบชี้แจงแล้วท่านนี้แล้วไม่มีประเด็นเพิ่มเติมนะครับขอเชิญเลขาธิการดำเนินการต่อครับ
3: บัญชีรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ต้องเวรคืนท้ายพระราชบัญญัติเวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายวิวัฒนครในท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและเขตหลักสี่เขตบางเขนเขตคันนายาวเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครพ.ศ.
1: บัญชีรายชื่อเจ้าของหรือพวกครอบครองที่ดินที่ต้องเวรคืนท้ายเป็นจัดมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ

ไม่มีสมาชิกประสงค์อภิปรายเลยครับเมื่อที่ประชุมได้พิจารณาเรียงตามลำดับมาตราจนจบร่างแล้วต่อไปผมจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งและในการพิจารณาครั้งนี้สมาชิกอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคำได้แต่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความใดไม่ได้นอกจากเนื้อความที่เห็นว่าจะขัดแย้งกันอยู่จะมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคำหรือเนื้อความที่ยังเห็นว่าขัดแย้งกันอยู่หรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าจบการพิจารณาในวาระที่2ครับต่อไปจะเป็นการลงมติในวาระที่3โดยที่ร่างบัญญัติฉบับนี้ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังนั้นผมจะขอมติจากที่ประชุมนี้ว่าเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนให้ท่านสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนนในช่องเสียบบัตรและกดที่ปุ่มแสดงตนเชิญครับ

้าหน้าที่ส่งผลได้ครับจำนวนผู้เข้าประชุม151ครบองค์ประชุมครับต่อไปผมจะขอตามมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนได้ครับ

0: มีสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่ลงคะแนนได
1: ้เห็นท่านประธานค่ะการเป็นปี009เห็นด้วยค่ะ
0: ครับ009เห็นด้วยครับจำนวนผู้ลงมติ150บวก1เป็น151เห็นด้วย142บวก1เป็น143ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง8ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีเห็นดันว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรครับลำดับสุดท้ายเป็นการพิจารณาร่างบัญญัติกำหนดภาระใดอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายวิวัฒนครในท้องที่เขตตักสีกรุงเทพมหานครพศที่ประชุมจะพิจารณาร่างบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่2โดยคณะกรรมการที่วุฒิสภาตั้งหรือกรรมการเต็มสภาครับเรียนเชิญท่านเตชสิทธิ์ครับเชิญครับ
2: ครับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายเตชสิทธิ์ชูแก้วสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่2โดยกรรมาธิการเต็มสภาขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ท่านสมาชิกครับโดยที่มีสมาชิกเสนอให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่2โดยกรรมาธิการเต็มสภามีผู้รับรองถูกต้องจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมอนุมัตินะครับต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างบัญญัติกำหนดภาระในอันสาอังสาริมทรัพย์เพื่อการขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายวิวัฒนาการในท้องที่เขตตักสีกรุงเทพมหานครพศซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วในวาระที่2โดยกรรมการเต็มสภาโดยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาในวาระที่2นี้ขอใช้แนวทางตามที่ได้ปฏิบัติในการพิจารณาร่างบัญญัติก่อนหน้านี้ขอเชิญเลขาธิการวุฒิสภาดำเนินการครับ
3: ร่างพระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายวิวัฒนาการในท้องที่เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพ.ศ.
0: ชื่อร่างพระราชบัญญัติมีสมาชิกใดท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายหรือไม่ครับถ้าไม่มีก็เชิญเลขาธิการดำเนินการต่อครับ
3: โดยที่เป็นการสมควรให้กำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อภารกิจการขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายวิวัฒนาการในท้องที่เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับภารกิจเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา26ประกอบมาตรา33และมาตรา37ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจบทบัญญัติแห่งกฎหมายเหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถกำหนดลักษณะภาระในอสังหาริมทรัพย์และเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นได้และเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นในการสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายวิวัฒนาการซึ่งการตาพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา66ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
0: คำปรารภมีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายหรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญเลขาธิการดำเนินการต่อครับ
3: มาตรา1พระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายวิวัฒนาการในท้องที่เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพ.ศ.
0: สมาชิกครับมาตรา1มีสมาชิกประสงค์ที่จะอภิปรายหรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญเลขาธิการดำเนินการต่อครับ
3: มาตรา2พระราชบัญญัตินี้ให้บังคับตั้งแ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
0: มาตรา2มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายหรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญเลขาธิการดำเนินการต่อครับ
3: มาตรา3ให้ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี
0: ้มาตรา3มีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายหรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญเลขาธิการดำเนินการต่อครับ
3: มาตรา4ให้ที่ดินในท้องที่เขตหลัก4กรุงเทพมหานครภายแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชบัญญัตินี้ซึ่งปรากฏที่ดินรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย และลักษณะของภาระในอสังหาริมทรัพย์ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ตกอยู่ภายใต้ภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนในการดำเนินกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าผ่านนครสายวิวัฒนคร
0: ครับมาตรา4มีสมาชิกประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญเลขาธิการดำเนินการต่อครับ
3: มาตรา5ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี
0: ้ครับมาตรา5มีสมาชิกประสงค์อภิปรายหรือไม่ครับถ้าไม่มีเชิญเลขาธิการครับ
3: แผนที่ท้ายพระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายวิวัฒนครในท้องที่เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพ.ศ.
0: แผนที่ท้ายพระราชบัญญัติมีสมาชิกประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญเลขาธิการดำเนินการต่อครับ
3: แผนผังแสดงแนวที่ดินที่ต้องตกอยู่ภายใต้ภาระในอสังหาริมทรัพย์ท้ายพระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายวิวัฒนครในท้องที่เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพ.ศ.
0: แผนผังแสดงแนวที่ดินต้องตกอยู่ภายใต้ภาระในอสังหาริมทรัพย์ท้ายพระราชบัญญัติมีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับถ้าไม่มีเลขาธิการดำเนินการต่อครับ
3: บัญชีรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินและลักษณะของภาระที่ต้องตกอยู่ภายใต้ภาระในอสังหาริมทรัพย์ท้ายพระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายวิวัฒนครในท้องที่เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพ.ศ.
0: บัญชีรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินและลักษณะของภาระที่ต้องตกอยู่ภายใต้ภาระเนี่ยในอสังหาริมทรัพย์ท้ายบริษัทมีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับถ้าไม่มีเมื่อที่ประชุมได้พิจารณาเรียงดับมาตราจนจบร่างแล้วต่อไปผมจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งและในการพิจารณาครั้งนี้สมาชิกอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำได้แต่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความใดไม่ได้นอกจากด้วยความที่เห็นว่าขัดแย้งกันอยู่จะมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำหรือเนื้อความที่ยังเห็นว่าขัดแย้งกันอยู่หรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าจบการพิจารณาในวาระที่สองครับต่อไปจะเป็นการลงมติในวาระที่สามโดยที่ร่างบัญญัติฉบับนี้ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังนั้นผมจะขอมติจากที่ประชุมนี้ว่าเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ครับขอลงมติขอตรวจสอบผลประชุมก่อนให้ท่านสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนนในช่องเสียบบัตรและที่กดที่ปุ่มแสดงตนเฉยครับ

มีสมาชิกท่านใดที่ยังไม่แสดงตนหรือไม่ครับถ้าไม่มีก็เชิญเจ้าหน้าที่ส่งผลครับขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมจำนวน151คนถือว่าครบองค์ประชุมครับต่อไปผมจะขอถามมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับ

0: ผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่ลงคะแนนได้จำนวนผู้ลงมติ151เห็นด้วย145ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง6ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีและผู้ชี้แจงทุกท่านครับจบการพิจารณาเรื่องด่วนที่4เรื่องด่วนที่5และเรื่องด่วนที่6ท่านสมาชิกครับก่อนเข้าสู่เรื่องด่วนที่7ร่างบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วผมขอปรึกษาที่ประชุมโดยขอยกระเบียบวาระที่7เรื่องอื่นระดับที่ 7.1 ถึง 7.3 คือพิจารณาก่อนเนื่องจากเป็นเรื่องที่ใช้เวลาพิจารณาไม่นานทั้งตามข้อบังคับข้อ27จะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอดำเนินการตามนี้ครับระเบียบวาระที่7เรื่องอื่น 7.1 ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างบัญญัติระเบียบบริหารราชการบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.ออกไปเป็นกรณีพิเศษ30วันด้วยประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารการบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.ตัดกิจสนุกเหลืองบีบูรณ์กิจได้มีหนังสือแจ้งว่าระยะเวลาการพิจารณาร่างบัญญัติฉบับดังกล่าวจะครบกำหนดในวันพุธที่26สิงหาคม2569แต่เนื่องจากร่างบัญญัติดังกล่าวมีประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาและรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านด้วยการพิจารณาเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบคณะกรรมการสามัญจึงขอขยายเวลาการพิจารณาออกไปเป็นกรณีพิเศษ30วันตามรับดูมาตรา136ประกอบข้อบังคับข้อ136จะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.ออกไปเป็นกรณีพิเศษ30วันครับจบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7.1 7.2 ขอขยายเวลาพิจารณาร่างบัญญัติระเบียบให้การครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ออกไปเป็นกรณีพิเศษ30วันด้วยประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างบัญญัติระเบียบให้การครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ใต้กระบวนรอดคลายได้มีสื่อแจ้งว่าระยะเวลาการพิจารณาร่างบัญญัติดังกล่าวจะครบกำหนดในวันพุธที่26สิงหาคม2519แต่เนื่องจากร่างบัญญัติดังกล่าวมีประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาและรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านด้วยการพิจารณาเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบคณะกรรมการวิสามัญจึงขอขยายเวลาการพิจารณาออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก30วันตามรับดูลมาตรา136ประกอบข้อบังคับข้อ136จะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นไม่อื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างบัญญัติระเบียบให้การครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ออกไปเป็นกรณีพิเศษ30วันจบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7.2 7.3 ตั้งกรรมธิการร่วมกันพิจารณาร่างบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ด้วยในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่26สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ไปพิเศษวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2519ที่ประชุมได้พิจารณาลดและลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ของวุฒิสภาได้กำหนดวันกำหนดจำนวนบุคคลที่จะประกอบเป็นคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างบัญญัติดังกล่าวจำนวนสภาละ10คนและลงมติตั้งกรรมการร่วมกันฝ่ายสภาผู้ตั้งกรรมการร่วมกันฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้กับสมาชิกทุกท่านแล้วในการนี้วุฒิสภาต้องมีมติตั้งกรรมธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภาจำนวน10คนเพื่อประกอบเป็นคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างบัญญัติล้มละลายฉบับที่ปศตอนนี้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา137อนุ3ครับขอเชิญสมาชิกเสนอรายชื่อกรรมการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภาครับขอเชิญท่านนิเวศครับเชิญครับ
1: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนิเวศพันเจริญบรกุลสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอรายชื่อกรรมธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภาจำนวนเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.จำนวน10ท่านดังต่อไปนี้นะครับ1นายชัยทัศน์เพราะสุนทร2นายนิเวศพันเจริญวรกุล3นายพลวัตตันสิริ4นายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์5นางสาวภาวนาว่องอมรนิธิ6นางสาวรัชนีกรทองทิพย์7นายฤชุแก้วลาย8นางสาวอัชรพันธ์หอมรส9นายพรพัฒน์ตันติกุลานันท์ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและ10นายพิชัยนินทองคำผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเช่นเดียวกันนะครับขอผู้รับรองเลยครับท่านขอบคุณครับ
0: ท่านสมาชิกครับโดยที่มีสมาชิกเสนอรายชื่อกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภาจำนวน10คนมีผู้รับรองถูกต้องจะมีสมาชิกท่านใดเสนอรายชื่อเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบขอเชิญเลขาธิการวุฒิสภาอ่านรายชื่อกรรมาธิการครับ
2: รายชื่อกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.จำนวน10คน1นายชัยทัศน์เพราะสุนทร2นายนิเวศพันเจริญวรคุณ3นายพลวัตตันสิริ4นายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์5นางสาวภาวนาว่องอมรนิธิ6นางสาวรัชดีกรทองทิพย์7นายฤชุแก้วลาย8นางสาวอัชรพันธ์หอมรส9นายพรพัฒน์ตันติกุลานันท์และ10นายพิชัยนินทองคำ
0: ครับจบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7.3 ครับท่านสมาชิกครับวันนี้เราได้ใช้เวลาในการพิจารณามาเป็นเวลาพอสมควรแล้วสำหรับระเบียบวาระการประชุมที่เหลือขอเลื่อนการพิจารณาไปวันพรุ่งนี้คือวันอังคารที่7กรกฎาคม2569จะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นที่อื่นหรือไม่ครับ
3: ครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาครับผมปริญญาวุฒิขวัญสมาชิกวุฒิสภาครับไม่ได้มีประเด็นขัดข้องโดยตรงนะครับแต่อยากให้หาเรือท่านประธานครับว่าวันนี้บรรยากาศการประชุมในการโหวตในหลายๆร่างพรบที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะดีครับมีแค่1ครั้งเองครับที่มีการกดไมค์เพื่อแสดงตนหรือว่าลงมตินะครับก็ขอให้ท่านประธานครับว่าพรุ่งนี้เองเนี่ยพรบบริการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดเนี่ยครับซึ่งมีประมาณ200กว่ามาตราแล้วก็จะมีการลงมติกว่า100มาตราอยากให้ท่านประธานย้ำเพื่อนสมาชิกครับให้นำบัตรมาด้วยกันทุกท่านนะครับจะได้ไม่ต้องคอยกดโหวตเพราะว่าสังคมจะมองว่าเหมือนเป็นการชี้นำทิศทางในการโหวตนะครับแต่วันนี้ภาพรวมเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยครับถ้าเกิดว่าท่านสมาชิกท่านใดจะลืมจริงผมปรึกษาท่านประธานครับว่าให้ฝากให้กับทางเจ้าที่ไว้เลยก็ได้นะครับเพราะพรุ่งนี้เราต้องใช้กันยาวๆนะครับขอบคุณมากครับ
0: ครับก็เห็นด้วยกับข้อสังเกตของท่านนะครับขอกราบเรียนสมาชิกได้เตรียมบัตรไม้พร้อมด้วยในวันพรุ่งนี้เพราะจะลงมติค่อนข้างจำนวนมากนะครับแล้วก็รวมทั้งวันพุธด้วยขอเชิญอัจฉริพันธ์ท่านอัจฉริพันธ์เชิญครับ
4: ค่ะกับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวอัจฉริพันธ์หอมรสสมาชิกวุฒิสภาค่ะขออนุญาตนำเรียนท่านประธานค่ะจากท่านผู้อภิปรายเมื่อสักครู่นี้นำเรียนนะคะพรุ่งนี้จะพยายามไม่ได้นำบัตรมาแต่ว่าการที่อภิปรายมันเป็นเอกสิทธิ์ส่วนตัวค่ะไม่ได้ชี้นำแต่อย่างใดจึงขออนุญาตนำเรียนให้เพื่อทราบค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับและขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ครับผมขอปิดการประชุมครับ

0: ฉันพิริยาพรหมู่บนและคุณปานิสราพันแก้วนะคะ
1: ค
0: ่ะช่วงที่2ของรายการค่ะเรามาพูดคุยนะคะกันต่อนะคะกับช่วงเสียงจริงจากพื้นที่นะคะ
2: เสียงจริงจากพื้นที่
0: สิ่งจริงจากพื้นที่วันนี้นะคะเราพาผู้ฟังไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันหน่อยค่ะ
1: ค่ะ
0: สุพรรณบุรีเขามีการทำนาแต่ว่าเป็นนาเปียกสลับกับนาแห้งแบบแห้ง
1: เป็น
0: เทรนด์ใหม่นะก็ถือว่าเป็นเทรนด์ใหม่เกษตรกรที่เดิมบางค่ะแคร์โลกแคร์เรานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยทางรายการเหมืองตามวานได้รับเกียรติจากคุณสาวนีโพรังค่ะกลุ่มแปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่นะคะที่ตำบลเดิมบางอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะวันนี้จะมาร่วมพูดคุยในรายการมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันว่านาเปียกสลับแห้งเป็นอย่างไรตอนนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณสวัสดีคะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันอยากให้คุณสวัสดีอธิบายให้คุณผู้ฟังได้ฟังหน่อยค่ะว่านาเปียกสลับแห้งเนี่ยคือมันเป็นยังไงเพื่อที่จะได้เข้าใจตรงกันนะคะเวลาที่เราพูดคุยกันเนี่ยก็จะได้เข้าใจตรงกันค่ะ
3: นาเปียกสลับแห้งก็คือการทำนาที่ช่วยลดสภาวะโลกร้อนค่ะช่วยลดเรื่องการเกิดก๊าซมีเทนในนาข้าวค่ะที่เกษตรกรหรือว่าชาวนาค่ะมีการปลูกข้าวที่ให้ขังในนาเป็นระยะเวลานานค่ะก็เลยทำให้เราต้องมีวิธีการทำนารูปแบบใหม่ซึ่งช่วยลดการเกิดมีเทนหรือว่าการทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลต่อสภาวะโลกร้อนค
0: ่ะแล้วอะไรคือสิ่งสำคัญที่ทำให้คุณสวนีเนี่ยต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงวิธีการทำนาแบบเดิมๆไม่เอาละเปลี่ยนเรามาเปลี่ยนทำการเกษตรสมัยใหม่ที่แคร์โลกแคร์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะ
3: ก็จากสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะเราเริ่มรู้ตัวเรื่องของสภาวะโลกร้อนตั้งแต่ปี60ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราเคยประสบปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำในเรื่องของการปลูกข้าวค่ะแล้วเราก็เลยใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาสแล้วก็การทำนาแบบเปียกสลับแห้งก็คือโดยวิธีการฝังท่อแก้มข้าวเนี่ยค่ะก็สามารถทำให้เราผ่านพ้นวิกฤตมาได้แล้วเราก็เห็นว่าถ้าเราไม่ปลูกข้าวแบบนี้ไม่มีการปลูกข้าวรูปแบบใหม่ค่ะก็จะส่งผลทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนแล้วก็เราก็จะขาดแคลนน้ำในการปลูกข้าวทำให้ความยั่งยืนระยะที่ของเราลดน้อยลงค่ะ
0: เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะอันนี้ก็คือโหต้องชื่นชมเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ในส่วนของนาเปียกสลับแห้งเนี่ยค่ะทำยากไหมคะคุณสมณีมันมีขั้นตอนอะไรบ้างเผื่อพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่กำลังฟังอยู่แล้วอยากจะทำช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
3: ไม่ยากค่ะก็คือการทำนาเปียกสลับแห้งก็คือการแกล้งข้าวทั้งหมดค่ะในส่วนของการช่วงข้าวแตกกอค่ะเราก็จะลดการใช้น้ำลงค่ะโดยเราฝังท่อ PVC ขนาด4นิ้วเจาะรูห่างกันทั้งหมด5เซนติเมตรค่ะและที่สำคัญเราค่ะก็จะมีในส่วนของการจัดการน้ำในทำให้ลดลง15เซนค่ะหรือว่ารูที่3ของท่อค่ะเราก็ถึงค่อยเติมน้ำเข้าไปทำให้ต้นข้าวค่ะสามารถที่จะหยั่งรากหาอาหารได้ลึกแล้วก็แรงแตกกอได้ดีค่ะและที่สำคัญก็ช่วยลดการเกิดก๊าซมีเทนได้ 30-40% ค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างของกลุ่มเดิมบางเนี่ยค่ะมีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเป็นพี่เลี้ยงเข้ามาช่วยให้ความรู้เพิ่มเติมไหมคะ
3: ก็จะเป็นในส่วนของหน่วยงานต่างๆของกระทรวงเกษตรค่ะไม่ว่าจะเป็นกรมการข้าวกรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาที่ดินค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะของกระทรวงเกษตรทั้งหมดแล้วก็มีหน่วยงานภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ GIZ ค่ะแล้วก็เป็นในส่วนของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะอันนี้ที่มาช่วยผลักดันเรื่องของการทำนาเปียกสลับแห้งทำให้เราสามารถที่จะทำนาเปียกสลับแห้งแล้วก็สามารถที่จะรู้เรื่องของการทำนาแบบลดโลกร้อนค่ะ
0: ค่ะแล้ววันนี้ทำไปนานแค่ไหนคะถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่แบบโอ้โหพอเริ่มทำปุ๊บเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลย
3: ก็จริงๆเราทำมาตั้งแต่58นะคะก็ทำเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ฤดูกาลแรกเลยค่ะเพราะว่าปี2558เราขาดแคลนน้ำเราทำเปลี่ยนสลับแห้งค่ะโดยนำท่อไปฝังให้กับเกษตรกรก็บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพค่ะทำให้เกษตรกรสามารถที่จะแบ่งปันน้ำแล้วก็ไม่เกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งและที่สำคัญค่ะเกษตรกรก็สามารถที่จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 20% ค่ะลดการใช้น้ำลงได้ 30-50% ค่ะ
1: คือพอเปลี่ยนมาทำแบบนี้แล้วเนี่ยคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างคะ
3: ก็ทำให้เขาสามารถที่จะลดการใช้น้ำลดต้นทุนการผลิตลงค่ะและที่สำคัญเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถที่จะมีตลาดเพิ่มขึ้นในเรื่องของการขายข้าวโลคาร์บอนไลท์หรือว่าข้าวคาร์บอนต่ำค่ะแล้วก็ยังส่งผลทำให้เราเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะสามารถขายทัวร์ลดโลกร้อนหรือว่าทัวร์รักโลกค่ะ
0: ค่ะแล้วแบบนี้ค่ะทุกพื้นที่อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังพื้นที่จังหวัดอื่นนะคะที่รับฟังอยู่แล้วอยากลองทํานาเปียกสลับแห้งแบบคุณพี่สวนีแบบเนี้ยมีคําแนะนํามั้ยคะ
3: ก็อยากชักชวนให้เกษตรกรนะคะหันมาทํานาเปียกสลับแห้งกันเยอะๆนะคะซึ่งการทําก็ไม่ยุ่งยากค่ะแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแล้วก็ไม่ขัดกับวิถีชีวิตค่ะแต่ต้องทําในระบบรูปแบบของนาชิมบทานค่ะหรือว่าการหว่านในนาดำหรือนาน้ำพมก็ได้ค่ะโดยนำท่อแกล้งข้าวไปฝังค่ะแล้วก็ทำเปียกสลับแห้งตามขั้นตอนวิธีที่แนะนำค่ะ
0: ค่ะไอ้แบบนี้เนี่ยที่ตำบลเดิมบางเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นศูนย์เรียนรู้ที่จะสามารถเอาพื้นที่อื่นเข้าไปดูศึกษาดูงานอันนี้มีเปิดศูนย์ด้วยไหมคะ
3: ค่ะเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้การทำนาแบบลดโลกร้อนแห่งแรกของประเทศไทยค่ะที่จัดตั้งโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมค่ะสามารถเดินทางมาติดต่อดูเรื่องของการทำนาแบบลดโลกร้อนได้ค่ะเราเปิดที่จะให้ทุกคนได้มาศึกษาเรียนรู้ได้ค่ะตั้งแต่จันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเปิดตั้งแต่9โมงไปจนถึง10นาฬิกาค่ะ
1: คือจากที่ฟังคุณพี่สาวนีเล่าให้ฟังนะคะทั้งประหยัดน้ำได้มากขึ้นลดการปล่อยก๊าซมีเทนด้วยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการลดต้นทุนต่างๆได้นะคะทีนี้มีข้อควรระวังไหมคะสำหรับการทำนาเปียกสลับแห้งเราควรจะระวังตรงไหนบ้างมีคำแนะนำสำหรับพี่น้องเกษตรกรไหมคะตรงนี
3: ้ข้อควรระวังก็คือเราจะต้องมีในส่วนของการที่เราจะต้องมีการบริการเรื่องของน้ำค่ะการจัดสรรน้ำระบบน้ำที่สามารถที่จะมีในส่วนของการเติมน้ำได้
1: ค
3: ่ะแล้วมีแหล่งกักเก็บน้ำแล้วการระบายน้ำได้ดีค่ะแล้วก็เลือกทำในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมค่ะ
0: ค่ะท้ายนี้นะคะคุณสวนีมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรด้วยกันไหมคะ
3: ก็อยากชักชวนให้เกษตรกรนะคะหันมาทำนาเปียกสลับแห้งค่ะแล้วก็เป็นการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำค่ะซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะชาวนาค่ะนอกจากที่เราจะลดต้นทุนลดการใช้น้ำและเรายังสามารถต่อยอดได้ค่ะเราก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการทำให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้เราค่ะสามารถที่จะเป็นชาวนารักโลกค่ะแล้วก็เพื่อส่งต่อโลกใบนี้ให้กับคนรุ่นหลังได้มีสภาพอากาศที่ดีค่ะช่วยลดสภาวะโลกร้อนค่ะ
0: วันนี้ทางรายการค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณสวนีโพรังนะคะกลุ่มแปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่ค่ะโดยอยู่ที่ตำบลเดิมบางอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้นะคะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: หลักๆเลยก็จะเน้นในเรื่องการปลูกข้าวนะคะถือว่าเป็นเทรนด์ใหม่ของพี่น้องเกษตรกรในการปลูกข้าวเลยค่ะนาเปียกสลับแห้งนะเป็นการทำเกษตรที่แคร์โลกแคร์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นรักโลกมากขึ้นนั่นเอง
1: ถูกต้องนะคะก็ถือเป็นวิธีใหม่ๆนะคืออย่างที่คุณสวนีเล่าให้ฟังนะคือเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่มันมีวิกฤตเรื่องน้ำ
0: ค
1: ือน้ำมันไม่พอใช้
0: คือในแต่ละปีเนี่ยเราจะได้ยินข่าวเนาะว
1: ่
0: าพอเริ่มร้อนคุณพรเนี่ยเขาก็จะเตือนแล้วว่าแล้งตามมาพอแล้งเนี่ยปุ๊บในเรื่องของเขาเรียกอะไรว่าถ้าจักวงจรเนี่ยรอบของการเพาะปลูกเนี่ยมันก็จะต้องคำนวณให้ดีแล้วก็บางพื้นที่อย่างแล้งเราควบคุมไม่ได
1: ้
0: เรื่องของเขาเรียกว่าอะไรปัจจัยภายนอกภัยธรรมชาติหรืออะไรที่เราควบคุมไม่ได้บางพื้นที่มันมาเร็ว
1: ถูกต้อง
0: เกิดความเสียหายขึ้นกับผลผลิตเขาก็เลยเอาวิกฤตตรงนี้แหละพลิกให้มาเป็นโอกาส
1: เนาะแล้วก็ถือเป็นการทำเกษตรที่รักโลกด้วยนะคะคือแล้วโดยเฉพาะปีนี้นะที่เขามีการเตือนว่าเอลนิโญเนี่ยแรงเนี่ยเหมาะมากนะถ้าแบบศึกษาดีๆนะคะเผื่อใครที่ทำนานะคะก็จะได้นำวิธีการทำนาเปียกสลับแห้งเนี่ยเอาไปใช้กับแปลงนาของตัวเองคือประหยัดน้ำด้วยนะแล้วก็ประหยัดต้นทุนด้วยนะคะ
0: ใครที่สนใจนะคะเขาก็มีเปิดศูนย์เรียนรู้เนาะก็ติดต่อไปได้นะคะที่กลุ่มแปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่ข้าวนะคะอยู่ที่ตำบลเดิมบางอำเภอเดิมบางนางบวชที่สุพรรณบุรีนี่เองสุพรรณบุรีก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครด้วยเขาเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เก 9:00 น.ถึง16:00 น.นะคะพี่น้องเกษตรกรจังหวัดไหนที่สนใจลองเข้าไปศึกษาดูลองพูดคุยดูลองถามดูซิว่าทำยากไหมและในพื้นที่ท่านต้องประเมินก่อนนะว่าท่านสามารถที่จะทำเกษตรสมัยใหม่แบบนี้ได้หรือเปล่านะเขาเรียกว่าเป็นหูเขาเรียกได้คำพูดอะไรได้หลายอย่างเลยนะนาลดโลกร้อนอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็เกษตรสมัยใหม่แคร์โลกแคร์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะ
1: ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวจะพากันไปที่จังหวัดปัตตานีค่ะมีเทศกาลเปิดเมืองปัตตานีอย่างสร้างสรรค์ประจำปี2569นะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปพูดคุยกับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีท่านทัศวงศ์บุญธรรมนะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะท่านคะเล่าถึงความเป็นมาสำหรับเทศกาลเปิดเมืองปัตตานีอย่างสร้างสรรค์หน่อยค่ะ
3: ค่ะนะคะก่อนที่จะไปเปิดเมืองอย่างสร้างสรรค์นะคะวันนี้เมื่อสักครู่นี้เองค่ะขออนุญาตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะนางพติมอสดียามูค่ะท่านก็บูรณาการ3ฝ่ายนะคะทหารตำรวจแล้วก็ปกครองนะคะร่วมคิกออฟปล่อยแถวนะคะ Operation 90 Day นะคะฝ่าแผนยุทธศาสตร์90วันคิดฆ่ายาเสพติดแล้วก็แผนปัตตานีสยบภัย69นะคะประกาศสงครามกับยาเสพติดปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมปล่อยแถวกวาดล้างยาเสพติดเรียกได้ว่าประกาศการจริงๆแล้วก็ท่านบอกว่าเป้าหมายของเราไม่ใช่เพื่อตัวชีวัตแต่เพื่อคืนความปลอดภัยให้ทุกครอบครัวแล้วก็สร้างสังคมปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะเมื่อสักครู่นี้เองนะคะแล้วก็แผนเปิดเมืองของเราจะบอกว่ากรกฎาคมนะคะจังหวัดปัตตานีของเรามีเทศกาลเปิดเมืองอย่างสร้างสรรค์นะคะท่านว่าพูดเสมอว่าปัตตานีเราทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์เพื่ นำพาเศรษฐกิจนำสันติสุขอย่างสร้างสรรค์นะคะท่านพูดเสมอนะคะซึ่งในช่วงกรกฎาคมนี้นะคะประมาณ11นะคะ11ถึง19กรกฎาคม11 12 13 14 15 16 17 18 19 9วันเต็มๆนะ
0: คะ
3: ทุกวันค่ะจังหวัดปัตตานีของเราจะมีกิจกรรมทุกวันนะ
0: คะ
3: ซึ่งก็จะมีเป็นเทศกาลปัตตานีดีโคดดีโคดนะคะเป็นโคดแบบ CODED อะค่ะเป็นโคดซึ่งจังหวัดปัตตานีของเรามีเคยได้ยินไหมคะว่าปัตตานีเป็นเมืองลังกาสุกะเป็นเมืองเก่าน
0: ะคะ
3: ซึ่งเทศกาลนี้เขาจะเป็นการเปิดพื้นที่โดยกลุ่มมาลายูลิฟวิ่งซึ่งเป็นกลุ่มศิลปินที่เขาชื่นชอบวัฒนธรรมแล้วก็มรดกทางภูมิปัญญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาคารนะคะอาภรณ์อาหารแล้วก็อารมณ์นะคะเขาจะถ่ายทอดออกมาอย่างอาคารนะคะจะถ่ายทอดเป็นศิลปะเมืองเก่าย่านเมืองเก่าเขาจะชุบชีวิตเมืองเก่าถอดรหัสมรดกทางวัฒนธรรมออกมาบ้านนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรถนนเส้นนี้มีที่มาอย่างไรซึ่งเป็นหน้าที่จะเป็นเขาเรียกว่านำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับแนวคิดสร้างสรรค์ซึ่งกลุ่มมลายูลิฟวิ่งเนี่ยค่ะเป็นกลุ่มศิลปินคนรุ่นใหม่นะคะแต่เขาจะชื่นชอบเรื่องเหล่านี้ค่ะก็เลยมีกิจกรรมเทศกาลปัตตานีดีโคดนะ
0: คะ
3: โดยจะมีพื้นที่ที่จัดกิจกรรมนี้ติดพื้นที่3อำเภอเลยทีเดียวนะคะอำเภอเมืองปัตตานีก็ตลอดเส้นทางตรงหน้าวัดตานินทรสโมสรเป็นถนนปัตตานีพิรมซึ่งตรงนี้ก็จะบอกว่าเป็นย่านเมืองเก่าของจังหวัดปัตตานีนะคะเขาจะมีการพูดคุยมีการเสวนากันก็นั่งคุยนั่งเล่านะคะเรื่องของความศรัทธาของปัตตานีก็จะเล่าตั้งแต่อาคารแบบนี้แล้วก็มีศิลปะอะไรบ้างนะคะตรงนี้เขาจะมีพิธีเปิดในวันแรกก็คือวันที่11นะคะที่บริเวณเวทีกลางหน้าวัดตานีน้อยสโมสรนะคะแล้วก็มีกิจกรรมตลอดหลายอย่างด้วยกันนะคะสาธยายกันไม่ถูกเลยทีเดียวเพราะว่ามันจะมีต่อเนื่องไปกับเทศกาลสายน้ำซึ่งจะอยู่ในห้วงเวลาเดียวกันก็คือ17 18 19มันจะเป็นไฮไลท์ซึ่งไฮไลท์ตรงนี้เขาจะมีการแสดงอะไรนะเขาเรียกแสงสีเสียงสื่อผสมผ
0: ่
3: านม
0: ่
3: านน้ำซึ่งจะเป็นมีน้ำพุดนตรีด้วยอะค่ะเป็นน้ำพุดนตรี ที่บริเวณแม่น้ำปัตตานีซึ่งจังหวัดปัตตานีเนี่ยค่ะมีแม่น้ำปัตตานีไหลผ่านใจกลางเมืองเลยค่ะไหลผ่านอำเภอเมืองเลยนะคะตรงนี้จะเป็นวิวที่สวยงามมากนะคะก็จะมีดนตรีด้วยนะคะก็จะมีตรงนี้เทศกาลสาดน้ำจะมี17 18 19ซึ่งจะมีการแสดงแสงสีเสียงนี้ทุกคืนนะคะช่วงประมาณทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็จะมีการแสดงคอนเสิร์ตนะคะของศิลปินนะคะหลายก็สามวงนะคะ
1: ค่ะ
3: แล้วก็จะมีอีกกิจกรรมหนึ่งก็จะเป็นอีกของอีกกลุ่มหนึ่งแต่ว่าอยู่ในห้วงเดียวกันก็เป็นเขาเรียกว่าคาร์บบวกคุกปัตตานีก็คาร์บก็ศิลปะแล้วก็คุกก็เรื่องของอาหารอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับพื้นผ้าแห่งการเวลาสำรับแห่งความทรงจำปัตตานีบาสิกโมเดลอันนี้นะคะเขาใช้ชื่องานว่าอย่างนี้นะ
1: คะ
3: ซึ่งก็เป็นหน้าที่จะอะไรนะติดตามค้นหานะคะซึ่งในส่วนนี้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานีเขาก็จะยกระดับเอาผ้าบาติกของท้องถิ่นที่ผลิตนะคะแล้วก็พัฒนาโดยจังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งเขาจะมีศูนย์กลางของการออกแบบแล้วก็การผลิตภัณฑ์ผลิตผ้าบาติกที่มีมาตรฐานนะคะเขาจะจัดอยู่ที่วิทยาลัยบาติกโมเดลซึ่งก็จะเป็นอาคารโบราณอาคารเก่าของปัตตานีเหมือนกันซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้เป็นบ้านพักของท่านปลัดจังหวัดนะคะแต่ก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นใช้เป็นวิทยาลัยบาติกโมเดลก็ใช้ในการพัฒนาผืนผ้าของปัตตานีนะคะอันนี้เป็น3กิจกรรมที่อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันแล้วก็ในทุกๆวันก็มีกิจกรรมแยกย่อยกันออกไปน่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะ
4: คือเรียกได้ว่าถ้าไปในช่วงนี้เนี่ยต้องแบ่งเวลาให้ดีนะคะสนใจอันไหนมากที่สุดเนี่ยต้องตัดสินใจให้ด่วนเพราะว่าคือกิจกรรมเนี่ยก็คือไล่เลี่ยกันเลยค่ะท
3: ่
4: าน
3: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
3: เยอะมากแล้วก็อยู่ในแอเรียเดียวกันก็คือในเขตเมืองก็จะริมถนนริมฝั่งแม่น้ำก็จะมีกิจกรรมของปัตตานีดีโคสนะคะแล้วก็ที่บริเวณริมแม่น้ำก็จะมีเทศกาลของเทศกาลแห่งสายน้ำปัตตานีดินแดนลังกาสุกะนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นอีกเทศกาลหนึ่งก็คือผืนผ้าแห่งการเวลาแล้วก็สำรับแห่งความทรงจำอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอยากจะให้นึกภาพตามไปด้วยแล้วก็แต่ละกิจกรรมมันจะมีกิจกรรมย่อยๆที่น่าสนใจมากอย่างเช่นมีการล่องเรือจากปัตตานีไปตกหมึกที่แหลมตาชีประมาณนั้นแล้วก็มันน่าสนใจมากจะบอกว่าอยากจะชวนมาเที่ยวแล้วก็ช่วงนี้จะบอกว่าทุเรียนปลายขางปัตตานีกำลังออกแล้วนะคะซึ่งเป็นทุเรียนที่พรีเมียมอร่อย
4: แตกต่างจากทุเรียนพันธุ์อื่นๆยังไงบ้างคะทุเรียนของปัตตานี
3: มันอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าชอบที่แบบกรอบ
4: กับนุ่มในแล้วก็ชื้น
3: อะไรแบบนั้นพรีเมียมแบบแล้วก็เนื้อครีมอยู่ในปาก
4: ครีมมี
3: ่แล้วตอนนี้เพื่อนๆนะคะไปที่สวนที่ทรายขาวขึ้นน้ำตกทรายขาวไปเลยนะคะปรากฏว่าที่สวนนี้เขาไม่มีจำหน่ายแล้วนะคะเพราะว่าเขาจองกันข้ามปีค่ะ
4: โอ้คือถ้าจะไปกินในพื้นที่นี้ไม่ได้นะต้องจองข้ามปีนะคะ
3: ใช่นะคะนอกจากนี้นะคะที่สายน้ำปัตตานีของเราเนี่ยค่ะมันจะมีอะไรที่น่าสนใจเพราะมันมีตำนานมากแล้วก็ท่านว่าก็พูดเสมอนะคะป
1: ั
3: ตตานีของเราจะชู3สิ่งอมีอาคารอาภรณ์แล้วก็อาหารแล้วก็อารมณ์ท่านบอกว่าชื่นชอบแล้วก็ประติมากรรมอาคารของเราสวยแล้วก็มีเป็นขอบรหัสทางวัฒนธรรมได้นะคะอาภรณ์ก็คือเรื่องของผ้านะคะผืนผ้าที่มีเป็นอัตลักษณ์ของเราแล้วก็ความสวยงามที่ปัจจุบันนี้ก็ยังสวมใส่กันอยู่นะคะแล
1: ้
3: วก็อาหารนี้จะบอกว่าอาหารหลากหลายมากนะคะซึ่งในวันนั้นจำไม่ได้ว่ามีเมนูอะไรบ้างแต่เขาจะมีสำรับในความทรงจำกันนะคะอย่างเช่นอะไรดีอย่างเช่นสาหร่ายไหมคะสาหร่ายผมนางที่เขามาทำยำสาหร่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: โอ้ดูน่าสนใจหมดเลยค่ะ
3: นั่นคือบ้านมีตรงปลาหมึกยักษ์ข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะเป็นผลผลิตหรือว่าเป็นอาหารทะเลจากอ่าวไทยกับเตมีบ้านเราแล้วก็มาทำอาหารเนี่ยค่ะมีที่หลากหลายมากนะคะแล้วก็มีหลายอย่างแล้วก็จะมีทอล์กกันด้วยความทรงจำริมแม่น้ำปัตตานี
0: ค
3: ือความอุดมสมบูรณ์ของปัตตานีค่ะเมื่อก่อนนะคะสมัยก่อนเขาเล่าให้ฟังว่าในแม่น้ำปัตตานีค่ะมีการแบบกระโดดลงไปจับกุ้งแม่น้ำตัวโตๆมาได้เลยจับด้วยมือเปล่านะคะแต่ตอนนี้นี่จะน้อยคนที่จะมีภูมิปัญญาคนเหล่านี้อยู่นะคะแต่ก็จะมีแบบประมาณว่านักตกปลานักตกอะไรเงี้ยตกกุ้งตกหมึกก็ยังมีให้เห็นอยู่นะคะอันนี้อยู่ในใจกลางเมืองเลยนะคะและในใจกลางเมืองของเราอีกด้านนึงก็จะเป็นวัดซึ่งเป็นวัดตานีนรสโมสรเป็นพระอารามหลวงนะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงอยู่ข้ามถนนแต่อยู่ฝั่งเดียวกันก็คือเป็นมัสยิดปาตานีซึ่งตรงนี้เป็นมัสยิดปากีนะคะก็จะมีให้เห็นและอีกฝั่งนึงก็จะเป็นหลักเมืองและอีกมันจะมี3สะพานค่ะมีสะพานเดชาประชิด1 2แล้วก็สะพานศักดิ์ศรีนีก็จะให้เราได้เห็นตรงสะพานนี้ก็จะเป็นของนาฬิกาวัฒนธรรมด้วยอันนี้ก็คือบรรยากาศดีมากเพราะตอนเย็นๆโดยปกติถ้าไม่มีงานไม่มีกิจกรรมอะไรพี่น้องประชาชนก็จะมาออกกำลังกายกันบริเวณรอบสะพานค่ะเดินออกกำลังกายกันไปนะคะก็เอา
0: ว่า
3: แยงก็นั่งผ้า
0: ค่ะเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าไปเที่ยวปัตตานีเนี่ยได้ครบเลย
1: ค่ะ
0: ได้ครบเรื่องของอาหารการกินวัฒนธรรมของเด่นก็คือในเรื่องของเสื้อผ้าผ้าบาติกอย่างขึ้นชื่อแล้วก็หลากหลายหลายอย่างเลยนะคะค่ะวันนี้
3: ค่ะก็อย่างมานะคะก็ขอนิดนึงว่าพอมาเข้าพื้นที่ปัตตานีนะคะก็แวะไหว้พระที่วัดช้างให้ก่อนนะคะแล้วก็มาไหว้เจ้าแม่ที่ศาลเจ้าแม่ริมตัวเนี่ยก็อยู่ในเมืองแล้วก็ไปถ่ายรูปเช็คอินกันที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีของเราเรียกว่ารัชมาฮานงไทยนะคะความสวยงามของเราอยู่ในเมืองไม่เกินเอื้อมเลยค่ะวันเดียวก็เที่ยวได้ค่ะ
0: ค่ะวันนี้ทางรายการตามวันนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านทัดสวงบุญธรรมนะคะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีค่ะวันนี้มาร่วมประชาสัมพันธ์งานเทศกาลดีๆของจังหวัดปัตตานีให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
3: ขอบพระคุณค่ะ
4: ขอบค
3: ุ
4: ณค่ะโอกาสหน้าขอเวลาด้วยนะคะ
0: ได้เลยยินดีเลยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: จังหวัดปัตตานีนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะที่มีเสน
1: ่
0: ห์แล้วก็เป็นเมืองเก่านะคะซึ่งท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดท่านประชาสัมพันธ์คือทุกครบทุกกิจกรรมน่าสนใจในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังที่มีแพลนจะเดินทางไปภาคใต้ไปเที่ยวปัตตานีไปทำกิจกรรมลองไปดูอย่างที่ท่านพูดมีหลากหลายกิจกรรมแล้วมันเกิดขึ้นต่อๆกันแล้วพื้นที่ไม่ได้ไกลกันเลยค่
1: ะ
0: ก็อยู่ในระแวกนั้นนะคุณผู้ฟังลองดูว่าชื่นชอบกิจกรรมไหนเป็นพิเศษก็ไปร่วมกิจกรรมนั้นได้หรือถ้าใครอยากเราหมดไปได้ทุกวัน
1: ถูกต้อง
0: นะคะ
1: ค่ะนะครบถ้วนนะคะสำหรับที่ปัตตานีนะคะเดี๋ยวเราจะพากันไปต่อนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะร่วมงานวันเงาะโรงเรียนค่ะที่อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2569นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะได้ร่วมพูดคุยกันนะคะกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองนาสารเองนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าความเป็นมาของงานนี้เนี่ย
0: เป็นยังไงนะคะถ้าพูดถึงผลไม้ในเงาะเนี่ยต้องคือเงาะโรงเรียน
1: แน่นอน
0: number 1เลยนะคะตอนนี้ค่ะทางด้านของคุณชโนวิทย์ตู้บันเทิงนะคะท่านนายกเทศมนตรีเมืองนาสารตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วเราไปพูดคุยกับท่านกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับผมชโนวิทย์ตู้บันเทิงครับนายกเทศมนตรีเมืองนาสารครับ
1: ค่ะท่านคะอยากให้ท่านเล่าถึงความเป็นมาหรือว่าประวัติโดยสังเขปให้ฟังหน่อยค่ะของงานวันเงาะโรงเรียนที่บ้านนาสารเป็นมายังไงบ้างคะ
5: ครับความเป็นมาของงานเงาะโรงเรียนนะครับก็เริ่มต้นจากความเป็นห่วงเป็นใยของท้องถิ่นนะครับเรื่องเกี่ยวกับการหาตลาดเงาะกับและการเป็นขวัญกำลังใจให้กับคนท้องถิ่นนะครับที่ปลูกเงาะนาสารก็หาตลาดให้กับทางชาวสวนเงาะได้จำหน่ายที่เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดงานเงาะโรงเรียนครับผม
0: ค่ะแล้วปัจจุบันนี้พันเงาะโรงเรียนที่บ้านนาสารเป็นพันอะไรคะท่านคะ
5: พันเงาะโรงเรียนบ้านสารเป็นพันเงาะโรงเรียนนาสารจากแก่งนะครับใช้คำว่าเงาะโรงเรียนนาสารถ้าเงาะ ไปโรงเรียนที่ไปปลูกที่อื่นเนี่ยแต่ก็ได้ใช้ชื่อนี
1: ้
5: นะครับใช้ชื่อเต็มว่าเงาะโรงเรียนนาสาร GI เพิ่มขึ้นมา
0: ค่ะแล้วมีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากเงาะโรงเรียนธรรมดายังไงบ้างคะท่านคะ
5: ครับก็ลักษณะเด่นของเงาะโรงเรียนก็คือมีผลกลมนะครับรสชาติหวานร่อนกรอบที่สังเกตได้อย่างชัดๆเลยนะครับเงาะโรงเรียนนาสาร GI จะมีขน3สีนะครับเริ่มถ้าสังเกตให้ดีนะครับก็เริ่มตั้งแต่ที่ติดกับผลเนี่ยจะเป็นสีแดงออกมาเป็นสีเหลืองและปลายขนเป็นสีเขียว
0: ต้องสังเกตให้ดี
5: ใช่เวลามองปุ๊บคำว่าเงาะโรงเรียนนาสารขนจะเป็น3สีครับผมซึ่งจะแตกต่างกับเงาะสีทองอันอื่นๆที่ขนจะเป็นสีเขียว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
5: ครับ
1: ค่ะเรียนเชิญเลยค่ะ
5: ครับส่วนลักษณะของโดดเด่นของเนื้อนะครับก็คือเนื้อมีความแห้งออกมาเปลือกจะบางจะไม่ฉ่ำน้ำนะครับจะไม่ฉ่ำน้ำแต่ว่าพอมาปุ๊บเนื้อต้องแห้ง
0: ค่ะ
5: ระดับผลกลมเปลือกบางกรอบเนื้อไม่ติดเม็ดหรือเรียกว่าร่อนแล้วก็มีความหน้ามาเก็บกดในบนต้นเนี่ยแกะปุ๊บจะมีความหอมของกลิ่นงอทันทีนี่คือลักษณะของงอตรงเรียนนาสารกีไอครับผม
0: นี่คือจุดเด่นเลยนะคะ
1: ค่ะเป็นลักษณะเด่นที่ทำให้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เลยใช่ไหมคะตรงนี
5: ้ใช่ครับผมเพราะว่าเนาะต้นเดียวกันปล
0: ู
5: กในพื้นที่อำเภอพนาสารหรือโรงเรียนนาสารต่อให้เอาเนาะนี้ไปปลูกที่อื่นอำเภออื่นอุดรธานีหรือจังหวัดอื่นก็ตามผลผลิตที่ได้จะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด
0: ค่ะก็เลยกลายเป็นที่มาของการจัดงานขึ้นชื่อของอำเภอบ้านนาสารเลยนะคะคือเทศกาลเงาะโรงเรียนค่ะท่านคะปีนี้จัดขึ้นในช่วงไหนบ้างคะ
5: ปีนี้จัดวันที่20กรกฎาคมนะครับถึงวันที่31กรกฎาคม12วัน12คืน
0: จัดยาวเลยนะคะ
5: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะกิจกรรมภายในงานมีอะไรบ้างคะ
5: กิจกรรมภายในงานนะครับหลักๆเลยนะฮะเราจะทำในทุกปีก็คือ1วันแรกเนี่ยเราจะเป็นวันที่เรามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเนื่องจากว่าผลผลิตหรือกำไรที่เกิดขึ้นจากงานเนี่ยเราจะมอบตอบแทนให้สังคมให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองนาสารนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมที่เรียกว่าทั้งขวัญเงาะนะครับที่เดียวในก็คือจะมีเงาะต้นแรกที่เกิดขึ้นบริเวณโรงเรียนนาสารน
0: ะ
5: คร
0: ับ
5: ก็จะมีพิธีพราหมณ์ในการทำพิธีขอพรขอขมาแล้วก็ขอขวัญกำลังใจให้กับชาวเงาะเหมือนคล้ายๆพิธีทำขวัญ

0: ิมพ์ในเขตอำเภอบ้านนาสารครับซึ่งเป็นพิธีใหญ่วันที่23ครับมีการปีนผาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของผาอำเภอบ้านนาสาร
1: ครับก็ได้รับความนิยมจากปีนหน้าผาเนี่ยเหรอคะท่านคะ
0: ปีนหน้าผาเลยครับเราก็จะมีส่วนที่เป็นไฮไลท์ก็คือจะมีผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมแล้วก็ปีนฟรีได้ของที่ระลึกนะครับแล้วก็มีกิจกรรมพาเที่ยวโดยชาวบ้านพาเที่ยว
1: ค่ะ
0: ครับนาสารเราไม่ได้มีดีแค่เงาะนะครับจะมีสะพานแคบความสวยงามสะพานแคบความสวยงามของภูเขาทรายเหมือนแกะที่เกิดจากกิจกรรมอาชีพเก่าๆที่ว่าจำสายมากองเป็นภูเขาเป็นไฮไลท์อันซีนของอำเภอบ้านนาสารอีกหลายอย่างครับอย่างเช่นช้ำขมิ้นหรือว่าคลองฉวางที่เอกลักษณ์ของคนนาสารครับแต่สำคัญสุดคือเจ้าบ้านพาเที่ยวฉะนั้นท่านได้สัมผัสจิตวิญญาณของคนนาสารอย่างแท้จริง
1: ค่ะแล้วการจัดงานแบบนี้ค่ะท่านคะปีนี้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของที่บ้านนาสารหรือว่าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะคึกคักมากแค่ไหนคะ
0: ผมคิดว่าปีนี้น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับจากทางท่องเที่ยวและท่องเที่ยวกีฬาเนี่ยจะมีการสำรวจแล้วว่าปีที่แล้วมีผู้มาเยี่ยมเยียนเที่ยวงานเงาะเนี่ยมากกว่าครึ่งล้านคนครับมากกว่าครึ่งล้านปีนี้ก็น่าคิดว่าจะเพิ่มขึ้นเพราะว่ากิจกรรมต่างๆเรามีการขยายให้ใหญ่ขึ้นจากการแข่งขันนกปงหัวจุกหรือกิจกรรมที่เราร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาที่มาส่งเสริมการท่องเที่ยวเรามีไฮไลท์อย่างเช่นมีการบินโดรนครับมีระบำน้ำพุกน้ำทุกวันบินโดนนี่มี3วันนะครับเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวที่อำเภอบ้านนาสารแล้วก็มีเงาะบริการจำหน่ายในงานตลอด12วัน12คืน
1: กินกันให้จุกไปเลยนะใครชอบทานเงาะนะคะ
0: มีบริการกินฟรีแข่งกินเงาะด้วยนะครับ
1: มีแข่งกินด้วยนะน่าสนใจมาก
0: ใช้เงาะประมาณ40ตะกร้าต่อการแข่งขันครับ
1: โอ้โห
0: เป็นตัน
1: ค่ะนอกจากนี้ค่ะท่านคะภายในงานก็ยังมีการออกร้านค้าของชุมชนด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมมีสินค้าจากชุมชนในเทศบาลเมืองนาสารนะครับรวมทั้งสินค้าโอท็อปรวมทั้งมีมาตรการของวิทยาชีวะวิทยาเทศบาลเมืองนาสารต่างๆสามารถเข้าชมเยี่ยมเยียนได้ครับแล้วก็มีกิจกรรมการให้ความรู้ประวัติของคนนาสาร
1: แบบ
0: รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยว
1: ร้านค้าชุมชนนี้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพาสด้วยหรือเปล่าคะท่านคะ
0: เป็นบางร้านครับเป็นบางร้านบางโอท็อปบางร้านก็ไม่มีฮะต้องยอมรับจริงไม่มีแต่ว่าส่วนใหญ่ร้านค้าทั่วไปที่ขายโดยคนนาสารที่เรามอบบูธให้เขาขายจำหน่ายฟรีเนี่ยส่วนใหญ่ร้อยละ80มีครับ
1: ก็ดีเลยนะคะคุณผู้ฟังที่ไปร่วมกิจกรรมเนา
2: ะ
1: ก็ไปใช้โครงการนี้ได้นะ
2: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านนายกเทศมนตรีเมืองนาสารท่านชโนวิทย์ตู้บันเทิงค่ะที่วันนี้ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกับทางรายการนะคะขอบพระคุณท่านมากเลยนะคะ
0: ยินดีมากครับขอบคุณมากครับผมยินดีต้อนรับสู่เมืองนาสารนะครับ
1: ได้เลยค่ะมีโอกาสจะแวะไปนะไปชิมง้อในพื้นที
2: ่
0: ยินดียินดีครับผม
1: ขอบพระคุณค่ะท่านคะโอกาสหน้าเชิญเข้าสายรายการใหม่นะคะ
0: ได้ครับขอบคุณมากครับผม
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: เป็นงานที่เขาเรียกว่าพื้นบ้านจริงๆแล้วมันเอกลักษณ์เงาะโรงเรียนนะต้องบ้านนาสารด้วยนะคุณจะเงาะโรงเรียนเฉยๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันจะไม่เหมือนกัน
2: ถูกต้อง
1: รสชาติหรือว่าวิธีการสังเกตเปลือกท่านก็บอกแล้วให้สังเกตสีขน
2: บางสีขนมีสามสีนะคะเปลือกบางแล้วก็ลูกกลมแล้วคือแห้ง
1: ค่ะ
2: แล้วก็เนื้อไม่ติดเปลือกซึ่งตรงนี้เนี่ยดีมากนะใครชอบทานเงาะเนื้อไม่ติดเปลือกเนี่ย
1: และดิฉันชอบตรงที่ไม่น้ำแบบคือน้ำไม่ชันจะเหนียวม
2: ือ
1: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ชอบทานเงาะแต่ว่าเวลาหูบิดเอามือปิดครั้งแรกเนี่ยเราแบบว่ามีน้ำมันเลอะมือ
2: ถูกต้อง
1: บางทีแต่ว่าถ้าเงาะนาสารของแท้เนี่ยก็คือต้องไม่มีน้ำแบบว่าเยอะแล้วก็ปึกร่อน
2: ถูกต้อง
1: เนื้อเขาเรียกว่าอะไรเนื้อกับเม็ดอะร่อน
2: นะคะค่ะสำหรับสายนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณธนวรรณชุมแสงค่ะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะและคุณอุภาวรรณพรหมรักษาท่านผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่ให้เกียรติประสานงานนะคะสำหรับสายนี้แล้วก็ทำให้รายการของเราเนี่ยได้เผยแพร่นะคะงานดีๆให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะได้ติดตามการใครอยากไปนะคะไปได้เลยสุราษฎร์ธานีนะคะ10วันเลยนะตั้งแต่
1: 20ถึง31กรกฎาคมนี้นะคะก็ยาวๆกันไปเลยค่ะก็ถือโอกาสนี้เชิญชวนคุณผู้ฟังเลยค่ะใครที่จะมีแผนลงใต้นะอย่างที่บอกนะคะไปสุราษฎร์ปัตตานีต่อได้เลยเมื่อกี้ที่เราสอง

0: ก็ช่วงนี้นะคะภาคใต้ก็มีการจัดกิจกรรมกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะคุณผู้ฟังก็เลือกเอาและยิ่งถูกใจสายผลไม้แน่นอน
1: แน
0: ่
1: นอน
0: เพราะว่าดูจากภาพที่ท่านส่งมาให้ดูใน Facebook Live นะคะโอ้สีสันเนาะคือสีแดงสดสวยเลยแล้วก็ในภายในงานเนี่ยมีจำหน่ายทุกวันท่านไปถึงพื้นที่เนี่ยท่านได้ทานเงาะโรงเรียนนาสารของแท้แน่นอนแล้วก็ไปกิจกรรมอื่นๆก็มีอีกนะไม่ใช่มีแค่เงาะอย่างเดียวเนาะอย่างที่ท่านบอกนะคะก็จะมีหลากหลายกิจกรรมเชิญได้ค่ะสำหรับการจัดงานนะคะวันเงาะโรงเรียนอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2569นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง 20-31 กรกฎาคมนี้นะคะไปได้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: ค่ะติดตามข่าวสารกันต่อหน่อยนะคะหลังจากที่ช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือถ้าติดตามข่าวนะประเด็นนี้เป็นประเด็นร้อนแล้วก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างหลายคนเนี่ยให้ความสนใจนะแต่ว่าเดี๋ยว
0: ก่อนที่เราจะไปติดตามเดี๋ยวเพราะว่าไงเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ต่อเนื่อง
1: ไม่ต่อเนื่องใช่
0: เดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่ก่อนดีกว่านะคะช่วงหน้าเนี่ยเรายังคงมาพูดคุยกันกับประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นอยู่ค่ะ
2: ปูนทเวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองโครงความเศร้าโศกาดูอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินขาวร้าวในสวนน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเขตหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
8: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
7: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
8: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดตุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
7: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
8: อย่าให้อารมณ์รักบางตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
9: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาค
1: กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับช่วงสุดท้ายของรายการหมุนตามวันนะคะช่วงนี้ก็ยังคงมีข่าวสารเรามาพูดคุยข่าวสารกันสักนิดนึงนะคะหลังจากที่เราพูดคุยกับสายสัมภาษณ์คือจริงๆสายสัมภาษณ์วันนี้ต้องบอกว่าน่ารักทุกสายเลยแล้วก็เป็นกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะแบบนี้ละค่ะหมุนตามวันก็จะมีสายสัมภาษณ์นะคะจากภูมิภาคหรือว่าจากหน่วยงานจากพื้นที่จริงจะมาร่วมโฟนอินกับเราในทุกๆวันให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะก็รอติดตามกันได้ว่าในแต่ละวันเนี่ยจะเป็นประเด็นเรื่องอะไรงานเทศกาลไหนหรือจังหวัดไหนจะมาเริ่มเข้าสายในรายการกับเราได้นะคะ
2: เอาละค่ะช่วงที่แล้วนะคือติดกันไว้สำหรับเรื่องของข้อสอบค่ะราชการท้องถิ่น
1: นี่เมื่อวานเนาะเขามีการสอบกพกัน
2: ใช่
1: ก็น่าจะมีการเข้มงวดกันน่าดูแหละนะเพื่อป้องกันการทุจริตนะคะ
2: เห็นหลายคนออกมาบ่นเหมือนกันนะว่าข้อสอบยากมาก
1: เน
2: าะรอบที่ผ่านมาเมื่อวานเนี่ย
1: ค่ะ
2: ข้อสอบยากมากนะคะก็วันนี้นะคะก็มีความคืบหน้านะในเรื่องของผลตรวจกระดาษคำตอบนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณวรศิษย์เลียงประเสริฐนะคะท่านให้สัมภาษณ์ท่านบอกว่าวันนี้รู้คำตอบกันแล้วแน่นอนนะคะก็เป็นความคืบหน้านะคะในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงในกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคือท่านก็บอกเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องถามปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะแต่ว่าคือก่อนหน้านี้ที่พอมีกรณีนี้ออกมานะคะท่านนายกก็บอกว่าขอ7วันขอเวลา7วันนะคะให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะซึ่งมันก็ครบกำหนดที่ผ่านมานะคะก็คือ3กรกฎาคมแต่ว่าวันนี้เนี่ยท่านบอกยังไม่เจอท่านปลัดกระทรวงนะคะก็ยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลกันก็เป็นไปตามกระบวนการนี่แหละส่วนจะเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ว่ากันไปส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีระดับอธิบดีสธ.แล้วก็รองอธิบดีสธ.เนี่ยเขาไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะที่ก่อนหน้านี้ท่านนายกเป็นประธานในการแถลงว่ามีข้าราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ย5รายชื่อนะคะคุณวรศิษย์บอกเรื่องนี้ยังไม่สอบข้อเท็จจริงนะคะยังไม่เห็นรายงานจากปลัดกระทรวงแจ้งมาแต่เดี๋ยวน่าจะส่งมาหลังจากนี้ทีนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าหลังจากเซ็นตั้งคณะกรรมการไปแล้วเนี่ยขั้นตอนเป็นยังไงต่อนะคะคุณวรศิษย์บอกว่าก็เป็นกระบวนการที่ปลัดเนี่ยจะต้องดำเนินการไปตามปกติอยู่แล้วมีการสอบคนที่เข้าข่ายนะคะก็คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องสอบไปตามนั้นตามกรรมการสอบวินัยว่ามีเกี่ยวข้องยังไงบ้างนะคะส่วนจะมีโอกาสดำเนินคดีอาญาต่อเนื่องด้วยหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับการสอบวินัยนะคะว่าจะเป็นยังไงพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่านะคะก็ว่ากันไปตามกระบวนการคือผู้สื่อข่าวถามว่าครบกำหนดในการตรวจสอบผลประกาศกับกระดาษคำตอบของผู้ที่บรรจุไป 15,000 คนเนี่ยผู้รับสิทธิ์บอกว่าวันนี้ครบละใช่ละนะคะก็เป็นการตรวจผลการประกาศกับกระดาษคำตอบไฟล์รูปกระดาษคำตอบต่างๆครบกำหนดวันนี้แล้วก็ช่วงค่ำวันนี้เนี่ยเดี๋ยวรู้แล้วว่าเป็นยังไงตรงกันไหมมีใครเกี่ยวข้องบ้างนะคะถ้าหากผลออกมามันไม่ตรงกันเนี่ยก็ต้องเสนอไปตามเรื่องนะคะเพราะเห็นแล้วมีความผิดปกติเนี่ยคือมันเกิดกับคะแนนนะ
1: คะ
2: ส่วนจะเกิดขึ้นยังไงก็ว่ากันไปหากตรงไม่ตรงอะไรเนี่ยคือท่านบอกก็ต้องจบวันนี้แหละเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะพอมีการตรวจสอบข้อมูลชัดเจนเรียบร้อยแล้วจะมีการเสนอเรื่องเข้าคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะเพราะว่าอำนาจในการยกเลิกบัญชีเป็นอำนาจของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะส่วนระยะเวลาเดี๋ยวขอดูอีกทีแต่ก็จะพยายามทำให้รวดเร็วที่สุดนั่นเองค่ะ
1: ค่ะและนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงนามคำสั่งนะคะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเพื่อเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ค่ะเพื่อที่จะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นและมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติค่ะและท่านนายกก็ให้จัดทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยมีทางด้านของคุณปกรณ์นินทรพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการแล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการให้ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้ท่านนายกทราบภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะแล้วก็ให้รายงานความคืบหน้าทุกๆ10วันด้วยซึ่งท่านก็ย้ำนะคะว่าอยากให้การดำเนินการเป็นด้วยความโปร่งใสชัดเจนนะคะในทุกขั้นตอนสามารถที่จะตอบข้อสงสัยของสังคมได้อย่างครบถ้วนและเรื่องนี้ท่านนายกบอกถือเป็นบทเรียนสำคัญในการยกระดับมาตรการป้องกัน แล้วก็กำกับดูแลรัดกุมให้มากยิ่งขึ้นค่ะพร้อมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อระบบงานราชการในระยะยาวด้วยค่ะ
2: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สังคมให้ความสนใจนะคะว่าจะเป็นยังไงในการติดตามผลแล้วก็คือถ้ามีรายชื่อใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องบ้างเนี่ย
1: ค่ะ
2: คือก็ติดตามว่าทั้งบัญชีเนี่ยจะยังไงต่อที่บ
1: ร
2: รจุไปแล้วจะยัง
1: ไ
2: งต่อ
1: คือดิฉันเชื่อว่าสมมติทั้งบัญชีเนี่ยก็ไม่ใช่ชัดซะทุกคนหรอกที่จะมีการทุจริตที่จะมีการจ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ต้องมีเพราะมันจับได้ไงเพราะมีการจับได้แล้วก็โอ้โหหลายร้อยคนเหมือนกันนะเป็นพันก็มีนะก็ต้องรอดูนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วจะมีใครเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้บ้างแล้วก็หลังจากที่พอจับได้แล้วมาตรการในการดำเนินการจะเป็นอย่างไรเพราะว่าบางคนเรียกบรรจุไปแล้วด้วยนะ
2: ใช่
1: บางคนรับราชการไปแล้วด้วยนะคะ
2: ค่ะส่วนอีกหนึ่งคดีนะคะก็มีความคืบหน้าเหมือนกันนะคะสำหรับกระบวนการขนยาเสพติดนะคะที่มีการฝากแอร์โฮสเตสไปแล้วที่ไปถูกจับอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะซึ่งวันนี้นะคะทางชุดปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะคุมตัวนายอุทัยธนาภิวัฒน์ผู้ต้องหาที่ส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะแล้วก็นายนันทวัฒน์นะคะที่นำกระเป๋าช้างเนี่ยไปทิ้งที่ข้างทางที่ทำลายเอกสารนะคะทางตำรวจก็ไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญารัชดาพิเศษค่ะในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือว่าเฮโรอีนนะคะโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าซึ่งท้ายคำร้องเนี่ยพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวนะคะเนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงแล้วก็เป็นภัยต่อสังคมนะคะซึ่งผู้สองผู้ต้องหาเนี่ยก็วันนี้สีหน้าเรียบเฉยนะคะสวมหน้ากากก็ไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนใดๆก่อนที่จะเดินขึ้นรถคุมขังไปนะคะส่วนทางด้านพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวค่ะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดท่านก็บอกว่าคือจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองเนี่ยให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะคะซึ่งก็อ้างว่ารับยาเสพติดมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำที่จังหวัดพะเยาซึ่งทางนายอุทัยเนี่ยยอมรับว่าเคยกระทำผิดในลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งแต่ว่าตำรวจก็ยังไม่ปักใจทั้งหมดก็ต้องไปตรวจสอบกับเทียบเคียงกับพยานหลักฐานอีกทีนะคะให้สอดคล้องกับแนวทางในการสืบสวนสอบสวนคือถ้าหากพบความเชื่อมโยงของคดีขอบเขตของคดีนี้อะไรยังไงเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบในเชิงลึกนะคะยังไม่สามารถเปิดเผยได้เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้ากันอีกนะคะถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวจะนำมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแจ้งเตือนคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ประชาชนทุกคนตลอดจนนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือต่างชาตินะคะในการพกพาลักลอบหรือว่ารับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายนะคะแม้ว่ากัญชาจะมีการปลดล็อกบางส่วนที่ใช้สำหรับทางการแพทย์ในประเทศไทยแต่ถ้าท่านนำออกนอกประเทศเนี่ยยังถือว่าเป็นการควบคุมอย่างเข้มงวดอยู่และเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงอย่างในบางประเทศปลายทางหลายประเทศนะคะเพราะฉะนั้นอย่ารับฝากคิ้วสิ่งของจากคนอื่นเพื่อนำออกนอกประเทศโดยเด็ดขาดนะเพราะว่าโทษแต่ละอย่างเนี่ยก็คือหนักเหมือนกันหรือว่าท่านอาจจะต้องตรวจสอบให้ดีแม้ว่าท่านไม่ได้รับคิ้วเนี่ยแต่ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีส่วนผสมของกัญชาอย่างยาดมชาขนมหรือว่าเครื่องสำอางบางชนิดมันอาจจะปะปนไปยังไงเช็คให้ดีห้ามเน้นย้ำเลยอย่าเป็นคนรับหิ้วเพื่อส่งของแบบนี้เพราะว่าประเทศปลายทางเนี่ยกฎหมายบ้านเขาแรงกว่าบ้านเราเยอะมากนะคะท่านอาจจะเป็นคนที่ทำผิดโดยบางคนไม่รู้ตัวก็มีนะคะถ้าท่านสนใจแจ้งเบาะแสหรือว่าสายด่วนได้นะคะที่191แล้วก็1599ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะยังไงฝากเตือนภัยกันด้วยนะคะอย่าไปเห็นเงินหลักพัน
2: อ
1: ะแล้วก็เอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงอย่างเงี้ยไม่คุ้มแล้วอยู่ในต่างประเทศด้วยท่านจะทำโอ้โหคือรับโทษหนักก็หนักแล้วยังต้องไปอยู่ต่างประเทศแบบว่าต่างแดนต่างบ้านต่างเมืองคือไม่มีอะไรดีเลย
2: ได้ไม่คุ้มเสียแล้วเนาะ
1: ถูกต้องนะคะ
2: นะคะก่อนจะจากกันไปอัปเดตพยากรณ์อากาศกันหน่อยละกันนะคะช่วงนี้เนี่ยก็มีอิทธิพลจากพายุไมซักนะคะที่พัดผ่านประเทศเมียนมาลาวแล้วก็เวียดนามตอนบนรวมกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะช่วงนี้ฝนเพิ่มขึ้นหน่อยนะคะที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะฝนตกหนักมากแล้วก็บ างแห่งเนี่ยอาจจะต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะส่วนภาคกลางภาคตะวันออกฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะส่วนภาคใต้ฝนน้อยลงนะคะยังไงช่วงนี้เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะวางแผนเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางด้วยนะคะติดตามพยากรณ์อากาศนะคะจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสามารถติดตามได้เลยที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ www.tmd.go.th นะคะหรือว่าสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงหลังจากข่าวต้นชั่วโมงนะคะทางสถานีของเราก็มีอัปเดตให้ฟังเช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะและวันนี้หมดเวลาของรายการหมุนตามวันแล้วนะคะคุณผู้ฟังติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่15 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันพิริยาพรมงคลค่ะ
2: และดิฉันปณิศราพันแก้วพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3 โมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมประมงเร่งตรวจสอบกรณีพบปลาหมอคางดำที่จังหวัดระยองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ทางด้านดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมประมงเร่งตรวจสอบกรณีพบปลาหมอคางดำที่จังหวัดระยองย้ำเดินหน้ามาตรการทางชีวภาพปล่อยปลานักล่าควบคู่การส่งเสริมชาวบ้านจับมาแปรรูปสร้างรายได
6: ้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวว่ามีการตรวจพบปลาหมอคางดำในพื้นที่ของหาดปลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองส่งผลให้สังคมเกิดความห่วงใยต่อผลกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่นั้นว่าได้สั่งการให้กรมประมงเข้าตรวจสอบแล้วอย่างไรก็ตามจังหวัดระยองเป็นหนึ่งใน17จังหวัดที่พบการระบาดของปลาหมอคางดำโดยมีความชุกชุมปานกลางประกอบกับในช่วงฤดูฝนมีน้ำจืดในลงทะเลเป็นจำนวนมากเป็นปัจจัยเอื้อต่อการกระจายตัวของปลาหมอคางดำอย่างไรก็ตามธรรมชาติของปลาหมอคางดำไม่สามารถดำรงชีวิตหรือแพร่พันธุ์ในน้ำเค็มจัดได้และปกติจะอาศัยและขยายพันธุ์อยู่ในน้ำกร่อยทางนี้กรมประมงยังคงมุ่งเน้นในการส่งเสริมการกำจัดควบคู่กับการใช้ประโยชน์โดยมีแนวทางในการส่งเสริมให้มีการนำปลาหมอคางดำมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าและรายได้แก่ประชาชนและยังคงมีมาตรการทางชีวภาพด้วยการส่งเสริมการเลี้ยงปลานักล่าตามธรรมชาติอาทิปลากระพงที่จะช่วยกำจัดปลาหมอคางดำได้เป็นรูปธรรมโดยเร็วชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลงานสคบรอบ2เดือนชดเชยเยียวยาผู้บริโภคแล้วกว่า22ล้านบาทพร้อมเร่งผลักดันกฎหมายเลมอนลอคุ้มครองประชาชนจากสินค้าชำรุดบกพร่อง
7: นางสาวสุภวาทอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและคุ้มครองสิทธิของประชาชนเป็นอันดับแรกโดยในช่วง2เดือนที่ผ่านมาระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569สคบได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนกว่า 8,400 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาจากการซื้อขายออนไลน์ทางนี้สคบได้เร่งรัดดำเนินการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคแล้วรวมเป็นมูลค่ากว่า 22.6 ล้านบาทพร้อมกันนี้ที่ประชุมสคบยังมีมติให้ดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบการธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภค เพิ่มเติมอีก33คดีมูลค่ารวมกว่า6ล้านบาทโดยเฉพาะในกลุ่มข้อพิพาทด้านอสังหาริมทรัพย์การให้บริการและสินค้าออนไลน์นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ผลักดันด้านกฎหมายและเมื่อรอหรือร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าซึ่งผ่านวาระรับหลักการจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิประชาชนกรณีซื้อสินค้าแล้วเกิดชำรุดบกพร่องหรือไม่ปกติศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุความคืบหน้าจัดตั้งกระทรวงการกีฬาจะควบรวมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมพร้อมยกระดับมาตรฐานกีฬาไทยทุกมิติ
8: มาสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าการปรับโครงสร้างการบริหารราชการโดยเตรียมจัดตั้งกระทรวงการกีฬาแยกเป็นหน่วยงานเอกเทศและเตรียมควบรวมภารกิจด้านการท่องเที่ยวเข้ากับกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งคาดว่ากระบวนการทางกฎหมายจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าเพื่อยกระดับกีฬาไทยให้เป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้และอาชีพให้ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบควบคู่ไปกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการสร้างนักกีฬาอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบหลักการให้ยกระดับหน่วยงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางกีฬาซึ่งเป็นองค์การมหาชนเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีความอิสระโปร่งใสและได้มาตรฐานสากลขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักมวยเยาวชนเป็นอันดับแรกโดยเตรียมหารือปรับปรุงกฎหมายให้สมดุลระหว่างการส่งเสริมกีฬากับการคุ้มครองเด็กพร้อมเร่งสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันและงบประมาณให้แก่ค่ายมวยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับความปลอดภัยแก่นักกีฬาเยาวชนอย่างยั่งยืนต่อไปปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับต้อนรับเข้าสู่วันจันทร์ที่6 กรกฎาคม 2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับรวมถึง FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยแล้วก็ยังมีทางด้านของคลื่น AM AM 819 KHz ครับ AM 891 KHz แล้วก็ยังมี AM 1467 KHz นะครับที่วันนี้มารายงานตัวกันนะครับบรรยากาศที่สถานีน่าจะไม่มีฝนในช่วงก่อนหน้านี้แต่หลังจากนี้ไม่แน่ใจเพราะว่ามีหลายคนก็เดาๆเหมือนกันทีมงานของเราบอกว่าเริ่มใช้คำว่าเริ่มก่อนเริ่มตั้งเขามาเล็กๆนะครับเหมือนจะมาแบบตรงเวลาคือพอเลิกงานปั๊บเนี่ยนะครับฝนก็จะเริ่มตกนะครับแต่ช่วงทำงานนี่ไม่ได้ตกช่วงเช้าแล้วก็ตกช่วงเย็นนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็สามารถที่จะรายงานมาได้นะครับแถววิภาวดีรังสิตแถวๆดินแดงแถวๆนี่แหละนะครับก็บรรยากาศครึ้มครึ้มนิดๆใช้คำแบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนยังไม่ตกแต่ยังมีอีกหลายพื้นที่เลยที่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องราวของฝนที่ตกหนักแล้วก็หลายพื้นที่ที่จะต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับหมายเลขโทรศัพท์วันนี้คุณเกรียงไกรเทียนโชติรายงานตัวแล้วนะครับขอบพระคุณมากรวมถึงหลังไมค์ด้วยนะครับที่วันนี้มีเบอร์โทรศัพท์ให้คุณผู้ฟังได้รายงานตัวทางด้านของ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์นึงครับ02-276-9721นะครับทีมงานของวันนี้มากันพร้อมหน้าพร้อมตาเริ่มต้นวันจันทร์นะครับจันทร์เริ่มต้นเดือนกรกฎาคมด้วยแล้วก็เริ่มต้นของการทำงานที่คึกคักนะครับแล้วก็บางคนบอกว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหหลายพื้นที่เลยนะครับมีการติดตามฟังกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยหลังไมค์ของเราครับช่างเทคนิคนะครับวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะครับหลังไมค์ประสานงานคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับก็อยู่ที่หลังไมค์และก็ไลฟ์สตรีมมิ่งครับว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับวันนี้ดูแลที่ไลฟ์สตรีมมิ่งดังนั้นครับวันนี้แจ้งพิกัดเรียบร้อยว่าใครทำหน้าที่อะไรคุณผู้ฟังล่ะครับวันนี้ต้องรายงานตัวด้วยนะครับวันนี้มีคุณไอเดียคุณนกน้อยมาแล้วนะครับมีคุณวันเสาร์ด้วยแล้วก็อีกหลายพื้นที่เลยทีเดียวหลายเรื่องราวครับที่ยังคงต้องติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลมีหลายเรื่องราวโดยเฉพาะวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็ติดตามนะครับช่วงเช้าเนี่ยก็เป็นภารกิจสำคัญสวัสดีพี่พรศักดิ์ด้วยนะครับวันนี้มารายงานตัวด้วยความรวดเร็วนี่นะครับใครที่ยังไม่ได้เพิ่มเติมมาคุณพลกฤษด้วยแล้วก็คุณบังออนคุณวิสมัยมาแล้วนะครับวันนี้พื้นที่ไหนที่อยากจะประสานงานหรือว่าเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมข่าวสารวันนี้แน่นอนครับหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ในการเริ่มต้นสัปดาห์วันจันทร์นะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2569นะครับมีผลบังคับใช้ทันทีท่านบอกแบบนี้ครับท่านนายกอนุทินให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนวันนี้เป็นที่สนใจของทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญคือให้จัดทำรายงานเสนอภายใน30วันและนอกเหนือจากนั้นครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลบอกว่าต้องรายงานความคืบหน้าทุกสิบวันนะครับขอบคุณจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยติดตามเรื่องนี้ครับถือว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเรื่องราวของการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2569ล่าสุดนะครับทางด้านของหลายท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่นะครับเรื่องนี้น่าสนใจครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่านายอนุทินชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับครับให้มีการดำเนินการในการตรวจสอบเรื่องของการทุจริตเรื่องสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอย่างละเอียดรอบคอบปราศจากข้อกังขาโดยยึดหลักสำคัญครับหนึ่งเลยคือความโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนและที่สำคัญท่านนายกบอกว่าต้องรายงานผลการตรวจสอบสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีครับมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการครับในการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นนอกเหนือจากนี้ครับก็ยังมีเรื่องของการใช้อำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติจัดทำรายงานเสนอผลนะครับต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดโดยมีนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการครับทำหน้าที่ก็ทั้งในส่วนของการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับข้อกฎหมายพร้อมจะทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีมีกรอบเวลาด้วยคุณผู้ฟังภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็มีการรายงานความคืบหน้าทุกๆ10วันด้วยนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีครับโดยท่านย้ำว่าการดำเนินการนะครับเป็นไปอย่างเข้มงวดเป็นไปอย่างชัดเจนโปร่งใสในทุกขั้นตอนต้องสามารถตอบข้อสงสัยของสังคมได้อย่างครบถ้วนโดยถือบทเรียนสำคัญครับในการยกระดับมาตรการป้องกันแล้วก็กำกับดูแลให้รัดกุมยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการในระยะยาวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนเลยติดตามอยู่ในขณะนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีสั่งรายงานความคืบหน้าทุก10วันนะครับกรณีเรื่องการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นย้ำเลยว่าจะต้องมีการรายงานความคืบหน้าทุก10วันแล้วก็ให้จัดทำรายงานเสนอภายใน30วันด้วยนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญซึ่งต้องบอกว่าหลายๆท่านเลยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ก็ให้ความสนใจเรื่องนี้ครับทางด้านของคุณอเนกส่งเข้ามานะครับบอกติดตามอยู่แล้วก็ฝากประสานด้วยนะครับในหลายๆเรื่องคุณจันทิวาฤชาคุณประยงวันนี้มาแล้วนะครับใครที่วันนี้ติดตามอยู่ก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับข้อมูลต่างๆอีกหนึ่งเรื่องนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันแล้วก็ถือว่าเป็นการติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่พามาติดตามเรื่องการยกระดับคดีเรื่องของแอร์สาวนะครับที่หลายๆคนบอกว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่เราจะต้องปราบเรื่องของยาเสพติดให้หมดไปตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลล่าสุดครับตำรวจยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนเฮโรอีนข้ามประเทศนะครับเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตอนนี้ตำรวจเตรียมล่าเครือข่ายทั้งขบวนการครับโดยล่าสุดครับทางด้านของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งยกระดับการดำเนินคดียาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลังเกิดคดีใหญ่ครับที่ต้องบอกว่าโอ้โหต้องบอกเป็นคดีใหญ่จริงๆในรอบปีก็ว่าได้คดีของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมครับพร้อมกำชับล่าสุดเลยให้เร่งสืบสวนขยายผลไปยังผู้บงการขยายผลไปยังนายทุนขยายผลไปยังเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้นะครับรวมทั้งเดินหน้ายึดทรัพย์ตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลล่าสุดครับความคืบหน้าคดีล่าสุดตอนนี้ครับเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่บรรจุยาเสพติดใส่กระเป๋าผ้าลายช้างได้แล้วนอกจากนี้ครับจากการสอบสวนพบว่าผู้ต้องหารับกระเป๋าที่ซุกเฮโรอีนนะครับจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาแล้วก็นำมาเก็บไว้ที่ห้องพักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยระหว่างการตรวจค้นคุณผู้ฟังตรงนี้น่าสนใจเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับพบกระเป๋าแล้วก็คราบเฮโรอีนซึ่งตรงนี้ครับถือว่าเป็นพยานหลักฐานสำคัญขณะนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการขยายผล ติดตามไปยังผู้ว่าจ้างนะครับแล้วก็ผู้ร่วมขบวนการที่เหลือซึ่งคดีดังกล่าวครับต้องนำเรียนคุณผู้ฟังว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติจึงเตรียมแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับผู้เกี่ยวข้องครับพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียซึ่งอยู่ในการตรวจพิสูจน์ของกลางเพื่อยืนยันน้ำหนักแล้วก็นอกจากนี้ก็จะทำรายงานผลอย่างเป็นทางการพร้อมกันนี้ครับพลตำรวจโทไตรโลงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับยืนยันว่าการดำเนินคดีจะไม่หยุดเพียงแค่นี้ในการจับกุมผู้ลำเลียงแต่จะทำการต่อด้วยการสืบสวนขยายผลไปสู่ผู้สั่งการนะครับไปสู่ผู้สนับสนุนแล้วก็ดำเนินการไปถึงผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากขบวนการนี้ทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลข่าวกรองนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินการพิสูจน์หลักฐานนะครับรวมถึงการใช้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างประเทศเพื่อรื้อถอนเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติทั้งระบบนะครับนี่ก็คือเรื่องสำคัญภายใต้ข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลที่ท่านเน้นย้ำเลยว่าปราบยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยนี่คือข้อสั่งการสำคัญแล้วก็ยกระดับเรื่องขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติท่านนายกสั่งจัดการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดนะฮะล่าเครือข่ายทั้งขบวนการครับล่าสุดทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรก็สั่งยกระดับการดำเนินคดียาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับซึ่งต้องบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนกำลังติดตามอยู่กรณีของแอร์โฮสเตสสาวชาวไทยที่ถูกทางการออสเตรเลียจับกุมกำชับครับให้เร่งสืบสวนสอบสวนขยายผลไปยังผู้บงการในทุนนะครับแล้วก็เครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังเดินหน้ายึดทรัพย์ทั้งหมดครับตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบอันนี้คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ท่านย้ำเลยว่ายาเสพติดต้องหมดไปจากประเทศไทยนะครับนี่คือสิ่งที่เน้นย้ำแล้วก็ไม่ให้เยาวชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาดนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญแล้วก็อันตรายทั้งตัวเราเองทั้งเรื่องของสุขภาพนะครับทั้งเรื่องของปัจจัยต่างๆที่ส่งผลเสียทั้งหมดดังนั้นครับสิ่งสำคัญที่สุดคือห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทุกกรณีนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญที่ต้องตัดวงจรยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยนะครับมีข้อความส่งเข้ามาจากคุณสุวรรณทานะครับจังหวัดลพบุรีด้วยนะครับบอกว่าตอนนี้อากาศ35องศาฟังที่นี่ชัดเจนดีครับแล้วก็ฟังทุกวันเป็นประโยชน์มากๆถือว่าเป็นหนึ่งในการเดินหน้ายกระดับการสร้างนะครับเรื่องของคุณธรรมแล้วก็การใช้ชีวิตอย่างมีกติกาที่ถูกต้องตามกรอบของกฎหมายนะครับมีคุณพิสมัยส่งมาบอกทีมงานแชร์ลงกลุ่มแล้วเป็นประโยชน์มากๆอยากให้ยาเสพติดหมดไปจากประเทศไทยนะครับคุณสมจิตคุณต้องรักด้วยนะครับวันนี้ฟังอยู่ขอบพระคุณมากยายทวินฮามไทยสงนะครับคุณเจสซี่แน่แล้วก็มีคุณมะลิแก้วนะครับวันนี้ที่ติดตามอยู่คุณรัชนาแชร์แล้วยังไม่ได้บอกมาว่าแชร์เท่าไหร่นะคุณอเนกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับเพิ่มเติมเรื่องสำคัญมาส่งเข้ามาเพื่อที่จะเป็นทั้งกำลังใจให้กับทีมงานของเราที่วันนี้อยู่ด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีกหนึ่งเรื่องครับที่ต้องบอกว่าไม่พูดถึงไม่ได้เรื่องราวของกัมพูชาล่าสุดครับมีเรื่องราวที่เป็นทั้งข่าวปลอมเป็นทั้งข่าวเฟคนิวนะครับล่าสุดทางด้านกองทัพบกครับมีการแจงเรื่องนี้อย่างชัดเจนกรณีข้อเท็จจริงบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์หลังพบข่าวที่บิดเบือนหลังพบข่าวที่ไม่เป็นความจริงนะครับกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าไทยเนี่ยมีการปาระเบิดใส่ทหารกัมพูชาคาดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยพลาดสุดท้ายเหยียบทุ่นระเบิดของตนเองที่ตกค้างอยู่ล่าสุดครับเรื่องนี้เชื่อว่าหลายคนที่ตามข่าวอยู่สนใจกรณีของกัมพูชานะครับทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกครับท่านเปิดเผยเรื่องนี้น่าสนใจครับกรณีที่เป็นการเปิดเผยเรื่องราวของข้อเท็จจริงจากฝ่ายกัมพูชาก่อนหน้านี้ครับที่มีการกล่าวอ้างคุณผู้ฟังว่าเมื่อเวลา 12:35 นเนี่ยกัมพูชาเขากล่าวอ้างนะ ว่ามีทหารไทยเนี่ยจำนวน7รายนะครับลาดตระเวนเข้าไปในบริเวณช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์แล้วก็มีการคว้างระเบิดมือจำนวน1ลูกนะครับไปยังที่ตั้งของฝ่ายกัมพูชาเป็นเหตุให้ทหารกัมพูชาเนี่ยได้รับบาดเจ็บ3นายนั้นมาดูการชี้แจงครับของทางด้านกองทัพบกซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องกองทัพบกขอชี้แจงแบบนี้คุณผู้ฟังข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จย้ำนะครับข้อกล่าวหาที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหานะครับว่าทหาร7นายเนี่ยลาดตระเวนและสุดท้ายเนี่ยก็คว้างระเบิดมือจำนวน1ลูกเนี่ยเข้าไปยังฐานที่ตั้งของกัมพูชาเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเรื่องนี้บิดเบือนความจริงอย่างสิ้นเชิงซึ่งจากการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนกับหน่วยทหารที่รับผิดชอบในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวพบว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองไม่ได้เกิดจากการกระทำของฝ่ายไทยอย่างที่กล่าวอ้างคุณผู้ฟังในห้วงเวลาดังกล่าวครับกำลังพลฝ่ายไทยเนี่ยกำลังปฏิบัติหน้าที่นะครับในการลาดตระเวนเพื่อคุ้มครองการสร้างเส้นทางในฝั่งไทยตามปกติครับแล้วก็ตรวจพบครับว่ามีทหารกัมพูชาเนี่ยเข้ามาสังเกตการการปฏิบัติงานของเราต่อมาครับถัดมาในช่วงเวลา 12:00 นเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเนี่ยได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นจากฝั่งกัมพูชาเกิดความโกลาหลครับในการช่วยเหลือกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเรื่องของฝั่งระเบิดในกัมพูชาโดยยืนยันครับว่าฝ่ายไทยไม่ได้มีการใช้อาวุธหรือขว้างระเบิดใดๆทั้งสิ้นอันนี้ยืนยันชัดเจนต่อเนื่องครับกองทัพบกประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดจากกำลังพลชุดใหม่ของฝ่ายกัมพูชาซึ่งยังขาดความชำนาญแล้วก็ยังไม่คุ้นเคยกับพื้นที่อันตรายเหยียบนะฮะเกิดพลาดแล้วก็เหยียบทุ่นระเบิดของฝ่ายตนเองที่ตกค้างอยู่คุณผู้ฟังโฆษกกองทัพบกกล่าวย้ำด้วยในตอนท้ายว่ากองทัพไทยยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงยึดมั่นกฎการใช้กำลังตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศจึงขอให้ประชาชนและประชาคมระหว่างประเทศอย่าหลงเชื่อข้อมูลบิดเบือนที่ปราศจากหลักฐานรับรองนะครับแล้วก็เป็นการขอเรียกร้องสำคัญครับให้ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยยุติการสร้างข่าวปลอมเพื่อใส่ร้ายประเทศเพื่อนบ้านซึ่งบอกเลยครับว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เป็นผลดีกับความสัมพันธ์และบรรยากาศความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องนำมาเรียนกับพี่น้องประชาชนนะฮะกรณีการชี้แจงครับของกองทัพบกเรื่องเหตุระเบิดนอกรั้วไทยทหารกัมพูชาเจ็บสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยยืนยันเลยว่าที่เขาเหยียบก็คือระเบิดเขาเองนะครับย้ำเลยว่าเป็นทุ่นระเบิดของตนเองและสุดท้ายก็เหยียบระเบิดตนเองแล้วมาบอกว่าเรามีการคว้างไปซึ่งเรื่องนี้เป็นการบิดเบือนเป็นข้อมูลเท็จนะครับซึ่งจากการตรวจสอบแล้วก็ได้มีการนำเรียนแล้วก็ชี้แจงแบบนี้จากทางด้านของกองทัพบกโดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะฮะจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับนำมาฝากคุณผู้ฟังอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนกำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่วันนี้ก็เชื่อว่าหลายคนก็ตามกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวข้อมูลหรือเรื่องราวต่างๆนะครับล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีเสนอวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ 1.03 หมื่นล้านบาทนะครับรองรับภารกิจเร่งด่วนย้ำครับใช้งบคุ้มค่าแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยวันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมวุฒิสภาครั้งที่27สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในฐานะผู้แทนรัฐบาลขอนำเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพุทธศักราชต่อประธานและสมาชิกวุฒิสภาดังนี้ตามที่สภาผู้แทนราษฎรครับได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.เมื่อวันที่25มิถุนายน2569ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ของหน่วยรับงบประมาณบางรายการนะครับจำนวน 1.03 หมื่นล้านบาทนะครับซึ่งก็ไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินเพื่อกรณีจำเป็น พื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ต่างๆรวมทั้งนะครับกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆโดยการที่จะนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.นะครับโดยทั้งนี้นะครับล่าสุดก็นายกรัฐมนตรีได้ถือโอกาสนี้ขอบคุณครับประธานและสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านทุกคนที่ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ฉบับนี้สำหรับข้อคิดเห็นสำหรับคำแนะนำแล้วก็ข้อเสนอรวมถึงความห่วงใยที่สมาชิกวุฒิสภาจะได้กรุณาเสนอแนะไว้ตลอดระยะเวลาการประชุมรัฐบาลก็จะขอรับไว้ด้วยเรื่องของความขอบคุณและก็จะนำไปประกอบการพิจารณาเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและที่สำคัญเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในรัฐมนตรีชี้แจงพ.ร.บ.โอนงบนะครับย้ำเลยว่าใช้งบประมาณคุ้มค่านะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อจับประเด็นเป็นข่าวสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ
2: คืน11

0: น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าดีผักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเขตหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: ถนนดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: เขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
5: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักกันทุกวันเลยนะ
5: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
5: อย่าให้อารมณ์รักบางตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
6: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

บกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอลสกันแก้วประจันกลับมาครับ17:33 นะครับมีข้อความจากหลากหลายพื้นที่ที่ทยอยส่งเข้ามาทักทายกันในวันจันทร์วันนี้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่พื้นที่ไหนก็เพิ่มเติมมาวันนี้มีหลายเรื่องราวนะครับที่เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นคุณวันยักษ์ด้วยนะครับวันนี้ส่งมาแล้วมาดูข้อความในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันสักเล็กน้อยนะครับมีหลายๆเรื่องเลยที่ต้องติดตามกันแล้วก็คุณผู้ฟังก็มีส่งเข้ามาโอ้โหเข้าไปดูของพระรุ่งนี่กลอนมาเดี๋ยวนั้นนะก่อน1 2 3 4 5 5-6 กลอนทีเดียวขอบพระคุณมากครับแล้วก็แต่ละกลอนนี่ก็โอ้โหเพราะมากๆเลยทีเดียวนะครับมีข้อความส่งเข้ามาจากคุณวรรณนาด้วยนะครับแล้วก็จากคุณ ICE นะแล้วก็มีคุณสาลี่ด้วยนะครับอยู่ที่สุพรรณบุรีดังนั้นครับแน่นอนในทุกๆพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่แล้วก็พื้นที่ไหนก็สามารถประสานความช่วยเหลือมาได้กรณีทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านสุภมาศอิสระภักดีล่าสุดก็ประสานความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากการเจอเรื่องราวคุณผู้ฟังขบวนการรับจ้างกดบัตรคอนเสิร์ตหลอกเก็บเงินล่วงหน้าคุณผู้ฟังมีเรื่องร้องเรียนมาทางด้านของหลังไมค์ก็เยอะนะครับเราก็ประสานให้กับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตอนนี้ท่านสุภมาศเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายเตือนซื้อออนไลน์ผ่านช่องทางการเท่านั้นนะครับอันนี้ต้องย้ำเลยเพราะบางคนแน่นอนว่ามีคอนเสิร์ตตลอดในทุกๆเสาร์อาทิตย์นี่จะมีคอนเสิร์ตทั้งไทยแล้วก็คอนเสิร์ตต่างประเทศด้วยแล้วก็มีพวกที่กดบัตรแบบนี้แหละสุดท้ายหลอกลวงประชาชนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับเปิดเผยกรณีมีกลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์นะครับต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหลังมีการจ้างร้านค้าออนไลน์ให้ช่วยกดบัตรคอนเสิร์ตอย่างที่บอกครับทั้งคอนเสิร์ตศิลปินไทยทั้งคอนเสิร์ตศิลปินต่างประเทศแล้วก็มีการถูกเรียกเก็บเงินล่วงหน้าเต็มจำนวนแต่เมื่อตอนท้ายที่สุดไม่สามารถกดบัตรได้กลับไม่คืนเงินให้กับผู้ว่าจ้างเสียหายเป็นจำนวนมากครับผู้บริโภคเดือดร้อนเป็นจำนวนมากนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ ซัมสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบสั่งการให้สคบครับคุณผู้ฟังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกับพฤติการของผู้ประกอบธุรกิจลักษณะดังกล่าวว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายของสคบหรือไม่พร้อมประสานงานการทำงานกับบก.ปคบ.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อเร่งติดตามนะฮะนำตัวผู้กระทำความผิดแล้วก็ช่วยเหลือผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดหากพบครับว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายก็จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดทันทีนะครับโดยล่าสุดรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรภูมินายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญครับกับการปราบปรามมิจฉาชีพออนไลน์ทุกรูปแบบโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการร่วมมือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรับเรื่องร้องเรียนนะครับตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์แล้วก็มีการแจ้งเตือนภัยประชาชนอย่างต่อเนื่องป้องกันไม่ให้มีผู้ตกเป็นเหยื่อเพิ่มพร้อมยืนยันครับว่าจะไม่ปล่อยให้มิจฉาชีพอาศัยกระแสความนิยมของศิลปินนะครับหรือว่ากิจกรรมบันเทิงมาหลอกลวงประชาชนโอ้บางคนเขาก็อยากดูคอนเสิร์ตเนาะเข้าใจเลยอ่ะแล้วก็ไปว่าจ้างแหละให้กับมิจฉาชีพกลุ่มนี้เขากดบัตรสุดท้ายนะครับเกิดความเสียหายเป็นจำนวนมากในฐานะที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีครับต้องบอกว่าท่านดูแลกำกับดูแลสคบท่านบอกแบบนี้บอกไม่นิ่งนอนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นสั่งการให้เร่งตรวจสอบประสานงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งช่วยเหลือนะครับผู้เสียหายนำผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี
ตามกฎหมายนะครับในส่วนของสคบหน่อยคุณผู้ฟังตัวนี้น่าสนใจได้แนะนำประชาชนครับบอกว่าให้ซื้อบัตรคอนเสิร์ตนะถ้าจะซื้อเนี่ยต้องซื้อผ่านช่องทางที่มีการจำหน่ายทางการของผู้จัดงานเท่านั้นนะครับหรือผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองเท่านั้นย้ำนะครับหลีกเลี่ยงการโอนเงินล่วงหน้าให้กับบุคคลหรือว่าร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือผ่านสื่อสังคมออนไลน์บางทีแล้วเขาก็มีแบบหน้าม้าบางอะไรบ้างนะหลังจากที่มีการโอนเงินคุณผู้ฟังควรเก็บหลักฐานการโอนเงินการสนทนานะครับแล้วก็ข้อมูลการทำรายการไว้ทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐานหากกรณีเกิดปัญหาทุกบาททุกสตางค์ที่ประชาชนเก็บหอมรอมริบเพื่อซื้อบัตรคอนเสิร์ตท่านบอกมีคุณค่าเป็นความฝันของแฟนคลับครับไม่ควรกลายเป็นช่องทางทำมาหากินของมิจฉาชีพรัฐบาลโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบท่านบอกว่าก็จะใช้กลไกทุกกลไกที่มีเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดก็ขอเตือนประชาชน

ซาอุดิอาระเบียแต่ท้ายที่สุดเขาเดือดร้อนไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบครับเปิดเผยว่าตนได้รับรายงานกรณีกลุ่มประชาชนชาวไทยมุสลิมจากทั้งจังหวัดปัตตานีนะครับจากทั้งจังหวัดยะลานราธิวาสบอกได้รับความเดือดร้อนมากๆเลยคุณผู้ฟังเรื่องอะไรเรื่องของการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเลาะนะครับที่ณราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียแต่ท้ายที่สุดครับกลุ่มนี้เขาไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดจึงได้มอบหมายให้ดร.พัชรินทร์ ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงพื้นที่แทนนะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรับฟังข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้เป็นจำนวนมากประสานงานการทำงานร่วมกับนายเจเสศไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินทางมารับฟังปัญหาด้วยตนเองบอกภายหลังจากการประสานงานนะครับกับท่านซาการิยาสะอิซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสเขต4นะครับทั้งนี้รัฐบาลครับภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนครับที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อสินค้าและก็บริการกำชับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยสานต่อนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมโดยให้สคบนะครับบูรณาการการร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยกรมการท่องเที่ยวสำนักงานตำรวจแห่งชาติศูนย์ดำรงธรรมครับในการให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายอย่างรวดเร็วข้อมูลเบื้องต้นครับบอกว่ามีผู้ได้รับผลกระทบเรื่องนี้เนี่ยนะครับประมาณ150คนบอกมูลค่าความเสียหายจากเรื่องนี้เนี่ย 3.7 ล้านบาทโดยเรื่องนี้ครับเขาบอกว่ากลุ่มผู้เสียหายเนี่ยเริ่มต้นแบบนี้คุณผู้ฟังสมัครเข้าร่วมโครงการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเลาะผ่านองค์กรหนึ่งชำระเงินเนี่ยคนละ 25,000 บาทแบบนี้ก่อนนะจากราคาแพ็กเกจเดิมเนี่ยก็คือราคาเต็มอยู่ที่ 45,000 บาทโดยองค์กรนี้เนี่ยเขาอ้างว่าจะรับผิดชอบส่วนต่างจากเงินกองทุนเองบอกจากการตรวจสอบเบื้องต้นกับกรมการท่องเที่ยวพบว่าองค์กรดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเห็นไหมพอเราตรวจสอบแล้วอ้าวได้ต้นตอแล้วเวลาที่เราจะไปไหนดังกล่าวเนี่ยนะคุณผู้ฟังต้องตรวจสอบก่อนอันนี้เป็นข้อมูลเป็นความรู้นะคือต้องไปตรวจสอบว่าบริษัทนี้ที่เราจะให้เขาพาไปเที่ยวบริษัททัวร์นี้เนี่ยได้มีใบอนุญาตหรือเปล่าคุณผู้ฟังเอาไปเช็คนะฮะบริษัททัวร์นี้เอาไปเช็คกับกรมการท่องเที่ยวพอเขาไปเช็คปั๊บปรากฏว่ากลุ่มนี้ครับไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวขณะนี้ผู้เสียหายก็ได้มีการเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนณสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นแล้วด้วยคุณผู้ฟังนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบท่านเดินหน้าเรื่องนี้คือจริงๆแล้วท่านสุภมาศอิสระภักดีนี่ต้องบอกว่าเช้ากลางวันบ่ายเย็นค่ำดึกทุกภารกิจจริงๆนะครับในการดูแลเพราะมีความเดือดร้อนจากพี่น้องประชาชนเกิดทุกๆชั่วโมงเอาแบบนี้ดีกว่าเรื่องนี้นะครับท่านบอกว่ารู้สึกห่วงใยพี่น้องผู้แสวงบุญทุกท่านที่ได้รับผลกระทบเข้าใจดีครับบอกว่าการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะคือความศรัทธาแล้วก็เกิดจากความตั้งใจของพี่น้องหลายๆท่านที่เก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตนะครับก็ได้มีการสั่งการทันทีนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรับเรื่องทันทีแล้วก็ลงพื้นที่ทันทีโดยไม่ต้องรอให้พี่น้องเดินทางมาร้องเรียนเองคือทุกเรื่องจะสังเกตเห็นเลยว่าพี่น้องเดือดร้อนตรงจุดไหนท่านไปหาท่านสุภมาศอิสระภักดีไปหาเองเลยไม่ต้องให้พี่น้องมาหาเลยนะครับท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ท่านก็ลงพื้นที่เองทั้งตรวจสอบเองติดตามเองไกลเกลี่ยประสานงานให้กับผู้เสียหายได้รับเงินคืนตามสิทธิ์โดยเร็วที่สุดนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบท่านประสานกับสคบให้เร่งเปิดรับเรื่องร้องเรียนรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายเพิ่มเติมพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพยานหลักฐานเรื่องของเอกสารการชำระเงินอย่างที่บอกตอนต้นไงเวลาที่คุณผู้ฟัง

0: ระเงินอะไรต้องเก็บหลักฐานไว้รายละเอียดของสัญญาเก็บไว้นะครับห้ามทิ้งโดยเด็ดขาดเลยที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเก็บไว้เพื่อประกอบการดำเนินการตามกฎหมายรวมทั้งประสานกรมการท่องเที่ยวสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามทรัพย์สินขยายผลการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดควบคู่กับกระบวนการในการไกล่เกลี่ยแล้วก็ติดตามการคืนเงินให้กับผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดในกรณีดังกล่าวคุณผู้ฟังครับสคบมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522ในเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบพฤติการที่อาจเข้าข่ายละเมิดสิทธิผู้บริโภคดำเนินการไกล่เกลี่ยครับเพื่อเยียวยาความเสียหายโดยก็จะประสานกับสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียหายที่เดินทางนะครับกลับภูมิลำเนาแล้วพร้อมทั้งทำงานร่วมกับกรมการท่องเที่ยวและก็พนักงานสอบสวนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้เสียหายเนี่ยได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ได้รับการเยียวยาตามสิทธิ์โดยเร็วที่สุดจะสังเกตเห็นเลยว่าทุกวันนะครับในภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับจะบอกว่าโอ้โหทุกเรื่องจริงๆและในทุกๆเวลาก็จะมีความเดือดร้อนแบบเนี้ยของพี่น้องประชาชนส่งต่อมาท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะลงไปพื้นที่เองแล้วก็ไปดูแลปัญหาของพี่น้องประชาชนด้วยตนเองทางด้านของดร.พัชรินทร์ครับกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าสคบพร้อมรับข้อมูลจากผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกรายประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับการคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็ได้รับความเป็นธรรมโดยเร็วที่สุดบอกตนได้นำความห่วงใยของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบฝากถึงประชาชนนะครับที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเลาะให้ตรวจสอบใบอนุญาตของผู้ประกอบการกับกรมการท่องเที่ยวก่อนชำระเงินทุกครั้งนะครับทุกครั้งนะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปไหนก็แล้วแต่คุณผู้ฟังต้องเช็คก่อนว่าบริษัททัวร์เนี่ยมีใบอนุญาตกับกรมการท่องเที่ยวหรือเปล่านะครับต้องเช็คก่อนเพื่อความอุ่นใจของเราและก็ของครอบครัวของคนที่เรารักด้วยเช็คก่อนพิจารณาเรื่องราคารายละเอียดของแพ็คเกจอย่างรอบคอบโดยเฉพาะข้อเสนอที่บางทีคุณผู้ฟังเคยได้ยินทัวร์ไฟไหม้ไหมโอ้โหมันราคาถูกจนน่าตกใจข้อเสนอที่ต่ำกว่าราคาปกติมากๆเนี่ยนะครับอยากให้ตรวจสอบให้ดีให้ละเอียดให้ถ่องแท้ด้วยนะครับบางทีก็เขาก็จะฉวยโอกาสตรงนี้แล้วสุดท้ายก็ไม่ได้บินไปต่างประเทศอย่างที่มีการบอกว่าทัวร์ไฟไหม้ราคาถูกแสนถูกสุดท้ายก็มีกรณีนี้เยอะทีเดียวที่หลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญครับของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสคบครับทุกวันมีหลายเรื่องส่งมาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนสคบและก็สวท.ของเราด้วยก็อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนแต่วันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคมจันทร์หน้าคาราบาวมาครับโอ้โหหลายคนบอกว่าอดใจไม่ไหวแล้วนะครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขงั้นเดี๋ยวพาไปฟังสปอตก่อนดีกว่าจากคาราบาวไปติดตามกันครับ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: จันทร์หน้าแล้วนะครับคุณผู้ฟังย้ำนะครับจันทร์ที่13กรกฎาคมวันจันทร์นี้ก็6กรกฎาคมใช่ไหมนับไปอีก7วันโอ้โห5โมงเย็นด้วยนะ5โมงเย็นนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่เชิญครับมาเชิญเลยมาชมคาราบาวกันชมฟรีไม่เก็บบัตรผ่านประตูนะครับดังนั้นเนี่ยบอกต่อๆไปกระจายไปทั่วๆกันเลยใครชอบคาราบาวชอบคาราบาวครับมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังเราจัดกันที่ห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับไม่อยากให้พลาดเลยกับครั้งนี้นะครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขหลายๆคนไปเช็คฟีดแบคอยู่ในเพจของสวทด้วยนะครับในเพจของถนนดนตรีหลายๆคนบอกอยากชมมากๆเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยนะครับอย่าลืมชวนกันมาเยอะๆนะครับงานนี้ชมฟรีไม่เก็บบัตรนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นดังนั้นไม่อยากให้พลาดนอกเหนือจากคาราบาวก็จะมีอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคลุยในตำนานด้วยนะครับย้ำกันนิดนึงเจอกันจันหน้านะครับเจอกันจันหน้าจันที่13กรกฎาคมนะครับเวลา 5:00 น.ย้ำพิกัดกันหน่อยนึงห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์นะครับอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับติดตามรับชมได้ทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจ Facebook ของถนนดนตรีนะฮะติดตามบันทึกการแสดงทุกวันเสาร์ที่1และ2ของเดือนเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.ทาง NBT และรายการถนนดนตรีสวท FM 92.5 MHz AM 891 kHz AM 1467 kHz ออกอากาศทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ครับ 3:05 น.จนถึงเที่ยงคืนนะครับนี่ก็มาประชาสัมพันธ์ย้ำกันบอกกันจะได้รับทราบกันนะครับแล้วก็มาดูกันเยอะๆจันหน้า 5:00 น.นะฮะสำหรับคาราบาวไม่อยากให้พลาดเลยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเลยก็ติดตามกันนะครับอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวเอามาดูกันนิดนึงครับมีหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวล่าสุดครับท่านสุภมาศอิสระภักดีโชว์ผลงานครับต้องบอกว่าผลงานของท่านสุภมาศอิสระภักดีเป็นที่ประจักษ์กับสายตาพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสคบ2เดือนคุณผู้ฟังสามารถชดเชยผู้บริโภคไปแล้วนะ22ล้านล่าสุดก็เดินหน้าเลมอลคุ้มครองคนซื้อบางคนซื้อของเกิดชำรุดนะครับกฎหมายนี้ก็จะมาคุ้มครองเร่งจับมือทุกหน่วยงานลุยสะสางทุกเคสครับต้องบอกว่านี่แหละรัฐมนตรีที่ต้องบอกว่าดูแลพี่น้องประชาชนด้วยหัวใจจริงๆนะครับล่าสุดวันนี้เลยนะครับที่ห้องประชุม302ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับครั้งที่4ครับ2569โดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูมิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมด้วยกรรมการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับเข้าร่วมการประชุมหลักใหญ่ใจความครับวันนี้นะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคเป็นอันดับแรกตั้งแต่กระบวนการอะไรครับรับเรื่องร้องเรียนไปจนถึงการแก้ไขปัญหาเชิงรุกในมิติต่างๆพร้อมกับการเดินหน้าดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดประชาชนอย่างจริงจังมาดูสรุปกันหน่อยนะในรอบ2เดือนพอทำงานแล้วก็มีผลงานที่ประจักษ์แบบนี้ตลอด2เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่พฤษภาคมจนถึงมิถุนายน2569ครับสคบนะครับสคบรับเรื่องร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนได้แล้วถึงจำนวน 8,465 เรื่อง8,465 เรื่องนะครับโดยส่วนมากก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้นแต่ในขณะเดียวกันประชาชนเนาะก็เผชิญกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลายกรณีรัฐบาลจึงมีความจำเป็นต้องปฏิรูปงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้รวดเร็วนะครับเชิงรุกแล้วก็เข้าถึงปัญหาและเห็นผลเป็นรูปธรรมนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ต้องมาคุ้มครองดูแลผู้บริโภคแล้วก็ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบนะครับ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยดำเนินการแทนผู้บริโภคไปแล้วเนี่ยคิดเป็นมูลค่าที่ผู้บริโภคจะได้รับการชดเชยกว่า 22.6 ล้านบาท ในส่วนของความคืบหน้าก็แบ่งเป็น2กรณีด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีแรกคืออยู่ในระหว่างการส่งพนักงานอัยการดำเนินคดีก็คิดเป็นมูลค่า 14.5 ล้านบาทศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ประกอบธุรกิจชดเชยคิดเป็นมูลค่า 6.2 ล้านบาทยุติเรื่องโดยไม่ต้องฟ้องคดีนะครับคิดเป็นมูลค่า 1.9 ล้านบาทที่ประชุมคคบ.ครับวันนี้ก็มีมติให้ดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคนะครับเพิ่มอีก33คดีคุณผู้ฟังมูลค่ากว่า6ล้านบาทครอบคลุมข้อพิพาทด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับที่มีการพิจารณาในที่ประชุมมากที่สุดรองลงมาก็คือการให้บริการไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการการซื้อขายสินค้าออนไลน์ตามลำดับด้วยนะครับดังนั้นครับนี่ก็คือการสรุปเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายแต่หลายคนเลยก็ติดตามกันอยู่นะครับสคบ.ก็เดินหน้านะครับในการดูแลทุกเคสที่สคบ.ได้เร่งนะครับให้กับการช่วยเหลือผู้บริโภคช่วง2เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่พฤษภาจนถึงมิถุนาก็มีการกำชับทุกหน่วยงานครับเร่งดำเนินการตามมติให้เห็นผลโดยเร็วที่สุดความปลอดภัยของประชาชนคือสิ่งสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเน้นย้ำครับพี่น้องประชาชนนะฮะฝากไว้คือก่อนซื้อสินค้าทางออนไลน์นะครับพี่น้องครับต้องตรวจสอบฉลากเครื่องหมายมาตรฐานตัวตนของผู้ขายทุกครั้งอย่าหลงเชื่อโฆษณาที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงหากพี่น้องประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมแจ้งสายด่วนสคบ1166นะครับแอปพลิเคชันOCPB Connect หรือที่เว็บไซต์ก็ได้ครับ ocpb.go.th หรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศสคบจะเป็นตัวกลางคุณผู้ฟังในการดำเนินการเชื่อมการทำงานทั้งหมดกับพี่น้องประชาชนคืนความเป็นธรรมรักษาสิทธิ์ให้กับผู้บริโภคทุกคนนะครับนี่คือการเดินหน้าต้องบอกว่าท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบก็เดินหน้าในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับไปติดตามข่าวแล้วก็เคารพธงชาติในห้วงเวลา 18 นาฬิกาก่อนแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแขนหายไปแล้ว
6: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีครับกลับมาแล้วชั่วโมงที่2นะครับหลายคนที่ทักทายมาบอกสวัสดีครับพี่บอลก็เลยต้องสวัสดีครับกลับไปนิดนึงเพราะว่ามีข้อความระหว่างที่ไปฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็ยังคงพูดคุยกับคุณผู้ฟังแบบหลังไมค์ด้วยหลายๆคนก็บอกว่ามีหลายๆเรื่องเลยที่มีการแจ้งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเบอร์โทรศัพท์นะครับประสานกันที่022769717แล้วก็อีกเบอร์นึง022769721เรื่องหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังไปแล้วเมื่อต้นชั่วโมงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนจากการซื้อของออนไลน์นะครับโชว์ผลงานของสคบที่ต้องบอกว่าผลงานประจักษ์จริงๆนะครับสายตากับพี่น้องประชาชนทั้งในการรับเรื่องร้องทุกข์ต่างๆสคบก็ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ลงพื้นที่ไปติดตามในทุกๆจุดนะครับโดยเฉพาะเรื่องสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนแต่ในขณะเดียวกันครับชั่วโมงนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องหนี้สินยังไม่ได้พูดชั่วโมงนี้ต้องมาพูดกันหน่อยเพราะมีข้อความส่งมาทั้งใน TikTok ก็ด้วยนะครับทั้งในเพจ Facebook ด้วยบอกว่าโอ้ปัญหาทั้งหนี้นอกระบบทั้งเรื่องของโอ้โหการใช้การจ่ายต่างๆหนี้ครัวเรือนต่างๆล่าสุดครับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับสั่งเดินหน้าเต็มที่แก้หนี้ครัวเรือนนะครับจัดมหกรรมแก้หนี้ต้องบอกว่ามีการไกล่เกลี่ยหนี้สำเร็จไปแล้วกว่า 1,000 รายช่วยพี่น้องประชาชนตอนนี้ลดภาระหนี้ไปแล้วนะคุณผู้ฟังกว่า171ล้านบาทปลดผู้ค้ำกยศ.ด้วยอันนี้ก็สำคัญเกี่ยวเนื่องกันเช่นเดียวกันผู้ค้ำกยศ.ปลดไปแล้วนะครับปลดผู้ค้ำกยศ.ไปแล้วกว่า947รายตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นข้อสั่งการสำคัญครับของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลที่เดินหน้าทั้งในส่วนของการทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นเรื่องสำคัญครับที่ท่านบอกว่าต้องให้มันหมดไปด้วยหนี้สินของพี่น้องประชาชนเรื่องนี้ครับรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับซึ่งให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายคนพอบอกเป็นหนี้ปุ๊บโอ้ยกลุ้มใจเครียดนะครับโอ้รายได้บางทีก็หารายได้มาแต่ท้ายสุดเป็นไงฮะต้องนำเงินที่หามาในแต่ละวันในแต่ละเดือนในแต่ละสัปดาห์เนี่ยไปใช้เรื่องหนี้สุดท้ายก็ไม่เหลือท่านบอกไม่ได้เรื่องนี้เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลครับจะต้องแก้ไขปัญหายกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนล่าสุดก็บูรณาการแก้ปัญหาเรื่องนี้เรื่องหนี้ครัวเรือนนะครับซึ่งต้องบอกว่าแก้ไขได้ค่อนข้างชัดเจนเห็นผลแล้วก็พี่น้องประชาชนบอกว่าโอ้ยกนิ้วให้เลยดำเนินการผ่านทางกระทรวงยุติธรรมในการแก้ปัญหาผ่านหน่วยงานภาครัฐสถาบันการเงินภาคีเครือข่ายทั่วประเทศครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เห็นผลเป็นรูปธรรมเลยนะครับที่นายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับเดินหน้าแก้หนี้ก็คือ 1. มหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนนะครับเปิดโอกาสให้ประชาชนนะมาลุงป้าน้าอาที่มีปัญหาเรื่องหนี้มาพูดคุยนะครับมาไกล่เกลี่ยเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้โอ้พอมีกระบวนการนี้ปุ๊บนะหลายคนก็อ่ะก็กล้าเปิดใจกล้ามาคุยมีหนี้ตรงไหนป้าบอกมานะครับเดี๋ยวก็จะไปช่วยไกลเกลี่ยไม่กล้าคุยไม่เป็นไรภาครัฐก็จะมีคนที่จะไปช่วยคุยช่วยพูดช่วยเจรจากับเจ้าหนี้และหลายคนพอได้มาเจอได้มาพูดได้มาคุยมันก็หายนะเออไอความทุกข์ไอความเครียดจากเรื่องหนี้มันก็ดีขึ้นมันก็ทุเลาลงว่าอย่างนี้นะครับกับการปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็ความช่วยเหลือด้านกฎหมายด้วยบางทีนะก็มีหลายคนคุณผู้ฟังโทรมาหลังไมค์ด้วยนะหลายคนเลยทีมงานเราก็จดชื่อนี่นอกระบบบ้างนะครับบางทีก็ไปเซ็นไม่ได้รู้ข้อตัวบทกฎหมายหรอกป้าก็บอกมากก็ไม่รู้ก็เซ็นไปท้ายที่สุดก็มีทีมช่วยเหลือด้านกฎหมายเข้ามาดูแลเออพอฟังแบบนี้ก็อุ่นใจนะก็คลายความกังวลใจผลบ้างคุณผู้ฟังอันนี้ดีครับเขามีการสรุปด้วยพอทำงานแล้วเขาก็มีการสรุปผล ผลจากมหากรรมแก้หนี้สินครัวเรือนแล้วก็ยุติธรรมพบประชาชนพาไปที่จังหวัดนครปฐมก่อนนะฮะ26มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามีการสะท้อนความสำเร็จของการแก้หนี้ให้กับประชาชนนะมีประชาชนเข้าร่วมงานคุณผู้ฟังกว่า 1,579 รายปรากฏมีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยเขาก็มานะเขาก็มาไกล่เกลี่ยมาพูดคุยกับเจ้าหนี้ไว้เท่าไรป้าป้าก็บอกมานะก็ประมาณ 1,232 รายไกล่เกลี่ยสำเร็จด้วยนะครับ 1,232 รายก็คิดเป็น 100% เห็นไหม 100% เลยนะครับสำหรับผู้ที่เข้าไกล่เกลี่ยพอ 1,232 รายเข้าสู่กระบวนการและสำเร็จ 1,232 รายก็เท่ากับ 100% เลยนะครับซึ่งการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าครอบคลุมมูลหนี้กว่า 179.93 ล้านบาทก็ช่วยพี่น้องประชาชนได้เยอะเลยนะครับกว่า 171.44 ล้านบาทนอกจากนี้ครับอีกเรื่องนึงเขามีการปลดภาระผู้ค้ำประกันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือที่เรารู้จักกันก็คือกยศปลดผู้ค้ำนะครับไปถึง947รายก็ช่วยลดภาระโอ้คนที่ไปค้ำตอนแรกก็ไปช่วยค้ำนั่นแหละท้ายสุดโอ้โหสุดท้ายก็ติดบ่วงใช่ไหมล่าสุดก็ปลดภาระผู้ค้ำประกันกองทุนกยศไปถึง947รายช่วยทั้งลดภาระคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่ภายในงานครับก็ยังมีการไกล่เกลี่ยหนี้ทั้งก่อนฟ้องหลังฟ้องให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายด้วยใครที่ไม่รู้กฎหมายไม่เป็นไรเขามีคนที่ให้คำปรึกษานะครับช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถแก้หนี้ได้อย่างครบวงจรลดความเสี่ยงที่จะเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีหลายคนกลัวนะพอไปบังคับคดีปั๊บเนี่ยมางานนี้ก่อนมหากรรมไกล่เกลี่ยก่อนนะครับซึ่งต้องบอกว่าแก้หนี้ครัวเรือนได้สำเร็จจริงๆแล้วก็เพิ่มโอกาสให้ลืมตาอ้าปากแล้วก็ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจด้วยผู้ฟังไปดูข้อมูลต่อเพิ่มเติมได้นะครับอยู่ในเพจของเราเลยสวทครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลงเอาไว้ด้วยนะครับก็มีเรื่องสำคัญแบบเนี้ยที่จะช่วยให้กับพี่น้องประชาชนนะที่เดือดร้อนบางคนบอกมืดไป8ด้านเลยใช้คำนี้ได้เลยพอเป็นหนี้ปั๊บแต่พอมางานนี้ครับโครงการนี้ครับมหากรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าเขาโล่งใจก็สามารถที่จะไปประกอบสัมมาอาชีพได้เหมือนเดิมมีการไกล่เกลี่ยพูดคุยกับเจ้าหนี้หาทางออกร่วมกันนะครับทำให้ชีวิตทำให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยดีขึ้นนะครับก็มีข้อความมาเยอะแยะมากมายเลยก็ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลขอบคุณรัฐบาลที่มีโครงการดีๆแบบนี้นะครับทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยลืมตาอ้าปากได้นะครับตอนนี้หลายๆคนก็บอกเศรษฐกิจเริ่มฟื้นเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับไปตลาดต่างๆเพราะมีไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับตอนนี้ตลาดคึกคักมากๆเลยสแกนกันตึ้งๆๆนะครับบางคนอวดตัวเลขมาหลังไมค์บอกโอ้โหก๋วยเตี๋ยวคุณบอลตอนนี้ทานก๋วยเตี๋ยวชามละ10กว่าบาทเพราะว่ารัฐบาลออกให้ 60% เราออกเองก็ 40% ดังนั้นก็ประมาณสักบางคน18บาทเมื่อกี้นี้ดูข้อความอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแหละที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างเห็นผลสำหรับไทยช่วยไทยพลัส60 40ยังไม่รวมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พูดไปแล้วด้วยนะครับหลายคนก็บอกว่าเยี่ยมมากๆเลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณบอลโอ้ยป้าดีใจเหลือเกินนี่ป้าก็แบบว่ารอคอยอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่วันนี้ติดตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่ก็ส่งมานะครับเรียกว่าก็เป็นสื่อกลางให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็คุยกันนะครับแน่นอนเรื่องหนี้สินหลายคนก็บอกกลุ้มใจพอมีมหากรรมไกล่เกลี่ยหนี้แบบเนี้ยก็ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นนะครับอ่ะอีกเรื่องนึงไม่พูดถึงไม่ได้เลยเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่วันนี้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับทางด้านของเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับไปติดตามภารกิจของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับท่านลงพื้นที่นี่นะครับที่จังหวัดราชบุรีท่านได้ไปติดตามครับเรื่องราวของการดูแลนะครับเรื่องของพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมนะครับติดตามโครงการต้นแบบการพัฒนามะพร้าวน้ำหอมมูลค่าสูงของอโรเมติกฟาร์มนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็น ฟาร์มยกระดับนะฮะเรื่องของสินค้าเกษตรไทยจากสินค้าปริมาณสู่สินค้ามูลค่าสูงโดยทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ครับเขามีแนวคิดเขามีไอเดียดีๆนี่ที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมนี่นะฮะเขาบอกว่าเป็นการดันโครงการ The Harmony Model เพื่อใช้เป็นโมเดลต้นแบบในการยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศตลอดจนห่วงโซ่อุปทานด้วยการผลักดันเกษตรสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าเกษตรที่ใช่หาตลาดที่เจอแล้วก็ต้องเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ความมั่นคงทางอาหารให้เข้ากับตลาดด้วยว่าชอบแคมเปญนี้จังเลยเห็นภาพมากเลยเรื่องของการผลิตสินค้าเกษตรที่ใช่หนึ่งเลยนะต้องผลิตสินค้าเกษตรที่ใช่แล้วหาตลาดให้เจอและสินค้านั้นเนี่ยต้องตอบโจทย์ความมั่นคงทางอาหารให้กับตลาดด้วยนะครับภายใต้โมเดลดังกล่าวของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ภายใต้โมเดลดังกล่าวก็จะเป็นการผลักดันเกษตรกรผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาดทั้งในส่วนของคุณภาพทั้งในส่วนของมาตรฐานและก็ปริมาณครับโดยทั้งมีการใช้นะครับระบบการรองรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดยชุมชนมาตรฐานการทำการเกษตรโดยให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานออร์แกนิกด้วยและที่สำคัญคือมาตรฐานการทำการเกษตรให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีนะครับแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วยปิดท้ายครับที่อยากจะฝากไว้ก็คือกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะนำรูปแบบของ Aromatic Farm นะครับในการขับเคลื่อนแล้วก็ทำได้สำเร็จทำได้จริงนี่คือส่วนหนึ่งครับของ The Harmony Model ซึ่งจะขับเคลื่อนไปสู่สินค้าเกษตรอื่นๆที่จะใช้เป็นต้นแบบในการผลิตสินค้าเกษตรตามที่ตลาดต้องการต่อยอดไปสู่การแปรรูปสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มตลอดจนการเกิดขึ้นของเศรษฐกิจหมุนเวียนรักโลกเรื่องของคาร์บอนเครดิตโดยกระทรวงพาณิชย์ก็พร้อมที่จะสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มที่นะครับชอบตรงนี้มากๆเลยที่เกิดประโยชน์สูงสุดคือผลิตสินค้าเกษตรที่ใช่หาตลาดให้เจอแล้วก็สินค้าเกษตรตัวนี้ต้องตอบโจทย์ความมั่นคงทางอาหารให้กับตลาดด้วยนะครับนี่ก็คือภารกิจของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนาน วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
8: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
8: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดขึ้นส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
8: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
0: จับประเด็น VIP
1: กลับมาครับ 18:18 นะครับวันนี้ติดตามกันทุกๆวันแบบนี้ครับก็จะมีหลายๆเรื่องนะครับมาคุยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็การดำเนินโอกาสต่างๆของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสำคัญสำคัญอะไรก็แล้วแต่มาคุยข่าวกันในรอบวันนะครับแน่นอนว่าวันนี้คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่มาดูข้อความกันก่อนว่าใครฟังรายการแล้วทักมาหรือว่ารายงานตัวมาบ้างนะครับเพราะว่าถือว่าการทักทายของคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นกำลังใจครับให้กับทีมงานจับประเด็นเป็นข่าวของเราที่อยู่ด้วยกันในทุกๆวันคุณอัตตี้สวัสดีด้วยคุณกิ๊กละไมด้วยนะครับคุณแมนยูวันนี้ส่งข้อความเข้ามาด้วยอ่ะใครที่ยังไม่ได้ติดตามกันก็ส่งเข้ามาแต่หนึ่งเรื่องครับเรื่องราวที่เป็นข้อกังวลใจของคุณผู้ปกครองหนูหนูน้องๆบุตรหลานติดจอกันไหมครับพอบอกแบบนี้ไปปุ๊บเนี่ยหลายๆคนบอกเป็นคุณบอลแล้วก็อยู่หน้าจอนานๆทั้ง iPad บ้างสมาร์ทโฟนบ้างคอมบ้างนะครับ อะไรต่างๆเหล่านี้วันนี้ครับต้องบอกว่าเรามาคุยเรื่องนี้กันแนวทางในการที่จะดูแลทั้งเด็กแล้วก็เยาวชนลดเวลาหน้าจอสร้างเกราะป้องกันบางทีภัยออนไลน์มันก็แฝงมากับหน้าจอโซเชียลมีเดียด้วยเสี่ยงอันตรายเหมือนกันนะครับสสส.ก็มีเรื่องราวที่จะมาเตือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กไทยด้วยวันนี้ครับต้อนรับท่านกรรมการผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยนะครับคุณศรีดาตันทะอธิพาณิชย์ครับท่านดร.ศรีดาตันทะอธิพาณิชย์สวัสดีครับดร.ครับ
9: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับต้อนรับเข้าสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณดร.ศรีดานะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในหัวข้อที่เป็นประโยชน์มากๆลดเวลาหน้าจอสร้างเกราะป้องกันภัยออนไลน์ปัจจุบันนี้ครับอยากถามข้อมูลก่อนเลยว่าสถิติการใช้เวลาบนโลกออนไลน์หน้าจอมือถือแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับ
9: กระทรวงโดยทางการเอกชนเขาก็มีเซอร์เวย์อยู่เรื่อยๆนะก็แบ่งเป็นหลายๆช่วงคือจักรองค์ที่หมดเขาแล้วก็ค่อนข้างจะเพาะจับตักในลักษณะเหมือนเราอะค่ะโซเชียลหรือไว้ตลอดไปก็ข้ามไปอาจจะไม่ได้โดยที่ไม่ได้ไปทำอย่างจำถือว่าจะทำงานเรียนก็ค่ะ
1: เดี๋ยวแป๊บนึงครับท่านครับน่าจะต้องประสานใหม่เดี๋ยวสักครู่พอดีสายมันขัดขาดหายมันเดี๋ยวให้ติดต่ออีกทีดีกว่านะครับเดี๋ยวให้น้องประสานให้ใหม่แป๊บนึงนะครับเอาละเดี๋ยวแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับเพราะว่าสัญญาณมันอาจจะขัดหายไปสักนิดนึงนะครับอย่างที่บอกกันว่าเรื่องของการติดมือถือพอพูดเรื่องนี้พอคุยเรื่องนี้ปั๊บนี่โอ้มีหลายๆท่านเลยบอกว่าดูกันวันละอย่างน้อยนะไม่ต่ำกว่า 3-4 ชั่วโมงนะครับที่ติดโทรศัพท์ติดหน้าจอติดแท็บเล็ตติดสมาร์ทโฟนต่างๆด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่วันนี้นะครับมีปัญหาลักษณะเดียวกันหรือเรื่องคล้ายๆกันก็มาแชร์กันได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอันตอนนี้สายกลับมาแล้วสวัสดีอีกครั้งนะครับ
9: ค่ะค่ะ
1: โอเค
9: ดีขึ้นไหมคะ
1: ดีขึ้นครับเชิญต่อเลยครับ
9: คือว่าหลายหน่วยงานเนาะที่เขาสำรวจเนี่ยทุกช่วงวัยเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กประถมเด็กมัธยมนะคะหรือผู้สูงอายุวัยทำงานเนี่ยก็ใช้วันละ 8-9 ชั่วโมงเนาะแต่มันคงเป็นลักษณะว่าเปิดคาไว้อะไม่ว่าจะทำงานเรียนหนังสือเราก็จะกลับมากดดูได้ตลอดก็คือพกมือถือที่เปิดโซเชียลมีเดียล็อกอินแอคเคาท์ไว้ตลอดเนาะคือแบบนี้มันก็อยู่กันตลอดทั้งวันนะคะทีนี้เนี่ยมันก็มีคำถามเหมือนกันว่า และติดจอหรือใช้เยอะๆอ่ะมันมีปัญหาอะไร
1: ครับ
9: จริงเนี่ยต้องบอกว่ามันก็เท่ากับว่าเราอ่ะไม่ได้มีสมาธิไงในการที่จะเรียนหนังสือหรือว่าไปทำงานหรือไปมีสัมพันธภาพแบบในโลกกายภาพจริงๆเนี่ยไม่ได้มีคุณภาพเต็มที่นะคะอีกอย่างนึงก็คือเราก็จะมีอาการติดอินเทอร์เน็ตเนาะติดเกมซึ่งกลายเป็นโรคแล้วนะเสพติดเนี่ย
1: จริงเหรอครับเป็นโรคแล้วเหรอครับติด
9: ตอนนี้เป็นโรคที่แพทย์ตรวจเนี่ยเช็คอาการในนี้คือคุณเป็นโรคเสพติดเกมเสพติดอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะมันก็จะมีเนี่ยติ๊กไปว่าอาการอย่างเงี้ยคือว่าคิดคำนึงถึงตลอด
1: ม
9: ัน
1: ม
9: ีอ
1: ะไรบ้างครับจะได้เริ่มติ๊กตัวเองด้วยสังเกตตัวเองได้ยังไง
9: ก็คือคิดถึงตลอดนะคะว
1: ่
9: าเราจะต้องไปเปิดเมลเปิดไลน์เปิดโซเชียลมีเดียนะคะพยายามที่จะลดเวลาเล่นก็ลดไม่ได้นะคะใช้นั่งใช้ไถฟีดไปเรื่อยอ้าวแป๊บนึง1ชั่วโมงแล้ว2ชั่วโมงแล้ว
1: ถึง
9: นะคะใช่ก็ต้องลดเวลาก็ไม่ได้ไงคะจะเลิกเล่นก็ไม่ได้แม้ในช่วงที่เราต้องไปทำกิจการงานสำคัญช่วงสอบอะไรเงี้ยอย่างบางคนติดก็คืองดไม่ได้เลยหรือบางครั้งเนี่ยมีปัญหาสัมพันธภาพแล้วคุณก็ยังไม่เลิกอย่างเงี้ยก็คือว่ามันเริ่มติดแล้วคือลดละเลิกไม่ได้คิดคำนึงตลอดมีเวลาว่างก็จะต้องวิ่งมาใช้นะคะแล้วเกิดผลลบต่อการเรียนการทำงานหรือสัมพันธภาพกับแฟนกับครอบครัวแล้วไม่ไปทำหน้าที่แฟนแล้วไม่พาแฟนไปเที่ยวนะคะไม่ไป
1: เล่นโซเชียลติดออนไลน
9: ์ใช่อย่างเงี้ยคือติดแล้วนะคะซึ่งมันเป็นอยู่ในคู่มือแพทย์แล้วไหมคะว่ามันเป็นโรคเสพติดชนิดหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันก็คือเล่นเยอะๆก็อาจจะเสพติดนะคะนั้นเป็นอันแรกใช้เวลาหน้าจอมากเกินไปแล้วเสพติดทำให้เสียการเสียงานเสียสุขภาพจิตเนาะเสียสัมพันธภาพอะไรพวกนี้อันแรกอันที่สองก็คือบางครั้งเนี่ยเราไปเข้าถึงนะคะข้อมูลที่ผิดกฎหมายเป็นอันตรายนะอย่างเช่นเราไปสั่งซื้อบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเงี้ยมันก็ผิดกฎหมายไงเราไปเล่นพนันก็ผิดกฎหมายเราไปเข้าถึงสื่อลามกอนาจารนะคะก็ผิดกฎหมายเราไปทำแบบหลอกลวงคนอื่นไปบูลลี่คนอื่นอันเนี้ยมันคือผิดกฎหมายผิดศีลธรรมไงใช่ไหมซึ่งบนสื่อโซเชียลเนี่ยหรือบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็มีจำนวนคดีอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขาก็มี www.thaipoliceonline.go.th นะคะให้รับแจ้งรายวันเนี่ยวันละ 8-900 เคสนะคะมูลค่าความเสียหายจากการหลอกลวงนะคะหลอกลงทุนซื้อของไม่ตรงปกนะคะหลอกโอนยืมเงินอะไรพวกนี้นะคะวันละ30-40ล้านนะบางวันเป็น100ล้านซึ่งสถิติตอนนี้เป็นรายวันมันเป็นความสูญเสียที่เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานติดจอเนี่ยเราใช้เวลาเยอะๆเราขาดวิจารณญาณเราก็อาจจะตกเป็นเหยื่อหรือบางครั้งเราแชร์ภาพคลิปลามกไปเราก็ทำผิดกฎหมายโดยเราไม่รู้ไม่ระวังหรือบางครั้งเราไปเขียนวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเนี่ยเข้าข่ายหมิ่นประมาทหรือไปแซะเขาเนี่ยทำให้เขาเกิดสภาพจิตใจย่ำแย่ปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยเพราะว่าบนโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่ใช่เราคนเดียวนะคอมเมนต์เขาอะเขาอาจจะมีคนมาคอมเมนต์เขียนลบๆเนี่ยเป็นพันคนเป็นหมื่นคนมันก็เป็นบาดแผลทางใจซึ่งบางครั้งเนี่ยก็ทำให้เขากินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดจนกระทั่งอาจจะทำร้ายตัวเองนะคะเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าไซเบอร์บูลลี่เนาะการแกล้งแกล้งทางออนไลน์ถ่ายรูปขึ้นไปโพสขึ้นไปเอาคลิปไปแชร์ตัดต่อแต่งเรื่องนะทำเพจแอนตี้ถ่ายรูป เพื่อนขึ้นมาแล้วก็มาล้อมาล่อเป้าอ่ะคือสิ่งเหล่านี้ก็เกิดหรือคนที่ไม่รู้จักกันนะคะเป็นแอคเคาท์อวตารจะแม้จะเข้ามาคอมเมนต์รูปภาพเราในทาง
1: เ
9: ซ็กนะคะเสียหายหรือบางครั้งเนี่ยแสดงคำพูดว่าไปทำนองคุกคามทางเพศนะคะนะว่าแบบว่าเออดูภาพนี้แล้วอารมณ์ขึ้นเลยอะไรพวกเนี้ยนะคะคือมันก็มีตัวอย่างให้เห็นเพราะฉะนั้นการใช้สื่อจอมากเกินไปเนี่ยมันทำให้ความเป็นมนุษย์หรือความเกรงใจก็ลดลงด้วยนะส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาไม่เห็นตัวไงเขาไม่รู้จักกันเขาก็คิดว่าเขาสามารถที่จะเขียนอะไร
1: โ
9: พสอะไรแชร์อะไรก็ได้ผลอาจจะไม่ได้กลับมาถึงเราทำแอคเคาท์ปลอมใช่ไหมคะใช้แบบหน้าปลอมชื่อปลอมจดทะเบียนปลอม คุณไปละลานใครก็ได
1: ้
9: อย่างเงี้ยมันก็มีคนที่คิดแบบนั้นอยู่หรือแม้แต่เราก็จึงชื่อเราหน้าเรานี่แหละแต่
1: แต่เราไม่ได้ทำ
9: ถือสิทธิ์อะไรไปวิจารณ์คนอื่นเต็มไปหมดเลยนะคะเขามีบุคคลสาธารณะเขามีนักการเมืองนะคะคุณก็ไปด่าไปนักการเมืองมาพูดมาอธิบายอะไรถ้าไปไล่อ่านคอมเมนต์มันก็จะมีคนแบบไอ้ซาดอะไรอย่างเงี้ยเขียนมาโดยคุณมีสิทธิ์อะไรคุณเป็นใครทำไมคุณกล้าเทียบกับว่าถ้าอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยคุณกล้าไหมที่จะเดินไปด่าใครคำนี้ที่ไม่รู้จักกันเห็นไหมมันพฤติกรรมมันจะต่างกันมากนะคะเพราะฉะนั้นการอยู่บนสื่อโซเชียลเนี่ยหรืออยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตนะอินเทอร์เน็ตมันมีมากกว่าสื่อโซเชียลมีเดียเนาะต้องพูดคำว่าอินเทอร์เน็ตมันถึงจะครอบคลุมแบบการใช้งานหลายอย่างไม่ใช่แค่พวกสื่อโซเชียลมีเดียมันก็มีทั้งเรื่องของเสพติดใช้เวลามากเกินไปนะคะขาดการเรียนรู้ในชีวิตจริงหรือการปฏิบัติหรือเรื่องของสัมพันธภาพนะคะเรื่องของการที่ไปเสพสื่อเนื้อหาข่าวลวงข่าวปลอมนะคะเข้าถึงข้อมูลที่ผิดกฎหมายต่างๆหรือไปโดนคนมาหลอกนะคะมาสร้างสัมพันธ์เป็นเพื่อนแต่จริงๆก็ไม่ใช่เพื่อนไงมาโอ้ลมปฏิโลมนะคะ
1: บอกให้รักก็มี
9: ใช่ค่ะรักหนูเป็นแฟนกันหรือหนูอยากเข้าวงการเหรอนะคะอาเป็น
1: ส่งภาพส่งอะไรมาหน่อย
9: ใช่ค่ะส่งรูปมาโชว์ผิวหน่อยไหมเพราะว่าอาเนี่ยจะไปแคสโฆษณาครีมบำรุงพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือมาแบบว่าใส่ชั้นในมาเพราะว่ามีเสื้อชั้นในยี่ห้อวัยรุ่นเลยนะคะของญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยต้องการในนางแบบนะคะเด็กก็จะแบบบางทีอยากเข้าวงการเนาะหรือบางทีถ้าถึงการก็ส่งภาพให้นะคะพอส่งภาพให้อาจจะได้ตังค์นิดๆหน่อยๆ นะคะพอเขาขอภาพที่มันส่วนตัวมากขึ้นและให้เงินมากขึ้นเนี่ยเด็กบางครั้งเนี่ยก็อาจจะหลงเชื่อไงเพราะงั้นมันก็มีเรื่องของคนบนโลกออนไลน์เนี่ย คนที่เราคุยด้วยเนี่ยคือตัวจริงเสียงจริงเหมือนในรูปโปรไฟล์หรือเปล่าถ้าหลงเชื่อเนี่ยอาจจะเป็นมิจฉาชีพเป็นรักปลอมๆนะคะเป็นสแกมเมอร์เนี่ยก็เพียบเลยอย่างที่เราเห็นกองแก๊ง call center เนี่ยชวนหลอกลงทุนเยอะๆเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องของพฤติกรรมของเราเองอ่ะเราอยู่บนโลกออนไลน์อ่ะวันละ8ชั่วโมง10ชั่วโมงเราทำอะไรบ้างนะคะเราก็อาจจะไปแชร์โลเคชั่นแชร์รูปตัวเองหรือพ่อแม่แชร์รูปด้วยความภาคภูมิใจรูปเล็กๆเนี่ยเรื่องนี้เราก็เพิ่งเตือนคุณแม่คนหนึ่งที่เขาแบบลงรูปลูกที่ไปเรียนยิมนาสติกอ่ะเนาะยิมนาสติกเขาก็เด็กมันก็จะใส่เด็กมันเล็กๆอ่ะแหละมันก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้มีรูปร่างอะไรนะแต่ชุดยิมนาสติกก็คือว่าบางทีก็พลัดรูปเข้ารูปแล้วบางทีเด็กตีลังกาใช่ไหมคะแงนทำสะพานโค้งนะหรือบางทีแบบว่าตีลังกาฉีกขาซึ่งมันก็คือกีฬาไงใช่ไหมแต่บางครั้งเนี่ยมันก็จะมีพวกที่โรคจิตนะคะที่เห็นแบบเนี้ยแล้วเขาเอาไปใช้ได้นะคะใช้แบบฟินส่วนตัวเนาะทางเพศมันก็กลายเป็นภาพเด็กรูปของเราอะซึ่งเป็นภาพเล่นกีฬาภาพชุดว่ายน้ำเด็กว่ายน้ำไม่ได้มีหุ่นอะไรหรอกเด็ก5ขวบ8ขวบอ่ะแต่มันก็มีไงโรคจิตที่อยู่บนโลกออนไลน์มาเซฟหรือมาเอารูปพวกนี้ไปใช้นะคะประโยชน์ส่วนตัวหรือตอนนี้มันก็มี AI ที่มันเอาภาพพวกนี้ไปทำแบบ1คลิกอ่ะจากชุดใส่เต็มมิดชิดเนี่ยกลายเป็นเปลือยเลยนะคะอันนี้มันก็จะมีความน่ากลัวของเทคโนโลยีนะคะทุกวันนี้ที่มันสามารถที่จะถอดเสื้อผ้าได้หรือปลอมภาพปลอมเสียงปลอมวิดีโอแล้วกลายเป็นญาติของเราเป็นแม่ของเราโทรมาเพื่อที่จะมา อะไรนะยืมเงินขอเงินแม่อะไรเงี้ยหรือมาขู่ว่าลูกอ่ะหนูอุบัติเหตุอยู่ตรงนี้หนูอยู่โรงพยาบาล
1: แล้วต้องผ่าตัด
9: ต้องด่วนใช่ค่ะมันมีสิ่งเหล่านี้เต็มไปหมดบนโลกออนไลน์ที่งั้นเนี่ยหนึ่งการติดจอเนาะแล้วใช้โดยที่รู้ไม่เท่าทันเนี่ยมันก็มีปัญหาพวกนี้หลายอย่างมากนะคะซึ่งตอนนี้หลายๆประเทศก็ออกมาตรการแล้วอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวเนี่ยนะคะมันก็จะมีประมาณว่าหลายๆประเทศเนี่ยแบนเด็กถ้าอายุยังไม่ถึง16ปีเนี่ยห้ามใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะคะอย่างออสเตรเลียออกมาก่อนแล้วเร็วนี้กับอังกฤษใช่ไหมคะซึ่งอันนี้เขาก็มีนโยบายนะคะกดดันนะคะสั่งเลยไปที่แพลตฟอร์มว่าคุณต้องมีมาตรการ เช็คอายุและก็ต้องถ้าอายุไม่ถึงคุณก็ต้องไม่ให้ใช้ถ้ายังมีเด็กคนไหนที่มีอายุยังไม่ถึงแบบ16แล้วเข้าไปใช้แพลตฟอร์มคุณได้คุณมีโทษปรับแล้วก็ทำจริงไงไอ้ประเทศพวกนี้เขาถ้าเขามีกฎหมายแล้วเขาทำได้เนี่ยเขาก็จะบังคับได้เพราะว่าแพลตฟอร์มเขาโดนปรับทีเนี่ยหลักร้อยล้านอ่ะเขาก็แบบไม่ไหวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาทำมาตรการต่างๆออกมาอย่างน้อยก็ต้องมีคำเตือนมีระบบกรองอายุมีระบบเช็คหน้าว่าเป็นหน้าเด็กคือกรอกอายุโกงได้แต
1: ่หลอกมันก็มีอายุจริง
9: เช็คด้วยวิดีโอวิดีโอที่เป็นแบบว่าสดนะคะเซลฟี่อะไรเงี้ยเซลฟี่วิดีโอเพื่อให้เห็นว่าเด็กหรือถ้ามากกว่านั้นเนี่ยบางแอปพลิเคชันบางมาตรการที่เขาทำคือเขาจะเข้าไปดูบริบทการใช้งานนะหรือมีการพูดคุยสื่อสารเนี่ยเขาจะดูเลยว่าเนี่ยมันเป็นการคุยแบบเด็กหรือแบบผู้ใหญ่คือก็หลายมาตรการร่วมกันที่ภาคเอกชนผู้ให้บริการเนี่ยก็ต้องออกมาเพื่อที่จะคอมไพล์นะคะกฎหมายต่างๆที่ออกมานะคะหรือถ้าอายุเล็กๆ เช่นต่ำกว่า2ขวบเนี่ยก็อาจจะไม่ให้ใช้มือถือหน้าจอเลยนะคะโดยที่บังคับไปที่พ่อแม่หรือครูนะคะว่ามันเกิดผลเสียกับเด็กเรื่องของพัฒนาการล่าช้าEF อะไรเงี้ยสมองขายใยสมองอะไรเช่นใยประสาทจะไม่เติบโตตามวัยทำให้ลูกอ่ะไม่ฉลาดเนาะเป็นออทิสติกเทียมนอนไม่หลับหรือโตไปก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างเงี้ยแบบเนี้ยพ่อแม่ที่เขาใส่ใจเขาก็จะดูแลไม่ให้ใช้ไง
1: คร
9: ับ ใช่ไหมหรือถ้าเด็กโตขึ้นมาหน่อยนะคะมีปัญหาบูลลี่นะคะหรือกรูมมิ่งหรืออะไรพวกนี้เขาก็จะมีมาตรการกรองเว็บไซต์นะคะปิดข้อมูลส่วนตัวของเด็กอะไรพวกนี้ค่ะเขาก็จะมีออกมาเหมือนกันซึ่งประเทศไทยเนี่ยจะไปทางไหนอันนี้ก็เริ่มมีการ
1: พูดคุยกันละในประเด็นนี้ด้วย
9: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: อาจารย์ครับ
9: เพราะว่ามันเกิดผลในหลายประเทศและผลเสียนะคะ
1: ครับเป็นทราบมาว่าทางสสสเองก็จะมีมาตรการในการรณรงค์เพื่ออย่างที่เราคุยเรื่องปัญหากันนี่แหละว่าโอ้โหเด็กติดจอกันมากๆเลยในส่วนมาตรการตรงนี้ครับมีอย่างไรออกมาบ้างเพื่อที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ครับ
9: คือกำลังอยู่ในช่วงการหารือนะคะเพราะว่าสสสเนี่ยก็สนับสนุนการทำงานกับภาคประชาสังคมแล้วก็ทำงานกับภาครัฐภาคเอกชนแพลตฟอร์มอะไรเนี่ยก็ต้องมีการคุยกันหมดเนาะหรือแม้แต่ด้านสาธารณสุขคือกรมสุขภาพจิตเนี่ยก็มีการเชิญประชุมหารือแล้วว่าการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตทุกวันนี้มีปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นไหมนะคะคำตอบก็คือมีมีเยอะขึ้นจริงคนไข้อายุน้อยลงนะคะปัญหาสุขภาพจิตเครียดซึมเศร้าก็เยอะขึ้นแล้วก็หลายผลวิจัยนะคะหรือผลการศึกษาก็บอกว่าส่วนมากก็มาจากสื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะว่ามีผลในส่วนนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการก็คงจะออกมาในลักษณะของการดูแลความปลอดภัยตามช่วงวัยต้องพูดว่าแบบนี้เป็นกว้างๆไว้ก่อนนะคะก็หมายความว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าต่ำกว่า2ขวบเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยไงที่จะให้เด็กได้เรียนรู้จากหน้าจอเพราะไม่มีประโยชน์เลยก็ต้องแบนนะคะต่ำกว่า2ขวบเนี่ยแบนทีนี้ถ้าอนุบาลประถมวัยเนี่ยนะคะเริ่มเรียนรู้เรื่องสีนะคะเรื่องของร่างกายเรื่องของความสะอาดเรื่องอะไรเงี้ยเขาสามารถดูการ์ตูนดูคลิปได้โดยครูหรือพ่อแม่เนี่ยเป็นคนเปิดให้ดูแต่ไม่ให้เด็กแบบไถสิทธิ์เองเล่นเกมดูนั่งดูอยู่คนเดียวอันนี้คือไม่ใช่เพราะฉะนั้นมาตรการเด็กเล็กเนี่ยก็คงจะเป็นในลักษณะว่าให้ใช้แค่น้อยแต่น้อยอะค่ะโดยครูหรือผู้ปกครองเป็นคนเปิดให้ดูเป็นสื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้แต่ไม่ให้โยนให้เด็กเล่นเองนะมาตรการเมื่อจะออกมาในแนวนี้ก็จะต้องมีแบบแนวปฏิบัติบอกไงคะว่าผลบวกผลลบคืออะไรและถ้าไม่ให้ใช้จอที่ใช้แค่น้อยๆวันละชั่วโมงอะแล้วเด็กจะทำอะไรก็จะต้องมีกิจกรรมทางเลือกออกมาเช่นการอ่านนิทานนะคะนิทานสร้างการเรียนรู้นิทานในเด็กเล็กมันก็จะมีนิทานจำนวนมากเลยสอนเรื่องคุณธรรมสอนเรื่องการล้างมือเนาะการทานอาหารสอนเรื่องรูปทรงเรื่องสีพวกนี้สามารถใช้นิทานกระดาษนะหรือใช้สื่อจอคอมพิวเตอร์จอ iPad เนี่ยได้เนาะแต่ก็ให้ใช้สักวันละชั่วโมง2ชั่วโมงก็พอโดยผู้เลี้ยงเด็กดูแลเด็กเนี่ยเป็นคนใช้แต่ห้ามที่จะให้เด็กนั่งกดเองอ่า อะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีแบบเหตุและผลเนาะแล้วก็แนวปฏิบัติออกมานะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะคะถ้าโตขึ้นไประดับเด็กประถมเนี่ยก็อาจจะต้องมีกฎกติกามารยาทอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นะคะก็ต้องชี้แจงให้เด็กเข้าใจแล้วก็อาจจะต้องมีเรื่องของการแข่งกรองเนื้อหานะคะเช่นเรื่องแบบบุหรี่ไฟฟ้าพนันออนไลน์โบลาโมอะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมที่ผู้ประกอบการจะบล็อกหรือฟิลเตอร์ออกก่อนที่จะมาถึงหน้าจอเด็กอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องคุยกับโอเปอเรเตอร์เนาะมือถือต่างๆจะบล็อกสัญญาณได้ไหมจะมีซิมเด็กนะคะซิมมือถือสำหรับเด็กอ่ะหมายความว่าจดทะเบียนว่าลูกเราอายุแบบแค่8ขวบอย่างเงี้ยคุณก็จะได้ซิมมือถืออีกแบบนึงที่อาจเข้าได้เฉพาะเด็กไม่เหมือนที่ไม่ใช่ full access เข้าได้เฉพาะโลกสีเขียวโลกที่ปลอดภัยนะคะ 20,000 เว็บเนี้ยดีเป็นเรียนรู้สนุกด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมมากกว่านี้เข้าไม่ได้นะคะสิ่งที่อาจารย์พูดเป็นแค่ตัวอย่างเนาะเพื่อเปิดให้เห็นว่าถ้าเด็กยิ่งเล็กอ่ะการที่จะสร้าง ecosystem เนาะให้มันปลอดภัยและเขาเล่นอยู่ในเนี้ยเหมือนสนามเด็กเล่นที่มีการทำรั้วนะคะทำพื้นทรายพื้นอะไรให้เขาปลอดภัยอย่างเงี้ยเพราะเขายังเล็กไงมันก็จะเป็นแบบนั้นมีซิมเด็กไหมมีมาตรการกรองเนื้อหาหรือฟิลเตอร์ปิดข้อมูลส่วนตัวเวลาเด็กพิมพ์

0: ช่ไหมคะโรงเรียนก็จะต้องมีมาตรการอะไรออกมาไงว่าห้ามบูลลี่กันนะห้ามทำผิดกฎหมายนะถ้าผิดโรงเรียนก็จะต้องดำเนินการเพราะมันผิดกฎหมายไงตำรวจจะต้องมาสืบมาสอบไหมพ่อแม่หรือเด็กก็จะได้รับผลกระทบไงมีโทษตามกฎหมายหลายอย่างเด็กก็ไม่ได้รับการยกเว้นนะคะถ้าทำผิดกฎหมายสิ่งเหล่านี้มันคือเหมือนสภาพแวดล้อมอะค่ะที่ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันโดยที่เราเรียกว่ามาตรการดูแลความปลอดภัยออนไลน์ตามช่วงวัยของเด็กซึ่งอันเนี้ยอยู่ในระหว่างที่หารือกันนะคะโดยสสเนี่ยก็เป็นเจ้าภาพในการที่จะเชิญหลายหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงดิจิตอลกระทรวงสาธารณสุขนะคะกระทรวงพัฒนาสังคมหรือกระทรวงพมเนี่ยซึ่งเขามีตัวกิจการเด็กมานะคะตำรวจไซเบอร์อย่างเงี้ยมาคุยกันนะคะภาคประชาสังคมที่ทำเรื่องคุ้มครองเด็กทำเรื่องพัฒนาการด้านบวกการใช้สื่อพวกนี้มันก็มีประโยชน์ในการพัฒนาเด็กให้เป็นพลเมืองให้ใช้สื่อสร้างฐานหาเงินสร้างอาชีพในอนาคตได้เงี้ยเราก็จะไม่ก็ต้องมีพาร์ทบวกด้วยค่ะไม่ใช่ปิดกั้นอย่างเดียวเนาะเพราะในเงี้ยของสิทธิเด็กเนี่ยเขามีสิทธิใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่สิทธิอีกด้านหนึ่งก็คือผู้ใหญ่ต้องทำให้มันปลอดภัยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหลายๆอย่างที่อยู่ในช่วงหารือซึ่งเข้าใจว่ามาตรการก็จะต้องออกมานะคะไม่นานนะคะเดือน2เดือนเนี่ยต้องมีอะไรออกมาบ้างแล้วซึ่งก็ต้องอยู่ในระดับกระทรวงนะคะหรือกรมเนาะที่จะต้องมีคำสั่งการหรือขอความร่วมมือออกมาโดยใช้กฎหมายหรือกฎกระทรวงเนี่ยเป็นแนวทางในการที่จะบังคับใช้ให้เกิดความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนค่ะ
1: ครับช่วงสุดท้ายแล้วครับอาจารย์ดังนั้นเนี่ยเราต้องฝากดีกว่าสำหรับผู้ปกครองด้วยทั้งบุตรหลานที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ทั้งอินเทอร์เน็ตด้วยแหละบางคนใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ใช้อย่างไรเสพสื่อออนไลน์อย่างไรให้พอเหมาะพอดีและได้รับประโยชน์สูงสุดครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกเนาะว่ามันโลกนี้มันมีอะไรให้เรียนรู้หลายอย่างมากกว่าหน้าจอเนาะการที่จะลงมือไปปฏิบัติเองนะไปพูดคุยสัมพันธภาพในชีวิตจริงอะไรพวกนี้มันเรียวเนาะมันเรียวแล้วมันได้ผลมากกว่าที่จะนั่งอ่านนั่งกดไปเรื่อยๆอันนี้ต้องตระหนักไว้มันก็เป็นแค่ช่องทางเป็นแค่เครื่องมือเนาะที่จะเอามาให้เราแบบเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการเรียนรู้ต่างๆได้รวดเร็วได้ไกลมากขึ้นแต่มันไม่ใช่ชีวิตทั้งหมดของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคิดว่าเรียนรู้ของจริงนอกจากการปฏิบัติจากสัมพันธที่มันเรียวเนี่ยมันได้ผลมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องอย่าให้ใช้เยอะแหละนะแล้วการปลูกฝังตั้งแต่เด็กเนี่ยก็จะง่ายกว่าไงแต่ถ้าแบบโอ้โหปล่อยจนลูกเล่นจนเยอะจน
1: ติด
0: แล้ว
1: มัน
0: วัยรุ่นแล้วเนี่ยจะยากมากเลยนะคะแต่อาจารย์ไม่ได้บอกว่ามันทำไม่ได้เนาะก็คงจะต้องมองว่าลูกแบบมีความสนใจอยากอยู่บ้างไหมความสามารถอะไรอย่างอื่นที่เราอ่ะจะดึงจุดเด่นลูกออกมานะคะเพราะว่าจริงๆทุกคนน่ะนะสรรหาว่าตัวเองอาจจะมีจุดเด่นมีความเก่งเป็นที่ยอมรับในด้านไหนแล้วเด็กบางคนไปเล่นเกมติดเกมเพราะเขาเป็นเทพไงเป็นเทพในเกมไงบางคนไปติดจอเพราะว่าเขาพูดไม่เก่งเขาขี้อายจากเขาพิมพ์เก่งอ่ะมันไม่ต้องใช้ทักษะ
1: ในการสื่อสาร
0: การสัมพันธ์สายตาเออมันก็คือกดอุ้ยคีย์ตรงสติ๊กเกอร์อะไรเข้ามาเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เด็กบางคนไปติดเสือเพราะว่าเขาไม่มีที
1: ่
0: ยืนในสังคมไงแล้วมันตอบโจทย์แล้วก็มีคนในโลกออนไลน์เนี่ยพร้อมที่จะมาสปอยเขาคือเขาแสวงเกิดจากเขาไงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อาจารย์อยากแนะนำว่าเราต้องดูเนาะว่าลูกเราเนี่ยไปติดจอไปอยู่ในเวลาจอเยอะเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยเราก็ต้องแก้เนาะซึ่งแบบว่าเราไม่ได้ให้ตัวตนความสำคัญกับเขาเราต้องแก้ที่จุดนั้นนะคะเขามีจุดเด่นอะไรนะคะเขาชอบเล่นกีฬาเขาตัวไหนก็ส่งเสริมเขาถ้าเขาเด่นเขามีพื้นที่ในชีวิตจริงเขาก็จะไม่ไปแสวงหาในออนไลน์หรอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงลูกจะติดแล้วเราเพิ่งจะมาเริ่มคุกช้าหน่อยมันไม่ได้หมายความว่าเราแก้ไม่ได้เนาะมันก็ได้แต่ว่าก็จะอาจจะยากกว่าการที่เราให้ลูกเล่นกับธรรมชาติเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่เด็กเขาจะไม่สนใจจอเลยนะ
1: คร
0: ับ เพราะจริงๆอันนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเด็กไม่รู้จักจอไม่รู้จักอินเทอร์เน็ตเลยอ่ะเล่นกับพ่อแม่ติดพ่อแม่ตั้งแต่เด็กเขาไม่ได้เรียกร้อง

0: พ่อแม่ที่ยัดจอให้เขาตั้งแต่เด็กอะเด็กเขาก็ติดจากไอ้วิบวับเสียงอะไรเนี่ยค่ะกับทุกวิบวับอินเตอร์แอคทีฟกลายเป็นเด็กที่อยู่นิ่งไม่เป็นไงเพราะจอมกระตุ้นตลอดเนาะด้วยเสียงด้วยกลุ่มกระพริบอย่างเงี้ยนะคะก็กลายเป็นเด็กติดจอไปนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือว่าเราดูแลตั้งแต่เด็กดีกว่าจำกัดเวลาจำกัดเนื้อหาและพฤติกรรมบนโลกออนไลน์ให้เวลาเขามากๆเขาไม่ติดหรอกนะคะแต่ถ้าสปอยมาแล้วติดแล้วก็ต้องหาวิธีดึงเขาออกมาซึ่งก็อาจจะเป็นกิจกรรมนะคะหรือจุดเด่นความสามารถอื่นๆของลูกที่เราต้องหาให้เจอแล้วก็อยากโปรโมทเขาแล้วก็ค่อยๆดึงเขาออกมาใช้เวลาแต่ก็ทำได้ค่ะ
1: วันนี้กลับขอบพระคุณครับดร.สีดาตันทะอธิพานิชครับกรรมการผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยครับวันนี้ที่มาพูดคุยกันในประเด็นสำคัญครับขอบพระคุณครับ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: เอาละครับคุณผู้ฟังครับเล่นได้นะอย่างที่อาจารย์บอกแต่เพียงแต่ว่าต้องมีการจำกัดเวลาอย่างบางบ้านเนี่ยมีส่งข้อความมาบอกก็ให้เล่นครับวันละประมาณสัก2ชั่วโมงนี่นะครับเป็นคุณแม่แล้วก็ต้องจำกัดเรื่องของการเล่นด้วยนะครับแล้วก็ดูเนื้อหาดูคอนเทนต์ด้วยบางทีมิจฉาชีพหรือว่าคนที่มักจะฉวยโอกาสแสวงหาโอกาสในเรื่องของการเข้ามากับน้องๆด้วยเห็นตามข่าวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวที่มีการดูดเงินจากบัตรเครดิตด้วยนะเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกไปด้วยเพราะว่าบางทีไปซื้อเขาเรียกว่าอุปกรณ์ในเกมใช่ไหมฮะทั้งพวกดาบพวกมงกุฎบ้างล่ะพวกอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมีการตัดเงินจากบัตรเครดิตด้วยดังนั้นเนี่ยนี่ก็มาแฝงตัวหลายกรณีครับที่เกิดขึ้นจริงในยุคปัจจุบันนี้เราก็ต้องรู้เท่าทันด้วยนะครับขอบคุณมากๆที่วันนี้นะครับได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้วยเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์จะมีมาคุยกันแบบนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันครับวันนี้ประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งนึงหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขคาราบาวครับแน่นอนจันทร์หน้าวันนี้จันทร์ที่6กรกฎาคมบวกไปอีก7วันครับ13กรกฎาคมเดี๋ยวพาไปติดตามสปอตที่น่าสนใจกันเชิญรับฟังเลยครับ
2: ตอนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นับถอยหลังแล้วนะครับต้องบอกว่าใช้คำว่านับถอยหลังแล้วเพราะวันนี้วันจันทร์นับถอยหลังอีก7วันนะครับจันทร์หน้าเราก็จะได้เจอกับคาราบาวชมฟรีชมฟรีนะครับจัดที่นี่เลยนี่นะครับอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์มีบางคนมีแซวมีหยอกบอกว่ามาแล้วนะกำลังมาใจเย็นนะต้องใช้คำว่าใจเย็นนิดนึงนะครับเพราะว่าจันทร์หน้าไม่ใช่จันทร์นี้นะครับเดี๋ยวบางคนบอกจะมาเลยเดี๋ยวใจเย็นนิดนึงนะครับแต่ช่วงเวลานี้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ทองมอลลี่ใช้คำนี้เลยเป็นสัปดาห์ทองเลยครับมีเพื่อนชวนเพื่อนโพสต์ Facebook แชร์โซเชียลมีเดียนะครับทำคลิปวิดีโอเชื้อเชิญได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจันทร์หน้าเราจะมีงานใหญ่เกิดขึ้นณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ณถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับงานนี้ชมฟรีนะคุณผู้ฟังไม่เก็บบัตรผ่านประตูนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายแนะนำเลยใครที่สนใจนะครับไปดูเพิ่มเติมนะครับในเพจของถนนดนตรี5โมงเย็นครับวันจันทร์หน้าเจอกันนะครับคาราบาวพร้อมด้วยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคลุยในตำนานโหฟังอาจารย์ธนิตเป่าคลุยนะทุกคนจะเคลิ้มเพราะมากๆเลยทีเดียวแล้วก็เป็นบทเพลงที่มีคุณค่าเป็นบทเพลงที่หลายๆคนเติบโตต้องใช้คำว่าเติบโตมากับคาราบาวด้วยทุกบทเพลงครับเราจะได้ฟังสดๆนะมีหลายเพลงเลยนึกถึงเพลงไหนพิมพ์มาบอกกันหน่อยอยากฟังเพลงไหนมีข้อความมาเมื่อกี้นี้ถามไปบอกทะเลใจมีบวนลอยนะครับมีพระเจ้าตากส่งมาละมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่อยากจะชมคาราบาวบอกต่อๆกันนะครับบอกต่อๆกันได้เลยจันทร์หน้า5โมงเย็นคาราบาวที่นี่เลยนะครับย้ำสถานที่กันห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตชมฟรีนะครับ ไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้คุณผู้ฟังที่เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็เพจของถนนดนตรีนะครับไม่อยากให้พลาดเลยทีเดียวงานนี้นะครับคาราบาวก็จะมามอบความสุขจันทร์หน้าจันทร์ที่13กรกฎาคม5โมงเย็นนะครับฝากไว้ด้วยช่วงท้ายๆแบบนี้นำข่าวดีๆมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในช่วงท้ายด้วยรัฐบาลเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรครับสั่งโรงรับจำนำของรัฐทั่วประเทศฟรีดอกเบี้ย1เดือนเต็มหลายๆคนบอกโอ้โหตอนนี้แบบอยากจะได้เงินสักก้อนนึงนะครับล่าสุดมีข่าวดีมาบอกกันฟังข่าวนี้เลยรัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพี่น้องครับในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกนะครับมีความจำเป็นใช่ไหมที่จะต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงในการสร้างผลผลิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.จับไม้จับมือครับกับสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐนี่แหละมีแคมเปญมาบอกกันอีกแล้วคุณผู้ฟังไม่อยากให้พลาดเลยสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่บางทีต้องการนะครับเขาจัดแคมเปญนี้โครงการนี้เคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนเต็มๆเลยฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนเต็มๆสำหรับทุกวงเงินจำนำนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2569เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็อัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากนะครับเงื่อนไขสำหรับการรับสิทธิ์ครับรัฐบาลก็ได้มีการปรับลดขั้นตอนนะครับง่ายที่สุดไม่เป็นอุปสรรคต่อประชาชนครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มใครที่สนใจกลุ่มแรกเลยนะครับกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำกับสำนักงานธนานุเคราะห์คุณผู้ฟังก็นำแค่บัตรประชาชนตัวจริงนะฮะคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรครับก็ไปติดต่อรับสิทธิ์ได้เลยนะครับฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีเลยฟรีดอกเบี้ยไปเลย1เดือนครับหรือกลุ่มลูกค้าเดิมลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบสำนักงานธนานุเคราะห์อยู่แล้วไม่ต้องเตรียมเอกสารให้ยุ่งยากแค่คุณยื่นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนะเพื่อยืนยันตัวตนง่ายๆแบบนี้ก็รับสิทธิ์ไปได้เลยรัฐบาลครับก็มุ่งหวังที่จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เสริมเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเลยนะครับที่บางคนบอกโอ้ยต้องการมากๆเลยช่วงนี้ต้องใช้เงินนะครับก็เป็นช่วงที่เกษตรกรจำเป็นครับทราบเลยนะฮะแล้วก็ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่ออะไรเพื่อไปซื้อปัจจัยการผลิตเช่นบางคนพี่น้องเกษตรกรต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยนะฮะซื้อยาปราบศัตรูพืชนะครับเกษตรกรท่านไหนที่สนใจฟังรายการอยู่นะครับก็เข้าร่วมโครงการได้ที่สถานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐทุกสาขานะทั่วประเทศเลยภายในวันแล้วก็เวลาราชการตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4โมงครึ่งนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่บางทีแล้วเนี่ยมีความต้องการนะครับที่จะใช้เงินก็ไปติดต่อได้เลยนะฮะรัฐบาลก็เคียงข้างเกษตรกรอยู่ตลอดเวลานะครับก็อยากจะให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับล่าสุดก็มี1โครงการดีๆนำมาบอกกันในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ในห้วงเวลานี้นะครับเพิ่มเติมข้อความนะฮะส่งเข้ามาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ในทุกๆวันนะครับมีข้อความจากคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามา02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับส่งข้อความมาบอกติดตามทุกๆวันเลยนะครับใครที่ติดตามกันทุกๆวันแบบนี้ก็ขอบพระคุณมากๆปิดท้ายครับข่าววันนี้ที่ดูแลกันมาตลอด2ชั่วโมงเต็มพาไปติดตามท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการครับที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับเพื่อพบปะพี่น้องเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟังปัญหาจากผู้นำท้องถิ่นโดยตรงคุณผู้ฟังแล้วก็มอบนะฮะเรื่องของข้อสั่งการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเดินหน้าโครงการสำคัญครับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำควบคู่กับการส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือกลุ่มพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงปลานิลในพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับของท่านรัฐมนตรีทั้งหลายนะฮะก็ต้องบอกว่าลงไปยังอำเภอพานแหล่งเกษตรกรรมแหล่งประมงที่สำคัญโครงการสำคัญครับเข้าไปติดตามโครงการ สถานีกู้ชีพปลานะครับที่ตำบลสันกลางเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลานิลขนาดใหญ่เลยก็มีพี่น้องเกษตรกรเยอะแยะมากมายเลยนะครับมาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกข้อสั่งการ4ประเด็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นการสั่งการให้กรมชลประทานนะครับเร่งรัดเรื่องการปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองซอยนะครับแล้วก็ให้มีการส่งน้ำให้กับพี่น้องเกษตรกรเพื่อบรรเทาอุทกภัยซ้ำซากและที่สำคัญให้มีการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการปลูกพืชนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าแล้งก็ต้องดูพี่น้องเกษตรกรสั่งกรมฝนหลวงและการบินเพื่อการเกษตรสั่งการปฏิบัติการเชิงรุกติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อทำฝนหลวงนะครับเติมน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำรองรับภาวะฝนทิ้งช่วงด้วยนี่ก็เป็นภารกิจสำคัญของท่านรัฐมนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับก็ลงพื้นที่นะฮะที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายทั้งหมดนี้ครับคือจับประเด็นเป็นข่าวทุกวันครับมาติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz แล้วก็ยังมี FM 105 MHz AM ด้วยวันนี้เยอะแยะเลยนะครับ AM 819 GHz AM 891 GHz AM 1467 GHz ในเพจ Facebook มีข้อความแน่นๆเลยนะฮะแล้วก็ใน TikTok TikTok ด้วยวันนี้เวลาหมดละนะครับพรุ่งนี้วนกลับมาเจอกันใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับพี่น้องเดือดร้อนเรื่องอะไรก็ส่งมาประสานมาแล้วก็ให้สวทของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราอยู่เคียงข้างในทุกๆเวลานะครับวันก็จะมาเล่าข่าวเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
3: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
4: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้สาวฝรั่งเศสแหละ
8: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
7: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
8: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
7: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
8: อย่าให้อารมณ์รักบางตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา
9: 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568และให้รายงานผลภายใน30วันวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทด้านรัฐบาลยืนยันเตรียมงบประมาณกลางไว้เพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชนจีนทดสอบยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ในมหาสมุทรแปซิฟิกท่ามกลางความกังวลของประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568และให้รายงานผลภายใน30วัน
2: นายอนุทินชาญกระทูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำกับให้ดำเนินการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอย่างละเอียดรอบคอบและปัดจากข้อกังขาโดยยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและต้องให้ผลการสอบสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนพร้อมลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้น

0: ติธรรมเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วัน
1: ในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีก็เลยมีการจัดตั้งให้ท่านรองนายกประกรณ์ 1,000 นะครับเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการที่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยมารายงานก็คือมีการดำเนินการสอบสวนในร้ายแรงข้าราชการที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องตำรวจก็มารายงานว่าในส่วนของฝ่ายท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้มารายงานว่าเขาได้ดำเนินการในส่วนเขาอย่างไรบ้างแต่ละความผิดก็จะมีหน่วยงานของราชการที่จะไปดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปก็ดีเหมือนกันที่ผมเคยบอกและทุกหน่วยงานก็ทำในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเขาเป็นคู่ขนานกันไปสุดท้ายยังไงก็ตามข้อมูลทั้งหลายก็จะต้องมาบรรจบอยู่ที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
0: ทางนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินการครั้งนี้หลายหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือกันซึ่งเป็นเรื่องดีเพราะจะทำให้เกิดความมั่นใจว่า

0: รายงาน
1: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่และข้าราชการระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนกรณีกระแสข่าวพาดพิงถึงระดับอธิบดีและรองอธิบดีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นเรื่องนี้ยังไม่ได้สอบข้อเท็จจริงขณะที่การตรวจสอบคะแนนและกระดาษคำตอบของผู้สอบผ่านประมาณ 15,000 คนหากพบว่าไม่ตรงกันจะเสนอเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทันทีโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสำนักงานปปท.ร่วมตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสและเมื่อผลตรวจสอบมีความชัดเจนแล้วจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจในการยกเลิกบัญชีสอบทั้งนี้ยืนยันจะดำเนินการเฉพาะผู้สอบที่ทุจริตเท่านั้นไม่กระทบสิทธิ์ของผู้สอบที่สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองด้วยกลุ่มบุคคลที่คะแนนผิดปกติยังไม่ถือว่ามีความผิดทางอาญาแต่จะต้องสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไปเพื่อพิสูจน์ว่าความผิดปกติเกิดจากกระบวนการใดพร้อมขยายผลเพื่อสร้างความโปร่งใสและฟื้นความเชื่อมั่นสำนักงานกพ.กำหนดมาตรการเข้มการสอบเข้ารับราชการหากมีการทุจริตจะลงโทษทางวินัยสูงสุดด้วยการไล่ออกสถานเดียว
2: นายประกรณ์ อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เกี่ยวกับกรณีการทุจริตสอบเข้ารับราชการว่าแม้ในการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสำนักงานกพ.แต่ก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบแบบเหมารวมส่งผลกระทบถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบราชการอย่างรุน

0: ซึ่งแบล็คลิสต์กำหนดให้ผู้ทุจริตสอบภาคกมีลักษณะต้องห้ามเข้ารับราชการพร้อมเพิกถอนใบรับรองสอบผ่านและหากได้รับบรรจุไปแล้วต้องให้ออกจากราชการทันทีกำหนดโทษวินัยสูงสุดไล่ออกสถานเดียวเพราะถือเป็นการผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงแต่หากถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยให้สั่งพักหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนจัดทำฐานข้อมูลกลางรวบรวมรายชื่อผู้ทุจริตจากทุกองค์กรบริหารงานบุคคลเพื่อสร้างฐานข้อมูลกลางให้หน่วยงานรัฐทั่วประเทศใช้ตรวจสอบผู้สมัครเพื่อทำใบรับรองผ่านภาคต่อได้ทุกกรณีจัดทำแผนปฏิบัติการขณะเดียวกันยังเห็นชอบให้สำนักงานกพ.นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามีมติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐทุกประเภทหรือปฏิบัติตามแนวทางของกพ.กล่าวคือไม่ให้บรรจุหรือบรรจุกับผู้เคยผู้จริตต่อหน้าที่แม้จะได้รับการล้างบนพิมพ์ตัดสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า10,000 ล้านบาทด้านรัฐบาลยืนยันเตรียมงบประมาณกลางไว้เพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชน
2: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงินกว่า10,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วโดยนายภารดรสิริสนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้มีความจำเป็นจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งผลให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจนติดลบเกือบ60,000 ล้านบาทก่อนปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาดและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนรัฐบาลจึงเสนอให้โอนงบจากรายการที่ยังไม่เบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินงานได้เพื่อนำไปไว้ในงบกลางสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โลกความมั่นคงภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนโดยยืนยันว่าเป็นเพียงการปรับกรอบงบประมาณบางส่วนไม่ได้ยกเลิกโครงการสำคัญและรัฐบาลจะใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง
3: เตรียมการที่จะเอาเงินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เอามาเตรียมเอาไว้ตรงงบกลางเพื่อที่ว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะเป็นเร่งด่วนรัฐบาลจะได้สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงที
2: ท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วยคะแนน146 เสียงไม่เห็นชอบ4 เสียงและงดออกเสียง20 เสียงส่งผลให้ร่างกฎหมายผ่านการพิจารณาและเข้าสู่ขั้นตอนประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปวัฒนาตระเกตรายงาน
1: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงการโอนงบประมาณที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างมาเป็นงบกลางมีความจำเป็นเพื่อประคองเศรษฐกิจของประเทศนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการแถลงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่าการเร่งเบิกจ่ายก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ปัจจุบันเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตจึงต้องมีการโอนงบประมาณจากโครงการที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำมาเป็นงบในส่วนของการประคองเศรษฐกิจและชะลอผลกระทบวิกฤตส่วนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งอยู่ในชั้นของกรรมาธิการตั้งเป้าให้เป็นงบประมาณที่โปร่งใสเปิดเผยต่อสาธารณะและยึดหลักวินัยการเงินการคลังซึ่งมีการถ่ายทอดสดทุกครั้งที่มีการพิจารณาของกรรมาธิการงบประมาณขณะเดียวกันจะต้องเร่งงบลงทุนโดยเป็นการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อมาสนับสนุนการลงทุนในประเทศรวมถึงกระบวนการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือ PPP เพื่อให้เป็นปีแห่งการลงทุนนอกจากนี้ยังต้องเร่งดำเนินการ3 เรื่องคือการประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งปฏิรูปเพื่อเน้นการลงทุนส่วนกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทในวันที่9 กรกฎาคมเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีการพิจารณาโดยสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแสดงให้เห็นถึงความจำเป็น ที่ประเทศไทยต้องพึ่งพาพลังงานจำนวนมากและต้องการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตทั้งนี้ยืนยันว่าพระราชกำหนดกู้เงินมีความจำเป็นเพราะจะช่วยประคองเศรษฐกิจท่ามกลางสภาวะวิกฤตเห็นได้จากโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มียอดการเบิกจ่าย 50,000 กว่าล้านบาทกองทัพบกเปิดเผยเหตุระเบิดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาใกล้พื้นที่จังหวัดสุรินทร์คาดว่ากำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่กัมพูชาเคยวางไว้เอง
4: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่เกิดเหตุระเบิดในบริเวณช่องกลางอำเภอพนมรงค์จังหวัดสุรินทร์วานนี้โดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการใช้อาวุธของฝ่ายไทยซึ่งฝ่ายกัมพูชามักสื่อสารหรือทำหนังสือประท้วงในลักษณะที่พยายามสร้างความเข้าใจว่าเป็นการใช้อาวุธจากฝ่ายไทยแต่กองทัพบกได้ยืนยันไปแล้วว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นภายในฝั่งกัมพูชาเองซึ่งอาจเกิดจากกำลังพลที่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่เคยวางไว้โดยย้ำว่าฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อตกลงจริงๆของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่การใช้อาวุธในรูปแบบใดๆจากฝ่ายไทยอย่างแน่นอนดังนั้นข้อมูลที่ฝ่ายกัมพูชาเผยแพร่จึงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและจากข้อมูลด้านการข่าวในขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณที่น่ากังวลว่าฝ่ายกัมพูชาพยายามสร้างสถานการณ์ที่จะนำไปสู่การปะทะรอบใหม่แต่เป็นการใช้มิติด้านการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ในเวทีระหว่างประเทศซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็เร่งดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงและสื่อสารในประเด็นดังกล่าว
5: มันเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองนะครับก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากกำลังพลอาจจะเป็นกำลังพลที่เข้ามาทำหน้าที่ใหม่นั่นเราจะเห็นว่าในช่วงหลังเนี่ยกัมพูชาจะพยายามใช้เรื่องของการสื่อสารมากกว่าอาจจะเพื่อให้มีผลต่อการรับรู้รับทราบในระดับเวทีต่างประเทศก็ได้นะครับ
4: ส่วนภาพรวมสถานการณ์ชายแดนในขณะนี้ฝ่ายไทยยังคงเน้นในด้านการเฝ้าระวังและเฝ้าตรวจตาพื้นที่อย่างเข้มข้นควบการเสริมสร้างความมั่นคงการปรับปรุงเส้นทางลาดตระเวนและเส้นทางส่งกำลังตลอดจนสนับสนุนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดโดยสิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ทางนี้ยอมรับว่าในบางพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงานในระยะประชิดอาจเกิดเหตุขัดแย้งเฉพาะหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายได้ซึ่งจะต้องมีชุดประสานงานที่สามารถเข้าคลี่คลายสถานการณ์เพื่อให้ทุกเหตุการณ์ยุติลงโดยไม่ลุกลามไปสู่การใช้กำลังหรือความรุนแรงในระดับที่น่ากังวลปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมประสานกัมพูชาเจรจาแก้ปัญหาเขื่อนดักตะกอนฝั่งกัมพูชาส่งผลกระทบต่อชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดตราดแล้วตามกลไกของอนุสัญญาอันครอสพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าได้รับทราบปัญหาเขื่อนดักตะกอนฝั่งกัมพูชาบริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่ก่อสร้างรุกล้ำลงไปในทะเลแล้วซึ่งเขื่อนดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาโดยสร้างขึ้นเพื่อทำท่าเรือรองรับเรือท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวในประเทศกัมพูชาแต่เขื่อนดังกล่าวสร้างปัญหาให้กับไทยเนื่องจากตะกอนที่กระแสน้ำพัดพามาจะถูกดักอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาและทำให้น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งบ้านหาดเล็กของไทยแทนดังนั้นหลังจากได้ลงพื้นที่ไปรับทราบปัญหาแล้วจะเร่งประสานเจรจากับฝ่ายกัมพูชาเพื่อเร่งแก้ปัญหาโดยต้องอาศัยกลไกของกฎหมายทะเลตามอนุสัญญาอันคลอสเนื่องจากเขื่อนดังกล่าวอยู่นอกพื้นที่ของประเทศไทยนอกจากนี้ไม่ทราบกรณีที่สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาสั่งไม่ให้มีการรื้อถอนเขื่อนดักตะกอนออกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยรัฐบาลไม่จำเป็นต้องเจรจากับผู้อ้างตัวเป็นกลุ่ม VRNเพราะมีช่องทางพูดคุยที่เหมาะสมอยู่แล้วและยังสามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นผู้บัญชาการกองกำลังขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือ BRN ซึ่งควบคุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้เสนอให้รัฐบาลถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่แลกกับการวางอาวุธและมอบตัวว่ารัฐบาลไม่มีหน้าที่ต้องไปเจรจากับกลุ่ม VRN และจะไม่ยกระดับหรือให้ความสำคัญกับกลุ่มดังกล่าวเกินความจำเป็นพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายังสามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้ทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาปรามาสฝ่ายใดแต่รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้แล้วและจะดำเนินการพูดคุยผ่านช่องทางที่เหมาะสมกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการที่กำหนด โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยรายละเอียดว่ามีการหารือกับฝ่ายใดตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาในขบวนการขนยาเสพติดฝากแอร์โฮสเตส2รายฝากขังต่อศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวขณะที่ผู้ต้องหาให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
6: ชุดปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดคุมตัวนายอุทัยคณาภิวัฒน์ผู้ต้องหาที่ส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนายนันทวัฒน์ที่นำกระเป๋าช้างไปทิ้งข้างทางทำลายหลักฐานไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าซึ่งท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงและเป็นภัยต่อสังคมโดยทั้งสองคนมีสีหน้าเรียบเฉยและสวมหน้ากากโดยไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนก่อนจะเดินขึ้นรถคุมขังไปด้านพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอ้างว่ารับยาเสพติดมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาและเคยกระทำความผิดในลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมดซึ่งจะต้องนำไปตรวจสอบและเทียบเคียงกับพยานหลักฐานที่มีอยู่เพื่อความรัดกุมสอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนพบความเชื่อมโยงเฉพาะในขอบเขตของคดีนี้ส่วนห้องเช่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผู้ต้องหาเช่าไว้คาดว่าเป็นสถานที่สำหรับพักและบรรจุพันยาเสพติดเพื่อกระจายไปยังปลายทางซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกและไม่สามารถเปิดเผยได้สำหรับขบวนการนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีชาวต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้ควบคุมเครือข่ายโดยใช้วิธีแบ่งหน้าที่เป็นทอดๆเพื่อตัดตอนและป้องกันการสาวถึงผู้บงการตั้งแต่การส่งพัสดุการว่าจ้างผู้รับขนการสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละช่วงไปจนถึงผู้ทำหน้าที่รับโอนเงินจึงทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไม่ได้ปฏิบัติการเพียงลำพังตั้งแต่ต้นทางในอำเภอเชียงคำจนถึงปลายทางซึ่งนายอุทัยเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายที่ร่วมกันลำเลียงยาเสพติดจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประสานผู้ว่าราชการจังหวัดรวบรวมผู้เสียหายทัวร์แสวงบุญ3จังหวัดชายแดนใต้กว่า500รายเดินหน้าเอาผิดผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินคดีถึงที่สุดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีประชาชนได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวและการแสวงบุญว่าได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสให้เร่งรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายรวมถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบริษัททัวร์และบุคคลที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและเร่งติดตามทรัพย์สินเพื่อคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยขณะนี้ได้รับรายงานว่ามีผู้เสียหายที่แจ้งข้อมูลเข้ามาแล้วกว่า500รายและคาดว่าจะมีผู้เสียหายทยอยเข้ามาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องกระทรวงมหาดไทยจึงได้เร่งประสานทุกจังหวัดให้เปิดรับข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อให้การรวบรวมพยานหลักฐานเป็นไปอย่างครบถ้วนและรวดเร็วอันจะนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้กระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องและดำเนินการติดตามทรัพย์สินของผู้กระทำผิดตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการติดตามเงินคืนให้แก่ผู้เสียหายยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองประชาชนและจะช่วยให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมโดยเร็วที่สุด
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลยืนยันบริการฮอร์โมนยืนยันเพื่อสุขภาพสำหรับบุคคลข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ตามปกติของสปสช.ไม่ใช่การกำหนดสิทธิประโยชน์โดยเร่งรัดหรือข้ามขั้นตอนมีระบบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนกำหนดให้บริการบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายสัญชาติไทยเท่านั้นทั้งนี้ต้องอายุ18ปีขึ้นไปและต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขอย้ำว่าบริการนี้ไม่ใช่การแจกยาไม่ใช่บริการเพื่อความสวยงามและไม่ใช่การเปิดให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงยาได้แต่เป็นการบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชลีลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราช ชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
11: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนาวาเอกอาวุโสหวังเสี่ยเหมิงโฆษกของกองทัพเรือแห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLAN ออกแถลงการณ์ที่ระบุว่า PLAN ทำการทดสอบยิงขีปนาวุธติดตั้งหัวรบจำลองจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์บริเวณน่านน้ำสากลในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อเวลา 12:01 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมอ้างว่าการทดสอบขีปนาวุธในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามแผนการฝึกทานทหารประจำปีของจีนและไม่ได้มุ่งเป้าไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะด้านนางเฮนนี่วองรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียเตือนว่าการที่จีนทดสอบยิงขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิกถือเป็นการกระทำที่บั่นทอนเสถียรภาพของภูมิภาคแปซิฟิกขณะที่ทางการนิวซีแลนด์กล่าวว่านิวซีแลนด์และประเทศอื่นๆในภูมิภาคแปซิฟิกไม่ประสงค์ให้จีนใช้มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นพื้นที่ทดสอบขีปนาวุธสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาฟิลิปปินส์เปิดการพิจารณาคดีถอดถอนนางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ออกจากตำแหน่งในวันนี้ในข้อหาทุจริตและข่มขู่ที่จะลอบสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามสำนักงานรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยืนยันว่านางดูเตเต้จะไม่เข้าร่วมการพิจารณาคดีในครั้งนี้ด้วยตนเองขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายพันนายระดมกำลังรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบอาคารวุฒิสภาเนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องมีการตัดสินว่านางดูเตเต้มีความผิดทางนี้การลงมติดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากวุฒิสมาชิกฟิลิปปินส์อย่างน้อย2 ใน 3จึงจะทำให้นางซาร่าดูเตเต้ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีและตัดสิทธิ์ไม่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชาเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:09 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง31เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:32 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:55 น.สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
11: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและพิญโยรุ่งสมัยอ่า

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์ขณะบำเพ็ญเมตตาบารมีเมื่อครั้งเกิดเป็นสุวรรณสามชายหนุ่มผู้มีจิตใจอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยเมตตาสุวรรณสามได้ทิ้งความสุขสนุกสนานตามประสาเด็กหนุ่มทั้งหลายเลี้ยงดูพ่อแม่ตาบอดไม่เสียดายแม้กระทั่งชีวิตเพราะความรักความเมตตาที่มีต่อพ่อแม่ผู้ตาบอดใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางป่ามีสัตว์ป่าเป็นเพื่อนสุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุททกนิกายชาดกมหานิบาตและอัตถกถาขุททกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องสุวรรณสามนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีซื้ออุทยานพระกุมารพระนามว่าเชตสร้างถวายพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระภิกษุรูปหนึ่งผู้บิณฑบาตเลี้ยงบิดามารดาเพื่อจะยกย่องพระภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดาด้วยสิ่งของที่ชาวบ้านถวายว่าเป็นพระภิกษุยอดกตัญญูให้เป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุทั้งปวงพระพุทธองค์จึงตรัสเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์พระภิกษุผู้เลี้ยงบิดามารดาในกรุงสาวัตถีมีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีทรัพย์สมบัติ18โกฎมีลูกชายสืบสกุลเพียงคนเดียวบิดามารดาจึงรักและทนุถนอมมากวันหนึ่งลูกชายเศรษฐีเปิดหน้าต่างบนปราสาทออกมองเห็นผู้คนจำนวนมากที่ถนนใหญ่ทุกคนต่างถือดอกไม้ธูปเทียนเดินตามกันไปฟังพระธรรมเทศนาที่พระเชตวันมหาวิหารก็นึกอยากไปกับเขาบ้างจึงให้คนใช้ถือดอกไม้ธูปเทียนตามผู้คนไปพระวิหารครั้นจัดแจงถวายผ้าเภสัชและน้ำปานะแด่พระสงฆ์แล้วจึงนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระพุทธเจ้าแล้วนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่ในที่ที่สมควรขณะที่ฟังเทศอยู่นั้นบุตรเศรษฐีเห็นโทษในการใช้ชีวิตแบบคารวาสจึงเกิดศรัทธาในการบวชเมื่อผู้คนลุกออกไปแล้วจึงตรงเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบวชพระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่บวชให้กุลบุตรที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาชายหนุ่มจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับบ้านกราบบิดามารดาขอบวชกับพระพุทธเจ้าบิดามารดาได้ยินเช่นนั้นราวกับหัวใจจะแตกสลายเพราะมีลูกชายคนเดียว

กับแม่อยู่ได้เพราะลูกเราทั้งสองก็แก่แล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ลูกยังจะทิ้งพ่อกับแม่ไปเสียอีกการบวชไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งทำได้ยากยิ่งอยากกินของเย็นก็ได้ของร้อนอยากกินของร้อนก็ได้ของเย็นลูกอย่าบวชเลยเมื่อชายหนุ่มไม่ได้รับอนุญาตให้บวชจึงเกิดความทุกข์ใจนั่งก้มหน้าซึมเศร้าครุ่นคิดถึงชีวิตภายใต้ร่มกาสาวพัดไม่ยอมกินอาหารถึง7วันบิดามารดาปรึกษากันว่าถ้าไม่อนุญาตให้ลูกบวชก็คงจะตายเราจะไม่ได้เห็นเขาอีกเลยถึงลูกบวชเป็นพระภิกษุก็ยังได้เห็นหน้าต่อไปยังดีกว่าตายครั้นเห็นตรงกันอย่างนี้จึงอนุญาตให้ลูกบวชชายหนุ่มดีใจมากจึงน้อมลงกราบแทบเท้าบิดามารดาออกจากกรุงสาวัตถีมุ่งตรงไปยังพระเชตวันมหาวิหารถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชาพระศาสดารับสั่งพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรนั้นเป็นสามเณรตั้งแต่สามเณรบวชแล้วลาภสักการะเกิดขึ้นมากมายเพราะพ่อแม่ข้าทาสบริวารจัดข้าวของมาถวายเป็นประจำครั้นอยู่ต่อมาสามเณรก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเล่าเรียนธรรมะอยู่กับพระอุปัชฌาย์และอาจารย์ 5,000 ษาจึงคิดว่าอยู่ที่นี้ก็เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่ญาติไม่สมควรต้องการบำเพ็ญวิปัสสนาธุระจึงเรียนพระธรรมกถาจากพระอุปัชฌาย์แล้วจาริกออกจากวิหารเชตวันไปอาศัยอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นเจริญวิปัสสนาในป่าแห่งนั้นด้วยความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแม้เพียรพยายามอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้ชีวิตที่เปลี่ยนไปฝ่ายโยมบิดามารดาของพระภิกษุรูปนั้นอายุมากแล้วเมื่อวันเวลาล่วงเลยไปสังขารร่างกายก็แก่ชราร่วงโรยลงเพราะขาดลูกชายจิตใจก็ห่อเหี่ยวไม่มีจิตใจจะบริหารกิจการงานเหล่าชนที่ประกอบการพาณิชย์

แม้กระทั่งทาสและกรรมกรในเรียนก็แอบยักยอกเงินทองทรัพย์สมบัติหลบหนีไปจึงกลายเป็นคนขัดสนลงทุกขณะครั้นอยู่ต่อมาคนชราทั้งสองจึงกลายเป็นคนตกทุกข์ได้ยากสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแม้กระทั่งน้ำที่จะล้างมือจำต้องขายเรียนแม้เช่นนั้นก็ยังถูกคดโกงจึงไม่มีเรือนอยู่อาศัยกลายเป็นผู้ที่น่าสงสารอย่างจริงนุ่งห่มผ้าเก่าคร่ำคร่าถือกระเบื้องเที่ยวขอทานไปในที่ต่าง

ู้เป็นบุตรเศรษฐีนั้นทำอคันตุกะวัดปฏิสันถานต้อนรับให้พักครู่หนึ่งแล้วจึงถามถึงที่มาของพระเถระครั้นทราบว่ามาจากพระเชตวันจึงถามถึงความผาสุกแห่งพระศาสดาและพระมหาสาวกทั้งหลายแล้วเรียบเคียงถามถึงข่าวคราวความเป็นอยู่ของสกุลเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาในกรุงสาวัตถีพระภิกษุอคันตุกะตอบว่าท่านอย่าถามถึงข่าวคราวสกุลนั้นเลยทราบมาว่าสกุลนั้นมีลูกชายคนเดียวบวชเป็นพระภิกษุตั้งแต่เขาบวชสกุลนั้นก็เริ่มเสื่อมไปบัดนี้เศรษฐีผู้เฒ่าทั้งสองน่าสงสารยิ่งเป็นคนอนาถาไร้เรือนนอนต้องระเหเร่ร่อนถือกระเบื้องเที่ยวขอทานนอนตามชายคาบ้านคนอื่นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นไม่อาจทรงตัวอยู่ได้พรันน้ำตาก็เอ่อท้นออกมาร้องไห้น้ำตานองหน้าด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพระเถระจึงถามว่าเธอร้องไห้ทำไมพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีตอบว่าท่านทั้งสองคนนั้นเป็นบิดามารดาของกระผมเองกระผมเป็นบุตรชายของท่านพระเถระตำหนิพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นอย่างรุนแรงว่าบิดามารดาถึงความพินาศล่มจมพระ

้นรุ่งขึ้นจึงออกจากป่าเดินทางไปโดยลำดับจนลุถึงวิหารหลังพระเชตวันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีมากนักณที่ตรงนั้นมีทางสองแพร่งทางหนึ่งไปพระเชตวันอีกทางหนึ่งไปกรุงสาวัตถีพระภิกษุหนุ่มหยุดยืนครุ่นคิดอยู่บนทางสองแพร่งว่าจะไปหาบิดามารดาก่อนหรือจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาก่อนแล้วคิดต่อไปว่าเราไม่ได้เห็นหน้าบิดามารดานานมากแล้วก็จริงแต่ต่อจากนี้ไปเราจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้ายากมากเอาเถอะถึงอย่างไรเราก็จะได้พบบิดามารดาอยู่แล้ววันนี้เราจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนรุ่งขึ้นก็ไปหาบิดามารดาแต่เช้าจึงเปลี่ยนเส้นทางที่จะไปกรุงสาวัตถีมุ่งหน้าไปพระเชตวันมหาวิหารถึงพระเชตวันเมื่อเวลาเย็นแล้วซึ่งเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมใกล้รุ่งวันที่พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเดินทางถึงกรุงสาวัตถีนั่นเองพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ว่ามีบุญเคยทำไว้ในชาติก่อนพอที่พระองค์จะอนุเคราะห์ให้บรรลุธรรมได้เย็นวันนั้นพระองค์จึงแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาคุณของบิดา

ษาโดยชอบนำมาเลี้ยงบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าการที่ตนทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำหรือไม่จึงได้ทูลถามพระพุทธองค์พระบรมศาสดาได้ตรัสว่าพราหมณ์ทำสิ่งที่ชอบยิ่งการทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำแล้วด้วยว่าผู้ใดแสวงหาภิกษาโดยชอบและนำมาเลี้ยงบิดามารดาผู้นั้นย่อมได้บุญเป็นอันมากพระพุทธองค์ได้ตรัสคาถาประพันธ์เพิ่มเติมว่าบุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชอบเพราะการบำรุงบิดามารดานั่นเองบัณฑิตจึงสรรเสริญเขาผู้นั้นเขาละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์ในเวลาที่พระภิกษุหนุ่มเดินทางมาถึงท่านได้ยืนอยู่ท้ายบริษัทสดับธรรมกถาอันไพเราะจึงรำพึงในใจว่าเราคิดไว้ว่าจะสึกไปเป็นคฤหัสถ์เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาแต่พระบรมศาสดาตรัสว่าแม้บวชเป็นพระภิกษุก็สามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจมาเฝ้าพระศาสดาก่อนก็จะเสื่อมจากการบวชที่มีคุณมากมายเช่นนี้เราไม่จำเป็นต้องสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์บวชเป็นพระภิกษุอยู่นี่แหละจะเลี้ยงดูบิดามารดาพระภิกษุรูปนั้นถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วออกจากพระเชตวันไปสู่โรงสลากรับอาหารและข้าวต้มตามสลากบวชเป็นภิกษุอยู่ป่ามา12ปีไม่เคยรับอาหารจากโรงสลากนอกจากเดินบิณฑบาตด้วยลำแข้งเลี้ยงชีพมาตั้งแต่วันที่ออกบวชวันนี้ต้องมาเดินเข้าโรงสลากรับอาหารจึงรู้สึกเก้อเขินทำตัวไม่ถูกเหมือนคนที่พ่ายแพ้ภิกษุรูปนั้นเข้าไปยังกรุงสาวัตถีแต่เช้าตรู่กลับคิดว่าเราจะรับข้าวต้มก่อนหรือจะไปหาบิดามารดาก่อนแล้วคิดว่าการมีมือเปล่าไปหาคนอนาถาไม่สมควรจึงรับข้าวต้มในโรงทานและไปสถานที่ซึ่งเคยเป็นเรือนของบิดามารดาได้เห็นบิดามารดาเที่ยวขออาหารจากชาวบ้านเมื่อได้อาหารแล้วก็เข้าไปแอบอาศัยริมชายคาเรือนคนอื่นนั่งอยู่กลายเป็นคนกำพร้าเข็นใจถึงขนาดนี้ท่านจึงเกิดความเศร้าโศกอย่างมากไม่อาจจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้จึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆบิดามารดาบิดามารดาเห็นท่านแล้วแต่ก็จำไม่ได้คิดว่าเป็นพระภิกษุมายืนรอรับบิณฑบาตจึงกล่าวว่าของเคี้ยวของฉันที่คุณถวายพระคุณเจ้าไม่มีนิมนต์ไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถอะพระภิกษุหนุ่มได้ยินบิดามารดาพูดเช่นนั้นพันก้อนสะอื้นก็วิ่งขึ้นมาจุกอยู่คอหอยเกิดความเศร้าโศกเกินที่จะอดกลั้นไว้ได้โลกทั้งโลกหมุนคว้างทำอะไรไม่ถูกจึงยืนร้องไห้น้ำตาหนองหน้าอยู่ตรงนั้นเพราะได้รับความสะเทือนใจจากภาพที่เห็นแม้มารดาจะกล่าวซ้ำอีกสองครั้งสามครั้งก็ยังยืนนิ่งอยู่นั่นเองบิดาของพระภิกษุรูปนั้นรู้สึกคล้ายลูกชายตนจึงบอกให้มารดาเดินไปดูใกล้ๆนางจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปหามองดูถนัดก็จำได้จึงหมอบลงร้องไห้สะอึกสะอื้นแทบเท้าพระภิกษุผู้เป็นลูกชายฝ่ายบิดาเดินไปบ้านก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นเหมือนกันพระภิกษุหนุ่มเห็นบิดามารดาก็ไม่อาจจะทรงกายอยู่ได้จึงร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดกล่าวว่าโยมทั้งสองอย่าคิดอะไรเลยอาตมาจะเลี้ยงดูโยมทั้งสองไม่ให้ลำบากอีกต่อไป

โยนบิดามารดาให้อุ่นใจแล้วให้กินข้าวต้มให้นั่งพักในที่อันควรแห่งหนึ่งแล้วไปบิณฑบาตมาให้บิดามารดาบริโภคก่อนแล้วจึงไปบิณฑบาตสำหรับตนอีกรอบหนึ่งจากนั้นมาพระภิกษุหนุ่มจึงได้ปฏิบัติบิดามารดาทั้งสองโดยทำนองนี้ได้อาหารสิ่งใดมาก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนออกบิณฑบาตฉันเองทีหลังเมื่อบิณฑบาตไม่ได้ก็อดเมื่อมีผู้ถวายผ้าจำนำพรรษาหรือผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนซักย้อมผ้าเก่าๆที่บิดามารดานุ่งห่มนำมาเย็บย้อมทำเป็นจีวรนุ่งห่มเองวันที่ออกบิณฑบาตได้อาหารมีน้อยแต่วันที่บิณฑบาตไม่ได้มีมากผ้านุ่งผ้าห่มของพระภิกษุนั้นก็เศร้าหมองเต็มทีเมื่อท่านปฏิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาอยู่อย่างนั้นร่างกายก็ผ่ายผอมผิวพรรณก็เศร้าหมองไม่ผ่องใส

เมื่อก่อนร่างกายผิวพรรณของเธองามสดใสแต่ทำไมเดี๋ยวนี้จึงผ่ายผอมเศร้าหมองไม่ผ่องใสร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นเธอมีโรคอะไรบ้างหรือเปล่าพระภิกษุนั้นตอบว่าผมไม่มีโรคอะไรแต่มีความกังวลบางอย่างจึงบอกข้อที่ตนบิณฑบาตเลี้ยงดูบิดามารดาให้เพื่อนภิกษุทราบพระภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าพระศาสดาไม่อนุญาตให้ภิกษุทำชาวบ้านให้เสื่อมศรัทธาการที่เธอนำของที่เขาให้ด้วยศรัทธาไปให้คฤหัสถ์เช

0: จึงละทิ้งการเลี้ยงดูบิดามารดาผู้แก่ชราแม้เช่นนั้นพระภิกษุก็ยังไม่พอใจจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปนั้นนำของที่เขาถวายด้วยศรัทธาไปเลี้ยงดูคฤหัสถ์พระศาสดาตรัสเรียกพระภิกษุหนุ่มมาตรัสถามท่านกราบทูลรับตามความเป็นจริงเมื่อจะทรงสรรเสริญการกระทำของเธอและต้องการจะประกาศข้อปฏิบัติในอดีตชาติของพระองค์จึงตรัสถามว่าคฤหัสถ์ที่เธอเลี้ยงดูนั้นเป็นใครพระภิกษุหนุ่มกราบทูลว่าท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของข้าพระองค์เพื่อจะให้กำลังใจพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงประทานสาธุการแล้วตรัสว่าเธอปฏิบัติตามปฏิปทาที่ตถาคตปฏิบัติมาแล้วแม้เมื่อครั้งที่ตถาคตยังประพฤติบุรพจริยาก็ได้นำบำรุงเลี้ยงบิดามารดามาก่อนเช่นกันพระภิกษุหนุ่มกลับได้ความชุ่มชื่นเบิกบานใจหมู่ภิกษุกราบทูลวิงวอนให้ทรงตรัสเล่าเรื่องข้อประพฤติในการก่อนพระบรมศาสดาจึงทรงนำอดีตชาติมาแสดงเพื่อจะทำให้การเลี้ยงดูบิดามารดาที่เป็นบุรพจริยาของพระองค์แจ่มชัดยิ่งขึ้นคำมั่นสัญญาในอดีตชาติมีหมู่บ้านนายพรานสองหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากกรุงพาราณสีหมู่บ้านหนึ่งมีนายพรานอยู่รวมกันประมาณ500ครอบครัวอยู่คนละริมฝั่งแม่น้ำนายพรานผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันตอนที่ยังหนุ่มเคยให้สัญญากันไว้ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งได้ลูกสาวอีกฝ่ายหนึ่งได้ลูกชายจะให้ทั้งสองคนแต่งงานกันอยู่ต่อมาไม่นานหัวหน้านายพรานทั้งสองหมู่บ้านแต่งงานมีครอบครัวนายพรานในบ้านริมฝั่งนี้ได้ลูกชายญาติทั้งหลายเอาผ้าทุกกุลพัสดุ์รองรับกุมารนั้นในขณะเกิดบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกชายว่าทุกกุละแปลว่าเด็กชายผู้นอนบนผ้าทุกกุละส่วนหัวหน้านายพรานอีกคนหนึ่งได้ลูกสาวเพราะเกิดที่หมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกสาวว่าปาริกาแปลว่าเด็กหญิงผู้เกิดที่ริมฝั่งแม่น้ำเด็กทั้งสองคนมีรูปร่างหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูผิวพรรณสะอาดหมดจดเกลี้ยงเกลาแม้เกิดในสกุลนายพรานก็มีจิตใจงดงามไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างจากเด็กในหมู่บ้านนายพรานทั่วไปเมื่อทุกกุลกุมารอายุได้16ปีบิดามารดาต้องการให้แต่งงานแต่ทุกกุลกุมารจุติมาจากพรหมโลกเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะความที่พรหมโลกไม่เกี่ยวข้องด้วยกามจึงเอามือปิดหูทั้งสองข้างบอกว่าผมไม่ต้องการมีครอบครัวโปรดอย่าพูดอย่างนี้แม้บิดามารดารบเร้าถึง2ครั้ง3ครั้งทุกกุลกุมารก็ไม่ต้องการที่จะมีครอบครัวฝ่ายปาริกากุมารีแม้บิดามารดาพูดว่าเพื่อนพ่อกับแม่มีลูกชายหน้าตาดีจะให้แต่งงานกับลูกเธอก็เอามือปิดหูทั้งสองข้างกล่าวห้ามเพราะความที่เธอจุติมาจากพรหมโลกเช่นเดียวกันในคราวนั้นทุกกุลกุมารส่งข่าวลับไปบอกนางปาริกาว่าถ้าเธอต้องการมีครอบครัวก็แต่งงานกับคนอื่นเถิดฉันไม่ต้องการมีครอบครัวส่วนนางปาริกาก็ส่งข่าวลับไปถึงทุกกุลกุมารเหมือนกันแต่บิดามารดาก็ได้ให้ทั้งสองแต่งงานกันทั้งที่ชายหนุ่มและหญิงสาวไม่ปรารถนาแม้เช่นนั้นเธอทั้งสองก็ไม่ได้ร่วมประเวณีอยู่ด้วยกันเหมือนมหาพรหมสององค์ทุกกุละนั้นไม่ฆ่าปลาหรือเนื้อแม้เนื้อที่คนนำมาให้ขายก็ไม่ยอมขายบิดามารดาพูดกับลูกชายว่าลูกเกิดในสกุลนายพรานไม่อยากมีครอบครัวไม่ฆ่าสัตว์แล้วลูกจะประกอบอาชีพอะไรทุกกูละกล่าวว่าถ้าท่านอนุญาตเราทั้งสองจะบวชบิดามารดาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเหนี่ยวรั้งไว้จึงอนุญาตให้บวชชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองยินดีเป็นอย่างมากกราบเท้าบิดามารดาแล้วเดินทางออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่หิมวันตประเทศลัดเลาะไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาพ้นแม่น้ำคงคาจึงเข้าเขตแม่น้ำมิคสัมมตาที่ชาวบ้านสมมุติเรียกกันว่าปากะโคซึ่งไหลลงมาจากภูเขาหิมวันแล้วมาบรรจบกับแม่น้ำคงคาขณะนั้นพบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพระองค์พิจารณาก็ทราบว่า มหาบุรุษทั้งสองจะบวชเป็นฤาษีจึงมีบัญชาให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมและบริขารนักบวชให้ท่านทั้งสองบรรณศาลานั้นห่างจากแม่น้ำมิคสัมมาตาประมาณกึ่งเสียงคนกู่ถึงกันวิสุกรรมเทพบุตรไปจัดการตามพระอินทร์บัญชาไล่เนื้อและนกที่มีสำเนียงน่ากลัวให้หนีไปแล้วเนรมิตทางเส้นเดียวไปยังอาสมนั้นชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองเห็นทางที่คนเดินทอดอยู่เบื้องหน้าจึงเดินไปตามทางนั้นจนถึงอาสมทุกกูลบัณฑิตเข้าสู่บรรณศาลาเห็นบริขารนักบวชก็ทราบว่าพระอินทร์ประทานให้จึงเปลื้องเครื่องนุ่งห่มคฤหัสถ์ออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งพาดหนังเสือบนบ่าผูกมณฑลชดาครองเพศฤาษีแล้วให้นางปาริกาบวชเป็นฤาษีนีกำเนิดพระสุวรรณสามเมื่อดาบทและดาบทสินีทั้งสองบวชแล้วได้เจริญเมตตาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ฝูงเนื้อและนกทั้งปวงก็กลับได้เมตตาจิตต่อกันและกันด้วยอนุภาพเมตตาแห่งนักบวชทั้งสองท่านสัตว์ป่าเหล่านั้นจึงไม่เบียดเบียนทำอันตรายกันและกันปาริกาดาบทสินีลุกขึ้นแต่เช้าตรู่จัดเตรียมน้ำดื่มและของฉันแล้วกวาดอาสมทำหน้าที่ทุกอย่างจากนั้นดาบทและดาบทสินีทั้งสองก็ออกหาผลไม้นานาชนิดมาฉันแล้วเข้าสู่บรรณศาลาของตนเจริญสมณธรรมพักอิริยาบถสำราญอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ท้าวสกัดเทวราชได้เสด็จมาดูแลพระมุนีทั้งสองเช่นกันวันหนึ่งพระองค์เห็นว่าจะเกิดอันตรายแก่นักบวชทั้งสองถึงตาบอดเพราะความเป็นห่วงจึงลงมาจากเทวโลกเข้าไปหาทุกกูลบัณฑิตนมัสการแล้วนั่งณที่อันสมควรตรัสว่าจะเกิดอันตรายแก่ท่านทั้งสองควรที่ท่านทั้งสองจะต้องมีบุตรไว้สำหรับคอยปฏิบัติบำรุงขอท่านทั้งสองจงเสพโลกธรรมทุกกูลบัณฑิตได้สดับคำของท้าวสักกะจึงกล่าวว่าพระองค์ตรัสอะไรแม้เราทั้งสองอยู่เรียนก็ยังไม่เสพโลกธรรมเกลียดดุจกองคูดซึ่งเต็มไปด้วยหมู่นอนบัดนี้เราเข้าป่าออกบวชเป็นฤาษีจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรท้าวสักกะตรัสว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องทำอย่างนั้นแต่ขอให้เอามือลูบท้องปาริกาดาบทสินีเวลานางมีฤดูทุกกูลบัณฑิตรับว่าอย่างนี้ทำได้ท้าวสักกะนมัสการทุกกูลดาบทแล้วกลับไปที่อยู่ของตนฝ่ายทุกกูลบัณฑิตบอกนางปาริกาให้ทราบแล้วเอามือลูบท้องนางในเวลาที่นางมีฤดูในการนั้นพระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลกมาถือปฏิสนธิในครรภ์นางปาริกาครั้นล่วงไปได้10เดือนนางคลอดบุตรมีผิวพรรณสะอาดงดงามผุดผ่องดังทองคำบิดามารดาจึงตั้งชื่อบุตรว่าสุวรรณสามเวลาที่นางปาริกาไปป่าเก็บผลไม้นางกินรีทั้งหลายที่อยู่บนขุนเขาได้ทำหน้าที่นางนมแทนเมื่อดาบทสินีทั้งสองอาบน้ำให้พระโพธิสัตว์แล้วให้บรรทมในบรรณศาลาพากันไปหาผลไม้นางกินรีทั้งหลายก็อุ้มสุวรรณสามไปอาบน้ำที่แอ่งน้ำในซอกเขาแล้วพาขึ้นสู่ยอดบรรพตประดับด้วยดอกไม้หลากสีฝนหอระดานและมโนศิลาแต้มที่หน้าผากแล้วนำกลับมาให้นอนในบรรณศาลาตามเดิมครั้นนางปาริกากลับมาก็ให้บุตรดื่มนมเมื่อบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรมาเช่นนี้จนมีอายุได้16ปีให้บุตรนั่งคอยอยู่ในบรรณศาลาตนเองพากันออกป่าหาผลไม้ส่วนสุวรรณสามได้เฝ้าสังเกตทางที่บิดามารดาไปและกลับเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่บิดามารดาได้เผชิญกรรมกลางป่าใหญ่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อบิดามารดาของสุวรรณสามไปเก็บผลไม้ในป่าเดินทางกลับในเวลาตะวันบ่ายคล้อยเย็นลงแล้วครั้นใกล้ถึงอาสมเกิดฝนตกหนักในระหว่างทางจึงพากันเข้าไปยืนหลบฝนที่โคนต้นไม้บนจอมปลวกแห่งหนึ่งงูพิษซึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวกได้กลิ่นเหงื่อเจือน้ำฝนจากกายของสองดาบทจึงพ่นพิษออกมาถูกตาทั้งสองข้างของดาบทและดาบทสินีนั้นบอดสนิทไม่สามารถมองเห็นกันและกัน ทุกคูลบัณฑิตเรียกนางปาริกาว่าปาริกาตาฉันมองไม่เห็นเธออยู่ไหนฉันมองไม่เห็นเธอแม้นางปาริกาก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันทั้งสองมองไม่เห็นทางก็ยืนคร่ำครวญว่าชีวิตของเราทั้งสองคงจะหาไม่แล้วบิดามารดาของสุวรรณสามได้ทำกรรมไว้ในอดีตชาติแม้จะออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญสมณธรรมก็ยังประสบเคราะห์กรรมมีเหตุทำให้ต้องตาบอดในอดีตชาติทั้งสองคนเคยเกิดในตระกูลแพทย์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุเป็นจักษุแพทย์ผู้มีชื่อเสียงโปรดติดตามพระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรุงเทพมหานครเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กลางเดือนกรกฎาคมนี้ญี่ปุ่นเรียกร้องให้ทบทวนเกี่ยวกับการทดสอบขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นเนย์มาร์ประกาศอำลาทีมชาติบราซิลอย่างเป็นทางการฝากผลงาน130นัด80ประตู59แอสซิสต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:11 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่6ถึง11กรกฎาคม2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองพิเศษเขื่อนรัชประภาเวลา 9:08 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการีพริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางชั้นแสงเดือนพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัตรประออนงามอุโคตกรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนายอภิศักดิ์อัครพัฒนานุกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท DSG International ประเทศไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีโครงการเครื่องมือแพทย์และเพื่อสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและผู้ป่วยยากไร้นายสุภากรเมฆขยายผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนำคณะครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้วและผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและในโอกาสนี้ผู้บริหารและครูของโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกนายกอบศักดิ์ภูตระกูลนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์วาระปี2568ถึง2569นำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล88ปีเตรียมอุดมศึกษาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประสานไตรรัตน์วรคุณประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์มาโนทลาหะเตปานนท์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ 1. นายชวินโอภาสวงศ์ผู้จะรับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2558ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกลด้านวิชาหุ่นยนต์และเทคโนโลยีการฟื้นฟูจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกา ฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นายไกรนฤพรเมธีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมอากาศยานและอวกาศณมหาวิทยาลัยเพอร์ดูสหรัฐอเมริการองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์นายดำรงศรีพรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยันธัญกิจจานุกิจคณะบดีคณะประมงและศาสตราจารย์วันชัยยอดสุดใจคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ 1. นายเกิดไกรสงอินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2559ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการทางทะเลณมหาวิทยาลัยซานติอาโกเดอคอมโปสเตล่าราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นายชาววัดเจริญวิริยภาพผู้จะรับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชาหุ่นยนต์ณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพวัชรยานวิสุทธิพุทธธรรมปรีชาศาสนกิจจาโทนยติคณิสนบวรสังฆารามคามวาสีและพระราชบัณฑิตวัชรดิลกตรีปิฎกวราลงกรณ์มหากนิสนบวรสังฆารามคามวาสีณวัดท่าทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคัดเลือกนักแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดามีเยาวชนจากทั่วประเทศเข้ารับการคัดเลือกมากกว่า1,000คนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดำเนินการคัดเลือกนักแสดงโขนประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรวมคัดเลือกนักแสดงได้แก่โขนพระโขนยักษ์และโขนลิงณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่4-5กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการคัดเลือกครั้งนี้มีผู้สมัครที่เป็นเยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปีทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการรวม 1,135 คนนับเป็นจำนวนผู้สมัครสูงที่สุดตั้งแต่มีการจัดโครงการพิจารณาจากความรู้ความสามารถด้านนักประสิทธิ์ไทยสำหรับการแสดงโขนบุคลิกภาพความเหมาะสมกับบทบาทและความพร้อมในการเข้าร่วมการฝึกซ้อมและกิจกรรมต่างๆจากนั้นจะมีการคัดเลือกเยาวชนที่มีศักยภาพเข้าสู่การฝึกฝนอย่างเข้มข้นกับศิลปินและครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยจนสามารถถ่ายทอดลีลาการไร่รำได้อย่างงดงามถูกต้องตามจารีตสำหรับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการฟื้นฟูอนุรักษ์การแสดงโขนของไทยให้คงอยู่นับตั้งแต่ปี2550ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดการแสดงมาอย่างต่อเนื่องโดยปีนี้จัดแสดงเป็นครั้งที่19ในชื่อตอนสีดามีกำหนดเปิดการแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: นางสาวสวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดสุธานีเป็นประธานเปิดการแสดงโขนสงขลานครินทร์เรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกกุมภกันตอนสุครีพถอนต้นรังที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าการแสดงโขนถือเป็นความงดงามของศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่ถ่ายทอดผ่านความวิจิตรของท่ารำเครื่องแต่งกายดนตรีและการแสดงอันทรงคุณค่าซึ่งสร้างความประทับใจและความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเมื่อการแสดงไปปรากฏสู่สายตาชาวโลกจึงอยากให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาได้ร่วมกันสืบสานต่อยอดและรักษามรดกทางภูมิปัญญานี้สืบไปอ่อนปวีวงวชิราสวัสดิ์สุราษฎร์ธานีรายงาน
2: ปลัดกรุงเทพมหานครร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์บูรณาการทุกหน่วยงานรองรับกิจกรรมยิ่งใหญ่วันที่24-26กรกฎาคมนี
3: ้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีพลตรีปรินรื่นภควุฒิประจำราชเลขานุการในพระองค์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายและนายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานการประชุมหน้าอาคารอินโกเทอร์มินอลเวทีประชุมได้รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายซึ่งมุ่งพัฒนาคูคลองและฟื้นฟูพื้นที่ริมคลองในเขตเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบคลองเปรมประชากรและคลองถนนวิภาวดีรังสิตควบคู่กับการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จะจัดขึ้นระหว่างวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่ตลอดแนวคลองสายประวัติศาสตร์ในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ได้แก่คลองบางลำพูคลององอ่างคลองพะดุงกรุงเกษมคลองมหานาคคลองเพลินประชากรและคลองแสนแสบเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตริมสายน้ำและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดระบบยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พอมอแคร์เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการส่งต่อสวัสดิการให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
4: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดตัวโครงการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อประชาชนผ่านระบบพอมอแคร์โดยระบุว่าระบบดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ติดตามสถานะและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนซึ่งระบบนี้จะเชื่อมโยงข้อมูลกับแอปพลิเคชันไทยดีและแอปพลิเคชันทางรัฐทำให้การคัดกรองผู้มีสิทธิ์มีความแม่นยำโปร่งใสป้องกันความซ้ำซ้อนและส่งเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับบริการในระยะแรกประชาชนสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ได้6ประเภทได้แก่เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากโดยเริ่มเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือไม่ถนัดการใช้เทคโนโลยีทางกระทรวงได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่พม.และเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.ทั่วประเทศลงพื้นที่ไปอำนวยความสะดวกและแนะนำการใช้งานถึงบ้านรวมถึงยังคงเปิดให้ขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทางเดิมของหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนิตยาคุณสิมรายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขมุ่งยกระดับโรงพยาบาลทั่วประเทศสู่ระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนลงร้อยละ25ภายในปี2573และลดลงร้อยละ50ภายในปี2578ก่อนจะเข้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2593ผ่าน6มาตรการหลักอาทิการติดตั้งโซลารูฟท็อปทุกอาคารที่มีศักยภาพการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI บริหารพลังงานการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและระบบการแพทย์ทางไกลรวมถึงการทำห้องผ่าตัดสีเขียวเพื่อลดก๊าซตกยาที่ทำลายชั้นบรรยากาศนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ4หน่วยงานใหญ่ได้แก่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก PTTOR และบางจากเพื่อนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้รวมถึงการนำน้ำมันทอดซ้ำไปผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนโดยปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตั้งโซลารูฟท็อปไปแล้วมากกว่าร้อยละ90ของหน่วยบริการช่วยประหยัดค่าไฟได้กว่า687ล้านบาทต่อปีและเตรียมเร่งรัดติดตั้งในพื้นที่หลังคาว่างที่เหลือซึ่งจะช่วยประหยัดค่าไฟเพิ่มขึ้นเป็นหลักพันล้านบาทต่อปีพร้อมตั้งเป้าผลักดันโรงพยาบาล100แห่งให้ได้รับใบรับรองคาร์บอนเครดิตภายในปีนี้เพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่โรงพยาบาลโดยมีโรงพยาบาลบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเป็นแห่งแรกที่ได้รับใบรับรองและเตรียมซื้อขายคาร์บอนเครดิตแล้วนฤมลอุดมพรรายงาน
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 20นาฬิกา18นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศรัฐบาลญี่ปุ่นออกแถลงการเรียกร้องอย่างหนักแน่นที่ให้จีนทบทวนการทดสอบขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อให้ไม่ให้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นพร้อมเน้นย้ำว่าด้วยการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้องญี่ปุ่นพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับประกันว่าน่านฟ้าและน่านน้ำของญี่ปุ่นจะปลอดภัยด้วยการเตรียมพร้อมเฝ้าระวังและตรวจสอบของกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นท่ามกลางความกังวลต่อกิจกรรมทางทหารของจีนที่เพิ่มขึ้นแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนประสบความสำเร็จในการทดสอบการยิงขีปนาวุธเชิงยุทธศาสตร์จากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์บริเวณน่านน้ำสากลในมหาสมุทรแปซิฟิกโดยอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบประจำปีตามปกติและได้แจ้งประเทศที่เกี่ยวข้องให้ทราบล่วงหน้าแล้วสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลเบเนซีแห่งออสเตรเลียลงนามในสนธิสัญญามหาสมุทรแห่งสันติภาพร่วมกับนายกรัฐมนตรีซิติเวนีราบูกาแห่งฟิจิระหว่างการเดินทางเยือนกรุงซูวาเมืองหลวงของฟิจิอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและฟิจิรวมทั้งกระชับความร่วมมือของทั้งสองประเทศในการพบกันประเทศร่วมกันทั้งนี้ออสเตรเลียพยายามยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่างๆในภูมิภาคแปซิฟิกอาทิปาปัวนิวกินีวานูอาตูและตูวาลูเพื่อตอบโต้การขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้หลังจีนลงนามข้อตกลงความมั่นคงกับหมู่เกาะโซโลมอนเมื่อปี2565จนทำให้เกิดความกังวลว่าจีนจะพยายามสร้างฐานทัพเรือที่หมู่เกาะแห่งนี้และประจำการกองกำลังทหารเป็นการถาวรในอนาคตสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายทิมูทาคาเชนโกหัวหน้าฝ่ายบริหารด้านการทหารแคว้นเคียฟของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีหลายพื้นที่ในแคว้นเคียฟเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ46รายนอกจากนี้ยังส่งผลอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามนายทาคาเชนโกเตือนว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากการโจมตีในครั้งนี้อาจเพิ่มสูงขึ้นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมง ลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่ากองทัพรัสเซียเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในยูเครนก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ประเทศตุรกีจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
7: การแข่งขันเทควันโดเสมือนจริง PTT Virtual Taekwondo Thailand Championship 2026ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์วันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุ31ปีขึ้นไปประเภทผสมชนะชัยโตวิทิตวงจากซิ่งลีเทควันโดเอออกอาวุธได้แม่นยำเข้าเป้ามากกว่าเอาชนะอธิวัตรโภคสิริจากคาสรินยิมกำแพงเพชรเอไป2ต่อ0ยกคว้าเหรียญทองไปครองส่วนรุ่นอายุ16ถึง30ปีชายรพีพัฒน์เสนีวงณอยุธยาจากธิรัตเทควันโดเอเอาชนะอริยพัฒน์มณีรัตนโสภิตจาก TAF เทควันโด A 2ต่อ0ยกคว้าเหรียญทองที่2ในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้หลังวันแรกได้เหรียญทองรุ่น 16-30 ปีผสมด้วยการเอาชนะอริยพัฒน์มณีรัตนโสภิตจาก TAF เทควันโด A 2ต่อ0ยกเช่นเดียวกันศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบประเภทเอ็นดูรานระดับโลกรายการโคคาโคล่าซูซูกะ8ชั่วโมงเอ็นดูรานโรดเรซที่สนามซูซูกะเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นทีม Honda HRC ที่ประกอบด้วยทาฟูมิทาคาฮาชิโจนาธานเรียและก้องสมเกียรติจันทราออกสตาร์ทจากตำแหน่งโพโพซิชันโดยตลอดการแข่งขันด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนและฝนตกเป็นระยะทำให้ทีมต้องปรับแผนกลยุทธ์การเลือกยางและจังหวะเข้าพิทอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยประสบการณ์และการทำงานร่วมกันอย่างยอดเยี่ยมของนักแข่งและทีมงานทำให้ Honda HRC สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนทะยานเข้าเส้นชัยในฐานะแชมป์พร้อมสร้างสถิติคว้าแชมป์ซูซูกะ8ชั่วโมงเป็นปีที่5ติดต่อกันได้อย่างยิ่งใหญ่นายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ฝ่ายส่งเสริมกีฬาร่วมพิธีเปิดงาน Sport Tech Thailand 2026และ Thailand Wellness and Healthcare Expo 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนานายสุรศักดิ์กล่าวว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยมุ่งยกระดับวงการกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลด้วยการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาสุขภาพและเวลเนสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งงานนี้ถือเป็นเวทีนานาชาติด้านกีฬาสุขภาพและเวลเนสและยืนยันเดินหน้าสนับสนุนโครงการสำคัญอาทิ Smart National Sport Park การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาในพื้นที่ EEC และการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาเพื่อผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมกีฬาและสุขภาพของอาเซียนภายหลังพิธีเปิดนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยและ National Institute of Fitness and Sport in Kanoya ประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬารวมไปถึงพัฒนานวัตกรรมและยกระดับศักยภาพนักกีฬาผู้ฝึกสอนและบุคลากรกีฬาของทั้งสองประเทศพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระยะยาวเพื่อผลักดันวงการกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ3สโมสรประกอบไปด้วยราชบุรี FC ราศีสลัยยูไนเต็ดและ PTประจวบ FC ในการลุ้นรางวัลสโมสรพัฒนาการยอดเยี่ยมแห่งปี Best Developing Club 2025-2026 โดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Awardในวันพรุ่งนี้ที่ห้องประชุมพาวิเลียน A โรงแรมเดอะแกรนด์โฟวิงคอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครอชิตพลคีรีรมศูนย์หน้าดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจากสโมสร SSV อูม1846ในศึกฟุตบอลดิวิชั่น4ของเยอรมนีได้รับโอกาสลงสนามในช่วงครึ่งหลังของเกมอุ่นเครื่องที่ต้องสังกัดเอาชนะ TSV แบกทีมจากลีกระดับ6ไปด้วยสกอร์4-1ก่อนที่ทีมจะเดินทางเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองโอเบอร์สตาวเฟนเกมดังกล่าวเจ้าไม้มีโอกาสลุ้นทำประตู2ครั้งแต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ถึงแม้จะยังไม่มีชื่อเป็นผู้ทำประตูในเกมนี้แต่อชิตพลคีรีรมยังคงมีบทบาทในเกมรุกของต้นสังกัดและสามารถสร้างโอกาสจบสกอร์ได้อย่างต่อเนื่องนับเป็นสัญญาณที่ดีในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การฝึกซ้อมช่วงปรีซีซั่นกับทีมต่อไปเนมาซุปเปอร์สตาร์วัย34ปีประกาศอำลาทีมชาติบราซิลหลังทัพแซมบ้าแพ้นอร์เวย์1-2ตกรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026
8: สำหรับเนย์มาร์ลงสนามให้ทีมชาติบราซิลไปทั้งหมด130นัดยิงไป80ประตูกับอีก59แอสซิสต์และลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย4สมัยในปี2014 2018 2022และ2026ทำไปทั้งหมด9ประตูปุริภัทรสอนการรายงาน
0: สนดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางและธรรมะเพื่อชีวิตได้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวัชระเวที
9: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดยาวัชโรโหติณชัดยาโหติพรามโนกรรมมุนาวัชโรโหติกรรมมุนาโหติ

0: ่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวรวมที่ดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวติติมาอินกรรมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

รื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเช่นเคยค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นวรรณกรรมอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งการประกวดนี้ค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดค่ะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าโดยผ่านแว่นฟ้าค่ะมีสัญลักษณ์ก็คือเป็นผ่านที่จัดวางซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ผ่านแว่นฟ้าก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะในค่ำคืนนี้ค่ะรายการศาลาวรรณกรรมได้นำคุณผู้ฟังค่ะมาติดตามผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าคนละฟ้ากระดานหมากรุกประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงค่ะผ่านการเล่าเรื่องผ่านตัวละครพ่อและลูกชายค่ะที่กำลังเล่นหมากรุกกันอยู่เชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องคนละฟ้ากระดานหมากรุกด้วยกันค่ะ

ทำไมเทวินจะไม่รู้ว่าหมากสีขาวตัวหนึ่งระเหตุหายไปจากกระดานหากเป็นคนไพ่ไร้ค่าอย่างเบี้ยเขาอาจจดจำจำนวนแน่ชัดไม่ได้หายไปสักตัวไม่ถึงกับทำให้นึกเอกใจสงสัยทว่าหมากที่หายไปเป็นตัวควีนตัวหมากซึ่งมีอนุภาพทำลายล้างมากที่สุดในเกมหมากลุกสากลมีหรือเขาจะจำไม่ได้ว่าหมากตัวนั้นยังไม่ถูกกินไปมันไม่ควรลงไปนอนตะแคงเคเก้อยู่ข้างกระดานอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้อ้าวทำไมตัวควีนของพ่อไม่อยู่บนกระดานชายหนุ่มเอ่ยถามลูกชายออกไปตรงๆก็ผมกินควีนพ่อไปแล้วไงจำไม่ได้หรือมาวินตอบฉะฉานชัดถ้อยชัดคำตอนไหนเมื่อกี้นี้ไงก่อนพ่อลุกไปคุยโทรศัพท์ในห้องน่ะพ่อเล่นหมากรุกกับผมไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยไม่ยอมตั้งใจเล่นก็เลยเดินพลาดถูกผมกินควีนได้ยินคำตอบแล้วเขาจ้องหน้าลูกชายนิ่งมาวินไม่ยอมสบสายตาทำทีหัวเราะขบเกื่อนแก้เก้อแกอาจเล่นละครตบตาเด็กวัยเดียวกันได้แต่ไม่อาจทำเช่นนั้นได้กับพ่อซึ่งเลี้ยงดูมาตั้งแต่เกิดหรือต่อให้ท่าทีของลูกชายไม่ส่อเขารอยพิรุธเทวินก็จำได้แม่นชัดอยู่ดีว่าตัวควีนของเขาไม่ได้ถูกกินไปอย่างที่ลูกว่าราว15นาทีก่อนหมากสีขาวตัวนั้นยังอยู่แถวกลางกระดานตอนนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งโทรศัพท์มาพูดคุยเรื่องงานออกแบบซึ่งว่าจ้างให้เขาทำเขาคุยกับเพื่อนไปพร้อมๆกับเล่นหมากรุกกับลูกชายอยู่ครู่หนึ่งก่อนบอกให้ลูกชายนั่งรอแล้วผละลุกจากกระดานมามาวินแสดงอาการหงุดหงิดให้เห็นถอนใจเฮือกเสียงดังออกมาชายหนุ่มไม่ได้ใส่ใจอาการของลูกเดินเข้าห้องนอนไปคุยธุระต่อกลับออกมาอีกทีตัวควีนของเขาก็หายลงไปอยู่ข้างๆกระดานเสียแล้วโอเคพ่อคงมัวคุยแต่โทรศัพท์เพลินเลยถูกกินควีนไปไม่รู้ตัวชายหนุ่มตัดสินใจเอ่ยออกไปอย่างนั้นก็ใช่ไงผมบอกแล้วลูกชายหัวเราะล่าเทวินไม่อยากก่อความขัดแย้งกับลูกในห้วงยามเช่นนี้ไม่ต้องการสร้างปัญหาเพิ่มให้ชีวิตอีกแม่เล็กน้อยสักแค่ไหนก็ตามเขารู้ตัวว่ารับมือกับลูกไม่ได้เก่งนักมาวินสนิทกับแม่ของแกมากกว่าชายหนุ่มเลือกจะพูดตัดบทและเล่นหมากรุกต่อไปในเมื่อไม่มีประจักษ์พยานชัดเจนว่าลูกแอบหยิบตัวควีนออกจากกระดานคงต้องยอมยกประโยชน์ให้จำเลยไม่มีทางที่เขาจะหาหลักฐานใดมามัดตัวลูกชายได้เลยในห้องนั่งเล่นไม่มีกล้องวงจรปิดคอยจับภาพไม่เหมือนบนท้องถนน

ชายหนุ่มลองเล่นเกมหมากรุกสากลกับลูกชายเป็นครั้งแรกตั้งแต่ราว2 ทุ่มแล้วกระดานหมากรุกพลาสติกใหม่กลีบถูกหยิบออกมาวางแผ่อยู่บนพื้นกลางห้องนั่งเล่นพื้นผิวมันวาวแบ่งออกเป็นช่องตารางสี่เหลี่ยมขาวสลับดำรวมแล้ว64 ช่องเทวินสั่งซื้อกระดานหมากรุกครบชุดมาจากแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์ใหญ่ยักษ์เพิ่งสั่งไปเมื่อวันวานมาวินบอกว่าลงจากรถตู้รับส่งนักเรียนตอนบ่ายวันนี้ก็เห็นกล่องพัสดุวางอยู่ภายในรั้วบ้านแล้วลูกชายวัย8 ขวบของเขาอดรนทนไม่ไหวจนต้องแกะกล่องออกดูก่อนพ่อกลับมาถึงระยะหลังแทบไม่มีกล่องพัสดุมาส่งที่บ้านเด็กชายลองเขย่ากล่องและเดาได้ว่าของข้างในคือกระดานหมากรุกที่พ่อตั้งใจสั่งซื้อมาเล่นด้วยกันชายหนุ่มเริ่มต้นสอนลูกเล่นหมากรุกตามที่ได้สัญญิงสัญญาไว้เขานั่งอยู่ฟากหนึ่งตรงหน้าตัวหมากสีขาวลูกชายนั่งอยู่อีกฟากฝั่งตัวหมากสีดำก่อนเริ่มเล่นเทวินถามลูกชายว่าอยากเล่นด้วยตัวหมากสีขาวเหมือนอย่างเคยใช่ไหมเขาจำได้ว่าตอนเล่นหมากฮอตกับแม่ของแกมาวินเลือกใช้หมากสีขาวโดยตลอดทว่าคราวนี้ลูกชายกลับบอกว่าอยากใช้ตัวหมากสีดำมากกว่าชายหนุ่มไม่รู้ว่ามีในความหมายอันใดซ่อนเล้นอยู่ภายใต้ความนึกคิดของลูกหรือไม่กระนั้นเขาก็ปล่อยให้ลูกเลือกสีตัวหมากตามใจชอบมาวินเล่นเป็นตัวหมากฮอตเช่นเดียวกับมาริสานั่นเป็นหนึ่งในเกมซึ่งแม่กับลูกเล่นด้วยกันก่อนเข้านอนอยู่บ่อยๆทั้งเสียงหัวเราะล่าเริงและเสียงบ่นยังหงุดหงิดงอแงมักดังขึ้นเป็นระยะจากห้องนั่งเล่นช่วงหัวค่ำหากเล่นหมากฮอตแล้วแพ้มาวินจะไม่ยอมเข้านอนง่ายๆแกจะเซาซีคนเป็นแม่ขอเล่นต่ออีกตาและอีกตาจนกระทั่งตัวเองชนะนั่นแหละจึงวิ่งปลอเข้าห้องนอนไปได้เทวินไม่ชอบเล่นหมากฮอตเขารู้สึกมันเป็นเกมกระดานอันน่าเบื่อแทบไม่ต้องใช้มันสมองมาแต่ละกระดานจบเกมอย่างรวดเร็วเมื่อลูกชายมาชวนเล่นหมากฮอตเขาจึงเสน

ตัวหมากรุกฝั่งละ16ตัววางเรียงกันอยู่บนกระดานแถวล่างสุดไล่จากขวาไปซ้ายคือเรือม้าบิชอปควีนคิงบิชอปม้าเรือส่วนแถวบนเป็นเบี้ยล้วนๆทั้ง8ตัวมากอีกฝั่งวางเรียงลำดับเหมือนกันผิดก็แค่ตัวคิงกับควีนวางตรงข้ามในตำแหน่งเผชิญหน้ากันไม่ใช่สลับซีกซ้ายขวาเทวินเลือกจะเรียกชื่อตัวหมากเป็นภาษาอังกฤษ

มากแต่ละตัวเดินอย่างไรหมากลุกไม่ได้เดินทะแยงเหมือนกันหมดอย่างหมากฮอตตัวหมากแต่ละตัวล้วนมีรูปแบบการเดินเฉพาะของตัวเองชายหนุ่มอธิบายพร้อมเดินตัวหมากให้ลูกดูเป็นตัวอย่างไปด้วยคิงคือตัวหมากสำคัญที่สุดบนกระดานเปรียบเสมือนพระราชาในกองทัพแต่ละฝ่ายมีคิงตัวเดียวเดินได้ครั้งละหนึ่งช่องรอบตัวทั้ง8ทิศเป้าหมายของการเล่นหมากรุกคือหาทางไล่ต้อนคิงของอีกฝ่ายให้จนมุมพร้อมพยายามปกป้องคิงของตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยคิงของใครเสียท่าหมดตาเดินก่อนจะเป็นฝ่ายปราชัยในกระดานนั้นควีนเป็นเหมือนพระราชินีมีเพียงตัวเดียวเหมือนกันกับคิงเดินกี่ช่องก็ได้ทั้ง8ทิศทางรอบตัวถือเป็นตัวหมากเก่งกาจที่สุดบนกระดานควีนของใครถูกกินก่อนโอกาสแพ้หมากตานั้นย่อมมีสูงบิชอปเทียบได้กับหัวหน้านักบวชมีฝ่ายละ2ตัวเดินกี่ช่องก็ได้ในแนวทะแยง4ทิศรอบตัวเหมือนหมากฮอตที่เข้าฮอตแล้วม้าเปรียบเหมือนอัศวินหรือทหารม้าในกองทัพมีฝ่ายละ2ตัวเท่าบิชอปรูปแบบการเดินแปลกประหลาดไม่เหมือนใครคือเดินไกว้เฉียงคล้ายรูปตัวแอลจึงเดินข้ามหัวตัวหมากตัวอื่นได้ส่วนเรือเทียบได้กับทหารเรือมีอยู่2ตัววางริมสุดของกระดานด้านซ้ายและขวาเดินกี่ช่องก็ได้ในแนวตรงทั้ง4ทิศซ้ายขวาหน้าหลังควีนเดินเหมือนเอาเรือกับบิชอปมารวมร่างกันเลยมาวินว่าขึ้นอย่างนั้นเทวินทึ่งในใจลูกชายของเขาฉลาดเฉลียวและเรียนรู้ได้รวดเร็วกว่าที่คิดไว้เสียอีกอธิบายไม่กี่คำก็เหมือนแกพอเข้าใจรูปแบบการเดินของหมากแต่ละตัวแล้วชายหนุ่มนึกถึงตัวเองสมัยยังเป็นวัยรุ่นเขาเริ่มหัดเล่นหมากลุกไทยมาก่อนโดยมีเพื่อนคนหนึ่งสอนให้กว่าจะจดจำวิธีเดินของหมากแต่ละตัวได้ต้องใช้เวลาไม่น้อยทีเดียวโดยเฉพาะรูปแบบการเดินของม้าซึ่งมักสร้างความงุนงงให้คนเพิ่งหัดเล่นพูดถึงตัวหมากระดับสูงครบถ้วนแล้วชายหนุ่มชี้ไปที่ตัวเบี้ยทั้ง8ตัวบ้างบอกกับลูกว่าเบี้ยเปรียบเหมือนไพ่พลทหารราบชั้นล่างในกองทัพในตาแรกที่เดินเบี้ยจะเลือกเดินไปข้างหน้า1ช่องหรือ2ช่องก็ได้จากนั้นจะเดินตรงได้ทีละช่องเท่านั้นส่วนเวลากินหมากตัวอื่นเบี้ยจะกินในแนวทะแยงเรื่องสำคัญคือเบี้ยตัวไหนเดินตะลุยไปถึงช่องกระดานสุดท้ายของฝั่งตรงข้ามได้จะมีสิทธิ์กลายร่างเป็นหมากตัวไหนก็ได้ยกเว้นคิงคนเล่นหมากรุกส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเบี้ยเป็นควีนด้วยกันทั้งนั้นเปรียบกันแล้วการเดินเบี้ยไปจนสุดกระดานในเกมหมากรุกก็คล้ายกับการเข้าฮอตในหมากฮอตนั่นเองชายหนุ่มอธิบายให้ลูกชายฟังต่ออีกว่าหมากรุกไม่ได้กินกันโดยการเดินข้ามเหมือนหมากฮอตที่ลูกคุ้นเคยแต่จะกินตัวหมากอีกฝ่ายด้วยการเดินไปทับตำแหน่งหรือแทนที่หมากทุกตัวกินกันได้หมดแม้แต่พระราชาบนกระดานก็อาจถูกไพ่คนชั้นต่ำรุกล้อมจนพลาดท่าได้ถ้าเราเดินหมากไปอยู่ในตำแหน่งที่จะกินคิงของอีกฝ่ายเราต้องพูดว่ารุกให้อีกฝ่ายรู้ตัวฝ่ายตรงข้ามก็ต้องหาทางแก้ไม่ให้คิงถูกกินหรือถ้าเราเดินหมากเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่สามารถกินคิงของอีกฝ่ายพร้อมกับหมากตัวอื่นในคราวเดียวกันได้จะเรียกว่าลุกคาดเมื่อถูกรุกคาด

เราก็ต้องหาทางหลบเลี่ยงหรือป้องกันแต่หมากอีตัวก็มักถูกกินฟรีผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ลูกชายของเขายกมือเกาหัวทำหน้ามุ่ยไม่เป็นไรลูกมาวินไม่เคยเล่นหมากรุกมาก่อนไม่แปลกหรอกที่ยังเล่นไม่เป็นเดี๋ยวเราค่อยๆเล่นค่อยๆสอนกันไปสักพักก็จะเล่นเป็นและสนุกเองครั้นผ่านชั่วโมงแรกของเกมหมากรุกสากลลูกชายของเขาก็จดจำรูปแบบการเดินของตัวหมากได้อย่างแม่นยำแล้วเพียงแต่ยังไม่รู้วิธีเอาชนะฝ่ายตรงข้ามไม่รู้จักผูกหมากป้องกันไม่ให้ถูกกินเปล่าไม่สนใจรุกไล่ตัวคิงของพ่อด้วยซ้ำเอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาหาทางเดินเบี้ยมาสุดกระดานฝั่งพ่อให้ได้หมากรุกทุกกระดานจึงจบลงอย่างรวดเร็วโดยเทวินเป็นผู้ชนะอย่างที่ควรเป็นบางกระดานเพียงขยับเดินไม่กี่ครั้งตัวคิงของมาวินก็จนมุมพ่ายแพ้ชายหนุ่มสอนลูกว่าแกควรขยับเบี้ยเปิดทางให้คิงมีช่องหนีบ้างไม่อย่างนั้นอาจหมดตาเดินอย่างรวดเร็วจากการถูกรุกโดยควีนบิชอปหรือม้าในหมากกระดานที่6หรือไม่ก็7นั่นเองที่เพื่อนของเขาโทรศัพท์มาหาหลังคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเสร็จสับเควินก็พบว่าตัวควีนไม่อยู่บนกระดานหมากลุกเสียแล้วตัวควีนที่หายไปทำให้หมากลุกกระดานนี้กินเวลาเนิ่นนานกว่าเดิมชายหนุ่มไม่ต่อความยาวสาวความยืดเกี่ยวกับควีนตัวนั้นอีกตั้งใจเดินหมากต่อไปตานี้ควรเป็นตาสุดท้ายสำหรับค่ำวันนี้ตอนนี้สามทุ่มครึ่งแล้วเลยเวลาเข้านอนของลูกมาครึ่งชั่วโมงพรุ่งนี้มาวินต้องรีบตื่นไปโรงเรียนแต่เช้าเช่นเดียวกับทุกวันผ่านไปสักพักเทวินก็ขยับเคลื่อนม้าไปรุกคาดคิงของลูกชายบางอีกตัวซึ่งติดร่างแหบังเอิญเป็นควีนเสียด้วยตัวคิงอยู่ในระยะลุกของม้าอยู่แล้วมาวินยังเดินควีนสุ่ม4สุ่ม5เข้ามาอีกได้ยินพ่อพูดว่ารุกคาดแกยังทำหน้าตาเหลือหลาชายหนุ่มต้องอธิบายว่าทั้งคิงและควีนของลูกชายเดินเข้ามาอยู่ตรงช่องทางเดินของม้าในตาถัดไปด้วยกันทั้งคู่ตัวม้าไม่มีหมากอะไรมาขวางทางได้มาวินทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องขยับคิงหนีแล้วปล่อยให้ควีนถูกกินคิงกับควีนของลูกชายอยู่ห่างกันสองช่องจะเดินคิงมาผูกควีนเพื่อกินม้าคืนบ้างก็ทำไม่ได้มาวินเริ่มหน้ามุ่ยหนักกว่าเก่าเข้าไปอีกบ่นพึมพำงี่เง่าอย่างไม่สบอารมณ์เคยได้ยินคำว่าเดินไม่ดูตาม้าตาเรือไหมล่ะมันเป็นแบบนี้แหละตอนนี้ต่างคนต่างเสียควีนเหมือนกันแล้วนะชายหนุ่มหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะของเขาคล้ายยิ่งกระตุ้นอารมณ์ขุ่นมัวของลูกชายสีหน้ามาวินดูบูดบึ้งยืนฟันบนกัดริมฝีปากล่างแกจงใจเดินตัวหมากที่เหลืออย่างกระแทกกระทันประชดประชันไม่กี่นาทีหลังจากนั้นตัวคิงของลูกชายก็ใกล้ถูกต้อนเข้ามุมปากม้าสองตัวกับเรืออีกตัวของเทวินตีขนาบรุกประชิดเข้าไปเรื่อยๆมาคามาเคลอะไรไม่รู้ไม่เห็นสนุกเหมือนหมากฮอตที่เล่นกับแม่เลยมาวินแผ่เสียงขึ้นชายหนุ่มไม่เคยได้ยินลูกชายพูดคำหยาบคายทำนองนี้มาก่อนแล้วลูกชายก็ทำในสิ่งที่เทวินไม่คาดคิดจะได้เห็นแกยื่นมือยกกระดานหมากลุกรอยสูงจากพื้นเทตัวหมากบนกระดานถลายลื่นลงมากระจายเกลื่อนก่อนคว่ำกระดานลงกระแทกพื้นดังปังคันแล้วมาวินก็วิ่งหนีจากห้องนั่งเล่นผุบหายเข้าไปในห้องนอนของตัวเองตกตะลึงนิ่งอึ้งทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะพยายามข่มใจไม่ให้เกลี้ยกล่อมไปตามอารมณ์ลูกนั่งระบายลมหายใจเข้าออกช้าๆอยู่ในห้องนั่งเล่นอันเงียบเชียบคู่ใหญ่สุดท้ายเทวินตัดสินใจลุกขึ้นยืนสืบเท้าก้าวเนิบๆตรงไปยังห้องนอนของลูกมาวินไม่ได้ล็อกประตูไว้เขาแง้มบานประตูเปิดเบาๆเห็นลูกนอนนิ่งอยู่บนเตียงเปลือกตาหลุบปิดแต่เขารู้ดีว่าลูกชายยังไม่หลับหมากรุกมันก็มีกติกาของมันแต่มาวินไม่ยอมทำตามกติการู้ไหมว่าลูกทำตัวเหมือนใครน้ำเสียงของชายหนุ่มฟังดูหม่นเศร้าทั้งที่ไม่จงใจให้เป็นเช่นนั้นลูกชายไม่ได้ลืมตาหันมามองแต่เขารู้อีกเช่นกันว่าแกรอฟังสิ่งที่พ่อกำลังพูดก็เหมือนคนขับรถกระบะคันนั้นไงเป่งถ้อยคำนั้นออกไปแผ่วเบา
แล้วเทวินก็ปิดประตูห้องนอนของลูกชายปล่อยแกไว้ในความเงียบงันลำพัง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าคนละฟากกระดานหมากรุกยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการใกล้จะหมดลงแล้วค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะช่วงเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยรัฐบาลชี้แจงวุฒิสภาถึงการเดินหน้าแผนรับมือน้ำท่วมและภัยแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: สนองดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐบาลชี้แจงวุฒิสภาถึงการเดินหน้าแผนรับมือน้ำท่วมและภัยแล้งพร้อมย้ำทุกหน่วยงานรายงานผลทุกเดือนจนสิ้นสุดฤดูฝน
5: การประชุมวุฒิสภาวันนี้นายปริญญาวงศ์เชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีถึงแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและการรับมือภัยแล้งในอนาคตโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้ชี้แจงแทนกล่าวว่ารัฐบาลกำหนดให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินมาตรการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนทั้งการจัดหาพื้นที่รับน้ำหรือโครงการแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งควบคู่การเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนทั้งการคาดการณ์และแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงการเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์การตรวจสอบคันกั้นน้ำและประตูระบายน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงการเตรียมศูนย์พักพิงและเครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นที่พร้อมกันนี้รัฐบาลกำชับให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจำทุกวันที่5ของเดือนจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามและประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด24ชั่วโมงและแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องวาสนาจระเกศรายงาน
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครคาดจะสามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ภายในสัปดาห์นี
6: ้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครโดยที่ประชุมได้รายงานสรุปการดำเนินงานภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มีขึ้นเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคาดว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งทั้ง50เขตภายในสัปดาห์นี้นอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการถอดบทเรียนการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อนำปัญหาและอุปสรรคที่พบมาวิเคราะห์พร้อมกำหนดแนวทางแก้ไขและวางแผนป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเพื่อการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ที่สุดจุ ธรรมรักษาพันธ์รายงาน
1: กองทัพอากาศจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ในพื้นที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
7: พลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานการจัดงานเครือข่ายชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3โดยมีนายประพงษ์ชาวแลนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานณห้องรับรองจักรพงศ์กองบัญชาการกองทัพอากาศโดยผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวว่าโครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์นี้เกิดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6รอบ28กรกฎาคม2567ณดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุเป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทางด้านการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสร้างงานสร้างรายได้กับชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ซึ่งการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3มีกำหนดจัดสร้าง3ปีคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม2571และจะประดิษฐานในพื้นที่เดียวกับพระมหาธาตุณพระเมธนีดลหรือเจดีย์องค์พ่อสร้างขึ้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระมหาธาตุณพระพลภูมิสิริหรือเจดีย์องค์แม่สร้างขึ้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปิญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21:10 น.ถึง22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยปานิสราผ่านแก้

าสู่รายการสาระสารพันค่ะค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิสราพานแก้วค่ะวันนี้นะคะป่านมาดูแลคุณผู้ฟังนะคะในช่วง 21:00 นจนถึง 22:00 นกับสาระความรู้เรื่องราวต่างๆที่ป่านคาสารมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเริ่มต้นรายการกันด้วยเพลงเพราะๆนะคะแล้วก็สาระความรู้ดีๆนะคะสำหรับช่วงแรกนี้นะวันนี้เราจะพูดคุยกันนะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะคุณผู้ฟังเป็นผลิตภัณฑ์ที่กินได้คุณผู้ฟังคือผลิตภัณฑ์ที่กินได้เนี่ยหมายถึงบรรจุภัณฑ์ข้างนอกนะคะสามารถทานได้ซึ่งข้อดีของเขาเนี่ยก็คือมันไม่เหลือขยะแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะคะก็เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถทานได้เป็นนวัตกรรมยุคใหม่นะที่บรรจุภัณฑ์ข้างนอกน่ะปกติเวลาเราซื้อของซื้ออะไรมานะคะปกติมันก็จะเป็นพลาสติกเนาะแน่นอนเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าพลาสติกเนี่ยมันมีกระบวนการที่จะย่อยสลายยากแล้วก็เป็นขยะที่ค่อนข้างมหาศาลเลยนะบนโลกใบนี้ของเราฉะนั้นเนี่ยยุคนี้ที่เขาอยู่กับเรื่องของการรักโลกนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เราควรจะใส่ใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็เลยมีการผลิตตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นบรรจุภัณฑ์ยุคใหม่ที่มาจากธรรมชาตินะคะเขามีการนำพวกสาหร่ายแป้งโปรตีนจากนมนะคะหรือว่าโพลีแซคคาไรด์เนี่ยเอามาออกแบบเพื่อที่จะห่อหุ้มอาหารห่อหุ้มเครื่องดื่มแล้วสามารถรับประทานไปพร้อมกับอาหารเลยก็ได้หรือใครไม่สะดวกจะรับประทานเขาย่อยสลายได้ง่ายนะคะไม่สร้างขยะพลาสติกนะเรื่องนี้เนี่ยมันตอบโจทย์กับสิ่งแวดล้อมมากๆซึ่งวัตถุประสงค์หลักเนี่ยก็เพื่อที่จะทดแทนพลาสติกที่บางทีเนี่ยคือใช้ครั้งเดียวแล้วเราก็ทิ้งเนี่ยนะคะอย่างสมมติไปซื้ออาหารเนี่ยก็จะมีถุงพลาสติกเนี่ยใช้ครั้งเดียวก็ทิ้งแล้วนะคะตรงนี้ก็จะช่วยลดขยะเนี่ยให้เป็นศูนย์เพราะว่าต่อให้เราไม่กินเข้าไปนะคุณผู้ฟังมันย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติในระยะเวลาที่เป็นระยะเวลาอันสั้นด้วยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับยุคนี้มากๆเลยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้เจ้าจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่มันสามารถทานได้เนี่ยไอ้บรรจุภัณฑ์ข้างนอกกินได้โดยปกติเรากินแต่ของข้างในเราไม่ค่อยกินเปลือกกันนะคะถ้าพูดง่ายๆจุดเด่นเนี่ยมันเป็นยังไงมีอะไรบ้างแล้วมีนวัตกรรมอะไรที่ดูน่าสนใจนะสำหรับยุคนี้ที่วันนี้ปานามาฝากกันนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อกับสาระสารพัน

0: ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังช่วงที่แล้วติดค้างกันเอาไว้นะคะว่าบรรจุภัณฑ์ทานได้เนี่ยจุดเด่นมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ตัวอย่างนวัตกรรมที่เขามีการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะสำหรับจุดเด่นนะคะของบรรจุภัณฑ์ที่สามารถทานได้เนี่ยแน่นอนเขาบอกว่ามันกินได้จริงนะแล้วก็บางคนก็มีคำถามว่ากินได้เนี่ยมันปลอดภัยหรือเปล่านะคะมันทานได้จริงๆหรอเขาบอกว่ามันกินได้จริงนะแล้วก็ปลอดภัยด้วยเพราะว่าวัตถุดิบที่เขาเอามาวิจัยเอามาทำเป็นนวัตกรรมเนี่ยส่วนใหญ่มันมาจากธรรมชาตินะคะบางอย่างก็มาจากสาหร่ายทะเลบางอย่างก็มาจากแป้งบางอย่างก็มาจากโปรตีนจากนมหรือว่าเคซีนนะคะบางอันก็ทำมาจากตัวเยลลี่นะคะมันก็สามารถทานได้มันก็คือเหมือนอาหารทั่วไปนะที่เราทานแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาเอามาปรับให้มันเป็นบรรจุภัณฑ์นะคะที่เอามาไว้ห่อหุ้มอาหารนะคะฉะนั้นเนี่ยการคิดค้นนวัตกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยสามารถทานได้จริงนะคะแล้วก็สามารถใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้นะคะหรือว่าอย่างที่ปันบอกเลยคือต่อให้เราไม่ได้กินเข้าไปเนี่ยมันก็สามารถย่อยสลายได้นะคะฉะนั้นอีกหนึ่งจุดเด่นของเขาก็คือมันจะไม่มีขยะเหลืออยู่เลยนะคะมันจะไม่มีขยะเหลือทิ้งเพราะว่าพอเราใช้งานจนเสร็จเนี่ยคือถ้ากินเข้าไปก็คือกินเข้าไปแล้วก็ย่อยนะในร่างกายหรือต่อให้เราไม่กินเนี่ยเขาย่อยสลายได้เองในเวลาอันสั้นนะคะเขาบอกว่าระยะเวลาในการย่อยสลายของเจ้าตัวบรรจุภัณฑ์ที่ทานได้เนี่ยคือทิ้งไว้ย่อยสลายได้เองภายในไม่กี่วันหรือว่าบางอย่างก็ไม่กี่สัปดาห์นะคะถ้าเทียบกับถุงพลาสติกเนี่ยโอ้ยไม่รู้กี่หลายร้อยปีเนาะกว่าเขาจะย่อยสลายหมดอย่างที่เราทราบกันดีนะคะแล้วก็อย่างที่3คือคุณสมบัติครบถ้วนค่ะป้องกันความชื้นป้องกันออกซิเจนได้แล้วก็บางคนก็บอกโอ้โหแล้วเอาวัสดุแบบนี้มาทำไอตัวอาหารข้างในล่ะมันจะยังสดไหมมันจะยังโอเคหรือเปล่านะเพราะว่าบรรจุภัณฑ์มันไม่ใช่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยกันนะคะเขาบอกว่าการรักษาความสดของอาหารเนี่ยคือทำได้ไม่ต่างจากบรรจุภัณฑ์ทั่วไปเลยเนาะก็สามารถที่จะนำเอามาใส่บรรจุภัณฑ์ได้โดยที่คุณภาพของตัวอาหารหรือว่าตัวผลิตภัณฑ์ข้างในเนี่ยมันไม่เสียหายนะคะบางอย่างเพิ่มอรรถรสได้ด้วยนะบางชนิดเนี่ยเขามีการแต่งกลิ่นแต่งรสชาติรสหวานรสเผ็ดรสธรรมชาติเพื่อให้มันเข้ากับอาหารที่ใส่บรรจุไปนะคือถ้านึกภาพง่ายๆนึกอะไรไม่ออกนะคุณผู้ฟังเดียวก็มาทำแบบเป็นช้อนส้มกินได้หลอดกินได้นะก็มีนะคะคือพอใช้เสร็จเนี่ยก็ทานเข้าไปด้วยได้เลยนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันนะว่าเขามีนวัตกรรมอะไรที่น่าสนใจที่เขามีการผลิตคิดค้นขึ้นมาแล้วจริงๆแล้วก็มันใช้ได้จริงนะมันใช้ง่ายด้วยนะคะอย่างแรกเนี่ยคือซองเครื่องปรุงละลายได้นะคะซองเครื่องปรุงละลายได้อันนี้ทำมาจากแป้งข้าวโพดหรือว่าโปรตีนนมนะคะคือปกติเวลาเราต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะก็จะต้มฉีกซองก่อนเนาะฉีกซองแล้วก็เอาตัวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยลงไปต้มในหม้อหุงข้าวเสร็จแล้วเราก็จะฉีกผงปรุงรสนะคะตามลงไป อันนี้ไม่ต้องฉีกเลยโยนลงไปทั้งซองได้เลยนะคะโยนลงไปทั้งซองที่เป็นผงปรุงรสซึ่งตัวซองนั้นน่ะเขาทำมันให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทานได้ก็โยนลงไปพร้อมกันเลยทีนี้ก็ขยะเนี่ยจากปกติสมมติมีซองพลาสติกข้างนอกชิ้นหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ซองตัวเครื่องปรุงอีกชิ้นหนึ่งนะมันก็จะเหลือลดเหลือชิ้นหนึ่งก็ลดขยะไปได้เยอะเหมือนกันนะคะอย่างที่สองค่ะแคปซูลน้ำดื่มแคปซูลน้ำดื่มเนี่ยอันนี้คือจะเห็นเนาะที่เขามีงานวิ่งนะถ้าใครเคยเห็นเวลาแบบงานวิ่งเนี่ยนะคะก็จะเอาน้ำใส่แก้ววางไว้แก้วพลาสติกแล้วเวลาที่นักวิ่งวิ่งผ่านมาเนี่ยเขาก็จะหยิบแก้วทานเนี่ยใช่ไหมคะแต่อันนี้เนี่ยคือเขาทำเป็นแคปซูลน้ำดื่มเลยเขาใช้สาหร่ายจากทะเลนะคะเอามาทำเป็นแคปซูลน้ำดื่มซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากเลยในการวิ่งมาราธอนโดยที่ไม่ต้องใช้ขวดพลาสติกหรือว่าแก้วพลาสติกเลยก็คือกินเข้าไปในแคปซูลเลยแล้วมีน้ำอยู่ในน้ำนั้นนะคะก็ลดขยะได้นะคะบางอย่างเนี่ยก็ไปทำเป็นฟิล์มห่อลูกอมห่ออาหารอันนี้ก็ทำจากสาหร่ายวัสดุธรรมชาติที่ละลายในปากได้ย่อยสลายได้เองในไม่กี่สัปดาห์นะคะคือทานเข้าไปพร้อมกับลูกอมได้เลยนะไม่มีพิษมีภัยอะไรเพราะว่าเขาทำมาจากธรรมชาติหรือภาชนะที่กินได้ก็มีนะคะถ้วยกาแฟหรือว่าช้อนที่ทำจากเวเฟอร์หรือว่าแครกเกอร์นะคะทานได้เลยหลังจากใช้งานก็คือทานไปพร้อมๆกับเครื่องดื่มเลยเช่นเดียวกับช้อนส้อมกินได้ก็มีช้อนส้อมกินได้เนี่ยเขาทำมาจากธัญพืชแล้วก็แป้งนะคะเนื้อสัมผัสเนี่ยเขาบอกมันจะคล้ายๆกับตัวแครกเกอร์นะคะที่เราใช้ทานกันนั่นแหละก็ใช้ตักอาหารเสร็จแล้วเคี้ยวต่อได้เลยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ทานได้นะคะอีกอย่างนึงมีถ้วยกาแฟกินได้ค่ะอันนี้เขาบอกทำมาจากคุกกี้เป็นวัสดุที่เขาใช้เพื่อที่ทนความร้อนได้นานพอที่จะดื่มกาแฟได้หมดถ้วยบางคนก็กังวลนะว่าโอ้ยกาแฟมันร้อนนะแล้วเอามาใส่ภาชนะแบบนี้เนี่ยมันทนความร้อนไหมมันจะละลายลวกมือไหมแต่ว่าเขามีการวิจัยออกมาแล้วนะคะมันทนความร้อนได้จนเราสามารถรับประทานกาแฟได้หมดนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยดื่มกาแฟหมดแล้วก็กินถ้วยตามเข้าไปต่อเลยก็ไม่มีเรื่องของขยะนะคะให้กวนใจนะนี่ก็เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์นะคะที่เขามีการคิดค้นเป็นนวัตกรรมขึ้นมานะวันนี้ปันก็นำมาฝากกันนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับสาระสารพันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: สดนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์สฤทธิ์ศรีกินดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องราวของผลิตภัณฑ์นะคะที่สามารถทานได้เป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่เขาผลิตคิดค้นขึ้นมานะเพื่อที่จะได้มีการจำหน่ายนะแล้วก็เป็นรูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันบ้านเราก็มีมากขึ้นนะคะคุณผู้ฟังอย่างพวกซองเครื่องปรุงแล้วก็เครื่องดื่มที่ชนิดทานได้เนี่ยที่ประเทศไทยก็มีเหมือนกันนะคะหรือพวกซ่อมช้อนหรือว่าหลอดกินได้มีเหมือนกันแล้วก็โดยเฉพาะหลอดกินได้เนี่ยคือเอาไปทานกับน้ำเปล่าแล้วมีรสชาติก็มีนะคะเดี๋ยวนี้นวัตกรรมไปไกลมากแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่ดีด้วยนะคะควรที่จะส่งเสริมเพราะว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ในระยะยาวนะคะเพราะว่าปัญหาเรื่องของขยะที่มาจากพลาสติกเนี่ยคือแก้ยากเหลือเกินเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีนะคะมันใช้เวลาย่อยสลายนานแล้วก็กลายเป็นขยะที่บางทีเนี่ยก็เป็นทั้งมลพิษทางบกหรือทางน้ำนะถ้าเราจะเคยเห็นคนที่เขาแชร์กันในโซเชียลนะคะอย่างฝาขวดน้ำหรืออะไรก็ตามต่างๆที่สัตว์ทะเลต้องทานเข้าไปเพราะว่ามีคนทิ้งขยะพลาสติกกันนะคะคือถึงแม้จะมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆออกมาแล้วเนี่ยแต่พฤติกรรมเราก็ควรจะเปลี่ยนด้วยนะคะอยากจะให้ทำอะไรเนี่ยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมให้มากๆนะคะเพราะว่าโลกใบนี้เนี่ยคือไม่ได้มีแค่มนุษย์นะที่อาศัยอยู่คุณผู้ฟังเวลาที่เราจะสามารถที่จะทำอะไรเพื่อโลกของเราเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้อะไรหลายอย่างเนี่ยมันอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะก็อยากจะให้ทุกคนลองเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนมุมมองดูนะคะแต่ว่าถ้ามันคือจะสุดโต่งเลยก็ไม่แนะนำเนาะคือบางทีเนี่ยอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกแต่ว่าอาจจะใช้ในรูปแบบที่มันใช้ได้นานหน่อยไหมอย่างบางคนถ้าไม่สะดวกที่จะเป็นขวดน้ำพลาสติกก็ลองซื้อที่เป็นกระบอกน้ำก็ได้นะกระบอกใส่น้ำนะคะอาจจะเป็นพลาสติกแต่ว่าอันนี้คือมันล้างแล้วมันก็ใช้ได้ยาวนานนะคะลองปรับดูเนาะอย่าเอาที่ตัวเองลำบากนะคุณผู้ฟังอะไรที่ปรับได้ก็ปรับนะคะอะไรที่ลดได้ก็ลดอะไรที่งดได้ก็งดและเป็นบางโอกาสอย่างน้อยช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะก็อาจจะทำให้โลกของเราแล้วก็ธรรมชาติของเราเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับรายการสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับป่านได้ใหม่นะคะในทุกๆวันจันทร์เวลาประมาณ 21:07 น.จนถึง 22:00 น.กับสาระความรู้ต่างๆที่ป่านนำมาฝากกันในทุกๆสัปดาห์ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะป่านต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เสียถ้อยสาบานเสกสรรวาจาเสียแรงเป็นผู้ชื่นชูกันมาเธอสิไม่เห็นนำพาหรือไปไปหาผู้

ใจเลื้อยเยื่อใยตัดใจไม่เหลือเลยเสียแรงสมสู่เสียแรงชื่นชู

เธอพลากสายตัดหัวสีเหลือเยื่อใยตัดใจไม่เหลือเลยเสียแดงสมสู่เสียแดงชื่นชม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีน้อมรับผลโพลที่คะแนนนิยมของรัฐบาลลดลงเร่งปรับกลยุทธ์การสื่อสารอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ตอนนั้นดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรีน้อมรับผลโพลที่คะแนนนิยมของรัฐบาลลดลงเร่งปรับกลยุทธ์การสื่อสารและกระตุ้นรัฐมนตรีสร้างผลงานเพื่อประชาชน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นหรือโพลที่ระบุว่าคะแนนนิยมของรัฐบาลลดน้อยลงร้อยละ5ว่ารัฐบาลน้อมรับผลสำรวจดังกล่าวเพื่อ นำมาเร่งแก้ไขปรับปรุงโดยประเมินสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการสื่อสารของรัฐบาลที่ไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมทำให้ประชาชนยังไม่ทราบถึงผลงานเชิงบวกในหลายด้านอาทิตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ที่เติบโตขึ้นเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติที่เพิ่มขึ้นเสถียรภาพตลาดหุ้นไทยที่ยืนเหนือระดับ 1,600 จุดรวมถึงความเชื่อมั่นจากนานาชาติในการสนับสนุนประเทศไทยเป็นสมาชิกองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำและตักเตือนไปยังรัฐมนตรีทุกกระทรวงให้เร่งปรับกลยุทธ์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงโดยการทำงานของคณะรัฐมนตรีจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักหากรัฐมนตรีคนใดไม่มีผลงานหรือไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายได้อาจจำเป็นต้องมีการทบทวนความเหมาะสมต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งประสานกรุงเทพมหานครเปิดลงทะเบียนผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์โดยทุกแอปพลิเคชันต้องทำตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
6: นายสิริพงษ์อันทสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าจากการหารือร่วมกับนายสันติปฏิพันธ์รัตน์นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV รับจ้างสาธารณะเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาวินมอเตอร์ไซค์และการบังคับใช้กฎหมายกับแอปพลิเคชันรับส่งผู้โดยสารโดยเฉพาะประเด็นการแก้ปัญหาวินเถื่อนการกำหนดอัตราค่าโดยสารการกวดขันกลุ่มขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะรวมถึงการเร่งรัดดำเนินคดีกับแอปพลิเคชันและคนขับที่มีพฤติกรรมสวมชื่อในระบบซึ่งสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับผู้โดยสารทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างทำหนังสือประสานกรุงเทพมหานคร พื่อให้ทั้ง50เขตเตรียมพร้อมเปิดประชุมรับลงทะเบียนผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์เพื่อขยายโอกาสและจัดระเบียบการให้บริการสำหรับกรณีการผ่อนผันให้คนขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะนำรถมาวิ่งผ่านแอปพลิเคชันได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยกรมการขนส่งทางบกกำลังเร่งกำหนดหลักเกณฑ์การตัดแต้มบริษัทแอปพลิเคชันหากพบว่าปล่อยให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตมาขับขี่หรือมีพฤติกรรมรุนแรงคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้มาตรการตัดแต้มได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปพร้อมย้ำทุกหน่วยงานและทุกแอปพลิเคชันต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษโดยไม่มีข้อยกเว้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้ทีมชาติสเปนพบโปรตุเกสเป็นคู่บิ๊กแมตช์รอบ16ทีมสุดท้าย
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายในคืนนี้ต่อเนื่องถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม2คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างสเปนพบโปรตุเกสลงสนามเวลา 2:00 นซึ่งถือเป็นบิ๊กแมตช์ของรอบนี้สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพกระทิงดุทีมชาติสเปนที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายเอาชนะออสเตรียมา3-0โดยเกมนี้ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนด้านทัพฝอยทองทีมชาติโปรตุเกสที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายเฉือนเอาชนะโครเอเชียมาแบบหืดจับ2-1สภาพความพร้อมของทีมไม่มีปัญหานักเตะติดโทษแบนหรือได้รับบาดเจ็บโดยเกมล่าสุดเจอกันในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกรอบชิงชนะเลิศเมื่อปีที่แล้วเสมอกันไป2-2และเป็นโปรตุเกสที่ชนะจุดโทษไป5-3ส่วนการแข่งขันอีกคู่สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบเบลเยียมเวลา7:00 น.ภูริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ด้วยความภาคภูมิใจในศาสตร์ของการดูแลสุขภาพของแพทย์แผนไทยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีภูมิใจเสนอรายการสุขภาพดีวิถีไทยสุขภาพดีวิถีไทยหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มร่วมภาคภูมิใจได้ที่นี่วิทยุแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายทั่วประเทศคนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศร
1: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศร
2: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศรแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศรปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร095-763-7945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศร
5: คุณแม่เต่ากลัวมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
6: ดีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
5: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
6: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
5: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศร
7: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับพบกันเช่นเคยสุขภาพดีวิถีไทยค่ำคืนของคืนวันจันทร์ครับวันนี้ก็6กรกฎาคมแล้วนะพุทธศักราช2569ช่วงนี้กรมอุตุเตือนหลายๆจังหวัดเลยนะครับว่าจะมีฝนตกหนักแล้วอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันนะจากพายุชื่อไมสักน่าจะชื่อไมสักนะครับแล้วก็เท่าที่ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเนี่ยโอ้โหมีซุปเปอร์ไต้ฝุ่นได้ข่าวว่าจะเข้าทางฟิลิปปินส์ทางไต้หวันประเทศจีนอีกลูกหนึ่งเรียกว่าเป็นซูเปอร์หรือว่าความแรงเนี่ยในรอบปีทีเดียวนะครับก็ต้องฝากติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยากันด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันก็ใกล้ตัวอยู่เหมือนกันเช่นเดียวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพนะเราก็ต้องดูแลสุขภาพควบคู่กันไปกับการใช้ชีวิตของเรานะฮะสุขภาพดีไม่มีขายนะต้องเลือกกินเลือกดูแลตัวเองออกกำลังกายให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าต้องการสมุนไพรดีๆก็ต้องศึกษานะครับแล้วก็ทำความเข้าใจให้ดีนะครับว่าสมุนไพรตัวไหนนะมีประโยชน์ในการดูแลสุขภาพอย่างไรแล้วเราจะเอามาใช้เนี่ยนะสมุนไพรต้องเรียกว่าไม่มีสารพิษตกค้างสมุนไพรต้องได้อายุนะแล้วก็เอามาใช้ให้ตรงกับสิ่งที่เป็นความรู้มันจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดทีเดียวนะครับวันนี้วันจันทร์ก็ยังเช่นเคยนะครับ ก็จะได้พบกับทางคุณหมอประพศเพตรากาศท่านสละเวลามาทักทุกค่ำคืนวันจันทร์เลยนะคุณหมอก็จะมีสาระความรู้มาพูดมาคุยและก็แน่นอนนะหลังจากที่ให้ความรู้เสร็จแล้วเนี่ยแฟนคลับก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาโทรศัพท์เข้ามาสอบถามทั้งประเด็นที่คุณหมอพูดคุยไปหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆที่อยากจะรู้อยากจะสอบถามอยากจะปรึกษาได้อยากจะปรึกษาได้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องบุญประกอบอบกลิ่นด้วยนะครับที่มาดูแลทางด้านเทคนิคนะผมเองก็มีภารกิจนะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดอยู่ต่างจังหวัดอยู่นะต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะวันนี้ถ้าว่ามีอะไรที่มันขาดตกบกพร่องอะไรไป ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคุณหมอประพศเพตรากาศท่านมาแล้วนะเหมือนเคยทุกวันจันทร์นะครับไปพบคุณหมอเลยแล้วกันเนาะคุณหมอประพศครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับคุณบรรลงและท่านผู้ฟังครับ
7: ครับคุณหมอได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับ
8: ชัดเจนเลยครับ
7: โอเคขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับเชิญครับคืนนี้เตรียมเรื่องราวอะไรมาฝากแฟนคลับเราเชิญคุณหมอเลยครับ
8: วันคืนนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะฮะความจริงเนี่ยผ่านตานะฮะในออนไลน์ในนี่แหละส่งกันมาแล้วก็ไปค้นเพิ่มแล้ววันนี้ก็เลยเอ๊ะเรื่องนี้ก็น่าสนใจก็คือมันมีงานวิจัยอันหนึ่งนะฮะในมหาวิทยาลัยเกียวโตที่ญี่ปุ่นนะครับโพสต์กันแล้วก็ส่งกันมาว่าเฮ้ยการดมกลิ่นกุหลาบน้ำมันหอมระเหยที่เป็นกลิ่นกุหลาบเนี่ยช่วยให้สมองเนี่ยมันดีขึ้นสามารถที่จะเพิ่มเรื่องความจำหรือเรื่องอะไรเนี่ยดีขึ้นนะครับ อันนี้ก็น่าสนใจนะก็เลยไปค้นเพิ่มนะก็เลยคิดว่ากุหลาบนี่ก็เป็นไม้ที่คนไทยรู้จักกันดี
7: คนไทยนิยมคนไทยนิยมปลูกอยู่แล้วครับผมใช่ครับ
8: ก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เลยเอามาฝากท่านผู้ฟังคืนนี้นะครับ
7: ดีเลยครับดีเลยครับเพราะว่ากุหลาบเนี่ยเราก็รู้จักอยู่แล้วแล้วก็ที่บ้านหลายๆท่านอาจจะปลูกกุหลาบกันอยู่ด้วยนะครับลองฟังกันดูนะข้อมูลเรื่องของกลิ่นความหอมของกุหลาบเนี่ยมันช่วยเรื่องสมองอย่างไรบ้างจากคุณหมอเชิญคุณหมอว่าต่อเลยครับเชิญครับ
8: อันนี้ก็เป็นตอนแรกเราก็นึกว่าเอ๊ะแบบอะไรนะในไลน์ในโพสต์ใน YouTube มักจะโพสต์กันมาแล้วเชื่อได้หรือเปล่าชัวร์ก่อนแชร์นะอะไรเงี้ยนะครับก็ไปค้นดูปรากฏว่าอันนี้เรื่องจริงนะครับเรื่องจริงก็เป็นงานวิจัยจริงๆเลยนะครับมหาวิทยาลัยเกียวโตญี่ปุ่นแล้วก็ในพับเบ็ดเองก็ตีพิมพ์เผยแพร่เรื่องนี้ด้วยคือเป็นงานวิจัยเมื่อปี2ปีที่แล้วเองนะ2024นะครับปีนี้ก็2026แล้วก็ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ที่เรียกว่า Brain นะครับResearch Bulletin ก็เป็นวารสารวิชาการนะครับในงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยนะครับก็บอกหลักบอกหลักการว่าคนที่ดมก็มีการวิจัยว่าคนที่ดมกลิ่นน้ำมันหอมระเหยดอกกุหลาบก็คือไปทาที่เสื้อไปแปะเนี่ยอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันจะช่วยเพิ่มปริมาตรเนื้อสมองส่วนที่เป็นสีเทานะครับ
7: ครับ
8: สมองจะมี2ส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือเป็นสีเทากับสีขาวสีเทานี่จะอยู่เรียกว่าเปลือกขอบนอกสีขาวจะอยู่ข้างในนะครับปริมาตรปริมาณเนื้อสมอง ส่วนสีเทาเนี่ยนะครับจะมีหน้าที่ในการประมวลผลนะข้อมูลต่างๆแล้วก็เรื่องของระบบความจำนะดีขึ้นนะฮะดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญก็หมายถึงว่าความคิดความอ่านการจดจำดีขึ้นนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็บอกระบบการรับกลิ่นสมมติการดมเนี่ยนะมันจะเชื่อมสมองส่วนที่เกี่ยวกับอารมณ์แล้วก็ความจำนะครับเรามาดูนิดหนึ่งเรื่องว่าวิจัยเขาวิจัยอะไรเขาก็ไปวิจัยในกลุ่มผู้หญิงนะครับสุขภาพดีอันนี้ไม่ได้บอกไม่ได้อธิบายว่าทำไมถึงเอาผู้หญิงแต่ว่าเท่าที่เรารู้นะฮะในข้อมูลวิทยาศาสตร์จมูกของผู้หญิงเนี่ยจะมีประสาทสัมผัสมากกว่าผู้ชายและเกือบจะ 2-3 เท่าผ
7: ู้
8: หญ
7: ิ
8: งที่จะได้กลิ่นอะไรงั้นคุณผู้ชายเนี่ยนะฮะบางทีไป มีกิ๊กมีแล้วเป็นมีน้ำหอมติดผู้หญิงจะรู้ทันทีเพราะจมูกของผู้หญิงจะไวกว่าผู้ชายนะฮะ
9: โอ้ครับผม
8: ค่ะตอนนี้ก็คือวิจัยในผู้หญิงสุขภาพดี50คนแล้วก็แบ่งเป็น2กลุ่มนะเพราะว่าถ้าแบบงานวิจัยที่ใช้กลุ่มเดียวแล้วไปดมแล้วดีขึ้นเนี่ยอันนี้ความน่าเชื่อถือจะน้อยแต่ถ้าแบ่งเป็น2กลุ่มเขาก็แบ่งเป็น2กลุ่ม28คนกับ22คนนะครับแล้วกลุ่มที่1ก็ให้เอาน้ำมันหอมระเหยที่เข้มข้น 0.5% เนี่ยมาทาที่คอปกหรือที่เสื้อนะงั้นคุณผู้หญิงกลุ่มนี้ก็จะได้กลิ่นน้ำมันหอมระเหยดอกกุหลาบนะที่เรียกว่ามีคุณภาพเนี่ยนะฮะตลอดทั้งวันเป็นเวลา1เดือนนะครับในขณะที่กลุ่มที่2ก็จะ ใช้น้ำเปล่าทากลุ่มที่2นี่เราถือว่าเป็นกลุ่มเรียกว่ากลุ่มควบคุมเนี่ยนะฮะก็คือจะไม่ได้กลิ่นกุหลาบนะครับก็ให้มีการทาเนี่ยนะฮะทาไอ้น้ำมันหอมเลยเพราะเดี๋ยวว่าพอมันก็กลิ่นก็จะจางไปอย่างงี้ก็จะทาวันละ2ครั้งครั้งหนึ่งก็จะหยดนะทาประมาณ 1-3 หยดนะอันนี้แล้วก็มาดูสมองเปลี่ยนแปลงเขาก็ใช้วิธีสแกนสมองด้วย MRI นะมีหลักฐานชัดเจนนะครับ
9: ครับ
8: ก็พบว่าเนื้อสมองที่เป็นส่วนสีเทานะซึ่งเนื้อสมองส่วนสีเทาเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับโรคสมองเสื่อมนะถ้าส่วนคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนื้อสมองส่วนสีเทาเนี่ยก็จะหดตัวลงหรือน้อยลงนะครับก็แต่ไม่ได้บอกว่าดมแล้วจะไม่เป็นสมองเสื่อมแต่เป็นใกล้ๆเป็นการพิสูจน์เบื้องต้นว่าอาจจะช่วยนะซึ่งจะต้องศึกษาเพิ่มแต่ก็พบว่าเนื้อสมองส่วนสีเทาเนี่ยดีขึ้นนะปริมาณขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สมองส่วนหนึ่งที่สำคัญมากนะฮะซึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นชื่อย่อแล้วกันนะครับ PTC ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนของสมองที่อยู่ทางด้านหลังเนี่ยก็มีหน้าที่ในการประมวลผลความจำซึ่งกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์ให้ส่วนเนี้ยมันจะฝ่อตัวลงนะครับงั้นงานวิจัยครั้งนี้ก็มีประโยชน์ตรงที่ว่ามันอาจจะนะหนึ่งเนื้อสมองดีขึ้นนะเนื้อสมองดีขึ้นพัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าส่วนนี้มันเติบโตขึ้นส่วนที่เป็นเนื้อสมองสีเทาเนี่ยมันเติบโตขึ้นงั้นอนาคตก็ต้องวิจัยเพิ่มว่ามันอาจจะช่วยลดผู้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมกับเรื่องของความจำอะไรด้วยหรือเปล่าอันนี้ต้องวิจัยเพิ่ม
9: ครับครับ
8: ตอนนี้ก็มีการสรุปในงานวิจัยแล้วก็ตีพิมพ์นะครับว่าการดมกลิ่นกุหลาบนะโดยเฉพาะงานวิจัยครั้งนี้ใช้น้ำมันหอมระเหยนะครับช่วยยับยั้งอันนี้เป็นข้อสรุปนะครับว่าช่วยยับยั้งการฝ่อตัวของสมองแล้วก็อาจจะป้องกันโรคสมองเสื่อมในอนาคตก็หมายถึงว่าการที่ได้กลิ่นพวกนี้เนี่ยอาจจะช่วยป้องกันนะครับเสื่อมในอนาคตได้แต่ทางนี้ก็ต้องมีงานวิจัยเพิ่มนะครับแล้วก็ยังพบอีกนะนอกจากว่ามันจะลดการฝ่อสมองก็พบว่ามันช่วยให้สมองเนี่ยเกิดการเรียนรู้นะครับก
9: ็
8: มีความจำดีขึ้น 30%
9: โอ้ครับผม
8: ดีขึ้นเลยนะนั้นตอนนี้ก็มีคำแนะนำนะครับมีคำแนะนำสั้นๆว่าถ้าเกิดเราเห็นว่าไอ้กุหลาบมันดีแล้วเนี่ยการจะใช้น้ำมันหอมระเหยกุหลาบอาจจะต้องเลือกน้ำมันหอมระเหยที่มันเป็นกลิ่นสกัดจากดอกกุหลาบจริงๆนะไม่ใช่เป็นกลิ่นสังเคราะห์ใช่ไหมถ้าเป็นกลิ่นสังเคราะห์เราก็ไม่แน่ใจเพราะยังไม่มีงานวิจัยว่าไอ้กลิ่นสังเคราะห์เนี่ยมันช่วยได้หรือเปล่านะครับ
9: ต้องของแท้ต้องของแท้ครับ
8: แล้วก็ถ้าเกิด อีกอันหนึ่งก็คือถ้าบ้านเราเนี่ยอากาศดีๆไม่ค่อยหนาวมากอากาศร้อนมันทำให้พวกกลิ่นพวกนี้ระเหยได้งั้นถ้าเราปลูกกุหลาบซึ่งเราก็ปลูกกันแล้วคนไทยชอบปลูกกุหลาบ
9: ครับ
8: ถ้าเรามีดอกกุหลาบ ที่ให้กลิ่นหอมโดยเฉพาะพวกกุหลาบมอสนะครับ ซึ่งอันนี้ก็ทนร้อนใช่ไหมครับเลี้ยงง่ายไม่ค่อยเป็นโรค
9: ใช่ใช่แข็งแรงดีด้วยครับ
8: กุหลาบพันธุ์ใหม่ๆนะพวกบิชชอปพวกอะไรเนี่ยเขาก็มีกลิ่นหอมแล้วพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยคุณบรมเอาไปปลูกนะเดี๋ยวนี้มันทนโรคมากเลยกุหลาบพันธ
9: ุ์ใหม่ใช่พัฒน์เขาพัฒนาพันธุ์ขึ้นมาดีขึ้นครับครับผม
8: ดีขึ้นเยอะแล้วถ้าไปซื้อจากภูเรือนี่โหถูกมากเลยนะคนภูเรือนี่เป็นแหล่งผลิตกุหลาบที่ใหญ่มากนะครับแล
9: ้
8: วกุหลาบพันธุ์ใหม่ๆทุกชนิดถ้าเข้ามือถึงคนภูเรือเมื่อไหร่ปุ๊บโหกลายเป็นกุหลาบขายเลยนะดอกสวยๆทั้งนั้นแล้วราคา
9: ไม่แพง
8: ใช่ครับงั้น
9: ก็
8: คิดว่าถ้าคนที่ชอบปลูกดอกไม้ชอบปลูกกุหลาบก็ดีเหมือนกันนะน่าจะมีประโยชน์ปลูกกุหลาบเพื่อที่อย่างน้อยเราดมนะฮะเราดมเนี่ยก็น่าจะมีประโยชน์นะฮะมันมีงานวิจัยเพิ่มอีกอันหนึ่งก็บอกก็มีงานวิจัยเพิ่มอีกอันหนึ่งก็ไปวิจัยว่ามันช่วยความจำจริงหรือเปล่านะฮะเราไปศึกษาในนักศึกษา131คนเลยนะครับ131คนแล้วก็ใกล้ๆก็แบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มนึงไม่เคยรับการอบรมซึ่งความจริงถ้าไม่รับการอบรมความรู้ก็ไปประเมินยากอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มที่เพิ่งรับการอบรมนะอาจจะไม่เกิน1เดือนหรืออะไรก็แล้วแต่กับกลุ่มที่รับการอบรมนานแล้วเช่นอาจจะไปติวเรื่องนวดแต่ว่าอันนี้ก็วิจัยในติวเรื่องของการดูแลการดูแลเกี่ยวกับเบาหวานอะไรเงี้ยนะครับก็พบว่านะครับถ้าระยะสั้นๆเช่นภายใน7วันเนี่ยภายใน7วันก็คือความจำยังพอได้อยู่เนี่ยนะฮะพบว่ากลุ่มที่ดมกลิ่นกุหลาบกับไม่ดมเนี่ยไม่ต่างกันแต่ถ้าเป็นช่วงนานขึ้นก็คือวันที่7ถึงวันที่30ก็คือเริ่มนานขึ้นแล้วนะเพราะความสมองเราก็ยังจำได้จะมาสัปดาห์แรกแต่ก็น้อยๆลงเรื่อยนะฮะแต่พบว่าในช่วงถ้าผ่านการอบรมไปแล้ว7ถึง30วันปรากฏว่ากลุ่มนี้ที่ดมกุหลาบเนี่ยแตกต่างจากกลุ่มที่ไม่ดมเนี่ยยังมีนัยยะสำคัญ
9: โอ้ครับ
8: นั่นแสดงว่ามันช่วยได้เรื่องความจำนะแต่ว่าถ้าความจำระยะสั้นอาจจะไม่ต่างเพราะคนยังจำได้ใช่ไหมฮะดมกับไม่ดมก็ยังจำได้แต่พอ7วันปั๊บกลุ่มที่ไม่ดมกลิ่นกุหลาบชักจะสู้กลุ่มที่ดมกลิ่นกุหลาบไม่ได้
9: ไม่ได้
8: งั้นก็น่าสนใจนะงั้นอาจจะเหมาะสำหรับลูกหลานที่เราเรียนหนังสือใช่ไหมฮะพอจะใกล้สอบเนี่ยการมีเราอาจจะไปตัดดอกกุหลาบมาปักแจกันให้ตั้งไว้โต๊ะหนังสืออาจจะมีส่วนช่วยก็ได้อันนี้เพราะงานวิจัยเนี่ย
9: แล้วมันออกมาว่ามีผลอย่างมีนัยยะสำคัญครับผม
8: ใช่ใช่หรือจะซื้อน้ำมันหอมระเหยเลยก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมาหยดนะฮะมาหยดที่กระดาษหรือทิชชู่หรือจะที่เสื้อแต่ว่า 1-3 หยดเท่านั้นนะครับอย่าเยอะเพราะว่าถ้าเช็ดตาก็จะหายเกลือกับสายตากับดวงตานะครับอันนี้ก็อาจจะช่วยให้ความจำดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เลยเรื่องนี้น่าสนใจนะเพราะคนไทยเป็นคนที่ชอบปลูกดอกไม้มากๆชอบปลูกต้นไม้นะครับถ้าเรามีกุหลาบสักต้นสองต้นก็น่าจะมีประโยชน์กับสุขภาพนะครับ
9: แต่น้อยๆเราได้ชมความงามของดอกกุหลาบเนี่ยก็เพลินตาเพลินใจแล้วยิ่งเอากลิ่นมาเป็นอโรมาในการดูแลสุขภาพของสมองอีกก็โอ้เป็นทางเลือกที่ดีเลยครับผม
8: ที่คุณลมพูดก็คือเราไม่ได้แค่กลิ่นกุหลาบนะถ้าเราเห็นดอกกุหลาบเนี่ยนะความรู้สึกมันจะผ่อนคลาย
9: ใช่ครับ
8: มันทำให้ผ่อนคลายสีชมพูของกุหลาบสีอะไรพวกนี้ก็กระตุ้นใช่ไหมความตื่นตัวสมองนะครับก็เอาเรื่องนี้มาว่าเรื่องนี้เรื่องจริงนะครับแชร์ได้ชัวร์นะมีเรื่องจริงนะครับแล้วก
9: ็
8: มีประโยชน์ต่อเรื่องของสมองเราอย่างแน่นอนนะครับ
9: เป็นข้อมูลที่เรียกว่าน่าเชื่อถือได้เลยนะครับ
8: ใช่ครูเบสอาจจะต้องปลูกแปลงกุหลาบ
9: ดร.ก็ชอบผมเหมือนกัน
8: ประโยชน์กับสุขภาพอะไรเงี้ย
9: ครับผมครับผมโอเค
8: มาเล่าสั้นๆให้ท่านผู้ฟังในคืนนี้ครับ
9: โอเคประมาณนี้นะครับคุณหมอครับ
8: ใช่
9: ครับผมอ่ะให้คุณหมอประพจน์เตตรากาศท่านพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับได้ข้อมูลดีๆไปแล้วโอ้น่าสนใจมากเลยนะอันนี้เป็นงานคล้ายงานกึ่งวิจัยแล้วนะครับมีการทดสอบทดลองกับคนจริงๆ2กลุ่มนะที่ได้ใช้กลิ่นของกุหลาบเนี่ยในการดูแลสมองกับอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ซึ่งผลออกมาก็มีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังครับฟังสปอร์ต1ชุดนะครับเดี๋ยวจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่ฟังอยู่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกุหลาบนะที่มีผลนะเอากลิ่นมาทำให้สมองเนี่ยความจำดีขึ้นนะสมองรู้สึกปลอดโปร่งดีขึ้นปกติกลิ่นของดอกไม้เนี่ยเราดมเนี่ยเราก็รู้สึกดีขึ้นอยู่แล้วนะแต่ว่ายิ่งไปมีผลต่อสมองด้วยมันก็ยิ่งน่าสนใจนะครับฟังแล้วมีข้อสงสัยตรงไหนเดี๋ยวโทรมาถามได้นะครับหรือประเด็นสุขภาพอื่นๆที่อยากจะขอคำแนะนำอยากจะขอคำปรึกษากับทางคุณหมอประพจน์เทตรากาศนะซึ่งคุณหมอให้เวลาเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะมีเวลาเยอะเลยนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงหลังเบรกนะครับหลังเบรกหลังฟังสปอร์ตจดเบอร์ใส่สมุดไว้เซฟเบอร์ใส่เครื่องมือถือไว้จะได้ใช้ได้ง่ายนะครับเบอร์โทรศัพท์ของรายการเราซึ่งออกอากาศทุกวันนะในช่วงจันทร์อังคารพุธนะจันทร์อังคารพุธคืนวันจันทร์อังคารพุธเนี่ยจะใช้เบอร์02-276-3888จำง่ายนะครับ02-276-3888เดี๋ยวหลังเบรกครับหลังฟังสปอร์ตชุดนี้แล้วใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมใครมีปัญหาอยากจะขอคำแนะนำขอคำปรึกษากับคุณหมอประพจน์เพตรากาศโทรเข้ามาได้เลยนะโทรเข้ามาได้เลยช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
10: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
11: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับผมต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
4: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
5: ครับต้องฝากไว้ด้วยนะครับในส่วนของสมุนไพรอภัยภูเบศนะใช้ดีช่วยบอกต่อนะครับของเรานี่เรียกว่าตั้งใจผลิตสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวของเราเนี่ยตั้งใจอย่างยิ่งที่จะให้ได้คุณภาพนะคุณภาพและยังต้องปลอดภัยด้วยนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อใช้แล้วมั่นใจในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศนะครับปลอดภัยขอบคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะครับที่ไปร่วมงานมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติที่ผ่านมานะก็เจอหลากหลายท่านเหมือนกันนะครับก็ปีนี้ค่อนข้างจะคึกคักทีเดียวนะครับคนไปเที่ยวงานกันเยอะนะไปรับความรู้ไปดูผลิตภัณฑ์หลากหลายมากนะปีนี้เรียกว่าสนุกมีของแจกเรียกว่าแทบจะทุกบูธแทบจะทุกองค์กรที่เข้าไปร่วมกิจกรรมเลยนะทั้งแจกทั้งแถมกันก็สร้างความสุขแล้วก็ได้รับความรู้กันด้วยได้ผลิตภัณฑ์ดีๆมาใช้กันนะครับปีหน้าก็อย่าลืมนะฮะหาเวลาว่างถ้าสะดวกก็เจอกันสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะครับผู้ฟังโทรมาแล้วครับผู้ฟังโทรมาแล้วที่02-276-3888คุณหมอฟังอยู่ครับคุณหมอฟังอยู่เชิญถามคุณหมอได้เลยครับเชิญครับ
6: สวัสดีค่ะคุณหมอ
7: สวัสดีครับเจออะไรครับ
6: คุณหมอขอปรึกษาหน่อย
7: คร
6: ับ ปากมันเค็มแล้วก็มันหวานมันแปรเนี่ยมันสาเหตุเป็นอะไรคะ
7: หมายถึงลิ้นหรือว่าอะไรนะครับ
6: ในปากเนี่ยในลิ้นในปากเนี่ยมันจะเค็มมันจะหวานมันจะแปรมันสาเหตุจะเป็นโรคอะไรจ๊ะ
7: อ๋อแล้วลิ้นมีรอยแปรมีอะไรนะฮะ
6: ไม่มีจ้ะ
7: ไม่มีนะครับแล้วหมอได้ไปตรวจสุขภาพฟันประจำไหมครับ
6: ฟันไม่มีแล้วจ้ะใส่ฟันปลอม
7: ขอใส่ฟันปลอมลิ้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาว่าพอเราอายุมากเนี่ยไอ้ต่อมรับไอ้รสต่างๆเนี่ยมันจะน้อยลงนะฮะน้อยลงทำให้พอเราสูงอายุเนี่ยคนที่ชอบกินเผ็ดๆตอนหนุ่มๆสาวๆแต่พออายุมากขึ้นบางทีกินเผ็ดชักสู้ไม่ค่อยไหวเพราะว่าผิวปากเราก็เยื่อบุผนังปากเราก็บางลงกับต่อมรับรสมันอาจจะน้อยลงทำงานผิดปกติทำให้ความอยากอาหารหรือการรับรสที่เพี้ยนอันนี้ก็อาจจะต้องปรึกษาทางคุณหมอที่ชำนาญเกี่ยวกับเรื่องช่องปากอาจจะเป็นหมอฟันก็ได้หรืออาจจะเป็นหมอทางด้านคอหูคอจมูกอะไรพวกนี้ก็ได้นะก็คืออาจจะปรึกษาเขาเพิ่มดูลิ้นหน่อยลิ้นมันบางลงไหมแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการรับรสนะฮะทำให้รู้สึกให้บางครั้งมันอาจจะมีรสเค็มรสนั่นรสนี่นะฮะทางที่เราไม่ได้กินอะไรผิดปกตินะแต่ไม่น่าจะมีอันตรายนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เพียงแต่ว่า ไอ้ต่อมรับรสประสาทสัมผัสของลิ้นเนี่ยเราอาจจะใช้เรียกว่าทำงานผิดปกติเมื่อเราอายุมากขึ้นแต่ยังไงถ้าคุณป้าก็ปรึกษาหมอที่ชำนาญด้านนี้เราจะได้สบายใจขึ้นนะครับ
6: จ้าเพราะว่าอายุ75 76
7: จะเต็มแล้ว75 76แล้วพอดีฟันเราไม่มีใช่ไหมฮะ
6: แล้วฟันปลอมก็หลวมและใส่ใหม่ก็ฉันไม่ได้เงียบเล
7: ยอาจจะมีส่วนทำให้การรับรสเพราะว่าบางครั้งใกล้ๆพอฟันเราหายเนี่ยเหงือกมันก็จะหดตัวลงนะฮะก็อาจจะทำให้การรับรสการอะไรตรงนี้เนี่ยมันผิดปกติต่อมรับรสในลิ้นก็อาจจะผิดปกติไปนะครับปร
6: ึ
7: กษาหมอฟันแล้วกันนะหมอฟันคงอธิบายคงจะตรวจลิ้นถ้าลิ้นปกติดีก็แสดงว่าไอ้ประสาทสัมผัสกับไอ้ต่อมมันลดลงนะครับ
6: จ้าขอบคุณค่ะ
7: สวัสดีครับ
6: สวัสดี
5: ครับผมคุณหมอก็ให้คำแนะนำไปเรียบร้อยนะครับดูแล้วคุณหมอบอกว่าน่าจะไม่ใช่อะไรโรคร้ายแรงอะไรนะครับแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องของประสาทรับลิ้นที่อาจจะมีอะไรผิดปกติไปนะครับก็สังเกตอาการไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะอย่ามาต้องซีเรียสอะไรนะครับอ้าวท่านอื่นที่รออยู่มาเลยครับโทรตามมาเลยครับตอนนี้สายว่างแล้วนะครับ02-276-3888เบอร์เดิมเบอร์เดียวรับทีละสายนะครับสำหรับผู้ฟังที่ต้องการจะขอคำแนะนำขอคำปรึกษานะในปัญหาสุขภาพต่างๆกับทางคุณหมอประพจน์เภตรากะนะครับคุณหมอท่านก็สละเวลามาทุกคืนวันจันทร์นะทุกคืนวันจันทร์ท่านสละเวลามาเจอกับแฟนครับแฟนรายการนะครับหลังข่าว16:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับถ้ามีสายเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะครับเรารออยู่นะฮะ02-276-3888นะครับรับทีละสายรับทีละท่านนะเคลียร์คุณปัญหากับคุณหมอคือกับคุณหมอให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ท่านอื่นได้โทรมาทีละท่านนะครับสุขภาพดีวิถีไทยของเราก็มีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับอ้าวสายต่อมามารอแล้วสายต่อมามารอแล้วคุณหมอฟังอยู่ครับถามคุณหมอเลยครับเชิญครับ
8: เขาหนูใช่ไหม
5: คุณหมอฟังเชิญครับ
8: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
7: ครับสวัสดีครับเชิญเลยครับ
8: หนูจะถามคุณหมอว่าหนูไปรอบตาก็แล้วพอไปหาคุณหมอก็หมอนัด2-3 ครั้งก็ไปหมอก็ดีพอเมื่อจะนัดใหม่จะถ่ายครั้งนึงคุณหมอเลยบอกว่า
7: เอาเลยนะผ่าอะไรนะครับ
8: ตาตาต้อกระจกอ่ะ
7: อ๋อต้อกระจกครับเปลี่ยนเลนส์ละเปลี่ยนเลนส์ใช่ไหมครับ
8: ข้างในมีพันเถิดอย่างเงี้ย
7: พัน
8: เถิดอะไรคนไข้เป็นหรือว่าพันเถิดเป็นอะไรคะ
7: พันเถิดที่ตาเลยฮะ
8: ใช่ค่ะ
7: ปกติถ้าเป็นต้อกระจกเนี่ยก็คือตัวเลนส์นะตัวเลนส์เนี่ยเสื่อมตามอายุก็ทำให้เกิดฝ้าฟางคือมองไม่ชัดนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก็ดีเพราะใช้เลนส์เดียวก็ตาก็จะสว่างเหมือนปกตินะครับส่วนพังผืดเนี่ยหมายถึงว่าพังผืดข้างที่ยังไม่ผ่าหรือผ่าแล้ว
8: ข้างที่ผ่าแล้ว
7: ข้างที่ผ่าแล้วอันนี้ก็อาจจะเกิดได้นะครับเพราะว่าเวลาเราไปผ่ามันก็ต้องมีการเรียกว่าอาจจะมีการชอบช้ำแล้วก็มีการบาดการช้ำหรือว่าการไปขูดโดนอะไรเงี้ยนะฮะงั้นฟังฝืดได้แต่ว่ามีผลต่อการมองเห็นอะไรไหมครับ
8: ไม่มีค่ะ
7: อ๋อไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีก็หมอตาแล้วคุณหมอตาว่าต้องทำอะไรไหมเพราะปกติมันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าถ้ามันยึดไปมันก็สามารถมองเห็นได้เหมือนปกติไม่เป็นไรอ๋อ
8: แต
7: ่
8: ว
7: ่
8: ามันก็มีอะไรเคืองๆอยู่ในตา
7: อ๋อเคืองในตาใช่ไหมฮะเพิ่งผ่าไปได้นานหรือยังครับ
8: ก็5 เดือน
7: อ๋อ5 เดือน
8: นัดผ่าอีกครั้งหนึ่งพอเจออย่างนี้ก็นัดทั้งสิ้นปีเลย
7: อ๋องั้นก็เลื่อนไปก่อนรอก่อนได้นะ
8: เพรา
7: ะว่า
8: ความเผลออย่างนี้ต้องกินยาไหม
7: แล้วน่าจะหยอดตาละมั้งจะมาน่าจะเป็นยาหยอดตามากกว่ายากินเพราะมันเฉพาะที่นะแต่ว่าจะเป็นยาอะไรเนี่ยอันนี้ต้องถามหมอตาละหมอตาจะมีความรู้ความชำนาญมากกว่านะครับนะแต่ก็คงไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับ
2: ว่าไงนะว่าถามใหม่ถ้ามีอะไรจะถามเพิ่มเติมเชิญครับ
8: ต่อแล้วเจ็ด

0: ปรึกษาหมอตาเพราะว่าเขาจะหนึ่งเขาเป็นเรื่องเฉพาะทางมากนะสำหรับดวงตาสองหมอตาก็จะรู้ว่าเอ๊ะมันมากหรือน้อยเป็นแค่ไหนถ้ามันไม่กระทบกับการมองเห็นเนี่ยก็ไม่น่าเป็นไรแล้วคิดว่าระยะหนึ่งพังผืดพวกนี้มันก็จะค่อยๆนะฮะค่อยๆคลายตัวลงก็จะช่วยให้ไม่เปื่องนะครับ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณคร
3: ับ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ โอเคเนาะพอเข้าใจนะในเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าว่าจะปรึกษาละเอียดๆเนี่ยต้องคุณหมอที่ดูแลตาเราโดยเฉพาะเลยนะครับจะได้คุยกันอย่างละเอียดมากขึ้นเบื้องต้นก็แนะนำได้ประมาณนี้นะครับผ่านไปอีกหนึ่งท่านครับผู้ฟังท่านอื่นที่รออยู่ครับต่อคิวมาเลยครับต่อคิวมาเลยครับโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้สายว่างต่อแล้วนะฮะ02-276-3888วันนี้เวลาเยอะเลยนะคุณหมอให้เวลาเยอะสำหรับผู้ฟังที่อยากจะแนะนำอยากจะปรึกษาหรือจะมีข้อแนะนำอะไรก็ยินดีนะครับอยากจะปรึกษาอยากจะขอคำแนะนำกับทางคุณหมอนะครับเชิญครับมีสายเข้ามาแล้วใช่ไหมเชิญถามคุณหมอเลยครับเชิญครับ
1: ค่ะคืออยากจะถามว่าพอเวลาเราหิวข้าวหิวแบบหิวธรรมชาตินะคะมันจะแสบๆท้องอ่ะ
0: แสบท้องเลยครับ
1: ค่ะมันจะแสบๆเหมือนแสบๆในลำไส้หรือในกระเพาะอะไรแบบนี้ค่ะมันจะแบบ
0: เป็นทุกครั้งไหมครับ
1: ปัจจุบันนี้เป็นมาหลายครั้งแล้วค่ะ
0: อ๋อครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องปกติได้นะครับเพราะว่าตอนที่เราหิวเนี่ยพอเราเกิดความรู้สึกหิวสมองก็จะสั่งการนะสั่งการว่าบางทีกระเพาะก็อาจจะมีการหลั่งน้ำย่อยออกมาเพื่อที่จะย่อยอาหารก็ตอนนั้นรู้สึกหิวละถ้าเรารู้สึกแสบแสดงว่านะมันอาจจะมีการหลั่งน้ำย่อยนะในกระเพาะทำให้เกิดอาการเรียกว่าแสบขึ้นหรืออีกการหนึ่งก็คือบางคนเนี่ยอาจจะมีการอักเสบหรือมีเหมือนกับมีแผลในกระเพาะอาหารงั้นพอหิวปั๊บก็ทำให้เกิดอาการปวดหรือแสบขึ้นมาได้นะครับแต่ถ้ามันไม่รุนแรงเนี่ยกินอาหารก็ไปแล้วอาการปวดแสบปวดร้อนนี่ดีขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับงั้นถ้าช่วงไหนถ้าหิวแล้วเกิดอาการเนี่ยนะครับแล้วก็ถือว่าอาจจะไม่ต้องไปกังวลยกเว้นว่าถ้ามันเป็นมากขึ้นมันปวดมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะปรึกษาคุณหมอนิดนึงว่าเอ๊ะอาจจะหนึ่งทานยารักษาเรื่องของกระเพาะนะฮะอาจจะเป็นกระเพาะอาหารเป็นแผลหรืออาจจะมีการอักเสบของไอ้เยื่อบุผนังกระเพาะอาหารหรือถ้าเป็นมากรุนแรงมากก็อาจจะส่องกล้องดูซะว่ามีแผลมีอะไรไหมจะได้ให้ยาได้ถูกนะครับงั้นถ้ามีอาการพวกนี้แล้วก็ไม่รุนแรงนะครับกินข้าวแล้วก็หายก็ยังไม่ต้องกังวลนะครับ
1: ปล่อยไปก่อนนะคะ
0: ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: โอเคครับอ่ะคุณหมอก็ให้คำแนะนำในเบื้องต้นไปนะครับสายนี้ก็เหมือนกับเป็นแฟนประจำเหมือนกันมีปัญหาก็ปรึกษาดีครับสบายใจคุยคุณหมอแล้วก็จะได้ข้อมูลในเบื้องต้นไปดูแลนะแล้วก็ไม่ต้องวิตกอะไรนะครับสายต่อมาเชิญเลยครับเชิญครับเชิญทางคุณหมอเลยครับเชิญครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหม
0: อสวัสดีครับ
4: ค่ะดิฉันอยากจะถามคุณหมอว่าเป็นกระดูกทับเส้นมา2ปีแล้วค่ะแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นเลยคุณหมอ
0: ครับไปตรวจหรือยังครับไปตรวจแล้วใช่ไหมครับ
4: ตรวจแล้วผ่าหลังแล้วค่ะ
0: ก็ผ่าแล้ว
4: ค่ะ
0: ผ่าแล้วแล้วคุณหมอที่ผ่าเขาแนะนำหรือว่าเขาบอกว่าไงครับถ้าบอกอาการไม่ดีขึ้นคุณหมอก็อธิบายว่าอย่างไรครับ
4: เขาก็ก็ทำหลายอย่างค่ะทำ MRI เขาก็บอกว่ามันไม่มีอะไรแล้ว
0: อ๋อครับ
4: คืออาการของดิฉันนะมันอ่อนขามันอ่อนแรงค่ะ
0: อ๋อครับขาอ่อนแรงแล้วผ่าแล้วอาการขาอ่อนแรงดีขึ้นบ้างไหมหรือว่าเท่าเดิม
4: ดีขึ้นระยะหนึ่งค่ะ

0: ขึ้นระยะหนึ่งแล้วไงครับ
1: แล้วประมาณสักระยะหลังเนี่ยก็ล้มลงไปแล้วก็ขาก็ยิ่งเป็นมากกว่าเก่า
0: อ๋อล้มลงไปแล้วมีกระดูกหักอะไรไหมครับ
1: ไปเที่ยวเดือนที่แล้วเดือนพฤศจิกาเดือนที่แล้วนะคะมันไม่ได้ไปเอ็กซเรย์ค่ะแต่เมื่อวันที่4เนี่ย
0: ครับ
1: ที่ผ่านมาวันที่4เนี่ย
0: ครับ
1: ดิฉันก็ได้คือไม่ใช่ล้มอ่ะคือขาอ่อนแรงคุณหมอ
0: ครับ
1: อ่อนแรงแล้วก็ทรุดลงไป
0: แล้วก็ได้ไปพบคุณหมอที่ผ่าแล้วยังครับ
1: ไปแล้วค่ะไปเอ็กซเรย์แล้วค่ะ
0: เอ็กซเรย์ธรรมดาใช่ไหมไม่ได้เอ็มอาร์ไอใช่ไหมครับ
1: ค่ะค่ะคือหมอเขาบอกว่ากระดูกหักข้างในค่ะ
0: อ๋อเหลือหักด้วย
1: ค่ะ
0: อ๋อแล้วคุณหมอต้องทำอะไรให้ไหมครับคุณหมอว่าจะต้องทำอะไรไหม
1: คุณหมอเขาใส่เปลือกมาให้ก่อนค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวรออีก2สัปดาห์จะผ่าตัดไปเล็กให้อ่ะ
0: อ๋อจะผ่าอีกอ๋อ
1: ใช่จะผ่าที่ขาเนี่ย
0: ครับ
1: จะถามคุณหมอว่าทำไมมันเป็นยังไงคะเนี่ยมันคือเขาจะรักษา
0: ผ่าที่ขาหรือผ่าที่หลัง
1: ขาที่ขาค่ะเพราะว่ากระดูกหักที่ขา
0: ท้องกระดูกหักที่ขา
1: ค่ะกระดูกหัก
0: กระดูกหักกระดูกหักแล้วกระดูกหักตรงบริเวณหน้าแข้งหรือที่เท้า
1: บริเวณหน้าแข้งลงไปค่ะ
0: อ๋อหน้าแข้งลงไปแล้ววันนี้ใส่เปลือกไว้คือโดยปกติผู้สูงอายุเนี่ยนะครับแล้วทางการแพทย์สมัยปัจจุบันเนี่ยวิธีที่จะป้องกันเรียกว่ารักษาที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือต้องให้คนไข้เนี่ยเคลื่อนไหวหรือเดินได้ปกติเร็วที่สุดเพื่อป้องกันโรคที่จะตามมางั้นเดี๋ยวนี้ถ้ากระดูกหักนะที่เท้าซึ่งต้องเป็นจุดที่ต้องรับน้ำหนักเยอะๆคุณหมอก็มักจะผ่าตัดให้ไม่ค่อยนิยมใส่เปลือกเพราะมันช้ากระดูกอาจจะติดก็ช้างั้นการผ่าตัดเร็วที่สุดผ่าปั๊บยึดด้วยโลหะก็สามารถที่จะไปเคลื่อนไหวได้ภายในสัก 2-3 อาทิตย์ก็พอที่จะเคลื่อนไหวได้นะครับงั้นที่คุณหมอแนะนำทำผ่าตัดถือว่าถูกต้องแล้วนะเพื่อที่จะได้เราก็จะได้เคลื่อนไหวยกแข้งยกขาแล้วสัก2อาทิตย์บางทีคุณหมอก็จะฝึกนะให้ฝึกกายภาพบำบัดฝึกเดินฝึกอะไรเพื่อที่จะได้ร่างกายเนี่ยกล้ามเนื้อจะได้แข็งแรงเพราะไม่งั้นกล้ามเนื้อมันจะฝ่อเร็วถ้าไม่เคลื่อนไหวนะครับอันนี้ที่คุณหมอแนะนำถูกต้องแล้วนะครับ
1: คุณหมอบอกว่าใส่เปลือกไว้2อาทิตย์แล้วก็จะผ่าใส่เหล็กค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ดีแล้วนะครับดีแล้วนะ
1: ทำไมถึงคุณหมอคะทำไมถึงต้อง2อาทิตย์คะ
0: ใส่เปลือกเหรอครับ
1: ค่ะ
0: เข้าใจว่า1คิวผ่าตัดอาจจะไม่ว่างหรือเปล่านะอันที่1นะต้องถามคุณหมอนะคิวผ่าตัดห้องผ่าตัด2จะผ่าตัดเมื่อกี้คุณหมออาจจะต้องเตรียมคนไข้เช่นมีเบาหวานไหมนะครับมีโรคความดันไหมต้องคุมให้ทุกอย่างอยู่ในภาวะปกติถึงจะทำผ่าตัดจะได้ปลอดภัยนะครับต้องเตรียมก่อนนะแล้วแสดงว่ากระดูกที่หักเนี่ยอาจจะไม่ได้หักแบบหลุดหรือเคลื่อนที่งั้นใส่เปลือกก็หรือดีไม่ดีคุณหมออาจจะลองใส่เผื่อแล้วก็ดูกระดูกติดหรือไม่ติดนะถ้ากระดูกมันไม่เคลื่อนที่เนี่ยบางทีคุณหมออาจจะรอดูถ้าเกิดไม่ติดช้าคุณหมอก็แนะนำทำผ่าตัดเลยนะครับ
1: หมอผ่าตัดได้เลยใช่ไหมคะถ้าเผื่อไม่
0: ถ้าจำเป็นต้องผ่าควรจะผ่านะเพื่อที่เราจะได้
2: หมอแทบพิจารณาครับ
1: ค่ะ ขอบคุณค่ะคุณหมอ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับดีครับดีครับคุณหมอก็ให้คำแนะนำไปนะครับสายที่รออยู่มีเวลาอีกไม่ถึง10นาทีแล้วเหลือเวลาอีกไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับที่จะได้มีโอกาสปรึกษาพูดคุยกับทางคุณหมอประพจน์นะครับสายต่อมาโทรเข้ามาได้เลยครับ02-276-3888ผู้สูงอายุต้องระวังนะเรื่องของกระดูกเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่พออายุมากๆปุ๊บกระดูกจะเริ่มบางกระดูกจะเริ่มพรุนนะฮะถ้าล้มถ้ากระแทกแรงๆก็โอกาสหักก็สูงก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับสายต่อมาเชิญเลยครับรีบโทรเลยนะคุยก่อนอาเชิญเชิญถามคุณหมอเลยครับเชิญครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอเรา
2: ครับ
3: ค่ะจะถามคุณหมอว่านอนหลับตื่นขึ้นมาแล้วตอนเช้าเนี่ยค่ะมันจะปวดต้นคอมากแล้วก็ปวดหัวแบบมึนปวดไปเลยอ่ะแบบปวดหนักอย่างเงี้ยแล้วจะทำไงคะ
0: ปวดคอใช่ไหมฮะ
3: ค่ะปวดต้นคอค่ะ
0: ต้นคอแล้วแต่ว่าอาการตื่นขึ้นมาก็ยังรู้สึกเหมือนได้นอนเต็มที่อยู่ใช่ไหมครับไม่ใช่ว่า
3: เต็มที่ค่ะก็นอนตั้งแต่ห้าทุ่มแล้วก็จะตื่น6 โมงอะไรเง
0: ี้
3: ย
0: โอ้ก็ได้เยอะอยู่แล้วก็อายุเท่าไหร่แล้วครับ
3: อายุ78ค
0: ่
3: ะ
0: 78อายุยืนนะแล้วก็เคยไปตรวจกระดูกคออะไรบ้างหรือยังครับ
3: เคยไปจะไปที่คลินิกแล้วทีนี้คลินิกเขาก็จะให้ยาแบบยาอะไรยาอะไรที่เป็นอะไรหมุนเวียนอะไรเลือดหมุนเวียนเลี้ยงสมองอะไรเงี้ยค่ะ
0: โอ้ครับอันนี้ต้องตรวจสักหน่อยหนึ่งนะอันนี้ก็แนะนำว่าอาจจะไปพบหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกนะทางด้านกระดูกทางเอาโถหรือจะทางด้านอายุรกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องระบบประสาทก็ได้อันนี้เนื่องจากเราอายุ78ผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องกระดูกคอเสื่อมนะครับงั้นเวลาที่นอนเนี่ยมันก็อาจจะมีผลว่าการนอนอาจจะอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งเนี่ยกล้ามเนื้อมันถูกเหยียดบ้างนะก็ทำให้จะอาจจะมีการปวดของกระดูกคอแล้วกระดูกคอนี่มันก็จะมีเส้นประสาทที่มาเลี้ยงคอบ่าไหล่แขนนะครับอาจจะต้องตรวจแล้วก็อาจจะต้องเอ็กซเรย์ดูกระดูกคอคือถ้ามันเสื่อมมากก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปวดคอปวดศีรษะนะอันนี้ต้องตรวจเพิ่มนิดนึงเอ็กซเรย์กระดูกคอสักหน่อยหนึ่งดูว่าเสื่อมมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดมันยังปกติก็อาจจะต้องหาสาเหตุอื่นนะว่าเอ๊ะทำไมถึงปวดคอปวดศีรษะอาจจะมีอาการของโรคทางอื่นความดันก็น่าจะปกติใช่ไหมครับเพราะว่าอายุ
3: ขนาด
0: น
3: ี้น่าจะปกติก็มา2 วันไปหาหมอวัดความดันเขาก็บอกว่าปกติ120
0: ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความดันก็ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นที่กระดูกคอเสื่อมแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอาการที่ว่าไปกดทับเส้นประสาทก็เลยทำให้ปวดตรวจเพิ่มสักนิดหนึ่งคือเชิงคลินิกเนี่ยก็อาจจะเป็นการตรวจโรคพื้นฐานเพราะว่าจะไม่มีเครื่องเอ็กซเรย์ไม่มีอะไรนะจะตรวจในระดับของโรงพยาบาลอำเภอหรือโรงพยาบาลจังหวัด
3: นะไปโรงพยาบาลใช่ไหมคะ
0: ว่าตรวจสักหน่อยหนึ่งจะได้รู้นะครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: โอเคครับเหลือเวลาอีกประมาณ4 นาทีครับต้องรีบเลยครับสายสุดท้ายนะประมาณ3-4 นาทีต้องรีบเลยนะรีบโทรเลยนะครับจะได้มีโอกาสปรึกษาพูดคุยกับคุณหมอนะครับรีบโทรเลยนะครับ02-276-3888น่าจะทันสายสุดท้ายน่าจะทันนะ3 นาทีสุดท้ายลุ้นครับสายเข้ามารีบโทรรีบโทรเลยนะครับรีบโทรเลยนะเพราะว่าเวลาเราสายสุดท้ายอาจจะต้องใช้เวลากระชั้นหน่อยเชิญครับเข้ามาแล้วถามคุณหมอเลยครับเชิญครับรอนิดหนึ่งนะครับมีเวลาจำกัดอยู่พอสมควรเหลือประมาณครับสักประมาณ3 นาที ถ้าคำถามไม่ยาวจนเกินไปนะคุณหมอก็พอจะอธิบายให้คำตอบได้มีสายเข้ามาแล้วใช่ไหมครับยังนะเดี๋ยวมีสายเข้ามายังครับนิดหนึ่งเนาะมีไหมครับเวลาเราก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะสำหรับช่วงท้ายรายการจะถามด่วนเลยครับเชิญครับ
4: จะสอบถามนะคะแม่อายุ92แล้วอ่ะเขาชอบมีอาการปวดบริเวณหนังศีรษะ
0: คร
4: ับ แล้วก็บริเวณรอบๆหูอะค่ะช่วงนี้เป็นบ่อย
0: คร
4: ับ อันตีนะแม่เขาเคยล้มไงคะปีที่แล้วล้มไป3ครั้งแต่คือ
0: เป็นมานานหรือยังครับที่ว่าปวดหนังศีรษะอะไรเนี่ย
4: ประมาณเดือนนึงแล้วค่ะ
0: 1เดือนแล้วได้ไปตรวจไปรักษาอะไรหรือยังครับ
4: เคยปรึกษาหมอแล้วหมอว่าเขาบอกว่าเป็นโรคคนแก่พ่อแม่92บอกเป็นโรคคนแก่เป็นนี
0: ่แต่ว่าความจำดีจะมารู้เรื่องใช่ไหม
4: ถ้าคุยได้รู้เรื่องแต่ก็อายุขนาดนี้ก็เริ่มเสื่อมก็มีบ้างว่าหลงนิดนึง
0: ครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของระบบประสาทที่ตรงมาเลี้ยงบริเวณผิวหนัง
2: หน้าที่สุดท้ายครับ
0: อาจจะเป็นเรื่องของระบบประสาทที่เลี้ยงบริเวณผิวหนังซึ่งอาจจะมีการอักเสบการอะไรเกิดขึ้นตามอายุเนี่ยนะครับแล้วพอสูงอายุเนี่ยเส้นผิวหนังมันบางลงนะครับมันก็จะมีปัญหาต่อเรื่องระบบประสาทอาจจะลองทานยานะทานยาบำรุงเส้นประสาทเราอาจจะซื้อเอาง่ายๆก็เป็นพวกวิตามิน B คอมเพล็กซ์ B อะไรก็ได้ลองทานดูนะสักอาทิตย์นึงว่ามันขึ้นไหมถ้าไม่ดีก็จะไปตรวจหมอลงด้านผิวหนังได
2: ้โอเคโอเคครับได้ประมาณนี้นะครับหมดเวลานะครับโอเคครับขอบคุณผู้ฟังขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับสัญญาณข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวต้นชั่วโมงก็ต่อนะฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
5: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์หลังพบเริ่มฟอกขาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: ปราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: We'll be right back. ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์หลังพบเริ่มฟอกขาวแล้วกว่า150ผลกระทบจากโรคเหยือดทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้น
10: นายอรรถพลเจริญจันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงสถานการณ์ปะการังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาว่าปัจจุบันแนวปะการังเริ่มแสดงสัญญาณการฟอกขาวและมีอาการซีดกว่า 1,000 ไร่โดยเฉพาะปะการังเขากวางเป็นความผิดปกติไม่เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาสาเหตุเชื่อมโยงจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นจึงกำชับให้ติดตามและเฝ้าระวังต่อเนื่องเพราะเป็นช่วงปิดฤดูการท่องเที่ยวเพื่อให้ปะการังและธรรมชาติได้ฟื้นฟูตัวเองโดยไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปรบกวนธรรมชาติหากถึงเวลาเปิดการท่องเที่ยวแต่ปะการังยังไม่ฟื้นตัวอาจต้องปิดพื้นที่นานขึ้นกว่าเดิมดังนั้นช่วงที่เปิดฤดูท่องเที่ยววันที่15ตุลาคมนี้อาจจะมีกฎบังคับใหม่ที่เข้มข้นมากขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อปะการังหากปะการังฟอกขาวมากกว่า40%ต้องจำกัดกิจกรรมดำน้ำในพื้นที่เสี่ยงห้ามทอดสมอบนแนวปะการังควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวและลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเครียดเพิ่มเติมต่อระบบนิเวศหรือหากพื้นที่ใดเสี่ยงมากอาจต้องปิดพื้นที่เพื่อให้ปะการังฟื้นตัวก่อนทั้งนี้จากการสำรวจพบแนวปะการังบางพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เริ่มได้รับผลกระทบจากสภาวะปะการังฟอกขาวแล้วสาเหตุมาจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงกว่าปกติบริเวณพื้นที่สำรวจอยู่ที่ประมาณ 30-31 องศาเซลเซียสสูงกว่าค่าปกติในช่วงเดียวกันของปีก่อนพบการฟอกขาวในระดับแตกต่างกันหลายพื้นที่และมีระดับความรุนแรงแตกต่างกันปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงราคาไข่ไก่ปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนการผลิตและสภาพอากาศคาดทยอยปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้ตามกลไกตลาด
11: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3.60 บาทเป็นฟองละ3.80 บาทมีผลตั้งแต่วันนี้ว่ากรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์การผลิตต้นทุนและความต้องการบริโภคอย่างใกล้ชิดพบการปรับราคาครั้งนี้เป็นไปตามภาวะต้นทุนการผลิตและผลกระทบจากสภาพอากาศที่ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงหลังผู้เลี้ยงต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคมซึ่งสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันจะไม่ปรับขึ้นราคาเพิ่มเติมคาดว่าราคาไข่ไก่จะเริ่มทยอยปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมตามกลไกตลาดภาพรวมปัจจุบันมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดลดลงเฉลี่ยวันละ43ล้านฟองจากสภาพอากาศแปรปรวนและการปลดแม่ไก่ยึดกรงตามรอบการเลี้ยงทั้งนี้กรมการค้าภายในจะเชิญผู้เกี่ยวข้องผู้ประกอบการรายใหญ่และห้างค้าส่งค้าปลีกหารือวันพรุ่งนี้เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมขอความร่วมมือตรึงราคาจำหน่ายและเดินหน้าจำหน่ายไข่ไก่ราคาประหยัดผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือธงฟ้าผู้ริมประสบภาภาครายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำทีมแรงงานมอบเครื่องมือทำมาหากินและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
12: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้บริการประชาชนเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดกิจกรรมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ฟรีมอบให้กับแรงงานอิสระพร้อมบริการให้คำปรึกษาและรับสมัครฝึกอบรมพัฒนาทักษะเพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบพร้อมเดินหน้านโยบายรัฐบาลในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ควบคู่กับนโยบายพัฒนาทักษะ up skill และ re skill เรียนได้งบจบได้งานให้แรงงานเข้าถึงการพัฒนาทักษะและบริการภาครัฐอย่างทั่วถึงสามารถนำความรู้และเครื่องมือไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อนำบริการภาครัฐสู่ประชาชนรับฟังปัญหาในพื้นที่และผลักดันการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ให้แรงงานและประชาชนอย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
5: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันถนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

่อนนี้อยู่กันแสนไกลกลมลิขิตจนจิตใจฉันจึงได้มาใกล้กับเธอชะรอยเธอเป็นเนื้อคู่ควรอุ้มชูเลี้ยงดู

ิตบันดาลทุกอย่างเป็นผู้วางหนทางปวงชนได้ลิขิตชีวิตคนนำเนื้อผู้มาเปรอะปรนทั้งยังรนเธอให้กลับทาน

นางสาวอรสมสุทธิสาครนักเขียนสารคดีซึ่งเขียนบทความหัวข้อพระองค์ผ่าผู้มอบชีวิตใหม่ให้คนคุกเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีน้ำพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำความว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังเป็นเพียงตึก2ชั้น4หลังเล็กๆบรรยากาศร่มเย็นด้วยต้นหมากรากไม้และบึงน้ำเล็กๆมีดอกบัวชูช่อสวยโรงพยาบาลได้รับงบประมาณค่ายาเพียงปีละเป็นเรือนแสนซึ่งนับว่าน้อยมากหากเทียบกับจำนวนผู้มาใช้บริการมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบริจาคเงินค่าขนมเดือนละ 2,000 บาททุกเดือนเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่นี่ทั้งยังเสด็จมาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นระยะถึงข้างเตียงเพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโดยไม่ทอดทิ้งและยังส่งมอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเป็นการทรงทำบุญแบบเงียบๆเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นหนอนหนังสืออ่านหนังสือทุกประเภทจากหลากนักเขียนทั้งนวนิยายและอื่นๆแม้หนังสือสารคดีหนักๆก็ทรงอ่านและเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์เป็นนิดนับแต่ครั้งยังจัดงานที่กระทรวงศึกษาธิการน้ำพระทัยและพระเมตตาจากเจ้าฟ้าพระองค์นี้จารึกอยู่ในใจผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยตลอดมาโดยที่คนภายนอกไม่ได้ล่วงรู้ต่อมาเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเป็นนักกฎหมายทรงให้กำเนิดโครงการกำลังใจในพระดำริทำกิจกรรมสารพัดเป็นอเนกอนันต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วตอนเมื่อวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์จึงได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถึงเรื่องนี้ครั้งนั้นโครงการกำลังใจในพระดำริยังไม่มีการทำกิจกรรมในเรือนจำชายเจ้าฟ้าพระองค์นั้นได้เปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้าไปสอนการเขียนเรื่องเล่าจากแดนประหารในนามของโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆการสอนเขียนสารคดีเริ่มต้นที่บางขวางเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2553ด้วยความสนพระทัยและพระเมตตาเจ้าฟ้าพระองค์นั้นยังเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาประทานประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรนักเรียนทุกคนตื่นเต้นปลื้มปิติใจกันมากพวกเขาบอกกับพ่อแม่คนในครอบครัวว่าแม้อยู่ในก้นคุกก้นตารางก็ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดทั้งครูและนักเรียนยังจดจำบรรยากาศที่แสนสดชื่นซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งในเรือนจำได้เป็นอย่างดีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่เกิดขึ้นด้วยน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชวงศ์โดยเฉพาะเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั่วประเทศดีขึ้นมากพวกเขาสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้นราวพลิกฝ่ามือราวอยู่คนละโลกเข้าถึงหมอเข้าถึงการรักษาได้ดีขึ้นมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยขึ้นเฉพาะที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์มีเครื่องฟอกไตอยู่20เครื่องหนทางชีวิตของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นไม่ใช่หนทางที่สะดวกสบายด้วยทรงทำงานหนักพักผ่อนน้อยมากบางคืนยังทรงไปนอนเฝ้าทูลหม่อมแม่ที่โรงพยาบาลภาพที่เราท่านได้เห็นคือภาพของเจ้าฟ้าผู้ร่าเริงสดใสมีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตมีน้ำใจเมตตาเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ภาระมากมีที่แบกอยู่บนหลังไหล่นั้นเล่าใครสักกี่คนที่จะเข้าใจและล่วงรู้สำหรับคนเขียนสารคดีเล็กๆคนหนึ่งเจ้าฟ้าพระองค์นั้น
คือผู้มีพระคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ทำกิจกรรมในเรือนจำอย่างต่อเนื่องมา12ปีกว่าแล้วได้ดำเนินชีวิตที่พอเป็นประโยชน์แก่สังคมและแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาในนั้นได้ก็ด้วยพระเมตตาและด้วยพระหัตถ์ที่เปิดโอกาสให้ได้ทำตามฝันที่ตั้งปรารถนาไว้ได้พบความภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการเป็นครูของคนคุกจะมีหัวใจของใครกันที่จะมองเห็นคนทุกข์จะมีมือของใครกันที่สนใจจะมาช่วยมาโอบอุ้มพวกเขาชุดเขาให้ขึ้นมาจากนรกบนดินให้มามีชีวิตอย่างเต็มคนเช่นที่เป็นอยู่ในวันนี้แต่ดวงตาของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นมองเห็นและมือของพระองค์ก็ได้เปิดบานประตูแห่งโอกาสให้กับพวกเขาผู้ต้องราชทัณฑ์กว่า 300,000 ชีวิตขอกราบด้วยความรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์มิรู้เหลือ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา

งการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งด้านการป้องกันเพื่อเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มาท่านผู้ฟังเรามาฝึกปฏิบัติธรรมกันเรามาฝึกทำจิตใจให้มีความสงบให้เข้าถึงความสุขที่อยู่ในภายในในรายการธรรมารัมย์ช่วงของจิตตวิเวกทุกวันการเรามาเริ่มทำจิตให้สงบกันไปด้วยกันด้วยวิธีการเจริญอานาปานสติเรามาหาที่สงบกันสักหน่อยหนึ่งทำความสงบทางจิตทำจิตให้มีปัญญาทำจิตให้มีกำลังบางครั้งบางคราวเราจะได้อะไรบางอย่างสิ่งใดมาก็ต้องเกิดขึ้นจากการที่เราต้องเสียบางอย่างสิ่งใดไปดังพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ดังนี้ว่ามัตตาสุขะปริจจากาปัสเสเจวิปุลังสุขังจะเชมัตตาสุขังติโรสัมปัสสังวิปุลังสุขังแปลว่าถ้าบุคคลพึงเห็นสุขอันไพบูลย์ควรสละสุขพอประมาณเสียผู้มีปัญญาเมื่อเห็นสุขอันไพบูลย์ก็พึงสละสุขพอประมาณเสียจึงจะได้พบสุขอันไพบูลย์เราจะให้ได้ความสุขที่เกิดจากในภายในที่เป็นความสุขอันละเอียดอันลึกซึ้งอันระงับเป็นความสุขที่เกิดจากความรู้ยิ่งรู้พร้อมและนิพพานก็จำเป็นที่จะต้องไม่ไปขวนขวายเอาความสุขที่จะเกิดจากทางกามความสุขที่เกิดจากเครื่องล่อที่ต้องใช้เสียงมาล่อผ่านทางหูใช้กลิ่นใช้รสมาล่อผ่านทางจมูกผ่านทางลิ้นไม่เอาสิ่งนั้นไม่เอาสิ่งนั้นก็คือสละมันออกนั่นเองสละสิ่งเล็กๆน้อยๆเหมือนนักลงทุนท่านผู้ฟังพ่อค้าที่มีปัญญาเขาก็เสียเงินเพื่อที่จะซื้อของแต่รู้นะว่าอันนี้มันจะขายได้ที่อื่นราคาสูงก็ยอมสละเงินสดที่ตนเองมีสักหน่อยหนึ่งก็ดีกว่าหวังเวลาที่นำไปขายต่างเมืองแล้วมันจะกำไรขึ้น2เท่า3เท่าคุณซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เท่านี้ราคานี้เราเสียเงินนะแต่สิ่งที่ได้มานั้นคือสินทรัพย์ที่มีค่ามากกว่าในเวลาต่อไปหรือเขาซื้อที่แปลงนี้ก็หวังว่าจะได้ขายในโอกาสต่อไปที่มันมีราคาสูงกว่าเหมือนกันทุกฝั่งเราสละเวลาสักประมาณ60นาทีเพื่อที่เราหวังว่าเราจะได้ความสุขในภายในที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปเวลา60นาทีนี้แทนที่เราจะไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปเล่นไม่เราสละออกเสียสละไม่ใช่สละทิ้งนะทุกฝั่งแต่สละเพื่อว่าจะเอาความสุขที่ดีกว่ายิ่งกว่าเหนือกว่าเลิศกว่าประณีตกว่าเริ่มจากการที่เรามาตั้งสติไว้ทุกฝั่งคนเราจะมามีปัญญาจะมารู้ถึงใกล้กลัวว่าสิ่งนี้ดีควรลงทุนควรจ่ายควรซื้อเพราะมีค่ามากกว่าส่วนสิ่งที่มีค่าน้อยอันนี้เราควรสละออกเสียควรกำจัดควรละควรทิ้งจะมาคิดอย่างนี้ได้เห็นได้ด้วยปัญญาต้องเริ่มจากสติสัมปชัญญะตั้งสติไว้ก่อนดูฟังอย่าให้มันเลินไปตามสิ่งที่มีค่าน้อยมีโทษมากเริ่มต้นโดยการมาเจริญอานาปานสติตั้งสติไว้อยู่กับลมหายใจเรามาฝึกเจริญอานาปานสติทำจิตให้มีความสงบ
แล้วใช้อานาปานสติทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นสังเกตดูลมหายใจของเราทุกบางฝึกทำกันไปพร้อมๆกันดูที่ลมเฮ้ยดูที่ลมมันสู้ดูหนังดูละครดูทีวีไม่ได้ก็อันนั้นก็สุขอยู่เพลินอยู่พอใจน่าสนใจเป็นที่รักที่ใคร่แน่นอนความสุขที่เกิดจากทางตาทางหูใช่ไหมล่ะมันน่าเพลิดเพลินไงเพลิดเพลินนี่แหละทุกฝั่งมันตรงกันข้ามกันกับสติมีความเพลินอยู่ตรงไหนสติก็อ่อนกำลังลงตรงนั้นความเพลินยิ่งมีอำนาจมีกำลังมีความเพลิดเพลินมากเท่าไหร่ความหลงลืมความเผลอสติความระลึกไม่ได้มันก็ยิ่งมีมากขึ้นก็มันนึกไม่ออกไงเลยไปแล้วก็เลยไม่เห็นค่าไม่เห็นความสำคัญเอาไหมตอนนี้มาเตือนกันนี่คุณก็มาเรียกก็มาเตือนเนี่ยมันหลุดออกจากภวังค์นะคือเพลินไปตามความสุขทางตาทางหูหลุดออกตั้งสติไว้สูดลมหายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้เนื้อที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้ณที่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนั้นมันตำแหน่งไหนก็ลมมันเข้าตรงไหนเล่าเข้าหูที่ไหนลมมันก็ต้องเข้าตรงโพรงจมูกในโพรงจมูกของเรานี่แหละแต่มาฝังสังเกตมาที่ตรงนี้จะไปสังเกตที่ลิ้นจะไปสังเกตที่ตาไม่ใช่จดจ่อสังเกตการสังเกตดูนั่นแหละมันเป็นสติแต่นี่จะไปสังเกตดูความสุขตรงนั้นความสุขตรงนี้ข้างนอกไม่เอาเริ่มขึ้นในกายเริ่มขึ้นจากในภายในของเราตาแน่นอนมันไม่เห็นจมูกหรอกมันมองมันเลยไปเลยตาก็ไม่เห็นหูด้วยเพราะมันอยู่ข้างๆกันแต่จะสังเกตได้ไม่ได้ใช้ตานะใช้ความรู้สึกความรู้สึกตรงนี้อะไรมารู้สึกจิตเราเนี่ยแหละมารู้สึกจิตเรามารู้สึกทำหน้าที่ในการรับรู้ความระลึกได้ตรงนี้ล่ะจิตคือผู้ที่ไประลึกได้ความระลึกได้ระลึกถึงลมสังเกตดูลมความสังเกตได้ความระลึกได้นั้นคือสติตั้งขึ้นไว้ท่านผู้ฟังตั้งสติขึ้นไว้คือระลึกถึงลมหายใจได้พอให้ใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสได้แล้วคราวนี้ไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องแต่งลมให้สั้นให้ยาวให้เร็วให้ช้าให้ทีให้ห่างให้ร้อนให้เย็นให้เป็นธรรมชาติธรรมชาติให้เป็นธรรมดาธรรมดาของมันไปบางคนก็ลมหายใจสั้นยาวเร็วช้าไม่เท่ากันเราให้จดจ่ออยู่กับลมไม่แต่งลมไม่บังคับลมรู้อยู่ณที่ตำแหน่งเดียวไม่ต้องตามลมด้วยไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกเวลาเรามาระลึกถึงลมรู้อยู่ที่เดียวอย่างนี้ตัมบะมีสติแล้วสติอยู่ตรงไหนสติไม่ใช่ลมนะเคลียร์กันตั้งแต่แรกก่อนเลยสติก็ไม่ใช่จิตด้วยสติไม่ใช่ผู้ที่เข้าไปรู้ลมหรือลมหายใจนั้นคือสติไม่ใช่แต่อาการที่จิตของเรามานึกถึงลมหายใจได้นี่ต่างหากความนึกนี่มันต้องเคลื่อนมาจากที่ที่มันเลินไปเช่นจิตมักจะมีการคล้อยไปตามเรื่องที่ไปตรึกตรึกคิดนึกถ้ามันไปตรึกตรึกเรื่องของเสียงผ่านทางหูจิตมันก็คล้อยไปงั้นถ้าจิตมันไปตรึกตรึกเรื่องของกลิ่นผ่านทางจมูกเรื่องของธรรมารมณ์ผ่านทางใจมันก็คล้อยไปทางนั้นทางนั้นจิตมันมักจะไปอย่างนี้แต่ให้จิตเราตอนนี้มาระลึกถึงนึกถึงลม
ที่มันเคลื่อนจากการที่จะเพลินไปมันนึกถึงลมได้นี่ลักษณะแบบนี้การระลึกได้นี่คือสติไม่ใช่ลมไม่ใช่จิตไม่ใช่การรับรู้เพราะการรับรู้คือวิญญาณก็อีกอย่างหนึ่งแยกกันให้ดีสังเกตดูให้ชัดเจนเวลาเรามาระลึกถึงลมในความที่จิตมันจะไปเผลอเพลินสิ่งอื่นจะลดลงก็ดูสิว่าเรานึกถึงลมไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินเสียงหรอกผมก็ได้ยินเสียงเลยยังได้ยินกันอยู่นี่ก็ไม่ใช่ว่าลืมตาแล้วจะไม่เห็นรูปหรอกเราก็เห็นสิเพราะว่าลืมตาก็เห็นภาพเห็นอะไรต่างจะมีคนพายลมมีคนทำอาหารมีคนไออยู่ข้างๆเฮ้ยเราก็ได้กลิ่นด้วยนะจมูกมันเปิดอยู่ตลอดเวลารับรู้ได้ในขณะที่รู้ลมนั่นแหละเพราะว่าการรับรู้คือวิญญาณมันก็ไม่ใช่สติอีกเหมือนกันการรับรู้คือวิญญาณตามช่องทางต่างๆมีได้ขณะที่ตรงมาฟังมารู้ลมมีความคิดไหมล่ะความคิดคือธรรมารมณ์มันมีบางครั้งถ้ามันมีมามันก็มาเสียงภาพไม่ต่างกันซึ่งเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราจับสัตว์6ชนิดมาผูกไว้ด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งแล้วเอาปลายเชือกอีกด้านหนึ่งนั้นมาผูกไว้ที่เสาแน่นอนว่าสัตว์6ชนิดมีนกซึ่งมีที่หากินคือบนฟ้าบินขึ้นได้มีสุนัขบ้านแน่นอนว่าที่หากินของมันก็ในหมู่บ้านถ้าเจ้าของเรียกมันเนี่ยมันก็ไปเลยส่วนตัวที่สามนั้นเอาสุนัขจิ้งจอกที่จมูกมันดีเวลามันได้กลิ่นซากศพอะไรอยู่ไกลๆมันก็จะไปทันทีมันไม่รีมาอยู่ล็อกตรงนี้อยู่นิ่งๆนี่หรือถ้าเราเอาจระเข้นี่ลิ้นมันสั้นนิดเดียวโยนอะไรไปให้มันงับหมดเลยที่หากินมันอยู่ในน้ำหรือถ้าเราเอางูนี่มันเลื้อยไปด้วยอกเป็นผู้ที่ไม่ได้ไปตรงๆมันต้องเยื้องไปเยื้องมามันถึงจะไปมันจะมีความปลอดภัยได้มันก็ชอบจะเข้าไปในรูที่อยู่ตามโคนจอมปลวกงูมันไปจอมปลวกที่หากินที่อยู่ของมันส่วนลิงล่ะเอาลิงมาปลูกไว้ลิงมันจะอยู่ที่ไหนมันก็ต้องอยู่ในป่าชอบหมุนตัวไปมาสัตว์6ชนิดมันจะไม่ได้มาอยู่ที่เสามันจะไม่ได้มาอยู่นิ่งมันก็จะต้องไปที่เที่ยวที่หากินของมันแต่มันติดเชือกอยู่ผูกด้วยเชือกที่มัดอยู่กับเสาอีกต่อหนึ่งเวลาถูกผูกไว้งี้มันจะดึงไปเช่นเดียวกันตัวเราตัวมือฟังถูกผูกเอาไว้ด้วยอำนาจของกรรมในสิ่งแวดล้อมที่มีตาเห็นภาพแบบนี้ที่มีหูจมูกลิ้นกายและใจได้ยินเสียงได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสโผฏฐัพพะมีความคิดนึกมีไอเดียมีธรรมารมณ์แบบนี้เราถูกผูกอยู่ถูกล็อกอยู่ด้วยอำนาจของกรรมท่านผู้ฟังเราถูกล็อกอยู่แบบนี้ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็ถูกล็อกอยู่ในร่างกายของเขาแบบนั้นถ้าเป็นเทวดาเป็นพรหมก็มีความแตกต่างกันไปที่ถูกล็อกอยู่นี่เพราะด้วยอำนาจของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดคนเราทั้งหลายอยู่ในภพอยู่ในสภาวะแบบนี้ทีนี้พอสภาวะแบบนี้มันล็อกเราไม่ได้แล้วมันหมดแล้วมันจบแล้วเป็นว่าคนตายเกิดอุบัติเหตุบ้างโรคภัยไข้เจ็บบ้างหรือหมดอายุขัยบ้างตายแล้วร่างกายนี้ล็อกให้อยู่ตรงนี้ไม่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันก็แตกกันไปในจังหวะที่มันแตกกันไปมันจะเชื่อมหลอมรวมกันใหม่ไหมคือแตกแล้วส่วนที่เป็นดินก็ไปทางดินส่วนที่เป็นน้ำก็ไปทางน้ำใช่ไหมล่ะส่วนที่เป็นน้ำมันก็แตกสลายไปเหมือนกันคำถามเกี่ยวมันจะมารวมกันอีกได้ไหมเป็นไปได้นะเป็นไปได้ถ้าบอกว่ามันมีเหตุให้มารวมกันของเจ้านามและรูปต่างๆเหล่านี้เราก็จะ
่วนที่เป็นนามมันมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลามันจะเกิดขึ้นใหม่ได้มันก็ต้องมีที่ที่เป็นรูปให้มันเกิดละให้มันก้าวลงทีนี้มันจะไปเกิดไปก้าวลงมันจะรวมกับอะไรก็ตามอำนาจของกรรมต่อไปอีกเวลามันไปรวมกันมันอาจจะไปรวมกันตามเหตุปัจจัยเกิดในครรภ์ของสัตว์เดรัจฉานหรือผุดเกิดขึ้นเป็นสัตว์นรกหรือผุดเกิดขึ้นเป็นเทวดาหรือถ้ามันไม่มีเหตุที่มันมารวมกันนะหมดกรรมแล้วก็หายไปดับไปเป็นลักษณะของพระอรหันต์ไปอันนี้คือร่างกายของเราเนี่ยมันมารวมกันอยู่ตรงนี้มีภพมีสภาวะอย่างนี้เห็นภาพอย่างนี้ได้ยินเสียงอย่างนี้ผูกกันอยู่ไว้มีลักษณะความเป็นอยู่อย่างนี้ในภพของเราเป็นอย่างนี้เสียงก็ได้ยินผ่านทางหูอย่างนี้ซึ่งมันจะทำให้เราเลินไปได้หมดเลินไปตามธรรมารมณ์อยู่ในช่องทางใจเลินไปตามเสียงผ่านทางหูได้หมดในที่นี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ว่าโอเคที่เลินไปได้มันก็สุขอยู่มันก็ดีอยู่มันก็ให้ความสุขความพอใจความยินดีแก่เราได้แต่ปัญหาของมันก็มีทุกสิ่งนะมีคุณมีโทษมีประโยชน์มีอันตรายทั้งหมดน้อยมากไม่เท่ากันในที่นี้เราจึงต้องรู้จักแยกแยะถ้าเราไม่แยกแยะและเราดันไปใช้สิ่งที่มีโทษมากมีอันตรายมากแต่เห็นประโยชน์ที่มันน้อยนิดหนึ่งคิดว่ามันมากในที่โทษมากๆเนี่ยดันไม่เห็นที่ว่ามีคุณนิดหน่อยเห็นมันเป็นมากแต่ที่มีอันตรายมากๆดันไม่เห็นคือวงตัวเปลิดไปไงมันเลยไม่เห็นจึงต้องรู้จักแยกแยะจึงต้องรู้จักที่ว่าคนนี้เขารู้ข้อมูลดีกว่าเราเราก็ต้องฟังเราก็ต้องรับคำแนะนำก็มาดูนะท่านจึงแบ่งแยกเอาไว้ก็อันนี้โทษมากโทษน้อยอันนี้คุณน้อยคุณมากต้องรู้จักแยกแยะตรงนี้การแยกแยะตรงนี้การจะแยกแยะได้คนอื่นบอกมันก็ส่วนนึงแต่ว่าที่เขาบอกแล้วเราจะเห็นได้ไหมที่จะแยกแยะได้เห็นได้ตามที่เขาบอกเนี่ยมันต้องมีสติต้องมีสติสติอยู่ตรงไหนสติอยู่ตรงอนุสติจะให้สติตามมาได้ต้องมีอนุสติสติคือความระลึกได้เป็นธรรมะหมวดแรกเลยท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าท่านนึกถึงระลึกถึงแต่ตอนที่ตรัสรู้แล้วใหม่ๆยังไม่ได้ไปบอกสอนใครว่าธรรมะอะไรเป็นยังไงโอ้จะไปบอกไปสอนก็นึกท้อใจด้วยซ้ำว่าเขาจะรู้ตามได้ไหมแม้มันเป็นเรื่องละเอียดเล็กน้อยโอ้ยทำยังไงก็ถึงจะรู้ตามได้นึกถึงสตินี่ก่อนเลยสติคือความระลึกได้ต้องสอนให้คนมีสติซะก่อนสติแล้วมันจึงจะค่อยเห็นตามธรรมะสิ่งอื่นต่างๆค่อยเป็นไปวันนี้ตอนนี้เอาสติกันซะก่อนให้สติมีได้จึงคิดวิธีการทั้งหมด10อย่างก็เรียกว่าอนุสติจริงๆแล้วสติเนี่ยมันมีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วนะทุกฝั่งนะเช่นบางทีเราขับรถไปธรรมดาอยู่เอ้านึกขึ้นได้ว่าต้องโทรหาคนนี้เออไอ้ที่นึกขึ้นได้น่ะต้องโทรหาคนนั้นน่ะนั่นแหละคือสติหรือฉันเอากุญแจไว้ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อไว้ตรงนั้นนึกขึ้นได้นั่นคือสติฉันเก็บแว่นตาฉันไว้ตรงไหนนะมีต้องสองอันสามอันนี่มันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงหัวเรานี่นะโอ้ยเก็บไว้ตรงหน้าผากนึกขึ้นได้นี่คือสติสติคือความระลึกได้นี่คือจากที่ทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ล่ะแต่มันนึกถึงอีกอย่างหนึ่งได้นะในความที่นึกได้ระลึกได้นั้นน่ะคือสติไงแต่เราไม่ได้เอาสติทั่วไปนะเพราะว่าสติทั่วไปบางทีมันเป็นมิจฉาสติได้มีจารสติตรงไหนก็ตรงใจว่าจะไประลึกถึงเรื่องที่มันจะเป็นประโยช
มีคุณมากมีโทษน้อยมีอันตรายน้อยดันไประลึกนึกถึงเรื่องที่มันมีประโยชน์น้อยมีโทษมากมีสุขน้อยมีทุกข์มากถ้าดันไประลึกถึงเรื่องแบบนั้นมีอันตรายสูงก็เป็นมิจฉาสติดูดิวันพฤหัสมันสุขอย่างนี้โอ้ยเมื่อไหร่จะเลิกงานเสาร์อาทิตย์นี้ฉันจะไปไหนคุณนึกเรื่องนี้ได้ตอนไหนก็กำลังทำงานที่ว่าฉันทำอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยเบื่อจะตายอยู่แล้วจะนี่ไงทำงานงกอยู่แต่ว่ากำลังเป็นนึกถึงไปฉันจะกินอะไรฉันจะไปที่ไหนเสาร์อาทิตย์นี้จะไปกับใครเรื่องถึงเรื่องการนี่เป็นมิจฉาสตินะในขณะที่ว่าคุณทำงานอยู่แต่มันเบื่อง่วงมันเหนื่อยนั้นไปนึกถึงเรื่องอื่นนี่ไม่ถูกท่านจึงสอนอนุสติไว้10อย่างหนึ่งในอย่างที่เราเลือกมาทำกันในที่นี้คืออานาปานสติแทนที่จะระลึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ตอนนี้เรามานึกถึงลมไงนึกถึงลมกับรู้ลมมันต่างกันอยู่นิดหน่อยนะรู้นี่ก็คือว่ามีวิญญาณใช่ไหมมีการรับรู้ไม่ต่างอะไรกันกับเรารับรู้กลิ่นผ่านทางจมูกรับรู้ความคิดผ่านทางใจเราได้ยินเสียงเนี่ยมันก็เป็นการรับรู้เสียงผ่านทางหูเราคุณมารู้ลมมันก็เป็นการสัมผัสนะสัมผัสเป็นผลทัพพาของเนื้อเยื่ออะไรที่มันละเอียดอ่อนอยู่ในโพรงจมูกนั้นเรามารับรู้นั้นนั่นคือวิญญาณนั่นไม่ใช่สติบางคนจะเพลินไปกับลมหายใจเพลินไปกับปัจจุบันก็ได้นะเพราะว่าบางทีเราทำงานไปเนี่ยเราไม่มีสติอยู่ในปัจจุบันทำงานจดจ่อไปเนี่ยมันก็เพลินอยู่ในสมาธิได้เพลินในปัจจุบันได้ไม่อย่าไปงงนะตอนนี้เราตั้งสติขึ้นรู้ลมไม่ตามลมรู้ลมไม่ตามลมจังหวะไหนจังหวะที่เราก็รับรู้สิ่งอื่นด้วยนี่มันเริ่มเข้าตาแล้วได้ยินเสียงผ่านทางหูด้วยแต่ไม่ลืมลมนี่ตรงนี้จึงจะเริ่มเป็นสติรับรู้กลิ่นผ่านทางจมูกด้วยแต่ไม่ลืมลมมีความคิดนึกต่างๆอยู่ในช่องทางใจด้วยแต่ไม่ลืมลมไงความไม่ลืมมันคือสติก็คือรู้ไปด้วยกันปะใช่ที่ว่าจะไปตรงเสียงไปตรงกลิ่นไปตรงภาพ 100% มันจะเบาบางลงมันจะมีสัดส่วนที่เราต้องมานึกถึงลมอยู่ด้วยสัดส่วนตรงนี้แหละระวังมันคือสติคือความไม่ลืมลมสติลมและจิตให้อยู่ด้วยกันจะรับรู้สิ่งใดๆก็ธรรมดามันจึงเป็นกระบวนการการแยกแยะไปในตัวด้วยธรรมบังแยกแยะให้เราเห็นว่าวิญญาณการรับรู้เสียงภาพก็ส่วนหนึ่งลมหายใจก็ส่วนหนึ่งสตินี่จะเป็นตัวแยกแยะสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกจากกันทั้งหมดเราตั้งสติไว้ความที่เราจะเผลอเพลินไปตามเสียงภาพนั้นความคิดนั้นจะเบาบางลงหมายความว่าเราก็จะไม่มีอคตินะอคติมันจะลดลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราเพลินไปพอใจไปยินดีไปจิตเรานั้นมักจะมีแนวโน้มที่จะเห็นแต่ประโยชน์เห็นแต่คุณเห็นแต่ข้อดีของมันมากขึ้นเห็นข้อเสียเห็นโทษเห็นอันตรายของมันน้อยลงนี่คือลักษณะที่เราเปลยไปแล้วใช่ไหมไอ้โทษของมันจริงๆมันอาจจะมีมากอาจจะมีอันตรายสูงแต่ว่าถ้าเราเห็นแต่คุณเห็นแต่ประโยชน์โทษเหล่านั้นมันกลายเป็นนิสเดียวมองเห็นไม่รอบด้านแต่สิ่งที่เรายังไม่เคยเห็นประโยชน์ยังไม่รู้จักคุณยังไม่เข้าใจถึงความดีคือมันดีมากอะแต่ว่าเราไม่เห็นนะนิสเดียวเราก็รู้นิดหน่อยตามที่เคยได้ยินมาคนหนึ่งก็บอกมาพอไม่ได้ประโยชน์จากมันสัดส่วนโทษมันก็เลยมาจะให้เห็นตามได้สติแยกแยะใช่ไหมแยกแยะรู้จักถูกรู้จักผิดละรู้จักที่จะไม่เปลยไปแล้วพอไม่เปลยไปแล้วตรงนี้ละตั้งมาฟังให้เรามาใกล้กรวดพิจารณาใกล้กรวดพิจารณาก
การใคร่ครวญการพิจารณาก็คือหมายถึงการคิดเอานั่นแหละพอเราตั้งสติเอาไว้ความเพลินลดลงจิตเรามาอยู่กับลมเวลาเราตั้งสติขึ้นคือจิตของเรามาสอดส่องอยู่กับลมหายใจจิตของเราสอดส่องสนใจใส่ใจไปตรงไหนจิตเราก็จะคล้อยเคลื่อนไปทางนั้นถูกไหมล่ะเพราะเราพยายามให้จิตเราไปทางลมมันก็คล้อยไปทางนั้นไงใส่ใจไปนั้นมันก็เพ่งไปตรงนั้นมันก็ไปตรงนั้นมันก็มีเหตุมีผลของมันอะสมเหตุสมผลที่เป็น common sense จิตเราคล้อยเคลื่อนจดจ่อตรึกไปทางไหนสิ่งนั้นมันก็มีพลังสติก็มีกำลังตามกระบวนการของอานาปานสติขึ้นมาสิ่งอื่นที่ว่าจะให้จิตเผลอเพลินไปนั้นจะอ่อนกำลังทำไมอ่ะก็ถ้าเราไม่ได้ใส่ใจไปในสิ่งไหนไม่ได้ตรึกไปในเรื่องใดพอไม่สนใจแล้วจิตมันก็ไม่คล้อยไม่เคลื่อนไม่ไปทางนั้นไงเอาจิตมันไม่ไปทางไหนสิ่งนี้มันก็อ่อนกำลังก็คอมมอนเซนส์ถูกปะก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลกำลังเนี่ยที่ว่าเราจะให้กับสิ่งไหนตามแต่ที่จิตเราจะจดจ่อไปเคลื่อนไปไม่ได้บังคับนะเพราะถ้าเราพยายามบังคับเราจะปวดหัวบังคับลมหายใจก็ตามบังคับความคิดก็ตามไม่แต่ให้มันเป็นธรรมชาติให้มันเป็นธรรมดาให้ทำอย่างสบายสบายทำอย่างสบายสบายเป็นธรรมชาติธรรมดาก็ตามกระบวนการนี้แน่นอนมันต้องมีการน้อมมีการควบคุมก็ไม่ใช่ถึงกับว่าปล่อยปละละเลยไปเลยนะปล่อยเลยตามเลยเนี่ยมันก็ไม่ถูกจะบังคับกูเข็นตดจอบีบคั้นก็ไม่ได้ให้เป็นธรรมชาติมีการควบคุมพอประมาณนั่นแหละมันคือทางสายกลางทางสายกลางปรารภความเพียรไม่ใช่ปล่อยปละละเลยหรือเอาข้างหย่อนต่อข้างเคร่งเอาตึงๆหน่อยตึงๆนี่คือทางสายกลางแบบตึงๆหมายถึงปรารภความเพียรนะไม่ใช่ตัวตึงไม่ใช่ตัวปัญหาเราปรารภความเพียรอยู่ไม่ย่อหย่อนปล่อยปละละเลยแต่ไม่บังคับเขาเรียกว่าเป็นการควบคุมในหมายถึงสติให้รู้อยู่ในที่ตำแหน่งเดียวคือที่ในโพรงจมูกของเราเพราะจิตเรามีสติความเพลินความเผลอลดลงจิตของเรานั้นจะมีความสงบระงับลงเป็นธรรมชาติเลยเป็นธรรมดาเลยสิ่งที่เป็นความระงับเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นสิ่งที่เป็นความสงบระงับปรากฏขึ้นจากการที่สิ่งอะไรความฟุ้งซ่านความเพลินความอะไรแต่มันระงับลงอันนี้มันเป็นคนละอย่างกันนะคนละอย่างนี่หมายถึงว่าเป็นเหรียญสองด้านของอันเดียวกันไงไอ้ต้นนี้มันหายไปดับไปสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นแทนความระงับจึงปรากฏขึ้นแทนจากความที่ฟุ้งซ่านเผลอเพลินระงับลงความสงบนี่ความระงับนี่มันจึงเกิดปรากฏโดยอัตโนมัติเวลาเรากำจัดสิ่งอะไรที่มันไม่ดีออกไปใช่ไหมความดีมันอยู่ตรงนั้นเลยเพราะว่าพอเอาของไม่ดีเอาของสกปรกเอาของเน่าออกไปสิ่งดีๆมันปรากฏขึ้นทันทีเลยพอเราตั้งสติเอาไว้ได้สมาธิมันจะตามมาเลยไงบุคคลผู้มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้มีตบาไว้พอเราตั้งสติไว้ได้สมาธิมันจึงจะตามมาในตอนที่เราฝึกตั้งสติขึ้นเนี่ยยังไม่มีสมาธิหรอกนั่นแหละมันจึงเป็นปราการด่านแรกที่ว่าคนยังไม่มีสมาธิยังไม่เกิดปัญญาไม่เข้าใจสิ่งนั้นสิ่งนี้พระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไทรเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะยังจะเอาสมาธิให้เขายังจะเอาปัญญาให้เขาคิดว่าคนไม่มีสมาธิจะมีสมาธิได้ไงโอ้ยไม่เห็นหรอกคนไม่มีปัญญาจะไปมีปัญญาได้ไงโอ้ยไม่รู้หรอกเอางั้นไอ้ตรงที่มันไม่รู้จะเป็นไงจะค่อยเคลื่อนมาตรงที่รู้ได้
สติไงท่านฟังสตินี่เกิดตรงที่เราไม่รู้ได้สตินี่เกิดตรงที่เราฟุ้งซ่านได้สติเกิดตรงที่เราง่วงนอนได้สติเกิดตรงที่เราโกรธได้รู้ตัวก่อนแล้วแค่นั้นแหละรู้ตัวว่าโกรธแล้วรู้ตัวว่าง่วงแล้วรู้ตัวว่าฟุ้งซ่านแล้วไอ้ตรงรู้ตัวได้แล้วนั่นน่ะมันเริ่มแยกแยะทันทีอ้าวฉันโกรธละอ่ะฉันง่วงละอ่ะรู้ตัวละรู้ตัวแล้วยังละไม่ได้เลยรู้ตัวก่อนแล้วนั่นคือระลึกได้แล้วไงว่าตัวเองมีอะไรอยู่ระลึกได้ความระลึกได้แล้วนั่นคือสติเพิ่มกำลังมันก็ไปเพิ่มกำลังสติเข้าไปเพิ่มกำลังสติเข้าไปอ่ะคุณแม่รู้ลมหายใจรู้ลมหายใจให้สติมีกำลังมากขึ้นพอสติมีกำลังมากขึ้นมีกำลังมากขึ้นเหมือนกับเสาเนี่ยแหละเป็นเสาเกินเป็นเสาหลักตั้งขึ้นไว้ปลูกสัตว์ปลูกชนิดแน่นอนมันมีแรงดึงก็ดึงไปดึงไปแต่ว่าเชือกไม่ขาดนะเสาไม่ล้มนะเชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มงูมาดิจระเข้มาดิเออนกมาดิเชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มเราไม่ลืมล้มมันจอดแรงลงเราไม่ตรีตรึกไม่คล้อยเคลื่อนจิตไม่นึกถึงไปในสิ่งไหนสิ่งนั้นจะต้องอ่อนกำลังเรามาตรีตรึกอยู่กับลมไม่บังคับไม่ต้องเกรงแต่ทำอย่างเป็นธรรมชาติสิ่งนั้นก็มีพลังขึ้นมาสมาธิก็เกิดขึ้นมานี่มันตั้งแต่ขั้นแรกเลยนะว่าพอเราละสิ่งดีเพลินใช่อยู่มันให้ความสุขพอประมาณเราจะได้สติมาสติจะมาทันทีสตินี่คือความสุขที่ดีกว่ายิ่งกว่ามีคุณมากกว่าแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่มีโทษนะสติเนี่ยโทษก็มันมีอยู่คือมันไม่เที่ยงไงแม้จะมาว่ามันจะแบบเป็นก้อนๆให้กันได้ทุกคนทุกคนแล้วก็จัดกันไปคนละก้อนสองก้อนนี่โอ้ยมันก็ดีสิแต่มันไม่ได้ให้ได้แบบนั้นแล้วที่มันมีมาบางทีมันก็เสื่อมไปด้วยที่มีอยู่บางทีก็อ่อนกำลังได้บางทีก็เจริญได้โอเคไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงแบบนี้มันจะไม่มีโทษมันก็เป็นโทษของมันอย่างหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าไอ้โทษแบบนี้โอเคพอรับได้มันน้อยประโยชน์มันสูงนะอันไหนโทษน้อยประโยชน์มากมันคือดีกว่าอันไหนมีคุณมากมีโทษน้อยมันคือประเสริฐกว่าสตินี่จึงประเสริฐเป็นของดีเราละความเพลินความเผลอให้สุขเราได้ไหมได้สิฟังดนตรีบ้างดูละครดูลำโอ้เดี๋ยวนี้ก็ดูซีรีส์แล้วซีรีส์จีนนี่โอ้ดีนะบางเรื่องดีกว่าซีรีส์เกาหลีอีกโอ้โอ้โอ้นั่นเพลินไปความเพลินมีความสุขไหมมีเหมือนดู Facebook ดูโซเชียลดู YouTube อะไรไปเงี้ยให้ความสุขไหมให้อยู่โทษล่ะมีไหมโอ้เสียเวลาแล้วบางทีเป็นชั่วโมงชั่วโมงบางคนดูซีรีส์รวดเดียว12ชั่วโมงบางคนดู Facebook YouTube ที่ว่าจะมาทำงานหาข้อมูลนั่นนี่เอาฝาดไปชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงครึ่งค่อนวันบางทีแล้วบางทีบางทีนะมันนำโทษมามากกว่านั้นอีกเนื่องจากไปเถียงกับผู้คนเป็นเรื่องราวดราม่าหนักเข้าหนักเข้านี่ทำให้ผิดศีลได้นะโดยความที่ว่าเผลอเพลินไปแล้วไม่เห็นอันตรายของสิ่งใดๆมันทำให้ผิดศีลไปแล้วโอ้ยิ่งตกไกลเลยนำโทษมาให้ได้มากคุณมีนิดหน่อยอะไรที่มีประโยชน์น้อยเปรียบเทียบกับอันตรายของมันสูงต้องติดเรดแฟลกเอาไว้ระวังอย่าเข้าไปใกล้มีอันตรายมากเราไม่เอาอันนั้นสละทิ้งเสียท่านจะบอกว่าสละสุขพอประมาณออกเสียให้มาหาสุขอันที่มันจะไพบูลย์คำว่าไพบูลย์ไพบูลย์เนี่ยคือเต็มเปี่ยมขึ้น
มาจากคำว่าปู่นักอย่างชื่อของข้าพเจ้านี่ฉายาทางพระสงฆ์พระอุปัชฌาย์ตั้งให้ตอนบวชอภิปุณโณมาจากคำว่าปู่นักแปลว่าเต็มอภิก็คือยิ่งเต็มแล้วยังเต็มอีกเหมือนทะเลมันลึกแล้วมันยังมีที่ลึกลงไปกว่านั้นอีกอันนี้คิดว่าสุดแล้วเลยมันยังมีอีกละเอียดแล้วละเอียดอีกดีขึ้นไปอีกอย่างนี้ไปบุญมันไปจึงยิ่งขึ้นไปละเอียดลงไปสุขที่ละเอียดกว่าประณีตกว่ามันมีเราเอาสุขตรงนี้ต่อไปกว่านี้มันก็มีอีกนะสละสุขพอประมาณเพื่อเอาสุขที่ละเอียดยิ่งขึ้นละเอียดยิ่งขึ้นไอ้ที่ว่าเราได้มาแล้วนั่นน่ะบางทีมันจะมีโทษอยู่ที่เรายังไม่เห็นเราก็ค่อยสละมันเมื่อเราเห็นไปเอาสิ่งที่ละเอียดกว่าประณีตกว่าต่อไปมีอีกลักษณะแบบนี้มันจึงเป็นการพัฒนาไงท่านผู้ฟังเป็นการพัฒนาพัฒนาภาษาอังกฤษก็ว่า development คือการพัฒนาคือเป็นการภาวนานั่นเองพัฒนาคือภาวนาความหมายเดียวกันภาวนามาจากคำว่าภาวิตาซึ่งโดยทั่วไปแล้วเขาก็จะแปลว่าทำไมเจริญทำไมเจริญคือแปลเป็นภาษาไทยอีกมันคือการพัฒนาเรามีการพัฒนาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเหมือนก็ทำซอฟต์แวร์นี่แหละจากเวอร์ชันหนึ่งก็ไปเวอร์ชัน2จากเวอร์ชัน2ก็ไปเวอร์ชัน 2.5 จากเวอร์ชัน 2.5 ก็ไป 2.7จาก 2.7 ก็ไป 2.8 นี่โอ้โอ้โอ้ breakthrough คราวนี้ไปเวอร์ชัน4เลยจากเวอร์ชัน 2.8 เอ้าทำไมคุณกระโดดไปเวอร์ชัน4เลยอ่ะโหเรามีเทคโนโลยีใหม่เรามี AI เรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้เพิ่มฟีเจอร์เยอะแยะบูมเลยเวลาเราทำทีละนิดละนิดเนี่ยนะทุกฝั่งทีละนิดทีนิดตั้งสติไว้ทีละน้อยละน้อยดูลมไปทีละลมสองลมนี่แหละแต่ว่ามันถึงจุดที่มันทะลุทะลวงนะเหมือนน้ำสะสมไว้ทีละหยดละหยดจังหวะที่มันเป็นแม่น้ำขึ้นมาเป็นเขื่อนขึ้นมาเปิดออกนี่น้ำท่วมเลยนะสติเราสะสมไว้ทีละน้อยละน้อยสมาธิมีขึ้นมีขึ้นบางทีปัญญามันเกิดมันทะลุทะลวงขึ้นมาความเข้าใจในธรรมะบางอย่างจะเกิดขึ้นในที่นี้แน่นอนว่าสมาธิมันมีความสุขแน่นอนว่าไอ้สุขเล็กๆน้อยๆเรากำจัดออกไปเราไม่เอาหรอกอย่างคนเขาซื้อมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมล่ะใช้ไปก็ขายมอเตอร์ไซค์นี้ไปแล้วก็ซื้อรถกระบะมือสองก็ซื้อรถกระบะมือสองไม่มีอยู่กี่มอเตอร์ไซค์ยังเอาเหล็กหุ้มกระดูกอะไม่ใช่เอาเนื้อหุ้มเหล็กอะแต่พอเราใช้งานไปกระบะมือสองเราก็ขายไปซื้อรถเก๋งมือหนึ่งดีกว่าซื้อรถเก๋งมือหนึ่งซื้อรถฮุนไดซื้อรถแดวูอ่ะถูกหน่อยหรือตาต้าก็ได้ครับอินเดียเออพอเราใช้ไปกำไรมากขึ้นเห็นประโยชน์ชัดเจนขึ้นคือเอาสิ่งนั้นมาใช้ประโยชน์นะประโยชน์ในการที่จะให้ได้คุณค่าอะไรสิ่งใดอย่างหนึ่งมาในกรณีนี้เอาคุณใช้มอเตอร์ไซค์ไปขับรถส่งของใช้รถกระบะไปส่งของที่มันใหญ่หน่อยไกลหน่อยได้เงินทองมาเปลี่ยนรถได้คราวนี้ซื้อรถยุโรปเลยขายรถเก๋งธรรมดาไปซื้อรถหรูได้ราคาสูงได้นั่นคือทำให้มันละเอียดลงนั่นคือหมายความว่ามีการพัฒนานี่คือการภาวนาเป็นการทำให้เจริญจิตของเราจะมีความเจริญขึ้นมีการพัฒนาขึ้นสติต้องมีอยู่ตลอดเส้นทางนี้เลยทำฟังสมาธิก็มีอยู่ตลอดเส้นทางนี้เลยทำฟังศีลก็ต้องมีอยู่ตลอดเส้นทางนี้เลยศีลสติสมาธิปัญญามีปัญญาแล้วมันจะทะลุทะลวงจะไม่ย้อนกลับไปบางทีคุณมีเงินทองค้าขายอะไรต่างๆดีใช่ไหมแต่ถ้าบางครั้งเศรษฐกิจมันไม่ดีหรือบริหารงานผิดพลาด
คบเพื่อนชั่วถูกหลอกนั่นนี่เอาเรียกว่าขับรถหรูรถยุโรปใช่ไหมก็เหลือแต่มอเตอร์ไซค์คันเดียวคือเหมือนเดิมกลับไปได้ที่กลับไปได้เนี่ยเพราะว่าเหมือนกันว่าจิตของเราถ้ามันยังไม่ทะลุทะลวงเนี่ยมันยังมีการกลับกำเริบบางทีมันไปยินดีในกามอีกบางทีมันก็ยังไปยินดีเพลิดเพลินไปในสิ่งที่เราเคยละได้เคยสละมาได้แล้วจิตของเราเนี่ยบางทีมันเป็นทำยังไงก็อย่าท้อตั้งสติขึ้นมาใช้ปัญญาคราวนี้ใช้ปัญญาตั้งสติขึ้นใช้ปัญญาให้เห็นตามความเป็นจริงถ้าเรามีความมั่นใจมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้บอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความไม่เที่ยงสิ่งใดที่มีความไม่เที่ยงมันอาศัยเงื่อนไขปัจจัยและปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงจะให้มันมั่นคงยั่งยืนเหมือนเดิมมันไม่ใช่ไอ้สภาวะที่มันมั่นคงยั่งยืนที่เราว่ามันจะเที่ยงแต่มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงได้ไม่คงที่คงตัวมันคือความที่มันเป็นทุกข์มันทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราไม่ควรจะยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราของเราให้เราเข้าใจตรงจุดนี้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นมีเงื่อนไขปัจจัยเสมออย่าไปเข้าใจว่าสิ่งนี้หรือสิ่งใดมันเที่ยงแท้มั่นคงอยู่เหมือนเดิมอย่าไปเข้าใจงั้นลักษณะแบบนี้คือมีสัมมาทิฏฐิแล้วกำจัดสิ่งที่เป็นสักกายทิฏฐิคือความเห็นความเข้าใจว่ามันจะต้องคงที่คงตัวเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้ก็ต้องไม่เป็นอย่างอื่นโน่นมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกแต่มันมีเงื่อนไขปัจจัยของทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละฟังนี้ก็ได้ให้เกิดปัญญาในการที่เห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นอาศัยเงื่อนไขปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีเงื่อนไขมีปัจจัยของเขาหมดเงื่อนไขนั้นมันอาจจะต้องใช้กำลังมากน้อยอาศัยเหตุปัจจัยไม่เท่ากันหรืออย่างระดับความเอียงไงถ้าเราเอียงนิดหน่อยใส่น้ำลงไปมันก็ไหลไปช้าๆหน่อยแต่ถ้าเราเอียงมากๆมีสโลปสูงๆมีองศาชันๆใส่น้ำไปโอ้มันไหลเร็วเพราะเหตุปัจจัยมันต่างกันมากน้อยที่มันต่างกันนี้แต่ทั้งหมดนั้นมันก็คือไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงได้ไม่คงที่ไม่คงตัวทุกอย่างเลยนะทุกวันสิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตาฟังได้ด้วยหูจมูกลิ้นกายใจไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นรูปเป็นความคิดนึกเป็นกายเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นกายหรือเป็นใจจับต้องได้หรือเพียงแค่รู้สึกจะภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดมีในที่ไกลหรือที่ใกล้เป็นของเราหรือเป็นของคนอื่นจะมีมาในอดีตปัจจุบันหรือต่อไปในอนาคตทั้งหมดนี้นั่นมันต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยดังนั้นมันจึงไม่เที่ยงขอให้เราอ้อนวอนขอร้องขอหน้าขอหน่อยอ้อนวอนแล้วได้ใช่ป่ะมันก็ต้องมีคนนั้นบันดาลให้นะเช่นว่าเราไปขอเงินเดือนขึ้นหน้าหัวหน้าให้เงินเดือนขึ้นหน่อยหัวหน้าก็ให้ให้ง่ายๆก็ดีนะมันก็เที่ยงป่ะล่ะก็ต้องให้เขาให้ไงมันเที่ยงป่ะล่ะมันจะไปเที่ยงได้ง่ายว่าเขาให้ตอนบ่ายโมงก็ไม่เที่ยงแล้วใช่ป่ะไม่ใช่อันนั้นแต่หมายถึงมันต้องมีเงื่อนไขปัจจัยที่คนอื่นเขาทำให้หรือเหตุอย่างอื่นมันเกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่คนนี้ก็ได้ก็ถ้าฉันทำงานธุรกิจของฉันเองจะไม่ได้มีหัวหน้าจะมีเงินเดือนขึ้นก็เพิ่มยอดขายมันจะไปยากอะไรมันก็ต้องมีเงื่อนไขปัจจัยที่แตกต่างกันในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนั่นแหละเงื่อนไขปัจจัยนั่นแหละมันไม่เที่ยงไงมันไม่เที่ยงก็ไม่ได้ใช้คำนี้เอาแต่บอกว่าเที่ยงใช่ไหมคือทั้งเงื่อนไขปัจจัยมันเปลี่ยนแล้วตัวมันไม่เปลี่ยนเลยอะ
ถ้าเงื่อนไขปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่มันเคยเป็นเคยมีอยู่แล้วมันไม่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจึงจะค่อยว่ามันเที่ยงไงแต่เงื่อนไขปัจจัยของมันที่จะให้มันเกิดขึ้นหรือดับไปแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ดับไปหรือมันไม่เกิดขึ้นตามนั้นดิมันจะเที่ยงไงแต่เงื่อนไขปัจจัยมันเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วดับไปแล้วมันก็ต้องดับไปตามกันน่ะหรือเกิดขึ้นตามกันน่ะคนเรามักจะเห็นความไม่เที่ยงตอนที่มันดับไปด้วยนั้นแต่สิ่งอะไรก็ตามมันก็มันเกิดขึ้นมาได้จากที่มันไม่มีนะมันไม่เที่ยงตั้งแต่วันนั้นแล้วมันไม่เที่ยงตั้งแต่วันเกิดแล้วมันไม่เที่ยงแต่ก่อนที่มันจะเกิดด้วยซ้ำเพราะว่าถ้ามันรออยู่มันจะเกิดพอมีเงื่อนไขปัจจัยแล้วมันจึงจะเกิดมันไม่เที่ยงมาก่อนแล้วเพราะมันอาศัยเหตุปัจจัยไงตรงนี้ท่านจึงมีคำเรียกเฉพาะที่เรียกว่าอนัตตาลำฟังเพราะมันไม่ใช่เป็นอัตตาตัวตนอะไรของมันเลยแต่มันเป็นสิ่งที่

ใกล้ๆกรนตามไปนะพูดไปแล้วก็เหมือนสับหมูเวลาเขาสับเขาก็สับที่เดิมมันแหละพูดไปแล้วก็เหมือนทำนาเวลาทำนาเขาก็ทำที่เดิมมันแหละแต่ทำไมหมูมันละเอียดลงอ่ะเออไม่ใช่เป็นหมูชิ้นเหมือนเดิมแต่เป็นชิ้นใหญ่ๆสับไปสับไปเออมันละเอียดเว้ยทำนาทำไมมีข้าวออกมาทุกปีทุกปีอ่ะก็นาแปลงเดิมเดี๋ยวก็ทำเหมือนเดิมด้วยเออนี่คือความก้าวหน้าไงเราคิดไตรตรองใกล้คุณต้องทำเหมือนเดิมสละสุขอันพอประมาณให้ได้สุขอันไพบูลย์เห็นความละเอียดต่างๆอันนี้มีโทษมากไม่เอาอันนี้มีโทษน้อยกว่าเออเอาดีปัญญาหนึ่งก่อนไงปัญญาไงมีประโยชน์มากกว่าโทษมีไหมมีมันก็ไม่เที่ยงกันสมาธิล่ะโทษมีไหมมีมันก็ไม่เที่ยงกันนะประโยชน์ก็มีมากประโยชน์ของสมาธิมีมากประโยชน์ของปัญญามีมากกว่าไปอีกสนับสนุนกันเชื่อมโยงกันให้เราเห็นด้วยปัญญาชัดเจนธรรมะคือเราใคร่ครวญไปใคร่ครวญไปเนี่ยด้วยสมาธิใช่ไหมปัญญามันจะเกิดเราใคร่ครวญไปใคร่ครวญไปด้วยสมาธิจะเกิดปัญญาปัญญาเกิดได้ไงนะก็ตอนเราใคร่ครวญด้วยสมาธิมันเป็นวิปัสสนาไงวิปัสสนาท่านบอกไว้ว่าถ้าเราเจริญกระทำให้มากประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดปัญญาขึ้นเนี่ยวิปัสสนาเจริญให้มากทำยังไงก็คิดนี่แหละคิดตามกระบวนการความเป็นจริงหรือถ้าคิดตามจินตนาการหรือคิดตามแบบฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิปัสสนาแต่คิดตามความเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าสอนท่านสอนมาอย่างนี้คิดไปไตรตรองไปไตร่ครวญไปเป็นสัญญานั่นแหละเป็นความหมายรู้ตอนแรกก็ไม่รู้ท่านพูดมาเราก็จึงค่อยรู้จำได้สิ่งที่เป็นภาวนามยปัญญาของท่านเป็นปัญญาที่เกิดจากจิตใจส่วนลึกเลยท่านจะมอบให้เราได้ก็ผ่านทางคำสอนคือหมายถึงต้องผ่านกระบวนการทางความคิดนึกผ่านหลืบสมองจนออกมาเป็นบทเรียนชนะบทเรียนชนะที่ท่านพูดเอาไว้มันก็ไม่ได้มาถึงเราเลยนะเพราะเราไม่ได้เกิดในสมัยพุทธกาลอยู่ต่อหน้าท่านตรงนั้นมันก็ผ่านคนที่เขาฟังอยู่ตรงนั้นแถวนั้นก่อนพวกเราภิกษุบ้างภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาฟังมาท่านก็ทรงจำมีท่านพระนนท์ทรงจำพระนนท์ทรงจำมาแล้วมาบอกเหล่าพระอื่นๆก็ทรงจำเหล่าพระอื่นๆทรงจำแล้วก็มาบอกคนต่อไปคนต่อไปอื่นก็ทรงจำมาโอ้กลัวลืมกลัวลืมเราก็จดบันทึกลงจดบันทึกลงมันก็ได้ทีละก๊อปปี้เอาส่งก็ไปคนนั้นส่งก็ต่อมาคนนี้ก๊อปปี้หนึ่งมาเสร็จปุ๊บมาทำเป็นอีกก๊อปปี้หนึ่งเราก็ส่งต่อกันมาส่งต่อมากว่าจะมาถึงเรานี่นะถึงหูเราเนี่ยโอ้โหมันนานมันไกลแล้วก็มันก็ยาวแล้วว่าหลายขั้นตอนมันจึงน่าอัศจรรย์มากว่ามันมาถึงเราได้แล้วถึงแล้วทีแรกมันก็ไม่ใช่ว่าจะเก็ตเลยนะนี่มันก็ลืมมันก็ไม่ได้ใส่ใจมันก็มองไม่เห็นนี่ก็มาย้ำอีกรอบที่สองรอบที่สามศีลสมาธิปัญญาคำนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกที่ท่านผู้ฟังได้ยินนะหรือถ้าได้ยินจากข้าพเจ้าครั้งแรกก็คงจะต้องได้ยินมาจากคนอื่นก่อนแล้วด้วยแล้วก็ตั้งแต่ตอนเด็กๆ ด้วยได้ยินมาไม่ใช่ครั้งแรกแต่จะให้มันทะลุทะลวงได้จะให้มันเกิดปัญญาเข้าใจนึกซึ้งได้นี่ไงทำไมเจริญจะทำยังไงให้มันเจริญทำบ่อยๆทำมากๆทำบ่อยๆทำมากๆทำอยู่อย่างต่อเนื่องทำอย่างติดต่อไม่ขาดสายปัญญามันจะเกิดวิปัสสนาที่เมื่อเราเจริญกระทำแล้วปัญญาจะเจริญแล้วปัญญามีไว้ทำอะไรองค์ปัญญาที่ว่าเราทำเราเจริญพัฒนาให้มากขึ้นแล้วเราจะละอวิชชาคือความไม่รู้ได้เราจะทำให้เกิดวิชชาคือความรู้ได้มันจึงทะลุทะลวง breakthrough ทะลุทะลวงกำจัดอวิชชาในความที่จิตของเราจะกลับกำเริบไปถึงจุดอะไรอีกเนี่ยที่ว่ากลับไปยินดีในทางกา

ยินดีในความสุขเล็กน้อยสิ่งที่มีโทษมากยังกลับไปอยู่คราวนี้มันไม่กลับแล้วสบายแล้วหลุดจากกันแล้วเหมือนขั้วพวงมะม่วงหลุดออกจากต้นใบไม้ร่วงหล่นลงมาจะให้มันติดกลับเข้าไปอีกเนี่ยมันไม่ครับมันหลุดกันแล้วจิตของเราที่อวิชชามันแบบว่าแค่จางๆคลายไปจนถึงจุดที่ละสักกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาละศีลปัตตปรมาสได้นั่นคือโสดาบันแล้วมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาทั้งว่าเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าไม่อาจที่จะทำกรรมที่เมื่อทำแล้วไปสู่นรกกุมเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยได้ปิดประตูอบายเปิดประตูนิพพานแล้ววันเวทราฟิกเลยคราวนี้มุ่งหน้าต่อนิพพานอย่างเดียวแต่ยังไม่ถึงนะประตูอบายปิดไปแล้วประตูนิพพานเปิดไปแล้วหันหัวถูกทางแล้วเดินไปตามทางนี้เท่านั้นเองคำว่าเดินไปตามทางนี้ก็จะเข้าสู่ประตูแห่งนิพพานเป็นอมตะได้เป็นโสดาบันกระบวนการการเข้าไปตรงนี้ไม่มีทางเกิน7ชาติไม่มีชาติที่8แน่นอนนี่คือการ break through การทะลุทะลวงด้วยปัญญาในขั้นแรกที่เราสละสุขพอประมาณให้ได้สุขอันดียิ่งขึ้นสมมติว่าถ้าเราจะต้องมาสุขอีกในชาติที่8ชาติที่9ชาติที่10อย่างเงี้ยหรือชาติที่อเนกอนันต์เนี่ยหรือเกิดแต่ละชาติคุณมีความสุขนะสุขรู้ได้กินอาหารอร่อยแล้วก็ถ้าเป็นอาหารทิพย์ด้วยยิ่งดีเลยแต่ทุกข์มันก็มากอยู่ด้วยนะความแก่ความเจ็บความตายนี่นับด้วยนะมีสุขเหล่านั้นนี่ถ้าสุขจากการกินอาหารก็ต้องตอนถ่ายด้วยนะทำไมก็เรื่องถ่ายทุกข์อ่ะทำไมก็เรื่องสุขขาวไม่สุขขาวเพราะมันทุกข์ไงยิ่งถ้ากินเผ็ดๆอร่อยดียิ่งเผ็ดยิ่งอร่อยตอนถ่ายนี่เป็นยังไงโอ้ไม่อร่อยแล้วอร่อยแต่ปากบนแต่ปากล่างนี่ก็ทุกข์ไปด้วยมันมีทุกข์ที่มาด้วยสุขน้อยทุกข์มากไม่เอาสุขดีละเอียดยิ่งขึ้นเอาดีกว่าแยกแยะให้ได้แยกแยะให้ได้ด้วยปัญญาอันเกิดจากการไกรกรวนอันเกิดจากสติสัมปชัญญะถ้าเราพิจารณาไกรกรวนระหว่างด้วยสติสัมปชัญญะที่เราตั้งเอาไว้จดจ่อไว้รักษาไว้ลมหายใจนะเรามีทุกที่แล้วเรามีทุกที่ขณะนอนยังหายใจให้เราไม่ลืมลมจะเดินทางขับรถรับประทานอาหารคุยกับผู้คนไม่ลืมลมหายใจดูข้าพเจ้าเองนั่งพูดอยู่ที่เนี่ยก็ไม่ลืมลมตั้งสติจดจ่อไปอยู่บนลมลมหายใจแน่นอนมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามจังหวะการพูดไม่ต่อเนื่องแต่สติให้ต่อเนื่องได้บางทีลมหายใจเราเบาหายไประงับไปสติเราตั้งไว้ที่เดิมตั้งไว้ที่เดิมสติมีอยู่แล้วพิจารณาใกล้ปรวจยินตามความจริงไม่จากแง่มุมใดก็แง่มุมหนึ่งนั่นคือการทำวิปัสสนาปัญญาก็เกิดสมาธิก็อยู่ตรงนั้นด้วยจิตที่หล่อหลอมด้วยศีลสมาธิและปัญญารักษาไว้ให้ดีทุกฝักรักษาไว้ให้ดีรักษาไว้ให้ได้ตลอดทั้งวันบุคคลผู้มีสติสัมปชัญญะอย่างนี้จะเดินทางไปไหนจะมีความปลอดภัยจะขึ้นเหนือลงใต้ขึ้นที่สูงหรือลงไปในใต้ดินจะไปคนเดียวหรือจะไปกับใครจะมีความปลอดภัยจะมีความแคล้วคลาดจิตนั้นจะไปสูงได้ได้รับการรักษาโดยสติวันนี้และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือช่วงของจิตตวิเวกในรายการธรรมารับรุณซึ่งในการฝึกทำจิตให้มีความสงบเราปฏิบัติทำไปด้วยกันการฝึกทำการฝึกปฏิบัติแบบนี้ธรรมเจ้าจะมาพาให้ท่านผู้ฟังร่วมกันทำไปในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์
ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org หรือว่าที่ YouTube Channel Facebook Fanpage ก็มีรายการนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้

รรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกสู้ที่สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านให้คิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะหอการค้าไทยชื่นชมกระทรวงพาณิชย์หลังเร่งสรุปผล FTA ไทย EU ได้2ใน3แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ

0: การแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขาวงจรเลยนะ
1: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: สนดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ชลิตศรีกินดีจอมยึดคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบาทปิยราชธิดาพระเสด็จ

0: ุกเราเศร้าในสวงรักคือดวงใจไทย
1: หอการค้าไทยชื่นชมกระทรวงพาณิชย์หลังเร่งสรุปผล FPA ไทย EU ได้2ใน3แล้วพร้อมสนับสนุนภาครัฐปิดการเจรจาโค้งสุดท้ายเพื่อเป็นกลไกสำคัญยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน
2: นายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าหอการค้าไทยขอแสดงความชื่นชมและสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การนำของนางสุปฏีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU รอบที่9ปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญโดยสามารถสรุปผลการเจรจาได้ทั้งหมด15บทจากทั้งหมด24บทหรือคิดเป็น2ใน3ของข้อตกลงทั้งหมดโดยภาคเอกชนมองว่า FTA ดังกล่าวไม่ใช่เพียงข้อตกลงทางการค้าแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจไทยทั้งระบบให้เชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกนอกจากนี้ยังมีประเด็นสำคัญที่

0: การค้าไทยพร้อมให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะกลุ่ม SME ให้สามารถปรับตัวรับกติกาใหม่และใช้ประโยชน์จากตลาดคุณภาพสูงของยุโรปได้อย่างแท้จริงเพื่อขยายโอกาสทางการค้าดึงดูดการลงทุนคุณภาพสูงและเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศท่ามกลางความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์โลกปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กรมชลประทานเร่งซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1จังหวัดสงขลาเพื่อใช้แก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งช่วงระหว่างการรอจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ
2: กรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1จังหวัดสงขลาเพื่อใช้แก้ปัญหาช่วงระหว่างการรอจัดสรรงบประมาณซึ่งเกิดความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยเมื่อปีที่ผ่านมาปัจจุบันยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการดังกล่าวดังนั้นระหว่างรอการสนับสนุนงบประมาณโครงการชลประทานสงขลาร่วมกับสำนักงานชลประทานที่16เร่งดำเนินการแก้ปัญหาเบื้องต้นต่อเนื่องโดยเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเช่นเสริมแนวคันดินในจุดเปราะบางซ่อมแซมผิวถนนเลียบคลองในจุดวิกฤตกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำและขุดลอกตะกอนดินในบางช่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนปีนี้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ทีมชาติสเปนยิงประตูชัยช่วงทดเวลาบาดเจ็บชนะโปรตุเกส 1-0 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จ
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างโปรตุเกสพบสเปนบิ๊กแมตช์ประจำรอบนี้เป็นเกมที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและสูสีทั้ง2ทีมผัดกันรุกผัดกันรับกันอย่างสนุกจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+1 มิเกลเมริโน่กองกลางตัวสำรองของทัพกระทิงดุมาทำประตูชัยให้สเปนเฉือนชนะโปรตุเกส1-0ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมในวันนี้สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบเบลเยียมลงสนามเวลา7:00 น.โอดิมพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7:00 น.
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่7กรกฎาคม2568นะคะตรงกับแรม8ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรอุบลค่ะและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะสวัสดีค่ะ
1: พี่กบค่ะ
2: สวัสดีค่ะนะคะพบกันในวันอังคารค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็ให้ชาย มาจัดรายการแทนดิฉันนะคะ
0: 1วัน
2: สลับกันเดี๋ยวไปเจอดิฉันอีกทีก็วันศุกร์ค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันก็ยังมีทีมงานเข้มแข็งเหมือนเดิมนะคะตื่นเช้าพร้อมกับคุณผู้ฟังนี่แหละค่ะแต่จริงคุณผู้ฟังตื่นก่อนนะรอที่จะฟังข่าวยามเช้าค่ะวันนี้คุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีค่ะควบคุมเสียงให้เราวันนี้ส่วน Facebook Live ก็จะเป็นทีมนิวมีเดียค่ะคุณแดนแล้วก็คุณโบ๊ทคุณติวค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะช่องทางการติดตามนอกเหนือจาก FM 92.5 นะคะ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์เครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศแล้วก็หอบกระจายข่าวแล้วเนี่ยช่องทางออนไลน์นะคะ Facebook Live วันนี้ที่เพจข่าวยามเช้าขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ทยอยกันเข้ามาแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะแล้วก็พูดคุยนะคะพิมพ์คอมเมนต์กับเราสองคนนี่มาเร็วมาก
2: ใช่
0: ค่ะก็วันดีพี่รจนาคุณพิสุทธิ์แบบโอ้โหมาเร็วแบบคุณธินกรนะบอกว่ารับฟังรับชมอยู่ที่อุทัยธานีภาพเสียงชัดเจนดีนะคะที่เสวียนก็มาแล้วด้วยตื่นเช้ากันมากเลย FC ของเราค่ะพี่กบ
2: ใช่ค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นอกจากทาง Facebook Live นะคะที่ออนแอร์อยู่ในขณะนี้นะคะเราก็ยังมีช่องทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 และ105 เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ก็แวะไปฟังได้ค่ะที่ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ยังมีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะและที่ขาดไม่ได้ค่ะวิทยุชุมชนและหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
0: ใช่ค่ะวันนี้นะคะข่าวสารต่างๆเราจะเริ่มต้นรายการนะด้วยการติดตามพยากรณ์อากาศมาดูกันซะหน่อยนะว่าวันนี้ฟ้าฝนเป็นยังไงนะคะวันนี้เนี่ยประเทศไทยตอนบนก็ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะโดยเฉพาะด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกนั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือว่าน้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่างๆต้องเฝ้าระวังกันด้วยสำหรับคลื่นลมนะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนตอนนี้ก็ยังคงมีกำลังปานกลางนะคะคลื่นสูงที่ประมาณ2เมตรด้วยกันส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คือคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนนี้เดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและถ้าจะให้ดีก็คือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกค่ะ
2: ค่ะส่วนทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศออกมาตั้งแต่ช่วงตีห้านะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยใครที่อยู่ภาคอีสานนะคะอาจจะต้องระวังหน่อยเพราะว่าฝนเยอะหน่อย 60% เลยค่ะภาคเหนือ 40% นะคะปริมาณฝนแล้วก็ภาคตะวันออกเมืองผลไม้ของเราวันนี้ 60% ค่ะมาดูที่ภาคใต้กันหน่อยค่ะฝั่งอ่าวไทยฝนน้อยค่ะ 30% เท่านั้นแล้วก็อันดามันนะคะ 20% ค่ะคลื่นก็สูงประมาณ2เมตรเนี่ยฝนน้อยนะแต่ว่าปรากฏว่าคลื่นเนี่ยสูงนะคะบางครั้งเนี่ยฝนประมาณ 40-50% คลื่นสูงตั้งแต่1เมตรไม่เกิน2เมตรก็มีแต่อันเนี้ยสูงประมาณ2เมตรแล้วก็มีแนวโน้มว่าอาจจะสูงมากกว่า2เมตรได้นะคะ
0: ค่ะ
2: ส่วนภาคกลางค่ะภาคกลางวันนี้ฝน 40% ค่ะแล้วก็มาดูกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้นะคะใครที่อยู่กรุงเทพก็อาจจะต้องเตรียมพกร่มนะคะกันฝนด้วยค่ะ 40% ค่ะวันนี้ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็วันนี้จะไม่มีในเรื่องของการประกาศเตือนจากพายุไมซ์นะ

0: ่อเนื่องโดยเฉพาะพี่น้องภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครค่ะนครพนมด้วยนะคะก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ยังไงก็ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยค่ะ
1: ค่ะในขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.นะคะก็ออกมาเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เดินหน้าในการดูแลในส่วนของการมีความเสี่ยงนะคะสำหรับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยค่ะโดยทางด้านของเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.นะคะคุณชยันเมืองสงนะคะก็บอกว่าทางสำนักงานเองเนี่ยนะคะสธนช.เองก็เฝ้าระวังมานะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้แหละค่ะไปจนถึง11กรกฎาคมนี้เนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนั้นอาจจะมีกำลังค่อน

แล้วก็ยังมีโซนของภาคใต้นะคะชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลด้วยค่ะระวังน้ำท่วมฉับพลันนะคะน้ำท่วมขังในเขตเมืองด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีการระบายน้ำไม่ทันค่ะส่วนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในขณะที่แหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะก็ต้องเฝ้าระวังระวังเรื่องของน้ำมากที่มีปริมาณน้ำสูงเกินกว่าปกตินะคะอาจจะควบคุมน้ำตอนบนไว้3แห่งด้วยกันก็คือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนค่ะแล้วก็เขื่อนกิ่งลมอ่างเก็บน้ำแม่จางส่วนแหล่งน้ำขนาดกลางนะคะก็อาจจะต้องเฝ้าระวังมากขึ้นค่ะโดยปริมาณน้ำเก็บกักเนี่ยมากกว่า80%แล้วก็มีปริมาณน้ำที่มาก

0: ได้มีผลแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องฟังประกาศนะคะตอนนี้ก็มีการใช้เซลล์บอกแพร่ด้วยนะคะแจ้งเตือนประชาชนผ่านมือถือนะคะเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะคะ
1: ค่ะคุณรู้ฟังบอกมาหลายพื้นที่นะคะอย่างอุทัยธานีเมื่อวานนี้เห็นข้อความมีแวบบอกฝนเนี่ยตกหนักเลยนะคะแล้วก็พี่โสพลบอกว่าเช้านี้ที่แม่ริมเชียงใหม่อากาศอยู่ที่24องศา
0: ค่ะ
1: ก็ยังเย็นๆอยู่นะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเดี๋ยวนะเห็นแบบสกลนครนะเช้านี้ก็รายงานตัวมาแล้วนะคะหลายๆท่าน
0: วังน้ำเย็นบอกว่าฝนกำลังตกเลยนะคะที่ทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็นสระแก้วครับขอบคุณค่ะ
1: แล้วก็มีหลายๆท่านนะคะป้าวันดีบอกว่าไม่ได้เข้าติ๊กต็อกเลยค่ะคุณน้องทั้งสองแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะติดตามได้หลากหลายช่องทาง
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็คุณเพ็ญพิชาบอกว่าเช้านี้ลำพูนฟ้าครึ้
0: ม
1: แต่ยังไม่ตกนะคะแต่ยังคืนนะ
0: คุณเสวียนบอกว่าสระบุรีเสาให้ชัดเจนครับคุณวรรณดาสวทแม่เสรียงภาพเสียงชัดเจนคุณแดงนะคะบอกว่าฟังทุกวันดูทุกวันเลยขอบคุณมากค่ะ
1: พี่เสวียนบอกเช้านี้สีสะเกดอากาศค่ะท้องฟ้ามืดครึ้มฝนตกริมๆนะคะส่วนป้าวันดีบอกอยุธยาไม่ตกค่ะอากาศเริ่มอุ่นๆแต่เช้าช่วงนี้หลายจังหวัดฝนก็จะลดน้อยลงนะพี่บอกอย่างที่บอกเนาะพอพายุเนี่ยมัน
0: ซา
1: ไปแล้วตัวลงมันก็เลยทำให้ประเทศไทยซึ่งได้รับผลกระทบโดยทางอ้อมอยู่นะคะก็จะค่อยๆลดลงนะคะมาดูเรื่องของการเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนกันหน่อยค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตพลังงานสะอาดค่ะกับโครงการโซล่าภาคประชาชนกันค่ะโดยเรื่องนี้นะคะคุณรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ต้องการจะปรับบทบาทของประชาชนคือเดิมเนี่ยเราเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าเขาก็จะปรับให้เราเนี่ยก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ร่วมผลิตพลังงานไฟฟ้าค่ะโดยการส่งเสริมให้ติดตั้งโซล่ารูฟท็อปบนหลังคาบ้านนะคะเพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เองและสามารถจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าระบบได้ซึ่งจะเป็นการช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะแล้วก็การสร้างเป็นการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศในระยะยาวด้วยค่ะคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้ตามพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่อย่างเช่นถ้าใครอยู่กรุงเทพปริมณฑลนะอย่างนนทบุรีสมุทรปราการท่านสามารถสมัครผ่านระบบ My Energy ของการไฟฟ้านครหลวงได้นะคะถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดอยู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศท่านก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะโดยสมัครผ่านระบบ PPIN ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะคือโครงการนี้เนี่ยเขาจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นระยะเวลานานถึง10ปีเต็มเลยค่ะซึ่งเสนอขายได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์นะคะโดยรัฐบาลก็มอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงและก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บูรณาการทำงานร่วมกันอย่าง

0: ครสนใจนะคะก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะตอนนี้นะคะรัฐบาลเตรียมใช้ Traffic ฟองดูนะคะรับแจ้งปัญหาแรงงานไทยซึ่งครอบคลุมทั้งหมด45ล้านคนค่ะคือถ้าเกิดมีการแจ้งปั๊บเนี่ยครับทราบปุ๊บเลยนะคะคือทันสมัยเลยแล้วก็แก้ปัญหาฉับไวด้วยดีเดย์เนี่ยต้นเดือนสิงหาคมนี้ก็คือเดือนหน้าละก
1: ็
0: คือไม่ถึงเดือนอ่ะเอางี้ดีกว่านะคะเพราะว่านับถอยหลังแล้วร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์นะคะทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการเปิดเผยความคืบหน้าการยกระดับบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลนะคะบอกว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยกำลังเร่งพัฒนาระบบร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มแท็บที่ฟองดูค่ะโดยร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.นั่นเองค่ะเพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์แล้วก็ช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับพี่น้องแรงงานไทยซึ่งมีมากกว่า45 ล้านคนค่ะโดยคาดการไว้นะคะว่าจะพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบเนี่ยภายในปลายเดือนกรกฎาคมนี้ไปจนถึงต้นเดือนสิงหาคมคือไม่เกินต้นเดือนสิงหาคมนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำด้านค่าแรงหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือแม้แต่ความกังวลจากการเลิกจ้างแล้วก็ยังมีปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจผันผวนแบบนี้ค่ะเพื่อให้การร้องทุกข์นั้นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทุกปัญหาของแรงงานเนี่ยจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็จะมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยค่ะส่วนเรื่องนี้นะคะคือทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ย้ำเลยนะคะบอกว่าระบบนี้เนี่ยไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของแรงงานในประเทศเท่านั้นนะคะแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยยังเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมถึงแรงงานไทยในต่างประเทศเพื่อที่จะเป็นหลักประกันความปลอดภัยแล้วก็เป็นช่องทางในการขอความช่วยเหลือถึงแรงงานไทยในต่างประเทศนะคะเป็นหลักประกันความปลอดภัยในช่องทางให้การช่วยเหลือได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะซึ่งรัฐบาลนั้นเชื่อมั่นนะคะว่าการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยให้การคุ้มครองสิทธิแรงงานของไทยเนี่ยมีความเข้มแข็งมากขึ้นค่ะ

0: ึกใจเดียวนะเป็นเดือนนะพี่กบ
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็จะใช้ทรัฟฟี่ฟองดูคือทรัฟฟี่ฟองดูเนี่ยเดิมก็คือเป็นของกรุงเทพมหานครเนา
1: ะ
0: เขาจะร้องเรียนผ่านทางกทม.เขาก็จะเข้าไปดำเนินการนะคะแต่ว่าตอนนี้รัฐบาลก็เตรียมที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้แหละสำหรับโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาแรงงานไทย
1: ถูกต้อง
0: ถ้าท่านเป็นอยู่ในระบบแรงงานนะคะท่านสามารถแจ้งได้อย่างที่พี่กบบอก
1: ทุกเรื่องเลย
0: ทุกเรื่องเลย
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยอาจจะไม่ปลอดภัยดูแล้วมันไม่แข็งแรงไม่ปลอดภัยหรือว่าสิ่งแวดล้อม
0: ไม่ได้รับความเป็นธรรมกับนายจ้างก็ได้
1: ใช่หรือว่าการจ้างงานว่างงานอย่างนู้นอย่างนี
0: ้ค่ะ
1: มาร้องเรียนได้ก่อนค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะเชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะโดยสภากาชาดไทยนะคะก็เชิญชวนประสบกรณิกรทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะในโครงการรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันค่ะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาค่ะโดยเรื่องนี้นะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิชสิริค่ะผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะท่านก็บอกว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2569นี้นะคะด้วยสำนึกในพระมหา

เป็นฐานที่สูงควรแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งนะคะโอกาสนี้เนี่ยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยก็เลยอยากเชิญชวนค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่า

0: โดยใครที่สนใจนะคะโดยใครที่บริจาคเป็นประจำทุกๆ6เดือน3เดือนอะไรก็ว่ากันไปนะท่านสามารถเดินทางไปบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะหรือว่าจะเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชันทั้ง7แห่งในกรุงเทพมหานครนะไม่ว่าจะเป็นสถานีกาชาด11วิเศษนิยมที่บางแคนะคะเดอะมอลล์สาขาบางแคบางกะปิงามวงวานท่าพระก็ได้หรือจะเป็นศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมนะคะและบ้านส่งไทยย่านวงสว่างก็ได้ค่ะหรือถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็จะมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศรวมไปถึงโรงพยาบาลต่างๆนะคะท่านไปได้หมดทุกที่ใกล้บ้านใครอยากบริจาคโลหิตนะคะเป็นการต่อชีวิตต่อลมหายใจให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันไปได้เลยค่ะ
1: แล้วก็เช็คสุขภาพด้วยนะสะดวกที่ไหนไปที่นั่นได้เลยนะคะมีหลายที่ค่ะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าข่าวดีนะสำหรับมรดกโลกวัดพระธาตุวัดพระมหาธาตุนะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทางใต้กันหน่อยค่ะซึ่งทางด้านของนางสาวซาบิดาไพเศษค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมขออภัยค่ะการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะซึ่งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะซึ่งได้รับการบรรจุให้เข้ารับการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ค่ะซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนี้ที่นครปูซานประเทศเกาหลีค่ะโดยจะได้มีการหารือร่วมกันกับนายสมศักดิ์ดีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานในการทำงานที่เกี่ยวข้องนี้ด้วยค่ะโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเองนะคะท่านก็บอกว่าที่ประชุมได้มีการหารือแล้วก็การเตรียมความพร้อมในการเข้าประชุมคณะกรรมการมรดกโลกโดยมีทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนของประเทศไทยเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะซึ่งคาดว่ารายการของไทยเนี่ยจะได้รับการพิจารณาในวันที่26กรกฎาคมนี้ค่ะระหว่างนั้นก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองรองรับการประกาศผลที่วัดมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยโดยมีคุณพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีค่ะแล้วก็จะมีพิธีสำคัญสำคัญนะคะอย่างเช่นพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็มีสวดบทธรรมจักรกับปักวัตนสูตรนะคะแล้วก็มีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมโนราอันนี้ก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้เขามีการแสดงแสงสีเสียงมีการประดับไฟองค์พระบรมธาตุแล้วก็หลังจากประกาศจะมีการจัดแสดงโขนเฉลิมฉลองมรดกโลกด้วยแล้วก็ยังมีพิธีหล่อเทียนพรรษาและเปิดให้เข้าชมห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุที่นครศรีธรรมราชค่ะซึ่งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นครั้งแรกเลยนะในวันที่26กรกฎาคมนี้เพราะฉะนั้นนะคะในการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการหารือแนวทางการวางแผนแล้วก็จัดทำเอกสารรายงานการจัดทำแผนหลังจากการประกวดประกาศขึ้นทะเบียนส่งให้ศูนย์มรดกโลกในวันที่1ธันวาคมปี2572ค่ะ
0: ค่ะ
1: โดยจะมีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาค่ะเป็นการจัดตั้งคณะทำงานจัดทำเอกสารแล้วก็การทำงานด้านต่างๆด้วยเพื่อรองรับการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกตลอดถึงแนวทางในการอนุรักษ์พื้นที่โบราณสถานที่อยู่บริเวณในระหว่างการร่างพรบ.โบราณสถานรองรับการขึ้นทะเบียนพร้อมกับเชิญชวนให้ประชาชนนั้นเข้าร่วมกิจกรรมรองรับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยด้วยค่ะซึ่งก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดทั้งปีเลยค่ะ
0: ยินดีกับชาวนครศรีธรรมราชนะคะก็ถือว่าเป็นการขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยแล้วนะคะก็ต้องมีการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่กันหน่อยนะคะโดย26กรกฎาคมค่ะเชิญชวนคุณผู้ฟังเลยนะคะก็มาร่วมแสดงความยินดีไปด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวรอดูนะว่าที่เกาหลีนะที่เขาไปจัดงานขึ้นในครั้งที่48นะคะจะ มีจะประกาศกี่โมง
1: เพราะ
0: ว่าที่อื่นๆครั้งก่อนๆเนี่ยดิฉันจำได้ค่ะพี่บอกว่าคือฟังข่าวไปด้วยแล้วก็ลุ้นไปด้วยว่าของไทยลำดับที่เท่าไหร่กี่โมง
1: ก็ต้องไปลุ้นกัน
0: ใช่นะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับการที่จะประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยนะคะแล้วก็เชื่อว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยคือเดิมเนี่ยก็คือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวนครอยู่แล้วนะก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งแลนด์มาร์คที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะสายมู
1: ใช่ค่ะ
0: ก็อาจจะมีการไปประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมมากขึ้นกว่านี้
1: เขาบอกว่าจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองเนี่ยตลอดทั้งปีเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มองเห็นเม็ดเงินน่ะร่ำรีร่ำไรนะคะว่าโอ้โหต้องมาเยอะแน่นอนเลยเม็ดเงินเนี่ยสะพัดแน่นอนนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็พอประกาศขึ้นปุ๊บเนี่ยก็จะมีการจัดงานแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะต้องไปเที่ยวที่นี่
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เอาละค่ะช่วงนี้นะคะ 6:30 น.ค่ะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้ามาแล้วนะคะสำหรับตีคล้องรอบข่าวไทยที่รออยู่นะคะก็เดี๋ยวเราพักรายการสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีจิ

0: ปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแขนหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลยุทธ์ของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับ

0: มีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTPไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
0: ์ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดย

และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเดินหน้าสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เสริมความมั่นคงนวัตกรรมและเศรษฐกิจแห่งอนาคตกันด้วยครับพี่น้องที่

รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีย้ำนะครับว่าความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสก้าวไกลกว่าความร่วมมือด้านการทูตการค้าและการลงทุนแต่ว่าเป็นความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ผ่านแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่ที่ครอบคลุมสาขาสำคัญต่ออนาคตไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนนวัตกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความร่วมมือใหม่ที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงความเข้มแข็งและศักยภาพของทั้งสองประเทศในระยะยาวด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ 1.03 หมื่นล้านบาทครับโดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ 1.03 หมื่นล้านบาทรองรับภารกิจเร่งด่วนย้ำว่าใช้งบคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมการประชุมวุฒิสภาครั้งที่27สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้วโดยเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569จำนวน 1,328 ล้าน 65,100 บาทไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจะเป็นเพื่อใช้แก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ต่างๆรวมไปถึงกรณีจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆกันด้วยรายการที่นำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายอันได้แก่รายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินการได้โดยไม่เกิดความเสียหายต่อราชการโดยทางรัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ตามนโยบายพื้นฐานของรัฐที่จำเป็นบนพื้นฐานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมยืนยันเลยครับว่าจะใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องการแถลงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นายเอกมิติมิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงการแถลงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่าการเร่งเบิกจ่ายช่วยได้ในส่วนหนึ่งเพราะปัจจุบันนั้นเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตเข้าไปอีกจึงต้องมีการโอนงบประมาณจากโครงการที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำมาเป็นงบในส่วนของการประคองเศรษฐกิจและชะลอผลกระทบวิกฤตครับในส่วนการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งอยู่ในชั้นของ

ความโปร่งใสและมีการเร่งงบลงทุนระหว่างประเทศเพื่อมาสนับสนุนการลงทุนในประเทศไทยรวมไปถึงกระบวนการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือ PPP นี่แหละครับเพื่อให้เป็นปีแห่งการลงทุนนั่นเองครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันอีกว่าพระราชกำหนดเงินกู้จำเป็นที่จะประคองเศรษฐกิจท่ามกลางสภาวะวิกฤตและเห็นได้จากโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ออกมาก่อนหน้านี้มีการ

14,453.35 ล้านบาทและยอดจากร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มอีก 1,544.95 ล้านบาทครับและนอกจากนี้รัฐบาลร่วมจ่ายแล้วรวม 32,218.04 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเองรวม 23,780.26 ล้านบาทมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จทั้งสิ้น25,715,785 รายครับขณะที่ภาคผู้ประกอบการก็มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานจำนวนรวม 1,8615 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 882,070 ร้านค้าและร้านค้าใหม่ 198,545 ร้านค้าครับซึ่งก็มีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วรวม 1,48416 ร้านค้าด้วยกันครับอีกน้องและไปกันที่ประเด็นการชดเชยเยียวยาผู้บริโภคโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลงานสคบรอบ2เดือนชดเชยเยียวยาผู้บริโภคไปแล้วกว่า22ล้านบาทพร้อมเร่งผลักดันกฎหมายเลมอนลอว์คุ้มครองประชาชนจากสินค้าชำรุดบกพร่องครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการคุ้มครองสิทธิของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกโดยในช่วง2เดือนที่ผ่านมาระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนกว่า 8,400 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นปัญหาจากการซื้อขายออนไลน์และทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบได้เร่งรัดดำเนินการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคแล้วรวมเป็นมูลค่ากว่า22,600,000บาทครับและพร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือคคบก็ยังมีมติให้ดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคเพิ่มเติมอีก33คดีด้วยกันมูลค่ารวมกว่า6ล้านบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มข้อพิพาทด้านอสังหาริมทรัพย์การให้บริการและสินค้าออนไลน์และนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังได้ผลักดันร่างกฎหมายเลมอนลอหรือร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าซึ่งผ่านวาระรับหลักการจากสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้ว

และไปติดตามเรื่องของโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งว่ายังไงเรื่องนี้ต้องไปถามรัฐบาลแล้วครับโดยรัฐบาลก็ออกมาย้ำโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งช่วยเกษตรกรจ่ายดอกเบี้ยถูกและลดต้นทุนการผลิตครับพี่น้องที่รักทั้งหลายรัฐบาลซึ่งนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือย่อ ธ.ก.ส.นี่แหละโดย

เวลาโครงการก็3ปีครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและลงทุนในการประกอบอาชีพโดยกำหนดวงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทดอกเบี้ยก็ถูกสุดๆคือ 6% ต่อปีครับแต่ว่าทางรัฐบาลก็ช่วยจ่ายให้ครึ่งหนึ่งทำให้เกษตรกรจ่ายจริงเพียงแค่ 3% ต่อปีเท่านั้นแหละครับระยะเวลาของโครงการ3ปีคือถึง30เมษายน2572ครับอย่างไรก็ตามแต่พี่น้องเกษตรกรลูกค้าธกส.ทั้งหลายและที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่ธกส.ทุกสาขาใกล้บ้านท่านได้เลยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการแก้หนี้ครัวเรือนกันอย่างต่อเนื่องกันหน่อยโดยรัฐบาลบอกว่าเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนต่อเนื่องซึ่งงานมหกรรมแก้หนี้1เดือนที่ผ่านมา

2569นางสาวลลิดาเพิกวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนโดยกระทรวงยุติธรรมบูรณาการภาคีเครือข่ายทั่วประเทศไทยนะครับผ่านโครงการที่ชื่อว่ามหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึง

ิทธิ์ครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่16เมื่อวันที่26มิถุนายน2569ที่ผ่านมามีประชาชน

ค้ำประกันกองทุนเงินให้ผู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือตัวย่อกยศ.ได้ถึง947รายอีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของรัฐบาลได้เตรียมใช้แทรฟฟี่ปองดูรับแจ้งปัญหาแรงงานไทยครอบคลุม45ล้านคนที่ได้ต้นเดือนสิงหาคมนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569ร้อยเอกหญิงพัฒดารับทองสังไวกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลว่ากระทรวงแรงงานกำลัง

ครับซึ่งทางรัฐบาลก็เชื่อมั่นเลยครับว่าการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในครั้งนี้จะช่วยให้การคุ้มครองสิทธิแรงงานไทยมีความเข้มแข็งขึ้นและทางรัฐบาลก็พร้อมรับฟังและแก้ไขทุกปัญหาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานไทยทุกคนนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้มาร่วมกันเตรียมความพร้อมกับประเทศไทยเราที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับระหว่างวันที่10

และสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมบุญมาสีมาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดี

0: าวฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกหวังฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดตุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: หุยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รับบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: มาพูดคุยกันต่อนะคะช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะเหลือเวลานิดหน่อยนะคะทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะสวัสดีทุกท่านค่ะขอบคุณที่คอมเมนต์นะคะผ่านเพจข่าวยามเช้าคุณอมรรัตน์สวัสดีค่ะพี่คมสังสวัสดีนะคะคุณพงษ์นเรศบอกรับฟังรับชมอยู่ครับ
1: ค่ะคุณสุเทพนะคะสวัสดีค่ะน้องกบน้องพลอยทีมงานคุณสุริยานะคะบอกว่ารับฟังอยู่ค่ะสวัสดีทีมงานข่าวยามเช้าด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วก็ยังมีคุณจารุณีนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวดีๆข่าวยามเช้าขอบค
0: ุ
1: ณมากค่ะ
0: พี่โกศลสวัสดีนะคะแล้วก็พี่สุนทรน้องน้ำขาวสวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณสุธีนะคะบอกว่าฟังอยู่ที่ระยองค่ะคุณพี่คุณด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยค่ะบอกว่ารับฟังอยู่นะแล้วก็คุณพัชรพรค่ะระยองเช้านี้ฝนตกค่ะ
0: ค่ะพี่สมจิตคุณจิรารัตน์พี่วันเทศนะคะคุณสุรัชยาแล้วก็คุณไก่เกษยองด้วยนะคะโอ้คอมเมนต์รัวเร็วมาก
1: ใช่ช่องทางต่อไปค่ะคุณค่ะเดี๋ยวจะน้อยใจ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขอบคุณค่ะทักทายกันนะคะน้องแชมป์นะคะกดหัวใจเคาะหัวใจมาประมาณโอ้โหคุณจะแสนอยู่แล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายคนที่เข้ามาติดตามก็ฝากขอบคุณด้วยนะคะ
0: ค่ะช่วงท้ายนี้เตือนคุณผู้ฟังหน่อยนะคะในเรื่องของการที่จะฝากใครฝากคิวอะไรเนี่ยต้องระมัดระวังนะวันนี้ค่ะทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเตือนนะคะถึงประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติกรณีที่จะลักลอบพกพาหรือว่ารับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยอันนี้ถือเป็นความผิดตามกฎหมายนะคะแม้ว่ากัญชาบางอย่างจะเป็นการปลดล็อกในใช้ทางการแพทย์แต่ถ้าเมื่อเวลาท่านนำออกนอกประเทศแล้วเนี่ยผิดกฎหมายนะแล้วบางประเทศกฎหมายร้ายแรงด้วยเพราะฉะนั้นเตือนค่ะอย่าเป็นคนรับหิ้วอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแล้วก็ไปเสี่ยงมาตามที่เป็นข่าวนะเพราะฉะนั้นฝากเตือนกันด้วยนะคะ
1: ก็เซฟตัวเองด้วยนะรักตัวเองเยอะๆก็อย่าไปหวังกับรายได้ที่อาจจะมาแบบชั่วครั้งชั่วคราวก็ภัยตามมาด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: กับสุกัญญาสว่างสารเกศกุลค่ะพร้อมด้วยสายชนีซางสุประเริ่มธรรมฤดีและทีมงาน Facebook Live ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกำหนดกรอบเวลา30วันกระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีบุพการีถูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีและไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตร
1: พันธมิตรนาโต้เตรียมประกาศสัญญาการซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่ตุรกีซึ่งจะเริ่มวันนี้ศึกฟุตบอลโลก2026มิเกลเมริโน่ยิงประตูชัยพาสเปนเอาชนะโปรตุเกส 1-0 ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกำหนดกรอบเวลา30วันต้องมีความชัดเจน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งสำนักงานนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐบาลภายใน30วันนับตั้งแต่เมื่อวานนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วันโดยมีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการพร้อมกันนี้หน่วยงานตรวจสอบทั้งกองบัญชาการตรวจสอบสวนกลางและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ได้ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงควบคู่กันไปยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรวดเร็วและโปร่งใสและสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีการช่วยเหลือหรือวิ่งเต้นอย่างแน่นอน
3: ผลการสอบบอกแล้วว่าถ้าพลาดตัวใครมันก็เป็นไปตามกฎหมายก็เห็นอยู่แล้วว่ามันผิดกฎหมายไหมล่ะมีการจ่ายสินบนมีการจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการอะไรต่างๆทำไมข้อสอบคะแนนหนึ่งผลประกาศคะแนนหนึ่งอันนี้มันก็ล้วนแล้วแต่เป็นข้อที่เราจะต้องตั้งเขาเรียกว่า